0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: คุณผู้ฟังทุกท่านทั้งที่รับฟังอยู่53สถานีทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่ฟังและชมทางออนไลน์อรุณสวัสดิ์ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN อีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้จะเป็น30นาทีสุดท้ายของรายการของเราในวันนี้ทุกท่านยังอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล
2: แพตตี้อนัญญพัฒน์นะคะก็อยู่ดูแลคุณผู้ฟังทุกคนนะคะยาวๆกันไปนะคะแล้วก็อัปเดตข่าวคราวข่าวสารรอบโลกให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็นี่คุณน้ำหวานก็ยังสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะให้เราได้รู้กันนะคะวันนี้หลายคำมากเลยนะคะ
1: ท่านใดจำได้
2: จำได้ไหมคุณผู้ฟัง
1: ร้อนระอุ
2: ร้อนระอุ
1: ควรจะจำ
2: แล้วก็อย่างข่าวของคุณยุ้ยกงไงฟิล์ม
1: ฟิล์ม
2: มันเกรี้ยวกราดมันช่างดุร้ายเหลือเกินมันนะวันนี
1: ้ออกหู
2: ใช่อ
1: ากาศออกจมูกแล้ว
2: คิดถึงเหมือนอะไรนะหม้อน้ำ
1: หรือรถไฟหัวจ่ายน้ำเดือดขนาดนั้นเลยทีเดียวนะต้องมีสติกันด้วยนะคะถ้าความโกรธเราไปถึงระดับนั้นนะต้องมี self awareness นะคะการตระหนักรู้เท่าทันในอารมณ์ของตนเองด้วยอ้าวคุณผู้ฟังทักทายกันมาตั้งแต่เช้าเลยน่ารักจังเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมีคุณชัยนรงค์คุณชวรีคุณยุทธพงศ์คุณจูดาสนะคะบอกว่าทักทายมาจากโฮชิมินห์ซิตี
2: ้
1: เวียดนามร้อนนะคะบอกว่า
2: a little bit hot
1: from early morning ร้อนตั้งแต่เช้านะคะมีคุณกนัทภักดิ์คุณสุภชัยคุณชยุทธคุณเชาเชาคุณมนูนะคะคุณเสือและอีกหลายๆท่านเลยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ
2: ค่ะแล้วคุณผู้ฟังเราใน LINE Official ด้วยนะคะคุณวิสิทธิ์คุณสุภชัยนะคะคุณอรุณโนทัยแล้วก็เมื่อสักครู่คุณนัททะไม่แน่ใจเหม
1: ือ
2: นตัวย่อนะแต่เป็นคุณผู้ชายพอเราพูดคำว่าฟิล์มสะกดมาเลยในไลน์แล้วก็ส่งสติกเกอร์มันส่งสติกเกอร์รูปไฟมา
1: อ๋อมันไม่ได้ออกว่าแบบฟูมตรงๆเลยนะ
2: มันยังไงคะขออีกรอบค่ะ
1: ฟิล์มเป็นสระแบบมันออกเสียงแบบสไลด์ไปสองสระนะคะฟิล์ม
2: เ
1: หมือนเพอร์ฟิล์ม
2: เหมือน
1: ฟิล์ม
2: เหมือนนะคำสุดท้ายของน้ำหอม
1: เหมือนเสียงสุดท้ายของน้ำหอมเขาจะไม่ได้ perfume มันเป็น perfume
2: นี
1: ่ perfume อ๋อ
2: ใช่คุณนัทวรา
1: ประมาณนี้ค่ะ
2: คุณนายพลาบอกวันนี้ได้ยินคำว่า reluctant
1: reluctant ก็คือลังเลค่ะลังเลคล้ายๆ hesitate
2: ลังเล
1: คือไม่แน่ใจแบบอย่างสมมุติแทนที่จะพุ่งไปเลยอย่างเงี้ยคือไม่คือแบบอึกอึกอักอักอย่างเงี้ยคือ reluctant
2: หย
1: ุ
2: ดคิดก่อน
1: ค่ะประมาณนั้น
2: ค่ะขอบคุณคุณนัทวราด้วยที่ติดตามพวกเรานะคะ
1: มาเกิน10ปีแล้ว
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: น่ารักทุกท่านเลยขอบคุณมากๆนะคะท่านไหนติดตามกันมากี่ปีแล้วก็เล่าให้เราฟังได้ค่ะเช้านี้อาจารย์เกษมสันติดภารกิจนะคะสำหรับหลายๆท่านที่รอรับฟังติดตามเรื่อง AI กับราชการไทยเพราะว่าหลายท่านก็บ่นเอ้ยแสดงความเห็นกันมา ทางแฟนเพจของเราและสิ่งสะท้อนนะคะ เดี๋ยวไปฟังสัปดาห์หน้าละกันแต่ว่าวันนี้จอดลึกอาเซียน 7:15 นาทีเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องปิดอีกสหรัฐอิหร่านเจรจารอบใหม่อึมครึมยิ่งกว่าสภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้อีกเช้าแดดแรงเย็นฝนตกจะเป็นยังไงกันต่อเดี๋ยวคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะ
2: ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวกลับมาที่ข่าวกันต่อดีกว่านะคะเดี๋ยวพัทธิพาไปดูข่าวเรื่องกับ iPhone 18 Pro กันหน่อยดีกว่าค่ะที่เขาจ่อแพงขึ้นเกือบ 10,000 บาทเลยนะคะ
1: จ่อแปลว่ายัง
2: จ่อแปลว่ายัง
1: เตรียมราคาม
2: าดูกัน

0: าทำไมถึงต้องเตรียมแล้วนะคะก็คือข่าวนี้ค่ะเตรียมปรับขึ้นราคาสินค้าของ Apple แหละเพื่อรับมือกับอะไรกับต้นทุนชิปหน่วยความจำมันมีคือชิป2ตัวนะคะชิปหน่วยความจำกับชิปจัดเก็บข้อมูลที่มันพุ่งสูงขึ้นจากกระแสของ AI เนี่ยแหละโดยทิมคุกนะคะ CEO ของ Apple เนี่ยยอมรับว่าการขึ้นราคามันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆค่ะทิมคุกกล่าวว่าทางบริษัทพยายามเต็มที่นะคะที่จะบรรเทาภาระต้นทุนมหาศาลที่ถูกผลักมาแล้วก็พยายามปกป้องลูกค้าจากการขึ้นราคามาโดยตลอดแต่สถานการณ์ตอนนี้มันถึงจุดที่ไม่สามารถแบกรับได้ต่อไปค่ะแม้ทิมคุกจะยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะคะว่าจะขึ้นราคาเนี่ยมากน้อยเพียงใดหรือว่าสินค้ารุ่นใดบ้างแต่จากการคาดการณ์เนี่ยน่าจะเห็นชัดในเรื่องของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่จะขึ้นที่จะมีขึ้นในเดือน9นี้นะคะก็คือ Apple จะเปิดตัว iPhone 18รวมถึงจะบอกว่าจะมีรุ่นจอพับได้ด้วยเป็นครั้งแรกแล้วก็ราคาน่าจะขึ้นรวมไปถึงน่าจะมีราคาปรับขึ้นของ Mac แล้วก็ iPad แต่ว่า Mac กับ iPad เขาบอกว่าน่าจะปรับขึ้นก่อนหน้าเดือนกันยายนนี้ค่ะโดยต้นตอของปัญหามันก็มาจากความต้องการชิปหน่วยความจำแล้วก็ชิปจัดเก็บข้อมูลที่มันพุ่งสูงขึ้นมหาศาลจากบริษัท AI นั่นแหละโดยศูนย์ข้อมูลที่เขาใช้ฝึกหรือว่าประมวลผลโมเดล AI เนี่ยยอมที่จะจ่ายราคาแพงกว่าเพื่อแย่งชิงชิปเหล่านี้ทำให้ผู้ผลิตหันไปเน้นผลิตชิปสำหรับองค์กรใหญ่แทนแล้วก็ลดการผลิตชิปสำหรับสินค้าผู้บริโภคลงนับตั้งแต่ปีก่อนค่ะที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่างพวก Google, Microsoft, Meta, Amazon เนี่ยเริ่มประกาศเพิ่มงบลงทุนมหาศาลทำให้ราคาของชิปหน่วยความจำแล้วก็ชิปเก็บข้อมูลพุ่งสูงขึ้นถึง4เท่าและคาดว่าราคาจะปรับขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี2027จากการประเมินของ The Wall Street Journal ค่ะที่อ้างอิงข้อมูล Tech Insight นะคะชี้ว่าหาก Apple เนี่ยผลักภาระต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภคเพื่อรักษาอัตรากำไรเดิมเอาไว้ iPhone Pro รุ่นใหม่อาจจะเพิ่มขึ้นราว300ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 9,800 บาทจากรุ่นปัจจุบันค่ะซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นก็มาจากการที่ Apple เนี่ยต้องใช้ชิปหน่วยความจำเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับฟีเจอร์ AI ใหม่ๆรวมถึงสิริโฉมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปก็คือรุ่นใหม่มันก็ต้องมีอะไรที่มันหวือหวาชิปมันก็ต้องใช้มากขึ้น
1: Siri คือ Siri หรือเปล่า
0: Siri นะคะที่เป็น Siri ใหม่นะคะ
1: ค่ะ
0: มันก็จะต้องมีอะไรแบบวิ้งวาวมากขึ้นในฟีเจอร์มันก็เลยต้องใช้ชิปเยอะขึ้นซึ่งเขาบอกว่าตลาดชิปหน่วยความจำแล้วก็ชิปเก็บข้อมูลเนี่ยถูกครอบงำผู้ผลิตนะคะเพียง3รายเท่านั้นก็คือ Samsung SK Hynix จากเกาหลีใต้แล้วก็ Micron จากสหรัฐนะคะอันนี้คือสำหรับชิปหน่วยความจำแต่ถ้าเกิดชิปเก็บข้อมูลเนี่ยนอกจาก3บริษัทที่กล่าวไปแล้วยังมีเพิ่มอีก2บริษัทคือ Kioxia แล้วก็ SanDiskนะคะโดยในรอบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นแล้วก็กำไรของบริษัทเหล่านี้พุ่งขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะคะแม้ผู้ผลิตเนี่ยจะเร่งสร้างโรงงานเพิ่มนะแต่ว่ากำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะถูกจัดสรรให้กับบริษัทชิป AI ก็คือเหมือนกับโรงงานผลิตพวกนี้ก็จะเน้นไปที่ชิป AI หน่วยจัดเก็บข้อมูลหรือเพิ่มความจำเนี่ยจะไม่ค่อยผลิตนะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ Apple นะก็คือราคาสมาร์ทโฟนแล้วก็ PC ในสหรัฐเนี่ยก็มีการปรับขึ้นราว 15% เหมือนกันนะคะอย่างพวก HP, Dell แล้วก็ Nintendo ที่ได้ปรับขึ้นราคาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทีมคุกนะคะก็ระบุว่า Apple เนี่ยพร้อมใช้เงินสำรองของบริษัทเข้าช่วยเพิ่มกำลังการผลิตชิปโดยมองว่าตลาดจำเป็นต้องมีกำลังการผลิตมากขึ้นแต่ยอมรับว่าจะไม่ลงทุนสร้างโรงงานผลิตชิปหน่วยความจำเองเพราะบริษัทรู้ดีว่าตัวเองเนี่ยเชี่ยวชาญด้านใดนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย Apple ใช้เงินชิปเนี่ยใช้เงินซื้อชิปหน่วยความจำแล้วก็จัดเก็บข้อมูลปีละหลายหมื่นล้านดอลลาร์จนเป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของโลกและเคยใช้อำนาจต่อรองกดให้ราคาของผู้ผลิตเนี่ยมันต่ำลงที่สุดได้นะคะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้แล้วไงคือ AI เงินมันหนากว่าแล้วก็ยอมจ่ายล่วงหน้าด้วยนะคะแล้วเขาก็เน้นที่จะไปผลิตชิป AI มากกว่านะคะมันก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ย Apple ก็หนักเหมือนกันตอนนี้พยายามพิจารณาหาแหล่งซัพพลายเออร์ใหม่จากทุกทางรวมถึงทางจีนก็เป็นทางเลือกแต่มันก็ติดปัญหาเรื่องความมั่นคงของประเทศนั่นเองนะคะก็ต้องรอดูในอนาคตต่อไปแต่ว่าอย่างล่าสุดตอนนี้เขาบอกว่าอนาคตเนี่ยคอมพิวเตอร์อย่าง Mac เนี่ยก็อาจจะมีราคาที่ดีขึ้นก็ได้เพราะอย่างที่เราทราบว่าตอนนี
1: ้ราคาดีขึ้นคือ
0: ราคาดีขึ้นก็คืออาจจะไม่ได้แพงมากขึ้น
1: แต่ต้องรอ
0: ได้ง่ายขึ้น
1: ได้มากขึ้น
0: ใช่เพราะตอนนี้ดีลของ Intel นะคะแหล่งผลิตชิปในสหรัฐเองมันดีขึ้นแล้วไงมันเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าทรัมป์เปิดเผยใช่ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยเขา

0: บรรลุข้อตกลงกับ Apple ในการเริ่มผลิตชิปคอมพิวเตอร์ในสหรัฐแล้วที่ส่งผลให้ราคาหุ้น Intel เนี่ยพุ่งสูงขึ้น 9% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเริ่มผลิตชิปให้กับ Apple Intel ผลิตกันเองในประเทศมันก็จะทำให้ราคา Mac เนี่ยถูกลงก็เป็นได
1: ้อืมค่ะสั้นๆเป็นเรื่อง AI Data Center เหมือนกันนะคะที่ส่งผลทำ

0: ถือคงอันดับเครดิตของมาเลเซียเอาไว้ที่ระดับ A3
1: ว้าว
0: ไม่ใช่วากิว A3 นะไม่ใช่วากิว A3 นะไม่เหมือนกัน
1: มันละมุนลิ้นขนาดไหนกันเชียว
0: นะเขาบอกว่ามีแนวโน้มเสถียรภาพค่ะซึ่งมีปัจจัยจากการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนื่องจากเทคโนโลยี AI กำลังเปิดโอกาสใหม่ๆแล้วก็ยกระดับผลิตภาพและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนะคะ Moody's บอกว่าการใช้งานปัญญาประดิษฐ์เนี่ยกระตุ้นการลงทุนในศูนย์ข้อมูลทั่วเอเชียแปซิฟิกเลยค่ะแล้วมาเลเซียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลประโยชน์รวมถึงเกาหลีใต้ไทยอินเดียพร้อมกับระบุว่าประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานมีแรงงานที่มีทักษะและศักยภาพด้านสถาบันที่เอื้อต่อประโยชน์การประยุกต์ใช้ AI นะคะจะมีแนวโน้มที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI Moody's บอกว่าตอนนี้นะคะ supply chain หรือว่าโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของโลกเนี่ยปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะแล้วก็ความไม่แน่นอนทางด้านภาษีการค้าก็เลยกำลังสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมาเลเซียเวียดนามและไทยเนี่ยยังคงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอย่างแข็งแกร่งค่ะเพราะว่าบริษัทข้ามชาติกำลังกระจายฐานการผลิตและเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานก็กระจายอยู่แถวๆนี้ดูจะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแต่ว่าเอที่ผู้นำอาเซียนไปเจอกับคุณปูติน
1: ค่ะ
0: และเดี๋ยวถ้าหายฝุ่นตลบแถวๆอิหร่านแถวๆการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วจะกลับมาตึงกับด้านนี้หรือเปล่
1: า
0: เพิ่มอีกนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอันนี้ก็เป็นคาดการณ์ค่ะจาก Moody'sratings ช่วงนี้
1: เดี๋ยวขอเสริมหนึ่งข่าวเกี่ยวกับเรื่องอันนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ที่เกี่ยวกับเขามีการประชุมกันนะคะสปป.ลาวเขาน่ารักนี่ตอนก่อนประชุมเขามีการเป็นดีลที่เขาคุยกันแล้วแหละแต่เขาส่งไปเลยเป็นต้องบอกว่าเป็นแขกที่เดินทางไปที่การประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนพอดีนะคะที่กรุงคาซานเลยนะคะเป็นแขกกลุ่มแรกเลยก็ว่าได้ส่งเชือกเอ้ยไม่ใช่ส่งเชือกส่งช้างช้างน้อย2เชือกนะคะชื่อว่าน้องน้ำตาลแล้วก็โฟวิวส่งเชือกงงปะส่งเชือก
0: มันเป็นคำจำคำ
1: พูดอะไร
0: นามจำนวนนับนาม
1: นามจำนวนนั่นแหละเชือกนะคะไม่น้องน้ำตาลกับน้องโฟวิวนะคะช้างน้อย2เชือกค่ะส่งตรงไปเป็นของขวัญแก่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะคะเดินทางถึงคาซานต้องบอกว่าน้อง2คนน้อง2เชือกนี้เป็นแขกกลุ่มแรกของการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนนะคะทั้งคู่เป็นช้างตัวเมียมีอายุ4ปีแล้วก็5ปีทนทานต่อการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเวลายาวนานได้อย่างง่ายได้แล้วก็ตอนนี้กำลังปรับตัวอยู่ที่สวนสัตว์คาซานนะคะซึ่งก็ส่งไปครบรอบ35ปีความสัมพันธ์รัสเซียอาเซียนพอดีเลยค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าการมอบช้างเนี่ยเป็นการสื่อถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นของอาณาจักรล้านช้างนะคะแล้วก็ที่เมื่อก่อนเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็มีช้างอยู่จำนวนเยอะที่สปป.ลาว
0: มีช้างล้านตัว
1: ไม่ใช่
0: แบบนี้หรือเปล่า ให้จำแบบนี
1: ้อาจจะแบบนี้ก็ได้ค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวน่ารักนะคะที่เป็นทูตพิเศษจากสปป.ลาวนะคะไปให้กับรัสเซีย
0: นักเรียนทุกคนต้องตั้งใจฟังเรื่องนี้เพราะว่าการใช้ลัก
1: ษณะนาม
0: และคำนับช้างในภาษาไทยจะแตกต่างกันไปตามสถานะและแหล่งที่อยู่ของช้างช้างบ้านเรียกว่าเชือกช้างป่าเรียกว่าตัวฝูงช้างรวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่าโขลง
1: เฮ้ยฉันตอบถูก
0: ช้างสำคัญเช่นช้างคู่บ้านคู่เมื
1: อง
0: เรียกว่าช้างจ้ะ special elephant เป
1: ็
0: นแบบ VVVIP ช้างเรียกเป็นว่าช้าง
1: เป็น very important person
0: เช่นช้างพิเศษช้างในวังอะไรอย่างนี้นะคะอ้าวพักสักครู่ค่ะปิดอีกปิดเปิดสหรัฐอิหร่านและการเจรจารอบใหม่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือ

0: ร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: เวลาเห็นข่าวโกงอาหารกลางวันเด็กคุณรู้สึกยังไงครับบางโรงเรียนเด็กได้ข้าวนิดเดียวผักแทบไม่มีเนื้อไม่ต้องพูดถึงทั้งที่รัฐจ่ายงบครบทุกหัวเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวลือครับแต่มีการร้องเรียนจริงทั้งเรื่องการแจ้งจำนวนเด็กเกินจริงหรือซื้อวัตถุดิบไม่ครบงบประมาณสำนักงานปปช.จึงต้องลงพื้นที่ตรวจจริงถึงก้นครัวไม่ใช่แค่ดูเอกสารเพื่อให้มั่นใจว่าเงินงบประมาณถึงมือเด็กและเด็กๆได้กินอาหารที่มีคุณภาพตามสิทธิ์ที่ควรได้รับนอกจากนี้ยังมีการเสนอแนวทางป้องกันการทุจริตให้รัดกุมยิ่งขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อจนถึงการติดตามผลเพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้ใครแอบกินส่วนต่างหากคุณพบเห็นความผิดปกติหรือพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงการทุจริตอย่าปล่อยผ่านครับแจ้งสำนักงานปปช.หรือศูนย์ข้อมูลปปช.1205มาร่วมกันดูแลข้าวมื้อสำคัญของลูกหลานเราสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: M-Cot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะต้องคุยกับอาจารย์เลยในเช้านี้เพราะว่าก็ยังอึมครึมอยู่นะคะสำหรับการเจรจารอบใหม่ที่สวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ
4: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
5: ์สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับคุณศรีครับคุณอนัญพัฒน์ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: ค่ะขอบพระคุณสำหรับเวลาของอาจารย์นะคะแล้วก็ให้เกียรติมาเข้าสายกับเราในเช้านี้อึมครึมยิ่งกว่าฟ้าฝนกรุงเทพในตอนเย็นอีกอาจารย์คะเรียนเชิญเลยค่ะสหรัฐอิหร่านและการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด
6: ์ครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับในการเจรจาที่มีความซับซ้อนมาตั้งแต่แรกนะครับจริงๆการเจรจาเนี่ยมีอยู่หลายช่องทางนะครับช่องทางที่ไม่เป็นทางการหรือช่องทางลับก็เป็นที่ยืนยันกันว่ามีอยู่จริงแล้วก็มีก่อนที่จะมีการลงนามอย่างที่เราเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่พอลงนามกันทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จก็จะต้องมีการลงนามด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ในการเจรจาต่อรองกันที่สวิตเซอร์แลนด์ก็จะมีการลงนามด้วยตนเองของทั้งสองทีมนะครับนำโดยทางอิหร่านทางประธานสภานะครับแล้วก็ทางสหรัฐก็คือรองประธานาธิบดีแล้วก็คณะผู้เจรจาอย่างเช่นที่ปรึกษาพิเศษแล้วก็ลูกเขยของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็การเจรจาตรงนี้ก็ยังขุกขักมากเนื่องด้วยเหตุผลสำคัญหลายเรื่องนะครับเรื่องเลบานอนก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่เห็นได้ชัดเจนว่ายังตกลงกันไม่ได้และอิสราเอลเองก็ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงนะครับเรื่องซึ่งเป็นเรื่องแรกที่สำคัญที่สุดในการเจรจานะครับแต่ว่าหลายฝ่ายก็คาดว่าจะเจรจาไปได้นะครับแต่ว่ามีความผกผันนอกจากจะเรื่องอิสราเอลแล้วก็เรื่องของสหรัฐโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาเมื่อวานนี้เองนะครับให้สัมภาษณ์สำนักข่าวนะครับในลักษณะที่ค่อนข้างกดดันและข่มขู่นะครับทีมของทางอิหร่านก็ทำให้เกิดปัญหาซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าชะงักชั่วคราวครับคุณอนัญญพัฒน์ครับคุณอิสรีครับแล้วก็นอกจากนั้นจะมีเรื่องการเปิดช่องแคบนะครับซึ่งก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าทางอิหร่านเนี่ยต้องการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในการผ่านทางนะครับตรงนี้จริงๆก็คงต้องรอ

0: ให้ทางอิหร่านไปคุยกับทางโอมานด้วยนะครับตามรายละเอียด4ข้อที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะคุยกันได้มากนักก็เป็นเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องการเปิดเผยรายละเอียดแล้วก็ยกเลิกการคว่ำบาตรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ซับซ้อนเนื่องจากการคว่ำบาตรเนี่ยมีหลายรูปแบบแล้วก็ต่อเนื่องกันมาเกือบ50ปีนะครับนับตั้งแต่อิหร่านเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับและขณะนี้กองทุนก้อนแรกที่ว่ากันว่าจะให้ทางสหรัฐนะครับแล้วก็ทางประเทศในตะวันออกกลางหลายประเทศซึ่งได้อายัดทรัพย์สินของทางอิหร่านนะครับได้ปล่อยเงินก้อนแรกออกมาก็ยังไม่สำเร็จนะครับก็ยังมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องอื่นๆก็แน่นอนนะครับเรื่องนิวเคลียร์นะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าการเจรจาเนี่ยมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเราก็คาดกันว่าอิหร่านจะถือเป็นกุญแจเป็นไม้ตายขั้นสุดท้ายนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของเครื่องมือในการต่อรองทางการทูตถ้านึกออกถึงเรื่องเกาหลีเหนือที่ใช้อาวุธนิวเคลียร์เป็นเครื่องมือทางการทูตที่สมัยหนึ่งเราเรียกว่าเป็นนิวเคลียร์ดิปโลมาซีแต่ว่าการทูตเชิงนิวเคลียร์ก็เอามาต่อรองเพื่อที่จะปิดข้อตกลงที่จะลงนามกันนะครับแล้วก็ถ้าทำได้จริงนะครับรวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เป็นรายละเอียดทางด้านหลักการอย่างเช่นไม่แทรกแซงกิจการภายในรับรองอธิปไตยและไม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของอิหร่านอีกนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดว่ากลไกที่จะต้องดูแลข้อตกลงเหล่านี้การควบคุมให้เป็นไปตามข้อตกลงรวมทั้งข้อ15ที่จะต้องเอาเข้าไปอยู่ในข้อตกลงของสหประชาชาตินะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็ซับซ้อนขึ้นทุกวันนะฮะคุณปัญญพัฒน์ครับหนึ่งสี่ครับไฟค้านหรือว่าพรรคเดโมแครตของสหรัฐก็บอกว่าข้อตกลงเหล่านี้จริงๆต้องผ่านรัฐสภานะครับถ้าเป็นข้อตกลงในเรื่องการยกเลิกการคว่ำบาตรมันมีพระราชบัญญัติ2015อยู่นะครับของสหรัฐที่ว่าการคว่ำบาตรใดๆของอิหร่านนะครับเมื่อเป็นกฎหมายเป็นพระราชกำหนดก็จะต้องกลับไปสู่สภาผู้แทนราษฎรไปสู่รัฐสภาหรือว่าสภานะครับวุฒิสภาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นมานอกเหนือไปจากปฏิบัติการภาคพื้นดินที่เลบานอนของอิหร่านของสหรัฐกับนะครับของอิสราเอลนะครับที่สหรัฐหนุนหลังอยู่แล้วก็ที่อิหร่านหนุนหลังฮิซบอลเลาะห์อยู่นะครับแล้วก็มีการเจรจาคู่ขนานกันไประหว่างปากีสถานผู้ประสานงานกับกลุ่มเหล่านี้นะครับแล้วก็กับทางซาอุดิอาระเบียกับพันธมิตรนะครับก็ถือว่าเราได้เห็นแสงสว่างบ้างแล้วนะครับที่ปลายอุโมงค์ว่าจะลงนามกันได้เพราะว่าทีมงานระดับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่บนภูเขานะครับแล้วก็เป็นตัวเป็นๆจริงๆนะครับพร้อมจะลงนามแต่ก็ต้องมีแง่เงื่อนมีลูกเล่นนะครับให้เราจะหายใจคว่ำทำให้พลังงานแบ่งไปเกือบ 2% นะครับ 1% กว่าๆหุ้นก็ตกลงมาอีกแต่ว่าก็คาดหวังกันว่าเป็นการเจรจาเขาเรียกว่าในลักษณะของอินเทอริมนะครับเพื่อที่จะไปตกลงกันจริงๆอีก60วันข้างหน้าซึ่งตรงนั้นก็จะยิ่งเข้มข้นแล้วก็ยิ่งจะผกผันมากกว่านี้ครับ
1: อาจารย์คะมีประเด็นหนึ่งนะคะที่ดิฉันรู้สึกว่าสำคัญเหมือนกันก็คือเรื่องการคืนเงินที่อายัดเอาไว
2: ้
1: การคืนทรัพย์สินที่ถูกอายัดเอาไว้นะคะแล้วก็มันมีรายงานออกมาว่าในเมื่ออิหร่านเป็นประเทศที่ไม่ได้มีระบอบประชาธิปไตยที่สามารถตรวจสอบได้เนี่ยเงินเหล่านี้ถ้าหากว่าคืนไปเนี่ยก็จะไปอยู่ในฝ่ายบริหารและพวกทหาร IRGC อาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างต่อเรื่องนี้คะ
0: ใช่ครับเรื่องนี้ก็ถือว่าซับซ้อนที่สุดเรื่องหนึ่งนะครับประการแรกคือไม่มีใครทราบเลยครับว่าทรัพย์สินที่อายัดไปนะครับมีเท่าไหร่กันแน่นะครับตัวเลขที่เป็นทางการถือว่าน้อยนะครับประมาณ20,000กว่าล้านเหรียญ นะครับแต่นักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปบอกว่าน่าจะมากกว่านั้น10เท่านะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจว่าเงินเหล่านี้แล้วก็อยู่ตามธนาคารต่างๆนะครับแล้วรวมทั้งธนาคารในตะวันออกกลางหลายแห่งนะครับในเมืองใหญ่ๆนะครับจะแล้วก็เป็นความลับด้วยนะครับเรื่องเหล่านี้ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นความลับของทางลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบเลยครับว่ามีอยู่เท่าไหร่ทั้งประเทศที่เป็นประชาธิปไตยและไม่เป็นประชาธิปไตยก็มีกฎหมายที่จะไม่เผยแพร่ความลับของลูกค้านะครับซึ่งเป็นอิหร่านแล้วก็เป็นหลายประเทศที่ไปฝากเงินไว้นะครับแต่ว่าก็เชื่อกันว่าจำนวนมหาศาลนะครับ อย่างน้อย

0: ไว้ก็มากกว่า 2-3 หมื่นล้านแน่นอนนะครับแล้วก็กำลังจะทยอยปล่อยออกมาเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็มีการพูดกันว่าส่วนที่เปิดเผยได้เนี่ยก็จะเริ่มให้อิหร่านเอาเงินเหล่านี้กลับไปฟื้นฟูช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมและยังมีกองทุนอีก300ล้านนะครับ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นน่ะนะครับที่อาจจะเปิดเผยได้ง่ายขึ้นเพราะอาจจะส่วนนึงเป็นเงินกู้นะครับแล้วก็เป็นที่หลายรัฐบาลร่วมมือกันตั้งกองทุนฟื้นฟูนะครับรวมทั้งทางฝั่งสหรัฐด้วยซึ่งหลายฝ่ายก็คงจะได้ประโยชน์จากการให้ยืมนะครับจากการฟื้นฟูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนซึ่งส่วนที่ซับซ้อนก็คือว่าส่วนไหนที่ผูกพันกับเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ก็คงยังปล่อยมาไม่ได้ในระดับที่หนึ่งนะครับในการคว่ำบาตรส่วนระดับที่สองที่เกี่ยวข้องกับการค้าน้ำมันและอื่นๆเนี่ยรวมทั้งที่ค้ากับอาเซียนนะครับหลายประเทศนะครับแล้วก็ค้ากับทางตะวันตกผ่านช่องทางที่สามเนี่ยนะครับก็อาจจะปล่อยมาได้เร็วตรงนี้ทางอิหร่าน ก็หวังไว้มากเหมือนกันนะครับว่าจะได้เริ่มส่งมอบน้ำมันดิบนะครับได้มากขึ้นเพื่อนำเงินเข้าไปฟื้นฟูประเทศนะครับสองส่วนนี้ก็ยังถือว่าไม่ชัดเจนเพราะสหรัฐบอกว่าจะทยอยนะครับยกเลิกจะทยอยปล่อยเงินตามพฤติกรรมของอิหร่านซึ่งตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังไม่นะครับเห็นผลโดยเร็วนะครับแต่ก็ส่งสัญญาณบวกเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ50ปี47ปีนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะยกเลิกได้ครับ
1: ค่ะบอกว่าจะทำตามแล้วแต่ behavior หรือว่าพฤติกรรมของอิหร่านอะไรเป็นตัวชี้วัดบ้างล่ะคะอาจารย์พอมีข้อมูลส่วนนี้ไหมคะ
0: จะอยู่ในทางเทคนิค60วันที่จะเจรจากันนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าถ้าจะดูเชิงการเมืองตัวชี้วัดก็ไม่ยากนะครับอย่างเช่นเรื่องนิวเคลียร์ถ้าอิหร่านซึ่งขณะนี้ก็ในหลักการก็ตกลงแล้วว่าจะให้ทบวงพลังงานปรมาณูสากลเข้าไปตรวจสอบอีกหลังจากชะงักมาหลายปีนะครับตรงนี้ก็เป็นพฤติกรรมเชิงบวกที่สหรัฐตั้งไว้นะครับก็น่าจะทยอยปล่อยออกมาก็อาจจะเป็นผลทำให้เงินก้อนแรกเนี่ยนะครับถูกเตรียมที่จะปล่อยออกมาแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องไปดูเรื่องฝ่ายค้านด้วยนะครับว่าจะต้องกลับไปสู่สภาหรือไม่อาจจะใช้เวลานะครับในการเซ็นอนุญาตนะครับก็นอกเหนือจากนั้นนะครับเรื่องเปิดช่องแคบนะครับ 100% นะครับก็อีกเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะไปยึดโยงอยู่กับข้อตกลงทางด้านการเงินเพราะมันผกผันกันนะครับคุณอนัญญพัฒน์ครับคุณศรีครับว่าถ้าจะเอาเงินก็ต้องปล่อยเงินออกมาก็คือไม่เก็บค่าผ่านทางถ้าจะเอาเงินก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเรื่องนู้นในเรื่องนี้นะครับซึ่งอิหร่านก็คงจะไม่พอใจนักนะครับเพราะว่าเขาเองก็คงจะต้องรักษานะครับภาพลักษณ์แล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็ต้องการไปแจ้งกับประชาชนตัวเองว่าได้รับการชัยชนะนะครับตลอดทุกขั้นตอนที่มีการพูดคุยกันซึ่งในความเป็นจริงก็ไม่มีใครชนะเลยนะครับก็ดูแล้วนะครับรวมทั้งพวกเราด้วยที่ได้รับผลกระทบจากทางเศรษฐกิจแต่ว่าในบางเรื่องก็อาจจะอ้างได้นะครับอย่างเช่นอิหร่านก็อ้างได้ว่าต่อสู้กับสหรัฐมาแล้วก็ยืนหยัดอยู่ได้แล้วก็ขณะนี้ก็ถูกยืนยันแล้วนะครับว่าจะไม่มีการทำสงครามแบบนี้กับอิหร่านอีกโดยสหรัฐเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นชัยชนะในเชิงการเมืองระหว่างประเทศในเชิงประชาธิปไตยดินแดนส่วนสหรัฐก็อ้างได้ว่าได้เข้าไปรวมทั้งอิสราเอลนะครับได้เข้าไปทำลายขีดความสามารถของอิหร่านอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับแล้วก็ถดถอยไปหลายปีถ้าอิหร่านจะกลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมก็จะยากลำบากมากขึ้นต้องใช้เงินอีกหลายพันล้านเหรียญตามที่สหรัฐหรือประธานตอนทำดีเจดีแวนซ์ได้เคยพูดไปนะครับแต่เรื่องอื่นๆก็ถือว่าอาจจะได้ประโยชน์ร่วมกันถ้าเกิดปล่อยเงินออกมาเร็วขึ้นเปิดตลาดเร็วขึ้นนะครับให้อิหร่านกลับเข้ามาอยู่ในระบบการค้าเสรีเร็วขึ้นคร
1: ับ ค่ะจริงๆมีอีกหลายเรื่องเลยที่อยากจะคุยกับอาจารย์แบบเจาะลึกนะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง3คนพร้อมทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนกราบขอบพระคุณอาจารย์นะคะ
2: ขอบคุณค่ะอาจารย
1: ์และขอให้คุณผู้ฟังมีวันจันทร์การเริ่มต้นที่สดใสและมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงในเช้าวันนี้ครับและทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการที่สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับจันทร์ที่22 มิถุนายน 2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพชนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายฉบับครับสวัสดีครับคุณพชนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาติดตามข่าวกันนะคะประเด็นแรกที่เราจะไปดูค่ะก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะคะประธานวิปรัฐบาลก็ดักทางฝ่ายค้านขอพบประธานศาลรัฐธรรมนูญหวั่นความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยซ้ำรอยปมประชามติจะแพ้ฟาวทั้งกระบวนการค่ะขณะที่พรรคเพื่อไทยเสียงแตกค่ะวันเลือกส.ส.ร.ตรงมีปัญหาแล้วก็ยังมีเรื่องของไทย AI พาสปอร์ตด้วยค่ะ
0: เริ่มต้นด้วยเรื่องของส.ส.ร.กันก่อนเลยนะครับเพราะว่ามีเรื่องของกรรมธิการทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรไปขอเข้าพบประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ได้ข้อแนะนำมานะครับแต่ว่าความเห็นในเรื่องของการตั้งส.ส.ร.นั้นยังคงเสียงแตกอยู่นะครับโดยในส่วนของรัฐบาลก็หวั่นว่ากระบวนการจะแพ้ฟาวคล้ายกับปมประชามติและจะถูกล้มทั้งกระบวนการครับซึ่งเรื่องนี้เองนายกรกลวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีตามที่คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาและฝ่ายค้านเข้าพบประธานศาลรัฐธรรมนูญและได้ความเห็นว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าส.ส.ร.จากประชาชนโดยตรงสามารถทำได้ 100% แต่ไม่สามารถเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ว่าจริงๆแล้วครับฝ่ายการเมืองทุกคนอยากเห็นการเลือกส.ส.ร.โดยตรงจากประชาชนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยก่อนหน้านี้ก็อยากให้ประชาชนเลือกส.ส.ร.แต่ว่าการที่ส.ว.และฝ่ายค้านไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วได้แนวความเห็นมานั้นก่อนหน้านี้เราเคยมีบทเรียนเกี่ยวกับการทำประชามติที่ไปขอความเห็นจากศาลรัฐธรรมนูญมาบอกว่าทำ2 ครั้งแต่พอศาลมีคำวินิจฉัยออกมาให้ทำประชามติ3 ครั้งซึ่งเรื่องนี้ครับหากประชาชนเลือกส.ส.ร.ได้โดยตรงตนก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่เมื่อมันเป็นเพียงความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยหากทุกคนเดินตามแนวทางทางนี้นะครับแล้วพอถึงเวลามีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลมีคำวินิจฉัยออกมาอีกอย่างว่ากระบวนการไม่ใช่เป็นอย่างที่เข้าใจกันมันจะกลายเป็นการแพ้ฟาวกระบวนการทั้งหมดจะเสียหายไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตนเองไม่อยากเห็นความพยายามเดินหน้ากันแล้วแพ้ฟาวเรามีบทเรียนเรื่องประชามติแล้วดังนั้นมองว่าสุดท้ายครับต้องไปดูคำวินิจฉัยล่าสุดของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ที่ทุกคนเห็นกันอยู่แล้วที่บอกว่าการจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและรัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแล้วนำมาปรับใช้เป็นแนวทางที่เหมาะสมน่าจะดีกว่านะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวตัวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เลยแหละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่าซ้ำรอยประชามติชี้คำปรึกษาไม่ใช่คำวินิจฉัยจับตาลงมตินิรโทษประธานวิปรัฐบาลดักทางฝ่ายค้านขอพบประธานศาลรัฐธรรมนูญวันความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยซ้ำรอยปมประชามติจะแพ้ฟาวทั้งกระบวนการเพื่อไทยเสียงแตกวันเลือกส.ส.ร.ทางตรงแล้วมีปัญหาเถงย้อนนิกรอ้างความเห็นตุลาการคือเจตนารมณ์ของคำวินิจฉัยชงชะลอแก้รัฐธรรมนูญทบทวนที่มาส.ส.ร.ให้ยึดโยงประชาชนนักข่าวเรียนลุ้นหนักอังคารนี้ได้นั่งยาวหรือเก็บของสว.โหวตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเก็บแกนนำม็อบทุกขั้วรอเฮสภาสูงนัดลงมติกฎหมายนิรโทษกรรม30 มิถุนายนนี้ครับ
1: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะคะและส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนก็พูดถึงค่ะว่าต้องข้อสังเกตเรื่องสถานการณ์การเมืองปัจจุบันเป็นการทำสงครามระหว่างค่ายสีน้ำเงินกับสีส้มว่าพรรคประชาชนคงไม่ได้พุ่งเป้าไปทำสงครามไปที่พรรคการเมืองใดค่ะแต่สิ่งที่ทำสงครามก็คือการเมืองในระบอบสีน้ำเงิน ซึ่งเคยพูดไปว่าใหญ่กว่าพรรคภูมิใจไทยซึ่งครอบคลุมไปถึงองค์กรอิสระและหน่วยงานรัฐอื่นๆด้วยในขณะที่เรื่องของสสรค่ะนายณัฐพงศ์ก็บอกว่าสสรสามารถมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนได้แต่ขณะนี้แม้ว่าจะยังไม่มีมติในที่ประชุมสสแต่ก็สามารถให้ความเห็นได้เลยว่าเราพร้อมจะกลับมาปรับปรุงและทบทวนร่างใหม่เพื่อให้ที่มาของสสรนั้นยึดโยงกับประชาชนแล้วก็เรียกร้องไปยังทุกพรรคการเมืองค่ะให้มีความยึดโยงกับประชาชนด้วยเมื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นเช่นนี้ก็อยากให้ทุกพรรคทบทวนที่มาสสรให้มีความยึดโยงกับประชาชนมาจากคูหาเลือกตั้งโดยตรงก็จะมีการวันนัดประชุมรัฐสภามีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นก็คิดว่าสามารถชะลอออกไปได้ค่ะประชาชนสามารถรอได้หากเราได้ร่างรัฐธรรมนูญที่ดีขึ้นนะคะพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะชี้เลือกตั้งสสรได้แค่ความเห็นเป็นห่วงแพ้ฟาวกรวียกบทเรียนประชามติเพื่อไทยเสียงแตกลุ้นเคาะ23มิถุนายนเท้งขอสภาชะลอทบทวนร่างฝ่ายค้านจัดขุนพลฉลกงบ70ประธานวิปรัฐบาลชี้ผลการหารือกรรมาธิการศาลรัฐธรรมนูญเลือกสสรได้เป็นแค่ความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยห่วงเดินหน้าแล้วแพ้ฟาวยกบทเรียนจากประชามติเท้งย้อนนิกรอย่าบิดเจตนารมณ์จี้สภาชะลอการประชุมพิจารณาค่ะ
0: ขยายความในส่วนของพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าเสียงยังแตกอยู่นะครับก็คือในกรณีดังกล่าวนี้นะครับในส่วนของความเห็นจากพรรคเพื่อไทยนะครับโดยพรรคเพื่อไทยบอกว่าตอนนี้ยังมีความเห็นแตกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีความเห็นคล้อยตามกับความเห็นของประธานศาลรัฐธรรมนูญแต่อีกฝ่ายมองว่าความเห็นดังกล่าวเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของตุลาการเพียงไม่กี่คนซึ่งไม่ใช่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีผลผูกพันทุกองค์กรหากจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประชาชนเลือกสสรได้โดยตรงก็สุ่มเสี่ยงจะถูกร้องและถ้ามีคำวินิจฉัยออกมาในทางตรงข้ามการเดินหน้าเรื่องนี้ก็จะเสียเปล่านะครับดังนั้นเช้าวันที่23มิถุนายนทางแกนนำและคณะผู้บริหารของพรรคเพื่อไทยครับจะนำเรื่องนี้มาหารือกำหนดแนวทางก่อนประชุมสสที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายแล้วกำหนดเป็นทิศทางปรับแก้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยซึ่งทางคณะผู้ร่างก็ยืนยันว่าขอแนวทางการร่างให้ชัดเมื่อได้แนวทางแล้วจะไปดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้วก็สามารถยื่นต่อประธานสภาได้ก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ต้นเดือนกรกฎาคมแน่นอนนะครับพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้จากไทยรัฐครับย้ำความเห็นเลือกตั้งสสรเท้งซัดนิกรอย่าบิดเบือนภูมิใจไทยชี้ตีความอาจแพ้ฟาวยกไอติมเคยแถลงพลาดเพื่อไทยเสียงแตกปรับแก้ร่างลิซ่าขู่ซักฟอกเขากระโดงนะครับฟัดถึงนายใหญ่ภูมิใจไทยกรวียกอดีตปัญหาทำประชามติเคยถามตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพอมีคนไปยื่นคำร้องคำวินิจฉัยพลิกไปอีกทางยันแค่ความเห็นของตุลาการบางท่านไม่ใช่คำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับ
1: ส่วนเรื่องของไทย AI ค่ะเมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคประชาชนเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าการยื่นปปช.ตรวจสอบโครงการไทย AI Passport โดยพ.ร.บ.หัวประมูลมาตรา14วรรค2เขียนไว้ค่อนข้างชัดว่าไม่จำเป็นต้องรอให้พฤติการมีมูลหากปปช.เห็นพฤติกรรมว่าส่อให้มีการหัวประมูลอย่างเช่นการล็อกสเปคการตกลงการยื่นใบเสนอราคามาก่อนหน้าค่ะทำให้เห็นว่าราคามีความใกล้เคียงกันแล้วสามารถล็อกได้เลยนะคะว่าคนใช้ตรงไหนเป็นราคากลางแค่พฤติการค่ะทางคณะกรรมการก็ต้องมีการสอบสวนตามกฎหมายเมื่อสอบสวนออกมาแล้วถ้ามีมูลก็ต้องดำเนินการต่อนะคะถ้ามีพฤติการสอเขาในทัศน์หมกและณัฐพงศ์บอกว่าก็สามารถที่จะให้ปปช.นั้นทำได้เลยถ้าหากไม่ทำแปลว่าเป็นการทำกฎหมายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เองก็ยืนยันว่าทางปปช.สามารถดำเนินการได้อย่างทันทีค่ะหัวหน้าพรรคประชาชนยังพูดถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเห็นชัดว่าการออกแถลงข่าว

0: ข่าวของ DSI เป็นการแถลงข่าวที่ไม่ค่อยปกติมากเท่าไหร่กลายเป็นว่าผู้ต้องสงสัยถูกเปิดชื่อแต่ผู้ต้องหาไม่ได้ถูกเปิดชื่อเลยสักคนเป็นเรื่องที่แปลกก็อยากให้ทาง DSI ทำทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมานี่ก็รวมไปถึงคดีที่อยู่ใน DSI นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Forex ด้วยพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะเดือดขู่ฟ้อง DSI เท้งอุ้มพาวุฒโวยป้ายสีคดี Forex เอาคืนจี้ปปช.สอบไทย AI อ้างไม่จำเป็นต้องมีคนร้องเรื่องไกลตามเช็คบินไอหัวหน้าเท้งยังไม่หายแค้นหลังสสพาวุฒถูกโยงคดีฟอเร็กซ์ขู่ฟ้องกลับมาตรา157 DSI ทั้งจี้ปปช.สอบหัวไทย AI Passport ของรัฐมนตรีพรรคสีน้ำเงินโดยไม่จำเป็นต้องมีคนไปร้องด้านอธิบดีปกครองย้ำไม่ได้ส่งไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยหลังโดนอดีตปลัดภูเก็ตเอาผิดด้านประชาชนชวนจับตาการเลือกตั้งกทม.เมืองพัทยาปริญญาสมชัยเจ้าเก่าเกาะติดทียิบฝ่ายอนุชาและพรรคประชาธิปัตย์ชูปราบคอร์รัปชันก็รวมประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะซึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าก็มีภาพการลงพื้นที่หาเสียงของนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาธิปัตย์ก็เดินทางไปหาเสียงพร้อมกันกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะแล้วก็ยังมีในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งมติชนนะคะก็มีภาพการหาเสียงของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ไปพบปะพ่อค้าแม่ค้าประชาชนมอบนโยบายในพื้นที่ไปเสนอนะคะนำเสนอนโยบายในพื้นที่หาเสียงกับประชาชนที่จับจ่ายใช้สอยที่ตลาดสัมมากรค่ะ
1: เช่นเดียวกับไทยโพสต์นะครับเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่าช่วงโค้งสุดท้ายชิงผู้ว่าคือคักตะลุยหาเสียงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งท้องถิ่นคึกคักกกต.ย้ำผู้ไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาและก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาแจ้งเหตุได้ตามกำหนดป้องกันเสียสิทธิ์ขณะที่ภาคประชาชนชวนจับตาเลือกตั้งให้โปร่งใสด้านสนามกทม.แข่งขันเข้มข้นหัวหน้าเท้งน้อมรับผลโพหลังมาริกาแซงชัยวัฒน์ขึ้นอันดับ2ท่ามกลางผู้สมัครหลายพรรคเร่งหาเสียงชูนโยบายปราบโกงครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีภารกิจของนายกไปเปิดประเพณีผีตาโขนที่จังหวัดเลยแต่แพลมเรื่องของไทยช่วยไทยมาอาจจะมีเฮต่อครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีไปที่จังหวัดเลยไปเปิดงานประเพณีผีตาโขนชูพลังซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็แย้มข่าวดีด้วยนะครับว่าไทยช่วยไทยพลัสทำเงินสะพัดโครงการหมดต้องหาเงินให้ประชาชนใช้อีกนะครับเดี๋ยวรอจับตาประเด็นนี้นะครับว่าจะขยายหรือว่ายืดอายุโครงการไปอีกหรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อวานนี้ครับที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลไปเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569โดยนายอนุทินได้กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่าผีตาโขนไม่ใช่การละเล่นที่สนุกสนานหรือว่าขบวนแห่สีสันสวยงามแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนเป็นความศรัทธาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนี่คือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งของจังหวัดเลยและเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปีถ้าเป็นหุ้นก็คือหุ้นที่ให้เงินปันผลตลอดครับนายรุทินยังกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ด้วยนะครับว่าอยากจะให้พี่น้องได้ช่วยกันอุดหนุนสินค้าไทยอุดหนุนคนไทยด้วยกันเองถ้าโครงการนี้พี่น้องบอกว่าไม่เอาไม่จ่าย เสียโอกาสทั้งตัวเราเองแล้วก็ผู้ขายครับถ้าโครงการนี้มันหมดลง

0: ไปและระหว่างรอยังไงก็ต้องกลับมาอีกไม่ให้หยุดต้องหาเงินทองมาให้พี่น้องประชาชนจนได้ตรงนี้ครับเป็นประเด็นว่าโครงการจะยืดอายุต่อไปหรือไม่ครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญหลวงผีตาโขนด้วยการชูสัญลักษณ์หน้ากากผีตาโขนพร้อมทดลองสวมหน้ากากผีตาโขนด้วยก่อนจะเดินทางทักทายพบปะพี่น้องประชาชนและทักทายขบวนผีตาโขนที่มาร่วมงานครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยแหละครับก็ในส่วนของไทยรัฐเองนะครับมีภาพประกอบสำหรับประเด็นนี้นะครับเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสวมหน้ากากผีตาโขนบนเวทีกลางที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยขณะเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและก็การเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี69เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสประเพณีของชุมชนที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเผยความเชื่อตั้งรูปผีตาโขนจำลองในห้องทำงานทำให้เจริญรุ่งเรืองไปโดยลำดับนะครับส่วนประเด็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับพาดหัวอย่างนี้ครับว่าไทยช่วยไทยจบมีเฮต่ออนุทินปูดหาเงินให้ประชาชนนายกเปิดงานผีตาโขนแพลมไทยช่วยไทยพลัสทำเงินสะพัดโครงการหมดต้องหาเงินให้ประชาชนใช้อีกจับตาประชุมกรอนัดแรก22มิถุนายนนี้ฝ่ายค้านตีปี๊บถกงบ70เท้งบอกรอฟังรัฐมนตรีแจงสดแบบไร้สคริปต์ประชาธิปัตย์รอสับกลไกการป้องกันการทุจริตครับ
1: ซึ่งก็มีการปิดลงทะเบียนแล้วนะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยเปิดไปนะคะมีการยืนยันสิทธิ์ค่ะวันที่4ถึง21มิถุนายนเวลาเที่ยงก็พบว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในลงทะเบียนแล้ว12ล้านกว่านะคะก็คิดเป็นร้อยละ 96.1 เหลือผู้ที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์อยู่ที่ 500,000 กว่ารายสำหรับกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็ดำเนินการลงทะเบียนแล้ว1ล้านกว่ารายคิดเป็นร้อยละ 99.98 ก็จะมีการส่งข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยไปให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปนะคะแล้วก็เมื่อเวลา 23:00 นค่ะกระทรวงการคลังปิดผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วก็จะมีการขึ้นข้อความหน้าเว็บไซต์ว่ากระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มผู้ตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทย17กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์โครงการแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐรวมไปถึงหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนะคะพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News ค่ะปิดลงทะเบียนบัตรคนจนยอดพุ่ง19ล้านรู้ผล17กรกฎาคมเริ่มใช้สิทธิ์1สิงหาคมคลังเร่งตรวจสอบคุณสมบัติใครพืชยื่นอุทธรณ์ได้จนถึง31กรกฎาคมค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของอาคารถล่มที่แยกหมอมีนะครับเมื่อวานนี้วสท.ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับชี้บอกว่ายังไม่ต้องรื้อถอนทั้งหมดสั่งค้ำยันแล้วก็ตัดกันศาสตร์ออกป้องกันเหตุซ้ำรอยนะครับในประเด็นดังกล่าวนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของวสท.เองเนี่ยนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยดร.อิทธิพลพัสสิทธิ์โยธินประธานกรรมการการกฎหมายและจรรยาบรรณพร้อมทีมงานครับลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารพาณิชย์จุดเกิดเหตุเพื่อดูโครงสร้างและความปลอดภัยของอาคารที่เกิดเหตุเบื้องต้นนะครับจากการเข้าตรวจสอบโครงสร้าง 3-4 คูหาที่เกิดเหตุแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนได้ขึ้นไปบนระเบียงกันศาสตร์คูหาที่3พบว่าโครงสร้างอาคารเป็นการก่ออิฐถือปูนเพราะมีอายุมากกว่า50ปีส่วนระบบคานเป็นแบบไม้และกันศาสตร์ที่ถล่มเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งโครงสร้างอาคารที่ชำรุดเสื่อมโทรมทำให้ความสามารถในการรับแรงน้อยลงไปครับตอนนี้จะต้องทำให้พื้นที่อยู่ในเกณฑ์ความปลอดภัยเพื่อรอตรวจสอบโดยละเอียดโดยจะปิดใช้อาคารไปก่อนส่วนโครงสร้างกันศาสตร์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบและร่วงลงมาแต่ว่ายังไม่ถล่มต้องใช้วิธีค้ำยันชั่วคราวส่วนตัวโครงสร้างอาคารโดยเฉพาะชั้น2ที่เป็นแบบก่ออิฐถือปูนและมีคานค้ำโครงสร้างอยู่ไม่มีความน่ากังวลใจครับแต่ผู้ใช้อาคารได้วางสิ่งของที่ชั้น2จำนวนมากจึงต้องประสานผู้เช่าให้ย้ายของลงมาที่ จากชั้น2ก่อนเพื่อรอการตรวจสอบและประเมินความแข็งแรงของอาคารอีกครั้งส่วนสาเหตุที่กันศาสตร์ถล่มลงมาเบื้องต้นประเมินว่ากันศาสตร์มีลักษณะเป็นคอนกรีตซึ่งอยู่คนละส่วนกับหลังคาที่เป็นไม้ซึ่งกันศาสตร์อยู่นอกอาคารมักจะโดนแดดและก็ฝนครับรวมถึงสิ่งสำคัญในการรับแรงก็คือเหล็กหากใช้ไปนานๆคอนกรีตจึงมีรอยแตกแล้วก็เกิดความชื้นทำให้ความสามารถในการรับแรงดึงลดลงไปได้นะครับสำหรับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับเจ้าหน้าที่ตรวจการศาสตร์อาคารถล่มสั่งปิดกั้นพื้นที่รอตรวจสอบห้องข้างเคียงยืนยันยังไม่กระทบโครงสร้างอาคารเจ้าหน้าที่ตรวจการศาสตร์อาคารถล่มสั่งปิดกั้นพื้นที่รอตรวจสอบห้องข้างเคียงยืนยันว่ายังไม่กระทบโครงสร้างของอาคารโดยรวมครับ
1: ส่วนเหตุการณ์ที่อุโมงค์ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะพังถล่มลงมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายค่ะก็มีความคืบหน้านะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยผู้รับเหมาบริษัทเอกชนเข้าไปเก็บกวาดภายในอุโมงค์ที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บอุปกรณ์บนเหล็กนั่งร้านแล้วก็หินที่ตกลงมานะคะแล้วก็ให้ทางผู้เชี่ยวชาญเข้าไปสำรวจประเมินพื้นที่ทั้งนี้ค่ะวิศวกรโครงสร้างเคยระบุว่าการขุดเจาะอุโมงค์เนี่ยแล้วเสร็จตั้งแต่ปี68ทำให้ต้องรอรองรับปริมาณน้ำฝนมากมันถึง1ปีเต็มๆค่ะส่งผลทำให้ในส่วนที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการโปรเทคชั่นเต็มยุบรูปแบบถูกโจมตีด้วยปริมาณน้ำฝนที่สะสมลงมาจนทำให้เกิดความอ่อนความผันแปรทางธรณีหากมีการโปรเทคชั่นอย่างเต็มรูปแบบแล้วจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้รวมไปถึงการเปิดให้บริการในอนาคตด้วยนะคะในแนวหน้ามีภาพหัวข่าวพร้อมกับภาพค่ะอุโมงค์ถล่มดับ2เส้นรถไฟดอยหลวงแฉเหตุเจอฝนสะสมเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์อุโมงค์ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายหลังจากเกิดเหตุนั่งร้านเหล็กผนังหินถล่มทับคนงาน2ศพสาหัส2รายด้านรฟท.สั่งผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว2วันตรวจสอบสภาพโครงสร้างอย่างละเอียดกำหนดมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมวันเหตุซ้ำรอยพร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นของการปราบปรามนอมินีกันค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะคะอย่างในเดลินิวส์ค่ะแถลงใหญ่ปราบนอมินีนายกเปิดทำเนียบลุยเฟส3ฟัน66บริษัทดังนายกหนูเปิดศึกเปิดตึกสันติไมตรีแถลงใหญ่ล้างปางนอมินีจับตาเฟส3ยังไม่จบนะคะรองสำราญนพศิลป์เดินหน้าขยายต่อเช่นเดียวกันกับในแนวหน้าค่ะทลายเครือข่ายนอมินีเปิดกลุ่มลับยึดหาดเลยอาบแดดรัฐบาลลุยตัดวงจร3จังหวัดเอาคืนที่ดินกว่าพันล้านรัฐบาลเอาจริงเปิดปฏิบัติการกวาดล้างนอมินีพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พังงายึดคืนพื้นที่49ไร่มูลค่ามากกว่าพันล้านบาทเร่งขยายผลปราบปรามทั่วประเทศค่ะ
0: ตม.บุกรวบหนุ่มแดนน้ำหอมนะครับคาวิลล่าหรูเมืองชะอำหลังหนีหมายจับตำรวจสากลคดีแชร์ลูกโซ่ 8,000 ล้านครับเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเข้าควบคุมตัวชายสัญชาติฝรั่งเศสผู้ต้องหาคดีช่อโกงโดยการหลอกลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ตามหมายจับของประเทศฝรั่งเศสครับแล้วก็หมายแดงของอินเตอร์โพลหลังตรวจพบหลบหนีซ่อนตัวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตามนโยบายและข้อสั่งการในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและคนร้ายเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยเฉพาะคนร้ายข้ามชาติที่กระทำความผิดที่ส่งผลเสียต่อสังคมเป็นวงกว้างและเข้ามากบดานซ่อนตัวในประเทศไทยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานหลักมีหน้าที่โดยตรงในการปราบปรามจับกุมอาชญากรข้ามชาติทุกสัญชาติได้สั่งการให้ส่วนที่กำลังตรวจคนเข้าเมืองและก็ชุดสืบสวนเข้าติดตามจับกุมหลังมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการปรากฏตัวของชายชาวฝรั่งเศสอายุ38ปีซึ่งเป็นผู้ที่ทางการอินเตอร์โพลต้องการตัวนะครับรวมถึงทางการฝรั่งเศสและตุรกีด้วยโดยเป็นตัวการใหญ่ในขบวนการหลอกลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ซึ่งมีฐานที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับ ก็สามารถตะคุบตัวได้ในที่สุดนะครับโดยมีพาดหัวข่าวแล้วก็ภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐครับภาพประกอบก็คือภาพหนีช่อโกงเป็นภาพตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบุกจับนายดินแลโทกานะครับอายุ38ปีสัญชาติฝรั่งเศสผู้ต้องหาตามหมายจับตำรวจสากลหลบหนีคดีช่อโกงแชร์ลูกโซ่ 8,000 ล้านบาทมากบดานวิลล่าหรูในพื้นที่ชะอำเพชรบุรีนะครับ

0: พาดหัวไทยรัฐครับตุนระดับโลกหนีซุกในไทยตม.ตามตะครุบหัวโจกฝรั่งเศสแฉโกง 8,000 ล้านแชร์ลูกโซ่ดูไบครับ
1: เช่นเดียวกันกับในแนวหน้านะคะก็มีพาดหัวข่าวตำรวจไซเบอร์ไปกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ทั่วภาคใต้ค่ะตำรวจไซเบอร์กวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ทั่วภาคใต้ทั้งตุนลงทุนหุ้นทิปเว็บพนันพบเงินสะพัด700ล้านบาทมีรายใหญ่เว็บปาร์ตี้168 MT and Wins ไซต์นะคะก็เดินหน้าขยายผลจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของสินบนทองคำนะครับจากมีรายงานศาลฎีกาแจ้งกรณีคณะไต่สวนอิสระศาลฎีกาที่นายอดีศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาตั้งขึ้นเพื่อไต่สวนคำร้องที่สว.เข้าชื่อกันยื่นเรื่องให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะผู้ไต่สวนกรณีกล่าวหานายเอกวิทย์วัชวรรณคุกนะฮะกรรมการปปช.รับสินบนทองคำจากบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผบตร.ที่ถูกปปช.ไต่สวนคดีรับผลประโยชน์จากเว็บไซต์พนันออนไลน์ประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวเช้านี้ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับสี่รายพันสินบนทองคำเอกวิทย์บิ๊กโจ๊กโคม่าคณะไต่สวนอิสระศาลฎีกามีมติแจ้งข้อกล่าวหา4ผู้เกี่ยวข้องคดีเรียกรับสินบนทองคำ246บาทคดีเพื่อจะล้มคดีเว็บพนันออนไลน์ครับ
1: มากันที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางกันบ้างนะคะก็รวบรวมไปจนถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทยค่ะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะสวิตพร้อมรับมือเจรจาใหม่อิหร่านกับสหรัฐเตหะรานปิดฮอร์โมสโตยิวถล่มเลบานอนค่ะก็ทำให้สถานการณ์ทั้งเรื่องของเงินเฟ้อราคาน้ำมันในประเทศไทยก็ผันผวนยาวค่ะครึ่งปีหลังรับมือราคาน้ำมันเงินเฟ้อพุ่งเตือนเศรษฐกิจโลกผันผวนยาวฮอร์มุดป่วนน้ำมันไม่หยุดปมเลบานอนทั่วโลกจับตาช่องแคบฮอร์มุดอิหร่านสั่งปิดกดดันประชุมสวิตไทยเสี่ยงขาดดุลชั่วคราวครึ่งปีหลังเงินบาทผันผวนก็เป็นพาดหัวข่าวของกรุงเทพธุรกิจอีกฉบับค่ะ
0: ซึ่งคณะผู้แทนเจรจาของทั้งสองฝ่ายครับทั้งสหรัฐนำโดยรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์นะครับพร้อมด้วย2ผู้แทนพิเศษก็คือนายสตีฟวิกคอฟแล้วก็จาเรดคุชเนอร์และคณะผู้แทนอิหร่านนำโดยโมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาและก็อัฟวาดอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศครับต่างเดินทางไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะครับเพื่อเตรียมเจรจาในรายละเอียดทางเทคนิคภายในกรอบเวลา60วันสารต่อข้อตกลงและก็กรอบบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่ลงนามกันโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ประธานาธิบดีมาซูสเปเชชเคียนของอิหร่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมาเกือบ4เดือนมุ่งเน้นไปที่โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและก็มาตรการผ่อนปลนการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านนะครับสำหรับประเด็นนี้มีอยู่ในพาดหัวข่าวของไทยรัฐด้วยครับยิวสยบทรัมป์ยอมหยุดยิงสหรัฐอิหร่านนั่งโต๊ะลุ้นผลเจรจาหย่าศึกโลกจับตาการประชุม4ฝ่ายเพื่อยุติศึกสหรัฐอิหร่านมีตัวแทน2ชาติตัวกลางไกลเกลี่ยปากีสถานกาตาร์ร่วมวงถกในรีสอร์ทหรูครับ
1: ส่วนสถานการณ์ในไทยและกัมพูชานะคะก็มีพาดหัวข่าวของแนวหน้าด้วยค่ะผอ.ศูนย์ข่าวโต๊ะกัมพูชาย้ำปักธงในพื้นที่ปฏิบัติการเดิมไม่ใช่ละเมิดอธิปไตยชี้ข้อกล่าวหาเผาคลังสินค้าไร้หลักฐานยืนยันไทยยึด MOU 2000และถ้อยแถลงร่วมปี2568อย่างเคร่งครัดหนุนตรวจสอบข้อที่จริงร่วมทุกประเด็นย้ำไม่ต้องการเพิ่มความตึงเครียดชายแดนกองทัพลุยกู้ระเบิดกว่า200ลูกบริเวณเนิน350เตือนอย่าเดินออกนอกเส้นทางเด็ดขาดค่ะ
0: เตือนสภาพอากาศวันนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือน41จังหวัดฝนตกแน่นอนนะครับกรุงเทพเองก็ไม่รอดครับจะมีฝน 60% ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมวันนี้พกร่มเตรียมไว้เลยครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกองทัพบกโต้กัมพูชาปมปักธงสร้างรั้วย้ำทำในเขตอธิปไตยไทยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการประท้วงประเทศไทยด้วยกล่าวหาว่ากองทัพไทยนำธงชาติไทยไปปักและเชิญขึ้นสู่ยอดเสาภายในดินแดนกัมพูชาซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาพลตรีวินไทยระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้เป็นการละเมิดหรือลุกล้ำอธิปไตยของกัมพูชาแต่อย่างใดเนื่องจากพื้นที่ที่มีการดำเนินการอยู่ภายใต้ขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยส่วนกรณีที่มีข้อกล่าวหาว่าฝ่ายไทยเป็นผู้วางเพลิงคลังสินค้าบริเวณช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ของประเทศไทยนั้นกองทัพบกระบุว่าจากการตรวจสอบและประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่ไม่พบข้อเท็จจริงหรือหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าเป็นการวางเพลิงด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเพียงเพลิงไหม้ในพื้นที่รกร้างไม่มีผู้อยู่อาศัยและไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมและตรวจสอบพื้นที่ทันทีหลังเกิดเหตุสำหรับข้อกล่าวหาว่าฝ่ายไทยก่อสร้างรั้วคอนกรีตบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายกองทัพบกยืนยันว่าไม่มีการก่อสร้างรั้วคอนกรีตตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่เป็นการจัดวางแท่งแบเรียร์เพื่อเป็นแนวป้องกันด้านความมั่นคงเพิ่มความปลอดภัยให้กำลังพลและลดความเสี่ยงจากการเผชิญหน้าซึ่งเป็นมาตรการที่ดำเนินการภายใต้พื้นที่ที่ฝ่ายไทยรับผิดชอบโฆษกกองทัพบกกล่าวย้ำว่ากองทัพไทยยึดมั่นในข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศมีร่วมกันและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีภายใต้หลักสันติวิธีเพื่อรักษาเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศรัฐบาลปลื้มผลจัดอันดับ IMD ปี69ชี้การศึกษาไทยฟื้นขยับขึ้น3อันดับหลังร่วงต่อเนื่องหลายปีร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความยินดีต่อผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศประจำปี2569ของ IMD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งปีนี้พบว่าประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ26ของโลกจากเดิมอันดับ30โดยหนึ่งในปัจจัยที่มีพัฒนาการดีขึ้นอย่างน่าสนใจคือด้านการศึกษาซึ่งพบว่าปัจจัยด้านการศึกษาของไทยปรับตัวดีขึ้น3อันดับมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สำคัญของภาคการศึกษาไทยหลังจากอันดับด้านการศึกษาปรับลดลงต่อเนื่องในช่วงหลายปีเมื่อพิจารณารายละเอียดรายตัวชี้วัดด้านการศึกษาพบว่าหลายด้านปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยอัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ15ปีขึ้นไปขยับขึ้นถึง9อันดับมาอยู่อันดับที่48ของโลกสะท้อนความสำเร็จในการขยายโอกาสทางการศึกษาและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตขณะที่งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อนักเรียนปรับดีขึ้น5อันดับมาอยู่ที่อันดับ50ของโลกแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการศึกษาอย่างไรก็ตามแม้ผลการจัดอันดับจะสะท้อนพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่รัฐบาลยังคงตระหนักดีว่ายังมีประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องกระทรวงศึกษาธิการจึงได้เร่งขับเคลื่อนแผนเชิงรุก4ด้านประกอบด้วยยกระดับภาษาอังกฤษทักษะแรงงานและ AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะการส่งเสริม AI literacy ให้ผู้เรียนและครูสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและมีวิจารณญาณและการหารือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดแนวทาง screen time ในสถานศึกษาอย่างสมดุล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาว OK Herbal กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบ ทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
8: จริง
7: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้น

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
3: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็น

0: มือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับอสมทเพื่อชุมชนนะครับ FM 102 MHz สุราษฎร์ธานีนะครับผมเราก็กลับมาติดตามกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้บ่าวตู้ก็ทำหน้าที่รายงานข่าวส่วนฉังควบคุมเสียงวันนี้นะครับเป็นหน้าที่ของน้องแซมนะครับทำหน้าที่ควบคุมเสียงนะครับให้กับทางรายการนะครับวันนี้ก็วันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569นะครับเราก็มาพบกันเหมือนเดิมนะครับเวลา 8:10 นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้ละข้าวก็จะครั่นกันสักคิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีระดับรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะมาติดตามการทำงานมีการมานำเสนอวิสัยทัศน์ไอ้หลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับนะส่วนว่าจะผลักดันให้เป็นจริงได้หรือเปล่าก็ต้องเลกันต่อไปนะครับเพราะว่า กองวันนี้มันก็ต้องแลกันที่ผลงานนะครับผมเรามากันทีประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับนะข่าวประชาสัมพันธ์มีอะไรที่จะให้ถามได้ทราบได้เรื่อยกันก่อนนะครับผมนะมีอะไรมั่งที่เราจะต้องรายงานให้ทราบกันนะครับเอานะครับรู้สึกว่าหน้าจอเบาตูมันคลุกคลิกคลุกคลิกไม่รู้มันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเบาตูก็แก้ไขปัญหากันสักนิดนึงนะครับนะเราก็มาเริ่มกันทีนะเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมนี่แหละนะครับ111ปีน้ำพระราชทานนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับผมงานนี้เขาก็จะมีขึ้นนะครับนะในเดือนกรกฎาคมนะครับก็ยังมีเวลาอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการประชาสัมพันธ์นะครับช่วงของการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับให้รวมกันสนับสนุนนะครับแล้วก็มีเสื้อนะครับมาจำหน่ายนะครับนะก็เป็นกิจกรรมนึงนะครับที่มีโตโพเย้ยก็คือคุณทศพลงานไปโรดนะครับคนเนี้ยแกเป็นนักคิดนักเขียนเป็นนักกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นนักการเมืองก็เป็นหลายอย่างนะครับนะแกเคยเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองท่าข้ามนะตอนนี้ก็มาทำหน้าที่แต่ว่าเป็นทนายความอย่างเดียวนะครับผมนะแต่ก็เป็นคุณนี่แหละผลักดันเรื่องนี้นะครับ111ปีสุราษฎร์ธานีน้ำพระราชทานนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการรณรงค์กันอยู่นะครับนะเราก็รณรงค์กันให้ทุกท่านได้ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมนะครับนะเราก็มากันทีเรื่องราวข้าวของอบจ.สักนิดนึงก่อนนะครับนะตอนนี้นะครับมีมาติเห็นชอบนะครับให้อบจ.ดูแลพื้นที่บึงกุ้นทะเลนะครับคือเดิมเนี่ยนะครับบึงกุ้นทะเลนะครับพออยู่แค่ๆกับอสมทเราเนี่ยแหละเดิมเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับจะมีท้องถิ่นอยู่3ท้องถิ่นก็คือคุณเทศบาลตำบลกุ้นทะเลนะครับอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุ้นทะเลเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับกุ้นทะเลนี่ก็นายกทัพชนะมาลีเพือกเทศบาลตำบลวัดประดูก็มีท่านนายกวรพลคงอุดนุ่นนะครับแล้วก็เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีนายกประเสริฐบุญประสบนะครับซึ่งทั้ง3เทศบาลเนี่ยนะครับก็พร้อมอกพร้อมใจนะครับที่จะหมอบพื้นที่ทั้งเม็ดนะครับในรบบึงเนี่ยนะครับให้ไปอยู่ในการดูแลนะครับนะคงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอันนี้ก็สุดท้ายแล้วก็มีมติเห็นชอบกันแล้วก็

ขั้นตอนต่อไปก็คงจะยุ่งในขั้นตอนของอะไรของกระบวนการทางข้อกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะก็คงจะมีการดำเนินการต่อไปเอาเป็นว่าปนันก็แล้วกันนะครับผมนะอันนี้เราก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันมีความคืบหน้ากันปนีและนะครับมีความคืบหน้ากันตรงนี้นะครับผมเราก็มากันที่เรื่องที่รองนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องที่รองนายกรัฐมนตรีนะครับนะฐานได้เดินทางนะครับมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะก็มากันปันเพื่อก็มากันเรียกว่าเป็นคณะชุดใหญ่แต่ว่าโอนที่จะมาเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีคนอยากจะไปโรงเรียนอยากจะเจอซ้อในพื้นที่เขต6นะครับพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พอดีรัฐมนตรีที่มานี่ก็อยู่ในส่วนของภูมิใจไทยอยู่พอดีไปหาซ้อสุราษฎร์ธานีนะครับปรากฏว่าไปหาแล้วไม่พบไม่เจอนะครับแกก็เลยใช้ปืนแกพกมานี่แหละก็ยิงที่ป้ายสัตว์ไปไล่นัดนะครับนะสัตว์ไปไล่นัดก็มีกล้องวงจรปิดจากตรงนั้นจับเห็นหน้าตาชัดเจนแล้วสุดท้ายเขาก็ไปตามตัวได้นะครับแต่ว่าเป็นตำรวจนะครับเป็นตำรวจนะครับนะแล้วสุดท้ายก็มีการให้ออกจากราชการไปแล้วนะครับที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค8นะครับสร้างให้ออกจากราชการนะครับร้อยตำรวจเอกมือยิงปลายที่ทำการศูนย์ประสานงานพรรคภูมิใจไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขต6ก่อนเพิกถอนใบอนุญาตใช้อาวุธปืนเนื่องจากอยู่ในสภาวะไม่สมควรครอบครองพร้อมส่งตรวจสุขภาพจิตจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับจากกรณีนะครับร้อยตำรวจเอกนายหนึ่งนะครับสังกัดตำรวจภูธรภาค8ก่อเหตุนะครับบุกไปท่าม้านายพิชัยชุมภูพลสส.สุราษฎร์ธานีเขต6นะครับพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรแต่ก็ไม่พบนะครับก็เลยใช้ปืนนะครับอาวุธปืน9มม.ยิงไปที่ป้ายทำการศูนย์ซึ่งมีภาพของนายพิชัยคู่กับนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคและก็นายกรัฐมนตรีกลางเมืองนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับก็ที่จะควบคุมตัวในข้อหาพกพาอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนนะครับไปในเมืองโดยไม่มีสาเหตุอันสมควรนะครับนะความคืบหน้านะครับมอแต่ว่าเนี่ยนะครับพลตำรวจโทกิตติศักดิ์เจริญรูปรองผู้กำกับสอบสวนสภ.เมืองสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้นำร้อยตำรวจเอกเอกชัยอายุ37ปีนะครับรองสารวัตรพ่อฟอศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค8นะครับผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนนะครับขนาด9มม.ยิงใส่ศูนย์ประสานงานพรรคภูมิใจไทยนะครับจากห้องควบคุมมาสอบสวนมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับนะจากการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าหลังที่เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวร้อยตำรวจเอกเอกชัยนะครับไปเข้ารับการประเมินสุขภาพจิตโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับที่โรงพยาบาลส่วนสรานร่มอำเภอบุญพินแล้วก็แนะนำให้ร้อยตำรวจเอกเอกชัยไปข้ออำนาจศาลฝากแล้วก็ข้อนำตัวนะครับไปฝากขังนะครับที่ศาลจังหวัดนะครับในวันต่อไปนะครับเนี่ยก็ยิงปืนในที่สาธารณะไม่มีเหตุอันควรนะครับทำให้เสียทรัพย์ทางด้านร้อยตำรวจเอกณัชนนท์เกิดโก้นะครับรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนั่นนะครับนะได้กล่าวว่าหลังจากที่เกิดเหตุก็ได้เรียกญาติผู้ต้องหานะครับที่ทุกที่อ้างว่าทุกนายพิชัยชุมภูพลสโรสุราษฎร์ธานีเกทุกคมคู่นะครับจนเป็นเหตุให้ร้อยตำรวจเอกเอกชัยไปก่อเหตุนะครับใช้อาวุธปืนยิงเข้าใช้สำนักงานเนี่ยนะครับจากการสอบสวนญาติคนดังกล่าวก็ได้อ้างว่าเหตุการณ์ไม่เป็นความจริงแต่ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ร้อยตำรวจเอกเอกชัยนะครับได้มีความพยายามที่จะสอบถามว่าตนมีความขัดแย้งกับใครในที่ทำงานซึ่งจับใจความได้ว่าร้อยตำรวจเอกเอกชัยคิดว่าหัวหน้าของตนเป็นนักการเมืองท้องถิ่นและความใกล้ชิดกับส.ส.พี่ชัยเป็นผู้กลั่นแกล้งซึ่งตนได้พยายามปฏิเสธแล้วก็ชี้แจงว่าไม่มีเหตุการณ์นั้นจริงนะครับจนกระทั่งมาพบว่าร้อยตำรวจเอกเอกชัยได้ไปก่อเหตุนะครับก็นู่นนี่นั่นนะครับก็

ายว่าตอนนี้ตำรวจก็ได้ไปตรวจสุขภาพจิตนะครับนะก็มันก็ต้องมีสาเหตุแหละนะครับที่ว่าแกต้องไปยิงปืนที่หน้าป้ายตรงนั้นนะครับนะส่วนพระเจ้าพันพืชนะครับไล่คุณทีมเอฟซีสมอตเราได้ชงซ่งนะครับนะเรามาลงแสดงทัศนคติกันดูนะครับนะว่าเรื่องนี้มันเป็นพลอยอะไรกันนะครับนะเราก็เอาไว้แค่นี้นะครับคราวนี้ไม่ต้องยาวมากนะครับไม่ต้องยาวมากเราก็มากันทีนี้แหละนะครับที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับลงพื้นที่เดินทางนะครับมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะครับนะแกก็มีการนำเสนอวิสัยทัศน์นะครับสุราษฎร์ธานีนะครับนี่ก็เป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะครับดันท่าเรือเล่มผู้เชื่อมสมุยพะงันกอเตายกระดับท่องเที่ยวสุราษฎร์สร้างรายได้สู้ชุมชนนะครับนะเดี๋ยวบาตูก็จะคอยแสดงความคิดเห็นต่อนะครับว่ามันจะเป็นจริงได้หรือเปล่านะครับนะมาแต่ว่านะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับลงพื้นที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อติดตามแนวคิดการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสร้างสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณส่วนสาธารณะแหลมโพเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาตำบลภูมิเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยมีนายจุมพจน์วรรณชัชรินะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับพร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆนะครับนายชัยรัตน์โอภาสพิมลธรรมนะครับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งท่านเป็นคนที่มีข้อมูลมากกว่าเพื่อนนะครับนะก็ได้เปิดเผยนะครับว่าโครงการพัฒนาพื้นที่แล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส่วนสาธารณะแหลมโพเริ่มดำเนินการก่อสร้าง20มกราคม2569อันนี้คือปรับปรุงนะครับการปรับปรุงมีกำหนดแล้วเสร็จวันที่10พฤศจิกายน2570ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเนี่ยนะครับเกือบ2ปีครับพี่น้องครับ660วันโดยวันที่20มิถุนายน2569มีความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้พร้อมยืนยันนะครับว่ามีการพัฒนาโครงการท่าเรือในบริเวณดังกล่าวนะครับจะมีการปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและก็ความเป็นไปอย่างตามระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับนะด้านนายประมวลเทศนานะครับผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นจุดเชื่อมโยงการเดินทางแบบรายรอยต่อทางอากาศทางบกทางน้ำรองรับการเดินทางสู้เร่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนะครับไม่ว่าจะไปสมุยไปพังงันแล้วก็ขอเต้านะครับหลังจากที่ได้รับการรับฟังแล้วนะครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับนายพิพัฒน์ก็ได้กล่าวว่าท่าเทียบเรือแห่งนี้นะครับถือเป็นโครงการพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานนะครับนาที่จะช่วยยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการคมนาคมทางน้ำของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพิ่มความปลอดภัยความสะดวกและประสิทธิภาพในการเดินทางพร้อมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและก็ชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับโครงการดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างโอกาสทางอาชีพและก็รายได้ให้กับชาวประมงพื้นบ้านร้านค้าร้านอาหารและก็ผู้ประกอบการรายย่อยเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอันนี้ก็บรรยายถึงผลดีสารพัดนะครับนะโน่นนี่นั่นนะครับเพื่อความเติบโตความเจริญนะครับนะในอนาคตอันนี้ก็คือความพยายามนะครับนะคงรัฐมนตรีนะครับที่แกจะผลักดันให้มีท่าเทียบเรือนี่เรื่องนึงนะครับนะนี่เรื่องนึงเรื่องของการผลักดันให้เกิดท่าเทียบเรือนะครับไม่ใช่มีแต่ท่าเทียบเรืออย่างเดียวนะครับนะก็ยังมีแนวคิดนะครับแนวคิดจากอะไรครับแนวคิดในเรื่องของการจะผลักดันนะครับนะถนนนะครับก่อสร้างถนนนะครับนะถนนแรกครับถนนจากชัยยานะครับอำเภอชัยยาไปออกกระเปอร์นะครับที่จังหวัดระนองนะครับตรงนั้นเนี่ยระยะทางเนี่ยประมาณคือระยะทางในการเดินทางเนี่ยต้องใช้จากชัยยาเนี่ยเดินทางไปกระเปอร์เนี่ยต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าหากว่ามีการตัดถนนเส้นเนี้ยนะครับคนนี้ก็อ้างกันแล้วนะครับว่าพุ่นถ้าตัดเส้นเนี่ยการเดินทางมันจะใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงกับ45นาทีนะครับก็คือเร็วขึ้นประหยัดเวลาเกือบชั่วโมงนะครับนะนั่นก็คือเป็นแนวคิดที่จะมีการทำถนนตัดถนนนะครับเพื่อให้มันเกิดความ

0: ความสะดวกนะครับนะในการเดินทางในอนาคตนี่เราก็ว่ากันไปนะครับนั่นเนี้ยเป็นเรื่องคงทางท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับนะก็เดินทางมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเราก็นี่แหละนะครับก็รายงานข่าวนี้ความเคลื่อนไหวนะครับที่ท่านได้ลงพื้นที่เรื่องคงท่าเรือนะครับท่าเรือที่จะไปทําแถวที่ชัยยาตรงที่ภูมิเรียงนะครับตรงนั้นจะทําได้ไม่ได้ได้บรรพื้นเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันความเห็นนะครับนะเราก็ประสาทโมเราก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์กันไปนะครับนะเอานั่นก็เป็นเรื่องที่อันนี้ก็เป็นข่าวนะครับจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่ก็รายงานไอ้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังนะครับตรงนี้ได้ทราบกันนะครับถึงข่าวสั้นนะครับนะก็วันนี้อาจจะมีข่าวค่อนข้างจะเป็นข่าวพวกนี้แหละหมากสักนิดนึงนะครับข่าวที่รองนายกเดินทางมานะครับเรามาปิดท้ายกันเรื่องลาวกันสักคิดนึงนะครับเรื่องลาวนี่เป็นเพราะว่าท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับเมื่อวันอาทิตย์เมื่อแต่วานนี้บ่าวตู้ก็นั่งกินกาแฟอยู่นะครับนะก็พาอดีตหัวหน้าสถานีอสมทเนี่ยนะครับไปนั่งกินกาแฟยามเช้าแล้วก็มีสายโทรศัพท์เข้ามานะครับแกก็มาลาวให้ฟังแกบอกแกเพิ่งรู้เมื่อแต่ว่าแต่ชื่อนี่แหละแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันเกิดมาแล้วประมาณ3ปีนะครับก็คือภรรยาของแกเนี่ยไปฮัดขับรถที่โรงเรียนโซนขับรถแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะถ้าใครอยากรู้ว่าไอ้โรงเรียนโซนขับรถเนี่ยชื่ออะไรเดียวตัวมาเป็นการส่วนตัวของบ่าวตู้นะเพราะว่าเราไม่สามารถจะเอ่ยชื่อได้นะครับฉะนั้นโรงเรียนโซนขับรถที่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องก็อย่าเดือดร้อนนะครับมันเป็นบางแห้งนะครับบางแห้งนะครับแต่ว่าเราอื้อชื่อไม่ได้เดียวทุกฟองนะครับนะทุกฟองหมิ่นประมาทนะครับบ่าวตู้ก็ไม่ยากให้มีเรื่องมีราวทุกฟองแต่ว่าลาวให้ฟังนะเวลาจะไปเรียนขับรถเนี่ยนะอย่าไปถ้าเป็นผู้หญิงนะอย่าไปคนเดียวนะอย่าไปคนเดียวต้องให้มีคนไปคว้าไปเล่ไปดูไปได้ด้วยเพราะว่าบางทีคนที่ซ้อนขับรถเนี่ยนะครับบางทีก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเป็นครูที่ว่าผ่านการอบรมนะครับมาอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าบางครั้งบางคราวเนี้ยพอว่าพาไปทีเปรี้ยวๆแล้วไปทำมีดีไม่รายได้พอเนี้ยนะครับมันก็อันตรายแต่ก็ดีว่าเหตุการณ์เนี้ยที่เกิดขึ้นมาแล้ว3ปีก็ไม่รู้ว่าเบานั้นมันยังอยู่ที่โรงเรียนโซนครับรถแห่งนี้หรือเปล่านะครับนะนะก็ไปทำไม่ดีไม่ร้ายทำอะไรที่ว่าทำให้เกิดความน่าอับอายสำเร็จความคลายต่อหน้าคนที่ไปเรียนสดไปเรียนขับรถได้ปัญหาแล้วนะแกก็เล่าให้ฟังมาประนันนะครับตึงแกก็บอกว่าโอ้นี่แกก็ตกใจเลยว่าเพื่อไม่เล่าให้ฟังตอนที่ว่ามันเกิดเรื่องไม่ไหมจะได้ไปโกงไปโรงตำรวจจัดการจะได้ปัญหาแล้วนะครับมันจะได้มีหลักฐานมั่งอะไรมั่งนะครับนะแกก็คงจะอับอายแล้วไม่หันสู้จะไปบอกกล่าวให้ใครทราบให้ใครรู้นะครับท่านถ้าใครเป็นเด็กสาวๆเป็นลูกเต้าของเราอะไรแบบนี้นะครับไปเรียนโซนขับรถไปเรียนขับรถแล้วถ้าใครมาทำแบบนี้นะครับโอ้มันก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับภัยสังคมนะครับก็ถือว่าเป็นภัยสังคมส่วนมาจะเป็นโรงเรียนแถวนี้เนี่ยถ้าใครอยากรู้ก็โทรมาแล้วก็ไม่รู้ว่าบ่าวันนะมันยังยุ่งโรงเรียนนั้นอยู่เปล่านะครับนะประวัตินานมาแล้ว3ปีนะครับนะเอาโตมาได้นะครับก็ยากรู้นะเดี๋ยวจะบอกให้นะครับนะเอานั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวสั้นนะครับในเช้านี้นะครับนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปกันต่อขอบคุณคนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทพัฒนาพันปามนะครับนึกถึงปามที่มีคุณภาพก็ให้นึกถึงที่นี่แหละเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับนะนี่ก็เรียกว่าเป็นเทศบาลที่ให้ความสำคัญเรื่องของการประชาสัมพันธ์สื่อสารไปยังพี่น้องในเขตพื้นที่นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับนะมิตรสู่สุราษฎร์เจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับห้างเพชรทองโกงไผ่ซ่านนะครับตูเดคาเฟ่ครับอันนี้ต้องย้ำกันอยู่เรื่อยๆนะครับกับตูเดคาเฟ่แยกบางเซยนะครับนะเลยแยกบางเซยบางใบไม้ไปตรงนั้นนิดเดียวนะครับก็แวะเวียนกันไปได้ไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่นะครับหรือว่าจะเป็นกาแฟโรยๆแต่ว่าถ้าอยากกินข้าวเวลาเดินทางไปขึ้นเครื่องบินนะครับอยู่ข้าวยากข้าวอะไรกันมานะครับแวะแอร์พอร์ตเรสโตรองนะครับอาคารคาโก้นะครับนะอาคารคาโก้นะครับ ออกจากอาคารผู้โดยสารลังใหญ่ไปทางสายมือนะครับนะมีประตูออกไปนิดเดียวนะครับนะไม่ไกลนะครับก็ไปใช้บริการกันได้นะครับนะที่แอร์พอร์ตเรสเตอรองนะครับผมแล้วก็เธอกุ้งไส้ปลาด้วยๆเนี้ยเนี่ยกุ้งไส้ปลานี่ประตูไส้อยู่นี่แหละนะครับก็มีจำหน่ายนะครับที่ร้านชุกดีนะครับโมเตว่ากุ้งไส้ปลาต้อนรับทีมอันดับหนึ่งห้องตารางนะครับคือห้องยินทาคามก็ต้องยอมรับว่าห้องยินทาคามทีมจัดกะลุยเม็ดนะครับทีมจัดกะลุยเม็ดแต่ว่าสู้กันนุกนะครับนะสู้กันนุกเกมมาพลิกทีเดียวนะครับนะมาพลิกตอนที่ว่าประตูเราออกไปสกัดออกไปสกัดพลาดนะครับนะไปโดนมือแล้วก็พุทธสิ้น VS นะครับ VS ก็คือวิดีโอซัพพอร์ตเนี่ยนะครับนะก็เห็นแล้วก็เอาเจตนาชายมือในการเล่นก็เลยโทษใบแดงนะครับก็เลยทำให้เกมนี้พลิกนะครับจากที่เสมอกันอยู่ทรงๆนะครับเราก็แพ้ให้กับทีมหัวตารางไป5ช่องนะครับต้องยอมประวัติตานไม่ไหวจริงๆนะครับตานไม่ไหวทำไมถ้าประตูเราไม่โดนมือนึ่งเราไม่โดนตรงนั้นก็เกมก็อาจจะจบด้วยการเสมอทรงๆแล้วก็แล้วแต่อาจจะ3-3แล้วก็แล้วแต่นะครับนะเพราะว่าเวลามันเลื่อไม่มากแล้วนะครับก็มีกองเชียร์ FC ของกุ้งไส้ฟ้าไปเชียร์เต็มความจุของรุ่งยิมซงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับนัดสุดท้ายนี่ก็ในจะไปเยือนนะครับไปเยือนภูเก็ตในวันที่28นะครับวันที่28วันอาทิตย์ที่28นี่แหละในเลขแรกนะครับอันถ้าใครสนใจนะครับประธานสโมสรน้องโซธิดาการจ้าหนานะครับน้องมิ้นนะครับจัดรถบัส3คันนะครับจัดรถบัส3คันนะครับให้ไปเชียร์กุ้งไส้ฟ้านะครับนะไปแบบชาวเปยยินครับนะครับออกจากศาลากลาง 7:00 นแล้วก็ไปเรื่อยๆไปเที่ยวเรื่อยไปในตัวนะครับนะทางน้องมิ้นจะจัดรถให้ขาใจใจจะกินจะฉายแล้วก็ออกเองนะครับจัดให้แต่รถแล้วก็บัสเข้าชมนะครับที่สะพานหินที่ภูเก็ตนะครับไปพบกับทีมจังหวัดภูเก็ตนะครับในวันที่28นะครับนั้นก็เชิญชวนนะครับนะให้ไปให้กำลังใจหรือว่าจะไปต้องจองล่วงหน้านะไปเปิดดูที่โซเชียลนะครับของกุ้งไส้ฟ้าแล้วก็ไปจองสำรองที่นั่งกันก่อนนะครับนะรถบัส3คันนะครับก็ได้ไล่เป็นร้อยคนแล้วนะครับอ้าวนะเดี๋ยวเราพักกันสักเดี๋ยวนึงนะครับนะเราพักกันสักเดี๋ยวนึงนะครับนะกลับมาในช่วงที่ซองนะครับนะแล้วก็มาพี่พักวิจารณ์เรื่องโครงการเรื่องท่าเรือนะครับเรื่องถนนโน่นทางที่ท่านรองนายกแกลงมาในพื้นที่มันยีทำได้ไม่ได้ผันพรือนะครับเพราะว่าแกบอกว่าถนนเนี่ยจะปรับปรุงเป็น10เลนอะไรอย่างแล้วก็จะมีทางเป็นมอเตอร์เวย์นะ4เลนได้แบบนี้นะครับนะเก็บขาผ่านทางมั่งไม่เก็บมั่งได้แบบนี้แหละนะครับแล้วก็จะสำเร็จในรัฐบาลชุดนี้หรือเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับนะเดี๋ยวเราคอยมานั่งวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับน้องแซมพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่ช่องนะครับ
1: Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ธานีเมื่ออย่างยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
1: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077 285040หรือ084 098 8890
2: คิดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า

0: Facebook สิริสินกรุ๊ป LINE @@sirisin หรือโทร077-288-888
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานเสริมความงามรถยนต์คนที่พลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักบอกรมรถยนต์ล้างรถกลางคืนพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักคอยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่คนที่พลัสภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล10/2เปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเพียพลศรีสุขใส
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: เอานะครับเราก็มากันทักทายกัน FC กันสักน้อยนะครับนะพี่ติ๊กนะครับนะข้าวมาก่อนเคยนะครับปุ่งซักสันติธารายนนะครับกล้ามาตักตายสวัสดีเบาตู้นะครับก็พุ่นมากๆนะครับพินโยแก้วพิเชยนะครับผมนะฟังที่คีรีรัตนะครับตาวอนมะพร้าวทอดเชื้อนะครับแกบอกว่าแชร์ให้เลวก็พุ่นมากนะครับประสิทธิ์ชวลิตนะครับผมนะนงสุริยันดิตกันนะครับก็พุ่นนะครับรัชดาพลรัชตาพลนะครับผมปีตวัชชัยเทพเลือนนะครับจากสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับผมนี่ก็เป็นสหกรณ์นะครับที่ดูแลสมาชิกโดยเฉพาะนะครับพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างดีนะครับพี่น้องท่านได้สนใจเป็นสมาชิกนะครับก็สไปที่สำนักงานนะครับอยู่ข้างที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับพี่โสมนัสพริมแก้วนะครับสวัสดีครับจากร้านตูเดย์คาเฟ่นะครับนะนี่วันที่28ก็จะจัดงานวันกลายวันเกิดอย่างยิ่งใหญ่นะครับนะชวนแขกชวนเครือไปมากมายนะครับที่ร้านตูเดย์นะครับนะส้มเชยขั้นอุดมนะครับสวัสดีครับประสิทธิ์ชวลิตนะครับผมนะในส่วนของต่อต่อ TikTok นะครับที่ยังแลอยู่ตอนนี้นะครับออโตมันนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับอาจารย์ชำนีนะครับพี่กัดอเมซอนนาจำเปาทองนะครับต้องเปิ้ลนะครับนะนี่ก็ถี่ข้าวมานะครับนะมียุงลายมีติ๊กนะครับนะยายจำนี้สุดช่วยนะครับนมนมเชนอันนี้นะโอเคชื่อนุ่มนุ่มเชนชานรงนะนุ่มชานรงนะครับแล้วก็มียูเซอร์690มีสันทัดสิทธิฤทธิ์นะครับซาซ่านะครับสมซักผมเลือนะครับนะอันนี้ก็ขอบคุณนะครับเอาไปกันที่ซ้ายกันเลยนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเจ้าตู้ครับ
4: เชิญเลยครับผมเชิญครับ
5: ครับครับครับหนุ่มสีวิชัยลาวเลย
4: โอ้ครับได้ครับหนุ่มสีวิชัย
5: เหลืองยิงไงครับผมช็อกไงครับเหลืองยิง
4: อ๋อยิงไปนะครับมันต้องมีสาเหตุใช่ไหมเออ
5: ผมว่าต้องมีสาเหตุครับไปดูครับและครับประการเล็กเนี่ยเราอย่าอ้างว่าผู้กองคนนั้นบ้าหรือว่าเคยรักษามานะครับผู้บังคับบัญชาเนี่ยศูนย์ฝึกเนี่ยคือต้องรับผิดชอบด้วยสมมุติว่าไปตรวจแล้วสติไม่ดีจริงเนี่ยก็ต้องตั้งกรรมการสอบผู้บังคับบัญชาเพื่อต้นไปสัก3คนนะครับจะเป็นผู้บังคับกองร้อยหัวหน้าอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้กำกับดูแลเพราะว่าตำรวจบ้าทหารบ้าเนี่ยไม่เหมือนประชาชนบ้านะครับประชาชนบ้าเนี่ยอย่างหมากระวีนป้ารถ

0: ั่วกันแต่ถ้าตำรวจมายิง13นัดพันนี้ถ้าไปทุกคนข้างบนเกิดว่ามีคนทำความสะอาดได้ต่อไรอยู่อะครับซึ่งดังนั้นผมว่าอย่าจำนายเป็นรายบ้าเถอะนะครับผู้บังคับบัญชาต้องแสดงความรับผิดชอบต้องตั้งกรรมการสอบผู้บังคับบัญชาด้วยนะครับนี่ผมขอเสนอนะเพื่อที่จะให้แต่ละโรงพักแต่ละสถานที่ได้ควบคุมคนที่พกอาวุธปืนและก็ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีเนี่ยได้กำชับได้ดูแลไม่งั้นก็ยิงกันด้วยกับสุราษฎร์เรานะครับจำฮักเป็นลายบาหมดครับ
1: ครับ
0: อันที่สองครับเมื่อวานนี้เห็นทางเฟซบุ๊กสุราษฎร์นะครับก็มีการแสดงความคิดเห็นกันแต่ว่าผมเคยแสดงความคิดเห็นในเรื่องก้องท่าเรือเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีครับตรงนั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่เทศบาลเขาปรับปรุงให้คนได้หนังปรากฏว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่พ่นพันนะครับแม่ค้าเขาไปตั้งข้องไข่ไอเราก็ไม่ว่ากันแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ถีคนหนังครับเอาเคงเอากลาเอาไร่ต่อไร่ไปตั้งไว้ทำให้เงินงบประมาณถือว่าได้หนังชมเมืองกันมันสูญเสียไปด้วยประชาชนไม่ได้ดับไปได้เรื่อยครับพี่ตู่ครับอยากให้นายกแกพิจารณาการพัฒนาเมืองสักนิดหนึ่งคนมันจะช่วยปื้อหน้าตามจะช่วยปื้อแต่ถ้ามันแต่งตัวหม่มเม่มผ้าซกปลอกอะไรกับคุณก็ไม่อยากข้าวเขสุราษฎร์ธานีถนนจะช่วยเสาไฟจะไม่มีจะได้ต่อได้ก็แล้วแต่มันซกปลอกอะครับเดินถึงซกปลอกเดินถึงน้ำค่ายมู่มังน้ำพักน้ำเลยเลนเต็มมดมันก็คือบ้านเมืองมันก็ไม่ช่วยงานมันครับผมอยากจะให้เอาใจใส่ตรงนี้วันนี้ทัศนียภาพของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยช่วยงามแล้ว
1: ข
0: าดแต่การจัดระเบียบความเป็นระเบียบเรียบร้อยคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงอายุเด็กนักเรียนได้เดินบนทางเท้าไม่ต้องมาเดินบนนุ่นในรถมันเที่ยวมันชนรถพอเห็นคนเดินบนนุ่นมันต้องเลขผมเลขมันก็ติดมันก็สร้างการจราจรให้ต่อได้นะครับฝากด้วยครับพี่ตู่ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมขอบคุณมากนะครับคือแกต้องเป็นตำรวจเนี่ยนะครับก็จะมีความกดดันหลายเหลืองหลายซิ่งหลายย่างนะครับนะทำงานทำการภายใต้ความกดดันนะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นการบัญชีการตำรวจก็เลยอยากจะไปขอความเป็นธรรมตามข้าวว่าบันทันนะแต่ว่าเมื่อไม่เจอก็เลยบันดาลอารมณ์นะครับนะครับยิ่งไปไล่นัดไปกันที่ซ้ายต่อไปกันนะครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่โตครับ
1: ครับผมเชิญคร
2: ับ ผมวันแรกก็อาทิตย์นี้แล้วพี่โต
1: นั่นแหละนะก
2: ็คนเก่งก้าวสิกันน้อมนิดนึงพี่โตแต่ว่าในช่วงเย็นคนปับหมาครับรู้สึกว่าขาติโรนว่าเปล่านี่ก็ดีขึ้นมา
1: ครับผม
2: น้ำไม่ท่วมแต่ท็อกเตอร์ว่าชุ่มจำกันไป
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่าถ้าพอในที่หมู่บ้านที่ว่าสมานะเอากิโลกับที่พวกยู่เนี่ยแต่ว่าแต้วจ่ายทะเลพ่อมไม่ในใจ
1: ครับ
2: ในเกเรติเกิดแล้วก็ในเรื่องของตำรวจที่ปีบ้าก็แรงแต่เดียวนี่ก็คือแรกแกแรกเป็นละการเลยกระทบน้องนะ
1: ครับผม
2: แต่ป้อมว่าถ้าว่าตำรวจคิดเงินปีบ้าหวานั่นคือโทษแต่ถ้าว่าตำรวจบางคนพอใช้จุดสี่ขากี้ซึ่งมันสัมผีพอได้ก็มีพี่ตู
1: ่ครับใช
2: ่พี่ตู่เลยแต่ว่าตำรวจทุกวันนี้ประหลาดกาเซียนเพื่อนไม่จะมี
1: เ
2: พราะวันไหนเวลาอยู่ในวาระพี่ตู่เลยต่างคนเองงั้งทำตาผีกอดแต่ของกาเซียนแล้วบ้านจองแต่ว่าอยู่กันนะอยู่คล้ายๆกันเนี่ยไปดูเพื่อนไม่ค่อยมาเยี่ยมมาเยี่ยนเพราะเขาไม่ชอบในเซยบางคนก็ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีนะบางคนก็ดีแต่บางคนไม่ดีพอเม็ดวาระกองการดำรงตำแหน่งเนี่ยก็เหมือนกับคนธรรมดาทีนี้เพื่อนก็ไม่เก่งก็เก่งเซยเคยที่ไปมาไปเยี่ยมก็ไม่ค่อยมีแต่พอเรื่องของผู้กองคนนี้นะครับเพิ่มก็นึกว่าเห็นใจแกเหมือนว่าเอ๊ะแกสัตย์ยอมตั้งอนาคตของตัวเองเลยโดยสาเหตุด้วยเราไม่รู้เพราะว่าแกฟังปัญหาครอบครัวเขาก็ไม่แจ้งว่าสาเหตุด้วยแต่เมื่อพี่บ้าว่ามันต้องมีสาเหตุทำให้เขาต้องมาเกิดเรื่องนี
1: ้
2: แต่เรื่องที่ว่าโกรธแกว่าท้อไปคุ้มคู่นี่ปักพวกยักษ์พี่น้องว่าวันหน้าไม่ใช่เรื่องนั้น
1: อ
2: าจจะเป็นเรื่องเออในช่วงตรงนั้น
1: และทีนี้ไป
2: กลับมาจะเป็นในเรื่องของหน่วยหารเรื่องความเครียดความไร้เรื่องบางทีว่าเออนั่นคือปักภูมิใจเคยมีคนอนุทินเป็นนายกแต่ว่าแกเองบางทีจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นลูกน้องของนายกรัฐมนตรีและปัจจุ
1: บัน
2: นี้เราคิดไปยาวไปตัวเราคิดไปลึกๆไปก้อนว่าในถ้าว่าแกบ้าจริงนั่นก็เรื่องนึง
1: คร
2: ับ อายุที่โรงพยาบาลก็จะตัวท่อเพลงถ้าแกบ้าเนี่ยถ้าแกไม่บ้าแกทำโดยอารมณ์ชั่ววูบนี่ก็เสียดายอนาคตนั่นไปตัวตามที่ว่าปีเลยยังมีอนาคตที่เก่าไกลอายุร่างครอบครัวหลานไปดูทีนี
1: ้
2: ครอบครัวที่ว่ามีความทุกข์อย่างน้อยพอเมย์ลูกเมียนี่ทีนี้พอ

0: ว่าก็ให้โทษแกโทษให้ออกจากราชการแต่ก็ในปัญญาทำให้อนาคตก็แกและก็ครอบครัวดับหูลงทันทีพ่อแม่ต้องลุกให้เรียนพอว่างพอลุกเป็นตำรวจนี่ดีใจได
1: ้
0: ผมเคยมีน้องพอน้องได้เป็นนายตำรวจผมภูมิใจล้าไปตัวแต่บอกว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วนี่พอเรื่องแบบนี้ต้องรอกระทรวงแกค่อยตรวจปรึกษาว่าต่อไปจะทำหรือตำรวจกระเมื่อนอย่าใช้อำนาจคนตัวเองกันมากเลยอยู่กับประชาชนกันและช่วยเหลือประชาชนกันตอนนี้การหลักเล็กขโมยน้อยก็ยังเกิดขึ้นตัวตกระแหงไปตัวฝั่งข้าวเลวขี้ย่างปาล์มพร้าวเอ้ยตุ้มกันแทบทุกวัน
1: นั่นแหละ
0: ซึ่งตำรวจการทำงานกันไม่ทันทีนี้อาศัยควายปกครองในอำเภอตอนนี้พ่อมชื่นชมนะในอำเภอพลัดอ่อโซ่นี่เขาเดินหน้ามากกว่าตำรวจละตอนนี้เขารวมมือกับผู้ย่อยไปตัวรวมมือผู้ย่อยให้ผู้ย่อยช่องดูแลผู้ย่อยก็ผู้ย่อยชาวบ้านแต่ว่ามีได้ผิดปกติตรงนั้นชาวบ้านแจ้งผู้ย่อยผู้ย่อยจับเองเต็มมดไปตัวตอนนี
1: ้
0: นี่คือเรื่องราวที่ว่าใจป้อมเขว่าต่อไปถ้าผู้ย่อยเอาจริงๆกันนะตอนร่างเขาไปปกครองให้ดีนะเพราะว่าหมู่บ้านการหลักเล็กขโมยน้อยมันก็ตับเจ้าเลยแต่ทำให้พี่น้องประชาชนอยู่กันได้ตามปกติการชีวิตตอนนี้ดินรนกันเลือกเข้าไปทั่วเพื่อว่าทำเพื่อกระได้ต้องอ้าเฮินหน้าท้องมาเลี้ยงปากเลี้ยงครอบครัวกันเลี้ยงลูกเลี้ยงร่างไปโรงเรียนไปได้ขอป่าร้านนักม่วงแล้วพอทำงานตัดย่างไม่ทันได้แก๊สมาไปแล้วเบิ้ลแก๊สผ้าจะแล้วนี่ก็มันเกิดขึ้นไปตัวเลยเขากลับมาเรื่องมันนั่งเกาอ้วนสำเร็จทีนี้ต่อเช้าลุกไปโรงเรียนเมื่อเที่ยวร้อยพอขี้ย่างตัดวายเพื่อนเอาแต่เล
1: ่
0: บอกว่าที่ไปแทงป้ามอป้อยเอาเพื่อนตัดแต่เล
1: ่
0: นี่ก็คือภาระของสังคมไปตัวก็คว้าไปตัวป้านไปอย่างต่อเช้าว่าไอ้เร่งไหนสภากันมั่งว่าเรื่องแบบนี้รัฐบาลที่แก้ไขหรือ กับเขา
1: ครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับนั่นก็เป็นเรื่องนึงเรื่องตำรวจนะครับนะแต่อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องทหารเรือนะครับนะเอมันจะเป็นไปได้ไหมนะครับเม้นมีใครพูดตึงอยู่ไปเดี๋ยวสายต่อไปกันนะครับผมสวัสดีครับ
2: กับประตู
1: ครับผม
2: เดี๋ยวนี้ผมมาโดไรเพราะว่าคนบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองผมไม่มีความคิดเด่นอย่างนั้นแต่ว่านี่ผมยืนอยู่คำเดิมคือว่าก็เหลือทำเท่าวันเผื่อนก็ชอบมองเขาเหลือตังนั่
1: นแหละ
2: เอาจ้ะคุณชัดชัดเธอแหวนตั้งไว้ผมได้เลยได้พนันกันเลยผมเคยทำนายมาแบบนี้มาตั้งแต่คุณไปตั้งแต่ประยุทธ์มาตอนนั้นแล้วกันนี้ในรายการประตูแต่เคยต
1: ้
2: องใช้ผมไม่ได้จำเขาว่าอาจจะว่าลุงนั้นแกเพ
1: ้อ
2: ประตูเช็ดแล้วคุณประยุทธ์เช็ดแล้วก็มาคุณอนุทินพ่อมาคุณอนุทินตอนนั้นจังกาปาเช่ากันผมทำนายถ้าปาเช่าฟังอยู่ปาเช่าถามเลยอ่ะบ้าเฉยเจมไม่รู้แกเป็นไรกับปาเช่านี่แหละหรือว่าทีมงาน
1: ทีมงาน
2: แกเอาข้องมาให้กับคนยะจนในหมู่ห้าผมข้อไปทีลังยืนคุยไปคุยมาพร้อมกับพูดพร้อมว่าจนไม่ต้องตกใจได้แหน่ปาเช่าถ้าถามว่าแล้วปาเช่าได้ปล่อยเลยผมไม่แล้งในเรื่องอื่นอย่าจะห้าว่าพร้อมพูดปลาเช่าได้กับว่าโครงการน้ำกับคุย อย่านึกว่าพ่
1: อม
2: แรงแบบนั้นนี่เหลืองจริงเลยตอนนั้นแรงอย่างนักช่วนเรียนคาดน้ำพ่อชาวบ้านได้ยินพนันก็คุยกันว่าถ้าทำได้จริงช่วยกันตามพี่น้องแต่ไม่ใช่เหลือวันนี้และทำวันนี้ได
1: ้
2: วันข้างหน้ามันยังยาวเลยให้แกทำให้สำเร็จเนี่ยแต่จริงคนที่ที่แล้วใครคืออบต.บ้านทำเนียบนี่แหละแกนโยบายว่าไอ้ไร่เขตคางครึ่งวายถ้าแกได้อีกสมัยนึงจะทำให้สำเร็จนี่แหละสาเหตุแกชาวบ้านมันไปเทคะแนนนะแต่ถ้ามาต้นนี่แหละลุงวีได้ไรนะผมบอกตัวอย่างเดียวนะว่านอกแกว่าลำยังไปกว่าผมเจ็บบัวเลยยังไม่มีที่สาวว่าพันธุ์พืชที่ถ้าให้ผมข้อว่าปาโชช่วยช่วยชีวิตในท่านาเป็นกาโอโครงการมาเลวว่าทั้งน้ำทั้งไกวควานให้ได้สักทีเจอคนในนี้ข้อกราบแทบเท้าเลยว่าให้ไกวควานนี่ข้าวสักทีนะครับ ตกนุ่นเขาให้แล้วนี่ครับปาโชสวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับลุงทวีนะครับก็ยังเรียกร้องเรื่องของไฟฟ้านะครับเพราะว่าคราวก่อนเนี้ยไฟฟ้าอีลงเศร้ายีปักเจ้าโค้งทีนะครับเจ้าโค้งเอาให้แต่ว่าผู้จัดการเนี่ยไม่ให้นะครับก็เลยนั่นแหละก็เรียกร้องมานะชาวบ้านก็เรียกร้องผ่านมาต่างนี้นะครับก็ควักนายกอบต.นะครับบ้านตำเนียบปั่นเพื่อก็ช่วยดันในสำเร็จนะครับนะช่วยดันในสำเร็จทักทีนะเอาใจช่วยนะครับนะก็ถ้าไม่เข้าใจก็ไปเล่นกันนายเข้าใจนะครับนะ

0: แต่ว่าเจ้าคงทีก็ว่ายเร็วเนี่ยแล้วมันยังติดคัดอยู่เลยนั่นก็เป็นเรื่องที่แปลกนะเอ้านะนั่นเรื่องนึงนะครับผมเอฟซีนะครับมาทางทิกตอกดร.มานพเพชรชูนะครับตอนนี้คุณแม่แกเทียนะครับตั้งศพบำเพ็ญกุศลศพอยู่ที่บ้านเลขที่77หมู่5ตำบลนาใต้นะครับอำเภอบ้านนาเดิมนะครับฝากทุกท่านนะครับถ้าบรรพชนครับไปแสดงความอาลัยให้กำลังใจกับดร.มานพกันอีกสักครั้งนึงนะครับนะก็มีรายฐานนะครับคุณเปิ้ลนะครับนะคุณการเจริญนะครับพี่ยงนะครับนะปลาซ่าวราชาหัวปลาต้มนะครับนะนี่อนุวิทย์ไปซ่านจินดาซักนะครับนะคิดดีทำดีบุญพินนะครับนี่เข้ามากระลักกระลุเซเมตนะครับผมทางต่อ TikTok นะครับก็ขอบคุณ FC ทาง TikTok นะครับตอนนี้บ่าวตู่ก็อาศัยนะครับเปิด TikTok นะครับจากเครื่องนะครับก็เลยทำให้ตัวหนังสือโตขึ้นเยอะขึ้นแหล่นขึ้นนะครับก็แก้ปัญหาไปได้แล้วนะครับเอ้านั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับนะที่เราต้องมาบุญกันให้คว่างกันนะเอาเป็นว่าเรื่อง 8:52 นาทีนะครับมีข่าวสารได้มั่งนะครับมีข่าวสารได้มั่งนะครับนาทีจะมาเล่าให้คว่างกันนะครับก็เรื่องที่เขาฝากมาเล่านะครับไปจังคุ้มเนี่ยก็เล่าให้คว่างไปแล้วนะครับนะเรื่องตำรวจเรื่องท่าเรือนะครับท่าเรือที่จะดำเนินการเนี่ยนะครับไปทำที่พุ่นที่ภูมิเรียงเนี่ยท่าเรือสร้างที่ภูมิเรียงสร้างได้ไหมสร้างได้นะครับเพราะว่าประโยชน์ของท่าเรือมันมีหลายอย่างนะครับอาจจะเป็นท่าเรือประมงอะไรต่างๆนะครับประชาชนชาวบ้านชาวประมงได้ใช้ประโยชน์นะครับนะตรงนั้นก็ใช้ได้นะครับนะแต่ว่าถ้าจะเป็นท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยบ่าวตู่ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าใดนะครับตรงนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเคยแล้งให้ท่านผู้ฟังไปที่นึงแล้วนะครับว่าบ่าวตู่นี่นั่งเรือห่างยาวนะจากฟาร์มสเตย์โฮมสเตย์นะครับนะห้องพี่กุ้งนะครับคุณสมชายสิ้นมาเนี่ยนะครับไปผ้าเล่ไปนะครับนะเอาบันโดนเลยนะไปที่ชัยยานะครับปรากฏว่าข้าไปพอไปกันได้นะครับน้ำมันขึ้นพอข้าลบกลับน้ำมันลดพี่น้องเอออันละเรืออ่างยาวติดเลนว่าอีหลกโอ้ประจักเลนได้ก็ตอนนั้นกันเจ้ยโคไม่ค่อยดีส่งเจ้ยอีโนนกลางเลครับตันทรมชายแล้วแหละตอนนั้นนะครับปีกุ้งเราเนี่ยแหละนะครับนะเออตอนนั้นก็ยับใจไม่ค่อยดีนะครับนะแต่ว่าชุดถ่ายก็ดันจะจนว่าเพื่อจนว่าออกมาจากลุจากเลนจากโคลนตรงนั้นได้นะครับนั่นแหละไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นท่าเรือทำได้นะครับแต่ว่าจะเป็นท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยมันอาจจะต้องไปห้าทีห้าทางตรงนั้นสักทีนึงนะครับนะเพราะว่าถ้ามีท่าเรือแล้วมันก็ต้องทำรงน้ำรงไร่ขึ้นมาเพื่อให้เรือมันเดินได้นะครับนะนั่นแหละนะครับก็ยังวางเมื่ออยู่แต่ถ้ามาส่งเห็นด้วยไหมก็เห็นด้วยนะครับนะให้เป็นท่าเรือเพื่อใช้ประโยชน์หลายๆด้านเป็นท่าเรืออเนกประสงค์นะครับนะให้เป็นอเนกประสงค์แล้วก็จะใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายต่อไปนะครับผมอันนั้นก็คิดว่าการที่ท่านรองนายกปิพัฒน์รัชกิจประการเดินทางมาคราวนี้นะครับท่านยีทำนู่นทำนี่ทำนั่นแสดงวิสัยทัศน์แต่ก็ขอให้ว่าวิสัยทัศน์ที่ท่านแสดงเนี่ยต้องผลักดันให้เป็นจริงนะครับนะต้องแคบทำให้เห็นว่าอย่างพูดเพื่อเอาใจคนที่เลือกมาคราวที่เลวไม่ได้นะครับนะเพราะว่าถ้าท่านเอาแต่ว่าเอาพูดเอาเจ๋ยแล้วก็ไม่สามารถสร้างผลงานเนี่ยกล่าวหน้ากล่าวโตไปชาวบ้านก็ไม่เลือกเหล่านะครับนะส่วนเรื่องที่เขายิงป้ายเนี่ยนะครับแกก็ออกมาเล่งเองนะแกก็ออกมาเล่งนะครับคุณพี่เฉยชมพูพุ่นนะครับโซโซสุราธานีเขต6เนี่ยแกก็ออกมาเล่งนะครับนะมีหนองมนไม้และสัมภาษณ์นะครับหนองมนไม้สัมภาษณ์ท่านโซโซชมพี่เฉยชมพูพุ่นเนี่ยนะครับว่าเออมันน่าจะเป็นเพราะแกก็บอกว่าไม่เคยไปคมเห้งไม่เคยเลยแต่ว่าถ้าจะควักเรื่องกันปฏิการเรื่องเรียกร้องความเป็นธรรมพันแกก็ยินดีนะครับนะยินดีที่จะให้การช่วยเหลือนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะที่ทำการของสรนะถ้าให้มีใครมานั่งไว้รับเรื่องราวโรงเรียนนะนะเนี่ยบอกสันทัดเจษเมนไม่บอกว่าสรเราเนี่ยนะต้องงุกเจ็ดเคสเนี่ย น่าจะมีทีทำการเพื่อว่ารับเรื่องราวร้องทุกข์ของชาวบ้านไม่เจอไม่จวนก็ไม่พรื้อแต่ว่าให้หนังสือเนี่ยถึงโซโซแล้วโซโซก็เอามาโพสลงโซเชียลได้ก็ว่ากันไปนะนั่นแหละอย่าโพสว่าไปนู่ไปงานไปงานแต่งงานงั้นไอ้เรื่องงานที่ทำอยู่เนี่ยทำมั้งนะให้ชาวบ้านก็ได้รู้ปันนี้แหละเราก็จะได้บันเพื่อเราก็จะได้แบบว่านี่แหละนะเป็นปากเป็นเสียงแทนชาวบ้านได้ปันนี้นะครับเราก็ได้มีที่พึ่งนะครับไม่ใช่ว่าพอเลือกตั้งผ่านไปเร็วซึ่งฐานก็ถือว่าจบเร็วตรงนั้นนะเราก็ไม่อยากให้มันจบอยู่ว่าเลือกตั้งเสร็จเร็ว30วินาทีตรงที่เรากาเบอร์กาอะไรเนี่ยนะครับนะมันต้องให้ได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านมั่งนะครับนะอันนี้ละสำคัญนะครับผมนั้นชาวบ้านก็เลยตำรวจก็เลยหน่วยเนื้อตำเจยนะครับไปเร็วไปห้าเร็วก็ไม่จวนนะครับก็เลยบันดาลอารมณ์นะครับยิ่งทีนี้มันทีหน้าที่ทำการตรงนั้นก็มีโล่งเลยนะครับมันก็จับได้นะครับแกก็ไม่กลัวนะแกก็ไม่กลัวแกก็กล้าเผชิญความเป็นจริงยอมรับนะมันไม่ได้หมายว่าแค่เรื่องนี้แล้วต้องมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ที่เป็นเรื่องเรื่อยเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าแกก็ไม่ได้เล่งคนที่ทุกจับก็ไม่ได้พูดนะครับนะไม่ได้พูดมีแต่คนอื่นพูดว่าวิกลจริตเหมือนกับที่หนุ่มซีไปเชยหวาแล้วนะครับนั่นนะครับผมนะเอามาปิดท้ายกันนะครับช่วงท้ายของรายการนะครับครับประชาสัมพันธ์อีกทีนึงนะครับนะงาน111ปีตรงนี้ก็มีการรณรงค์หนังสือเสื้อนะครับนะรวมกันสนับสนุนเสื้อนะครับตัวละ300บาทเนี่ยบาตูจะไม่ผิดนะก็เพื่อจะเอารายได้จากการทำเสื้อนี้แล้วไปจัดกิจกรรมนะครับงาน111ปีน้ำพระราชทานสุราษฎร์ธานีนะครับในเดือนกรกฎาคมนะครับก็เชิญชวนแต่ตรงนี้นะครับสถานที่จัดงานก็จะฉายพิพิธภัณฑ์อะไรอ่ะนั่นแหละพิพิธภัณฑ์บูอะไรอ่ะไดโนเสาร์อ่ะแหละนะตัวตีพุ่นพินและครับนะเป็นสถานที่ในการจัดงานนะก็ถือว่าเป็นงานนึงที่เราต้องช่วยกันนะครับวันนี้เวลาของรายการนะครับประมาณกันถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วขอบคุณน้องเซมนะครับที่ทำหน้าที่ควบคุมเสียงนะครับขอบคุณFC นะครับนะนี่แหละมีซ้ำเรื่องวีระวงนะครับสวัสดีครับชาวสดใสเทียงอบอ้าวบายฟ้าขนงส่วนซี่บ้านนาซ่านครับฟังทางวิทยุอยู่ทุกวันขอบคุณมาครับสุดสาครอินชูกันนะครับผมบ้านนัดซีสุวรรณนะครับผมดุสดีนะครับผมสวัสดีครับนะประสิทธิ์ชวลิตนะครับสมเชยคันอุดมนะครับนี่ก็ที่ข้าวมานะครับแล้วส่วนทางต่อTikTokนะครับก็ยังข้าวกันมาต่อเนื่องนะครับนะว่าตัวก็อ่านไม่ทันเพราะมันวิ่งเร็วเหลือเกินนะครับอาจารย์ติ๊กวุฒิวรสารเทพนะครับแล้วก็งานสืบสานศิลป์ศิลปินสุราษฎร์นะครับยังมีอยู่ที่ซาไทยวันนี้เวลาไม่แล้วครับต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: โดยดาราการทองลิ่มสั่งรัฐมนตรีช่วยคมนาคมลงพื้นที่สอบเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มหากพบความประมาทดำเนินคดีถึงที่สุดนางสาลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์กรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวงในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของจังหวัดเชียงรายถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นการด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังรายงานข้อเท็จจริงและตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายพัทรพงษ์ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมกำชับให้ทุกโครงการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มความเข้มงวดด้านมาตรการความปลอดภัยโดยเฉพาะการประเมินสภาพชั้นหินและสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินงานเจาะอุโมงค์หรือฉีดคอนกรีตเสริมความมั่นคงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดหากพบว่ามีความบกพร่องความประมาทหรือการละเลยมาตรฐานความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดรัฐบาลเร่งยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินโลกพร้อมดันเที่ยวบิน4เพลนกระบี่ภูเก็ตปลายปี2569นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการบินอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจในอนาคตโดยมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกของภูมิภาคเร่งนำเทคโนโลยีและระบบบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน่านฟ้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและรองรับปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตปัจจุบันมีความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการซีเพลนอย่างเป็นรูปธรรมโดยตั้งเป้าผลักดันเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ถึงท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในช่วงปลายปี2569ซึ่งจะถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงการเดินทางทางบกทางอากาศและทางน้ำเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อช่วยเพิ่มทางเลือกการเดินทางยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ภาคใต
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้ เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: ที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370

0: บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: ไทยสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาสี่แยกตาปานครบเครื่องเรื่องอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไหล่เครื่องเย็นเครื่องซักผ้าบอร์ดคอนโทรลเซ็นเซอร์ทุกชนิดน้ำยาแอร์มีทั้งแบบเติมและยกถังพร้อมเครื่องมือช่างอุปกรณ์คอมมือถือกล้องวงจรปิดอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ครบวงจรพิเศษสุดยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะเปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง1ทุ่มมีบริการจัดส่งนอกสถานที่ทั้งรถตู้แฟลตและทางเรือโทรเลย0950364838แล้วพบกันที่ไทยสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาสี่แยกตาปาน
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีภูธร8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
8: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning by DJ Simon สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะGood day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง9โมงเช้าถึง9โมงครึ่งนะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้มีข้อมูลข่าวสารดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ฟังรู้หรือไม่คะว่าในฤดูร้อนโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราที่ร้อนมากๆนะคะส่งผลเสียต่อผิวของเรามากที่สุดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวไหม้แดดฝ้ากระหรือริ้วรอยก่อนวัยอันควรนะคะนอกจากนี้เหงื่อที่ออกมามากกว่าปกติก็ทำให้ผิวเนี่ยขาดความชุ่มชื้นและส่งผลให้เกิดสิวได้ด้วยค่ะซิต้าเข้ารู้ถึงปัญหานี้นะคะเลยอยากจะให้เราเนี่ยรอดหน้าร้อนไปด้วยกันซิต้า EE แตงโมเมคอัพเบสพร้อมสารกันแดด SPF 50เนื้อครีมบางเบาเหมาะสำหรับผิวหน้าในหน้าร้อนนี้ที่สุดเลยค่ะ EE แตงโมเขามีสารสกัดพิเศษเป็นแตงโมคาราฮารีที่เติบโตในทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลกเพราะเขาล็อกความชุ่มชื้นไว้นานที่สุดเพื่อให้อยู่รอดได้พอเรานำมาทำเป็นสารสกัดจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเราได้อย่างดีซิต้า EE แตงโมจะช่วยปรับเซลล์ผิวให้กระจ่างใสใช้แล้วหน้าเนียนตลอดทั้งวันคุมมันกันน้ำกันเหงื่ออีกด้วยนะคะแนะนำสำหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงใช้ทาหน้าทุกเช้าได้เลยค่ะสำหรับสาวๆนะคะสามารถใช้ก่อนแต่งหน้าได้เลยช่วยให้เมคอัพติดทนขึ้นซิต้า EE แตงโมมีทั้งแบบซองและแบบหลอดสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ 7-Eleven CJ Lotus และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหลากหลายคนฟังมาจนถึงตอนนี้อยากจะลองใช้กันแล้วใช่ไหมคะอยากจะบอกว่าพิเศษสุดๆค่ะตอนนี้ที่ 7-Elevenเขามีโปร EE แตงโมแบบหลอดลด 30% ปกติ1หลอดนะคะราคาจะอยู่ที่179บาทค่ะลดเหลือเพียง125บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังรีบไปสั่งซื้อด่วนๆเลยนะคะโปรโมชั่นนี้มีจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้เท่านั้นค่ะรีบไปซื้อกันแบบด่วนๆเลยนะคะใครอยากมีผิวใสหน้าใสไร้สิวต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากซิต้าคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในช่วงนี้มีตัวช่วยตัวใหม่มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาร์คราฟฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะคะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้ขอเสนออัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันน้ำสูงมัลติฟังชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดมาพร้อมหัวฉีด8รูปในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคส

กันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมดอยู่ที่ 3,870 บาทแต่วันนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา999บาทเท่านั้นค่ะแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาหรือเสียหายสามารถเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมเลยค่ะรีบโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008ย้ำอีกครั้งนะคะใครสนใจสั่งซื้อเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาทโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตราโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงหน้าร้อนแบบนี้มะเร็งต่างๆมากมายช่วงหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถ

อบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือจะนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990ค่ะย้ำนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อมุ้งครอบกันยุงสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990ค่ะมีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะบ้านใครที่อยู่ในไร่ในสวนสวนยางสวนปาล์มสวนยางพาราโอ้ถ้าใครที่อยู่ในสวนแบบนี้แน่นอนว่าต้องเจอกับยุงเยอะยุงชุมเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วบอกเลยว่าใครโดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียเป็นต้นซึ่งถ้าเป็นลูกหลานของเราหรือเป็นพ่อแม่ของเราโดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาจะดีกว่าไหมคะถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังแค่เสียบปลั๊กก็จะมีแสงไฟนีออนสีม่วงเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นและที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งไว้กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะและใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าโชคดีมากๆโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกนะคะรับเพิ่มไปเลยค่ะหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดอยู่ที่ 3,370 บาทค่ะแต่คุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายแพงขนาดนั้นนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้จ่ายเพียงราคา990บาทเท่านั้นค่ะย้ำนะคะราคาเพียง990บาทเท่านั้นใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีนะคะถ้าเครื่องมีปัญหาหรือว่าเสียหายภายในเน็ตเวิร์ก102อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ช่วงต่อไปคุณผู้ฟังอยู่กับรายการเพลงรักจากเพศัตค่ะดำเนินรายการโดยพี่อ๋อยปริศนาณตันหยง
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: สถานีวิทยุอสมท FM 102 MHz ช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตันหยง

0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงกันเช่นเดิมค่ะในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตนะคะปริศนาณตัญญงค่ะสาวสวยรวยเสน่ห์กลับมารายงานตัวกันตรงนี้ที่เดิมนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราจะเจอกันตรงนี้ค่ะอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz นะคะวันนี้ขออนุญาตที่จะเลือกเพลงแบบยุค90มาฝากแฟนรายการที่น่ารักของน้องอ๋อยเลยเพราะว่าหลายท่านออกไปเจอคนนู้นคนนี้เจอเพื่อนๆเจอ FC ของอสมทเจอเพื่อนๆที่ฟังรายการเพศัตว์กับเราบอกว่าแหมดูผู้จัดแล้วเหมือนจะอยู่ในยุคนู้นนะแต่ทำไมเปิดเพลงแบบแนววัยรุ่นจังเลยนะคะก็ประมาณว่าเอาใจทุกยุคทุกสมัยกันเลยเพราะว่ารายการเพลงรักจากเพศัตว์ของเรานั้นสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทุกเพศทุกวัยไม่แบ่งพวกไม่แบ่งพรรคนะคะทุกเพศทุกวัยวัยหนุ่มวัยสาววัยเด็กวัยผู้ใหญ่หรือจะไปคนทำงานหรือจะอยู่สาวออฟฟิศหรือจะเป็นแม่บ้านพ่อบ้านก็ฟังรายการเพลงรักจากเพศัตว์ของเราได้หมดค่ะนะคะฉะนั้นส่งความสุขส่งกำลังใจส่งความห่วงใยกับเสียงเพลงเพราะๆในช่วงของรายการนะคะแล้วก็หลายท่านที่ติดตามรับฟังรายการก็สามารถติดตามผ่านทาง Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz กันได้นะคะขอบคุณพี่แอนที่ติดตามรับฟังรายการด้วยนะคะส่งเสียงเพลงเพราะๆกันแล้วก็น้องอ๋อยก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายเชื่อแน่ค่ะว่าสาวๆทั้งหลายอยากจะมีกลิ่นกายที่มีความหอมมีความสดชื่นเชื่อแน่ค่ะว่าความหอมความสดชื่นจะเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เรามีความมั่นใจในตัวเองเพราะว่าเรามีกลิ่นหอมเราไปยืนใกล้ใครใครๆก็ชอบใครๆก็อยากอยู่ใกล้เรานะคะฉะนั้นเติมเสน่ห์กับกลิ่นกายของคุณก็ได้กับแป้งเย็นเพศัตว์ของเราพลังความหอมนั้นสุดยอดจริงๆกลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยวนใจทุกอารมณ์อย่างแน่นอนค่ะหนุ่มๆ หน้าไหนก็อยากอยู่ใกล้สาวๆที่มีกลิ่นกายที่มีความหอมมีความสดชื่นแบบนี้ฉะนั้นอย่าช้าค่ะรีบไปหาซื้อแป้งเย็นเพศัตว์ของเรามาเติมเสน่ห์กันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ชี
1: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: กลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะหลายท่านบอกเอ๊ะจะหอมจริงหรือเปล่าน้องอ๋อยนะคะยืนยันนั่งยันนอนยันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะว่าความหอมของแป้งเย็นเพศัชของเรานั้นเป็นความหอมระดับตำนานค่ะ3สี3กลิ่นหอมที่อยากให้ทุกท่านได้ลองกันเพราะว่าลองแล้วติดอกติดใจกันทุกท่านกันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่านะคะกลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะแล้วก็แป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองค่ะเลือกกันได้ตามใจชอบค่ะคุณผู้ฟังค่ะถ้าให้เป็นไปได้ก็ต้องซื้อมาลองทั้ง3 4 3กลิ่น

กันดูเลยจะได้ดูกันว่าเอ๊ะสีไหนกลิ่นไหนยั่วใจได้มากกว่ากันนะคะฉะนั้นรับรองได้ว่าสาวๆที่ใช้แป้งเย็นเพศสัตว์ของเราจะมีเสน่ห์หลงไหลได้อย่างแน่นอนไม่ต้องไปทำสวยที่ไหนให้เปลืองสตุ้งสตางค์ไม่ต้องไปเกาหลงเกาหลีไม่ต้องไปเสริมดั้งไม่ต้องไปทำหน้าใช้แป้งเย็นเพศสัตว์ของเรารับรองว่าติดอกติดใจแน่นอนอยากให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสด้วยตัวของคุณเองวันนี้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับแป้งเย็นเพศสัตว์ค่ะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกล

0: ไปถึงข้างบ้าน
1: สบู่เพศสัตว์นะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านค่ะไหนสาวๆบ้านไหนอาบน้ำบ่อยบ้างวันหนึ่งอาบจะเขาเรียกว่าอะไรนะวันหนึ่งหลายรอบแน่นอนค่ะเพราะว่าความหอมของสบู่เพศสัตว์จะทำให้คุณอยากจะอาบน้ำวันละหลายรอบจริงๆเลยล่ะนะคะสบู่เพศสัตว์ของเรานะคะนอกจากจะทำความสะอาดผิวกายของคุณให้มีความสะอาดหมดจดทั่วร่างแล้วยังทำให้ผิวของคุณนั้นดูสว่างกระจ่างใสขึ้นให้ความชุ่มชื้นกับผิวของคุณได้เป็นอย่างดีเพราะว่าหลายคนบอกว่าเวลาที่อาบน้ำเนี่ยนะคะเราก็จะกังวลว่าเอ๊ะถ้าหากว่าอาบน้ำบ่อยเกินไปผิวของเราจะแห้งจะตึงจะอะไรหรือเปล่าไม่ต้องกังวลค่ะถ้าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพอย่างสบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปของเรารับรองว่าความกังวลนี้จะหมดหายไปอย่างแน่นอนแล้วใช้สบู่เพศสัตว์ของเราด้วยความมั่นใจค่ะ2สี2กลิ่นหอมที่ไม่มีใครยอมใครจริงๆค่ะนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลที่มีความหอมละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวคือหอมละมุนแบบแนวธรรมชาติสไตล์น้ำนมข้าวกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็กล่องสีม่วงค่ะมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้หอมใสๆกลิ่นผลไม้หอมสดชื่นแนวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่มันเบอรี่อะไรต่างๆที่ลงท้ายด้วยเบอรี่นะคะยกเว้นยกเว้นลอตเตอรี่อันนี้ไม่เกี่ยวนะคะฉะนั้นหลายๆชนิดรวมกันแบบนี้โอ้โหบำรุงผิวพรรณของเราได้อย่างดีให้ความสดชื่นอย่างที่สุดเลยล่ะนะคะอาบน้ำครั้งใดใช้สบู่เพศสัตว์รับรองผิวสวยผิวหอมแล้วก็หอมไกลไปถึงข้างบ้านทำให้คุณมีความมั่นใจออร่ามาฉ่ำๆแน่นอนกับสบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปของเรารีบไปหาซื้อมาใช้กันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับสบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชช่วงภูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: หอมเกินห้ามใจนะคะชื่อนี้จำไว้เลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะว่าเพิ่มเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายของคุณได้อย่างดีแล้วก็มีความหอมที่แบบตราตรึงเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หนุ่มวัยไหนก็แล้วแต่ค่ะอยากจะมีความหอมติดกายก็สามารถใช้ได้หรือจะเป็นสาวๆทั้งหลายจะเป็นวัยไหนก็แล้วแต่สามารถใช้แป้งเย็นเพศัชของเรากันได้ยิ่งอากาศที่ร้อนอบอ้าวพอร้อนปุ๊บเราก็โรยตัวด้วยแป้งเย็นเพศัชรับรองว่าเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจหรืออาบน้ำใหม่ๆแล้วโรยตัวให้ทั่วร่างด้วยแป้งเย็นเพศัชของเราโอ้โหพลังความหอมนั้นสุดยอดจริงๆทั้งเย็นทั้งหอมทั้งให้ความสดชื่นกันอย่างที่สุดเลยล่ะนะคะแล้วก็หนุ่มๆทั้งหลายก็อย่างที่บอกว่ารักใครชอบใครก็ซื้อแป้งเย็นเพศัชไปฝากเขาใช้เลยนะคะติดอกติดใจกันทุกรายกันเลยทีเดียวล่ะนะคะ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพศัชไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาค่ะแล้วก็แป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆค่ะใครอยากจะขยี้หัวใจหนุ่มๆใช้สีนี้เหมือนน้องอ๋อยเลยเพราะว่าน้องอ๋อยก็ใช้สีเขียวค่ะนะคะจะได้ขยี้หัวใจหนุ่มๆกันไปเลยทีเดียวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะหอมแบบไหนค่ะคุณผู้ฟังคะผู้ชายก็ชอบใครๆก็ชอบค่ะซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไป3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพศัชของเราแล้วก็ถ้าหากว่าคุณฟังที่ติดตามรับฟังรายการผ่านทาง Facebook ของอสมทก็จะเห็นภาพขึ้นหน้าจอให้เลยว่าแป้งเย็นเพศัชของเรามีรูปลักษณ์เป็นอย่างไรเวลาคุณไปหาซื้อตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปก็จะเห็นปุ๊บอ๋อนี่ล่ะแป้งเย็นเพศัชที่น้องอ๋อยโฆษณาหรือสบู่เพศัชรูปลักษณ์เป็นอย่างนี้นะไปหยิบได้เลยตามร้านสะดวกซื้อห้างห้างสรรพสินค้าร้านขายยาต่างๆก็มีจำหน่ายกันด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังรายการขอบคุณสำหรับทุกๆข้อความค่ะที่ทักแชทกันเข้ามาแล้วก็ทักทายกันมาทาง Facebook ของอสมทด้วยนะคะเวลาหมดแล้วขอบคุณกับการอยู่เป็นเพื่อนกันมีความสุขกันทุกๆวินาทีขอบคุณหัวหน้าปฏิพลด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานอสมทที่น่ารักทุกท่านเลยที่เลือกเพลงเพราะๆให้ฟังด้วยกับน้องแซมแล้วก็น้องหนุ่มของเราสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะวันนี้ลากันก่อนโชคดีมีความสุขได้กันทุกท่านปริศนานตัญยงสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าแบงค์ชาติจับตาขาดดุลการคลังของภาครัฐหลังจาก S&P Global Rating ประกาศคงอันดับเครดิตของประเทศไทยไว้ที่ระดับ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือในระดับมีเสถียรภาพซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและวินัยการคลังของประเทศนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวสรุปข้อมูลไทยได้คะแนนระดับสูงจากทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนหนี้ต่างประเทศที่อยู่ในระดับต่ำอีกทั้งยังมีสินทรัพย์ต่างประเทศสุทธิเป็นบวก S&P ให้เครดิตและความน่าเชื่อถือสูงต่อผลงานในการรักษาเสถียรภาพราคาของธปท.จึงต้องยกเครดิตให้ทีมงานและอดีตผู้ว่าการธปท.รุ่นผ่านๆมาที่วางรากฐานนโยบายไว้อย่างเข้มแข็งระบุปีนี้ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยจะยังคงเกินดุลในระดับร้อยละ 2.0 ของ GDP แต่จะปรับลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการเร่งตัวของการนำเข้าน้ำมันดิบจากตลาดโลกอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจในระยะถัดไปมีความเสี่ยงทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบโดยเฉพาะประเด็นการขาดดุลทางการคลังของภาครัฐที่อยู่ในระดับสูงซึ่งเป็นจุดที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยแบงก์ชาติมีกำหนดจะเปิดเผยตัวเลขคาดการเศรษฐกิจไทยชุดใหม่ที่อัปเดตล่าสุดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ในวันพุธนี้อนุชาอภิสิทธิ์หาเสียงลาดกระบังคลอง

0: องสามวาชูนโยบายรถฟีดเดอร์จี้ตรวจโครงสร้างอาคารเก่าชั้นในกรุงนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ตลาดกลางนครร่มเกล้าตลาดเกรียงไกรกับนายสัตวแพทย์อนันต์เรือกดีผู้สมัครสก.เขตลาดกระบังหมายเลข6จากนั้นลงพื้นที่ชุมชน KC1 กับนายมนุนอินช่วยผู้สมัครสก.เขตคลองสามวาหมายเลข5ก่อนจะไปลงพื้นที่ตลาดซันพลาซ่าเขตจตุจักรช่วงเที่ยงนายอนุชากล่าวว่าจากการลงพื้นที่วันนี้ได้รับฟังปัญหาที่ชาวบ้านสะท้อนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดในตลาดเรื่องการคมนาคมซึ่งพรรคนำเสนอรถฟีดเดอร์หรือรถเมล์เล็กมาวิ่งตามตรอกซอกซอยเพราะหลายพื้นที่ในบริเวณนี้จะมีหมู่บ้านมีการเคหะที่อยู่อาศัยแต่ยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่จะมารับส่งสำหรับปัญหาระเบียงอาคารเก่าถล่มที่เขตสัมพันธวงศ์จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสิ่งที่ตนและพรรคประชาธิปัตย์มองจากนี้ไปกทม.ต้องมีนโยบายทำงานเชิงรุกอะไรที่มองเห็นแล้วคิดว่าต้องเข้ามาตรวจสอบอาจต้องดำเนินการก่อนที่จะเกิดปัญหาซึ่งจะมีการเปลี่ยนเรื่องกฎระเบียบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นต้องให้แต่ละเขตไปพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตรงนี้เพิ่มเติมการสู้รบในเลบานอนทำเจรจาอิหร่านสะดุดการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบแรกที่เมืองลูเซิร์นของสวิตเซอร์แลนด์ตาม MOU ที่ได้ลงนามกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องยืดเยื้อเข้าสู่เช้ามืดวันเวทตามเวลาท้องถิ่นขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการเจรจาหลังจากที่ได้หยุดชะงักไปเพราะคณะของอิหร่านได้ walk out ประท้วงนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่ขู่ว่าจะทิ้งระเบิดโจมตีอิหร่านและลักพาตัวคณะผู้เจรจาของอิหร่านหากไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซก่อนนั้นอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเพื่อตอบโต้ที่อิสราเอลได้โจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนอยู่ต่อไปล่าสุดวันนี้การสู้รบได้ยุติลงไปแต่ประเด็นนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหาของการเจรจาต่อไปเนื่องจากนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยังยืนกรานที่จะคงกำลังทหารทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปทำให้แกนนำของฮิซบอลเลาะห์ประณามและจะตอบโต้อิสราเอลอย่างหนัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดกระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงาน สถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: ที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
10: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
11: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
12: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
13: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
14: ้รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
17: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

0: เน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: สวัสดีค่ะมาเลยจ้าหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยกดกระดิ่งเรียกแขกกันสักนิดนึงนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่ Variety on Radio ค่ะ2ชั่วโมงนะคะก่อนกินข้าวมื้อกลางวันกันต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆของเรานะคะสายๆค่ะสายๆช่วงเวลาสายๆแต่ก็ยังเป็นมอร์นิ่งอยู่นะคะยังเป็นมอร์นิ่งอยู่ค่ะชั่วโมงแรกค่ะเรากลับมาเจอกันเช่นเคยในช่วงของพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะไหนใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะคิดถึงกันมากๆถ้าใครคิดถึงกันขอเสียงหน่อยได้มั้ยคะกระเพากลับมาประจำที่เดิมนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาหายหน้าหายตากันไป3วันเต็มๆเลยพุธพฤหัสศุกร์ที่ไม่ได้จัดรายการสดๆนะเนื่องจากติดภารกิจนะคะอบรมกับทางกสทช.ค่ะ3วันต่อเนื่องเลยสัปดาห์นี้ค่ะไม่มีภารกิจอื่นใดที่ไหนนะคะก็จะได้อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันแบบยาวๆเลยเนาะก็ได้ฟังเพลงกันจุใจค่ะมีอะไรก็จะมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะใครคิดถึงกันบ้างไหมคิดถึงกันบ้างไหม เดี๋ยวขึ้นไลฟ์ก่อนขึ้นไลฟ์ให้ครบก่อนโทรศัพท์มันแฮงอยู่นะคะเมื่อกี้เราจะขึ้นไลฟ์ต่อๆเพราะต่อๆก็ไม่ได้ไลฟ์เลยไม่ได้ไลฟ์เลย3วันเต็มๆไม่3 4เสาร์อาทิตย์ด้วย5วันเลยที่หายไปจากหน้าจอนะคะใครว่าจากภารกิจสามารถส่งข้อความมาทักทายได้นะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุค่ะอสมท102สุราษฎร์ธานีทุกๆพื้นที่เลยนะคะออกอากาศครอบคลุมทั่วทั้งสุราษฎร์แล้วก็อำเภอรอยต่ออีก4จังหวัดค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ด้วยนะคะรับชมผ่านทางแอปฟ้าอสมทสุราษฎร์ธานีแล้วก็ทางตอของกระเพราด้วยค่ะเดี๋ยวนะทางตอทำไมดีเจหน้าเป็นสีแดงแป๊ดขนาดนี้แป๊บนึงนะคะเปลี่ยนเอฟเฟคแป๊บนึงหน้าแดงแป๊ดเลย หน้าแดงแป๊ดน่ากลัวเลยคือแบบโทรศัพท์มันไม่ค่อยโอเคเลยโอเคได้ละโอเคหน้าจอมันสั่นๆเหมือนแผ่นดินไหวแนะนำเพลงได้นะคะชั่วโมงแรกค่ะในช่วงของพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะเมื่อวานนี้ไหนใครไปที่ชัยยากันมาบ้างคะไปรับต้อนรับนะท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะนะคนเยอะมากนะคะกระเป๋าติดตามข่าวพี่ๆผู้สื่อข่าวท้องถิ่นก็ลงพื้นที่ไปทำข่าวกันเยอะแยะมากมายเลยพี่น้องประชาชนก็ไปร้อยการต้อนรับนะคะเยอะแยะมากมายเลยเนาะเรื่องมาติดตามนะคะภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของด้านการคมนาคมนะคะที่จะมีการตัดเส้นทางใหม่จากชัยยาไประนองได้เลยระนองมาชัยยาโดยที่พี่น้องชาวสุราษฎร์ไม่ต้องขึ้นไปที่ชุมพรอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะตัดไประนองนะคะก็อาจจะแบบร่นระยะทางได้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะคะถ้าตัดจากชัยยาไประนองเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการเชื่อมฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันเข้าด้วยกันนะคะให้มันการเดินทางการคมนาคมสะดวกมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาติดตามในส่วนของเกี่ยวกับด้านการคมนาคมนะคะแล้วก็ท่าเทียบเรือด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็พี่น้องประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวค่ะในพื้นที่อำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: Mcord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: คือหยุดไป3วันไม่ได้อัปเดตราคาทองเลยค่ะราคาทองช่วงนี้ราคาดีงามมากนะคะดีงามสำหรับผู้ที่จะเข้าซื้อแหละเพราะว่าราคาทองลงมาพอสมควรเลย เดี๋ยวทักทายกันให้เสร็จก่อนแล้วก็แวะไปอัปเดตราคาทองจากพี่วิกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวมาทางแอปฟ้าก่อนน้องต้นน้ำสวัสดีครับพี่ติ๊กน้ำส้มคิดถึงกระเพราไหมจ๊ะ สวัสดีพี่หอด่านช้างด้วยค่ะขอหน้าใสๆของวงพองๆหรอโอ้โหเพลงนี้นานมาก น น้าใสๆได้เดี๋ยวจัดให้สวัสดีพี่เอียดอนุพงษ์จากนครศรีทักทายกันเข้ามานะคะขอเพลงจะอยู่เคียงข้างเธอของบิวกัลยานีพี่สุรัตน์สวัสดีวันจันทร์ค่ะสวัสดีพี่วันชัยนะคะป้าจูดารุณีด้วยพี่สมยศสวัสดีค่ะสวัสดีป้าดาวนะจ๊ะสวัสดีพี่โอมค่ะขอเพลงบอลโลกเหรอคะเพลงบอลโลกเหรอบอลโลกไปถึงไหนแล้วก็เพราะไม่ได้ติดตามเลยอ่ะได้ดูไหมคะสรุปว่าคนไทยได้ดูฟุตบอลโลกไหมเอ่ยสวัสดีพี่สมค่ะพี่สมวันนั้นบอกว่าไม่คิดถึงนะคะพี่สมบอกไม่คิดถึงโอ้ใจร้ายจังไม่เห็นหน้าดีเจนานมากใช่ถ้ารวมสองอาทิตย์ด้วยก็คือ5วันเต็มๆเลยเนาะมันนานจริงๆแหละก็เขาก็ยังรู้สึกว่านานเลยสวัสดีพี่วีรวัฒน์จากบ้านหนองแต้สุรินทร์ค่ะผูกเปลนอนฟังเพลงหูสบายใจแท้ๆเลยเนี่ยพี่สมยศบอกคิดถึงมากขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดนะคะวันนี้ช่วยหมาขอบพระคุณค่ะพี่อาคมมีใครอยากรักฉันไหมเออมีใครอยากมาเป็นเบบีฉันไหมอันนี้คือเป็นประโยคบอกเล่าหรือว่าจะขอเพลงจ๊ะพี่วีรวัฒน์ขอเป็นใจหนึ่งก็รักอีกใจหนึ่งก็จีบนะคะของเป็กผลิตโชคกดไลค์กดแชร์แล้วขอบคุณมากค่ะพี่น้องชาวอีสานนะบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาสวัสดีพี่อุดรด้วยจ้าสบายดีขอบคุณค่ะอ่ะเดี๋ยวแวะมาทางต่อๆบ้างทางต่อๆนะคะสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงหลังจากที่เราไม่ได้เจอหน้าค่าตากันนานมากหลายปีดีดักใช้คำว่าหลายปีดีดักได้ไหมสวัสดีคุณแมด้าจากปุ่นพินนะคะคุณต่อคุณแป๊บซี่ค่ะน้องนาเดียพีเอสหมดคนไส้นะคะนั้นหนุ่ยมาแล้วจ้าสวัสดีนั้นหนุ่ยด้วยนะคะสวัสดีขอเพลงเจ้าบ่าวถูกเทโอ้โหนานๆมาขอเพลงอกหักซะงั้นเจ้าบ่าวถูกเทได้ค่ะชั่วโมงหน้านะนั้นหนุ่ยเพลงเนี้ยวันนี้นั้นหนุ่ยมาแชมป์คู่ก็จะไม่มา มาพร้อมเลยไม่ได้ดีเจตู่นะคะสวัสดีค่ะนั้นหนูบอกแอบฟังทุกวันเลยขอบคุณค่ะทักทายบ้างก็ได้นะนะเพราะถ้าแอบฟังอย่างเดียวก็เพราะไม่รู้สวัสดีพี่อ้อยนะจ๊ะสวัสดีพี่อ้อยค่ะพี่เอียดข้อเพลงป๋าหน้าเด็กนะคะอันนี้ข้อยตัวเองมาอ่ะพี่วันสวัสดีค่ะหมอแว่นสวัสดีค่ะขอบคุณใจส้มนะคะสวัสดีพี่นุ้ยค่ะสอไรจริยาด้วยสวัสดีค่ะเพจ879ช็อปนะคะ FC จากนาซาขอบคุณครับเนี่ย FC นาซานี่เจ้าของส่วนงอเจ้าของส่วนเรียนเพจนี่ที่ข้าวมานั้นนะ ธรรมดาที่ไหนอะ FC อสมทเป็นเท่าแก้เพทุกคนเลยนะคะวางนี่รับสับมิกรึกนะคะทั้งงอทั้งเรียนทั้งมังคุดนะคะเต็มไปหมดเลยขอเพลงคิดถึงมากจ้าสวัสดีคุณอะไรเอ่ยคุณสะแซมนะคะแซมรันหรือเปล่าออโต้ถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะจ๊ะติดตามกันแล้วขอบพระคุณครับคุณชัยติดตามแล้วขอบคุณนะคะคุณคนซีเวคุณเป็นต่อด้วยนะคะเข้ามาทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะฟังเพลงเพราะๆนะคะผ่านทางอสมท102สุราษฎร์ธานีทักทาย441คนนะคะที่ชมกันอยู่ตอนนี้ด้วยขอบคุณนะคะทุเรียนหมอนทองจากน้องภูมิด้วยนะขนมาให้ทีมงานอสมทสุราษฎร์นะคะขอบคุณมากๆเลยจ้า
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: เดี๋ยวกะเพราขอแวะไปอัปเดตราคาทองกันก่อนนะวันนี้นะราคาทองจะไปที่ทางไหนแนวโน้มเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปสอบถามจากพี่วิกันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่กะเพราอัปเดตอยู่แต่ไม่ได้สัมภาษณ์สดราคาทองลงอยู่นะคะราคาทองลงอยู่อ่ะเดี๋ยวแวะไปอัปเดตราคาทองกันสักครู่เดียวค่ะ

0: เดี๋ยวราคาทองกับพี่ยุ้ยวันนี้กันเลยค่ะเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ราคาทองจะเหมาะกับการเข้าซื้อหรือว่าขายทำกำไรดีนะคะสอบถามจากพี่ยุ้ยกันเลยค่ะพี่ยุ้ยคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันกระเพราเช้านี้นะคะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น300บาทนะคะอยู่ที่ 65,200 รับซื้อขึ้นอยู่ที่ 65,000 นะคะก็เนื่องมาจากการที่เมื่อวานเขาได้ไปอเมริกานะคะอิหร่านนะคะทำการสงบสงครามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ทำให้ราคาทองก็มีการมีโอกาสที่จะปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากมีความสงบมากขึ้นนะคะแต่อันนี้ก็ดูยากนะคะวันนี้ดีพรุ่งดีขายอันนี้ก็ต้องติดตามกันนะคะ
0: ความเปลี่ยนตลอดเวลา
1: ถูกต้องค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็อารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะก็อารมณ์ยังไม่แน่นอนนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าตราบใดที่ยังไม่ได้สงบนิ่งนะคะราคาทองเราก็ไม่นิ่งเช่นกันเพราะฉะนั้นให้ขอเป็นการทำกำไรระยะสั้นกันไปก่อนในช่วงนี้นะคะเพราะความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองยังส่งผลต่อราคาทองค่อนข้างสูงมากๆเลยค่ะ
0: ค่ะงั้นพี่ยุ้ยอยากจะแนะนำนักลงทุนอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าคนที่อยากซื้อทองคำแท่งนะคะถ้าจะเก็บแท่งเล็กๆแล้วเก็บแบบมันยังไม่คุ้มในช่วงนี้นะคะว่าคุณต้องเจอค่ากำเนิดแล้วราคาทองที่มันพร้อมที่จะสวิงเป็นรายวันเลยก็ได้ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นการถือหรือทำกำไรมันจะมีความผันผวนสูงเพราะฉะนั้นการลงทุนระยะสั้นนะคะยังส่งผลดีแต่แนะนำสำหรับทองคำ5บาทขึ้นไปนะคะถ้าเป็นการทำกำไรระยะสั้นเพราะคุณจะหนีได้หนีทันเพราะว่าราคามันจะไม่เจอค่ากำเนิดค่าบล็อกที่สูงเกินไปนะคะแต่ถ้าซื้อทองเล็กๆเนี่ยค่ะเราไปเจอค่าบล็อกที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นราคาทองที่ผันผวนทำให้เราโอกาสกำไรก็จะยากขึ้นเช่นกันค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่ดำดีๆจากพี่ยุ้ยนะคะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการปรึกษาต่างๆนะคะเกี่ยวกับลงทุนทองคำเพิ่มเติมนะคะผ่านรูปแบบของออนไลน์ติดต่อสอบถามได้เลยนะคะที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งภาคใต้บริษัทแม่มารีโกลบูเลียนจำกัดหัวมุมตลาดศาลเจ้าค่ะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะหรือโทรศัพท์0720690900ได้เลยค่ะเรามีเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะให้คำแนะนำปรึกษาก่อนการลงทุนอย่างใกล้ชิดค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่ยุ้ยค่ะอัปเดตกันต่อวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: M-Quad Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี

ดีพี่สมพรนะคะวันนี้อยากฟังเพลงปาฏิหาริย์มีจริงของน้องต้นข้าวสุปริยาถ้าน้องต้นข้าวต้องเป็นชั่วโมงหน้านะจ๊ะสำหรับเพลงลูกทุ่งนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยพี่วันขอบคุณกุหลาบงามๆด้วยนะคะพี่อุดมด้วยสวัสดีจ้างั้นปิดท้ายเบรกนี้ค่ะเอาไว้กับหน้าใสๆเนาะซิงเกิลเก่าๆจากพองๆจำได้ไหมเอ่ยจำศิลปินกลุ่มนี้ได้ไหมคะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคน

0: มาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

0: ะ FC บอกว่าถ้ากะเพราประกวดนางงามผมว่าติด1ใน3 1ใน3นี่คือพลัดจากเวทีใช่มั้ย1ใน3หน้าพลัดจากเวทีนะคะเออไม่ได้เลยเพราะว่าอายุเกินไปมากเลยค่ะพี่จึงก็หุ่นเฮิ่นเลยก็ไม่ได้นะคะที่จะเป็นนางงามนะคะอายุเกินไปหลายปีดีดักมากๆเลยวันนี้วันจันทร์ที่22นี้เป็นวันพระนะคะเดือน9เดือน9แต่ก็ยังเป็น8ค่ำอยู่ใช่ไหมวันนี้ขึ้น8ค่ำอ๋อเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะ8ค่ำเดือน8ขึ้น8ค่ำเดือน8ค่ะปีนี้8 2หนวันนี้วันพระนะคะขึ้น8ค่ำเดือน8ก็เลยหาคำคมธรรมะมาฝากกันบ้างนะคะเมื่อเช้าใครทำบุญตักบาตรหรือว่าทำบุญในรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะคะกะเพราขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะขอให้บุญหนุนนำค่ะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะตลอดทั้งวันแล้วก็ตลอดไปด้วย
1: M Card Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: วันนี้ค่ะหยิบบทความไม่ใช่บทความขออภัยค่ะเป็นคำคมธรรมะสอนใจหลักการดำเนินชีวิตนะคะจากสมเด็จพระสังฆราชค่ะมาฝากทุกท่านกันนะคะสมเด็จพระสังฆราชค่ะท่านได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าอยู่ให้เขาเบาใจยามจากไปให้เขาอาลัยถึงไม่ใช่อยู่ให้เขาหนักใจจากไปให้เขาไล่ส่งนะคะเพราะฉะนั้นประมาณว่าอยู่แล้วทำตัวให้แบบอยู่กับทุกคนในสังคมแล้วให้เขาสบายใจอ่ะอย่าเป็นคนแบบหนักอกหนักใจของหลายๆคนนะคะอย่าทำตัวรกอกให้ทำตัวให้เป็นคนดีนะคะสุดง่ายๆก็คือให้ทำตัวให้เป็นคนดีนะคะอย่าให้คนในครอบครัวอย่าให้คนรักของเรารู้สึกไม่สบายใจหรือมีความกังวลใจตลอดเวลาหรืออยู่แล้วหนักอกหนักใจอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าอยู่กับในสังคมไหนกลุ่มไหนก็แล้วแต่นะคะอยู่ให้เขาชื่นชมอยู่ให้เขาชื่นชอบอยู่ให้เขาประทับใจเวลายามที่เราจากไปจากเป็นจากตายก็แล้วแต่เขาจะได้อะไรเขาจะได้นึกถึงเขาจะได้คิดถึงนะคะไม่ใช่ว่าโอ้ยไปได้ก็ดีแล้วนะคะโอ้ยแม่เอ้ยนะสาธุนะคะที่ไปได้นะคะอะไรอย่างนี้อย่าให้แบบว่าจากไปแล้วเขาขับไล่สายส่งนะคะบางคนเนี่ยเพื่อนจุดลูกทัดตามล่างเลยนะคะไอ้อย่างนั้นมันไม่ได้ว่าเป็นการยินดีอะไรอย่างนี้นะคะเวลาเขามาจุดลูกประทัดได้ค่ะเป็นการแสดงความยินดีอย่างนี้แต่ถ้าเราจากไปแล้วเผื่อ

0: จุดหลุกทัดต่ำล่างนี่น่าขีดมาร์กเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไงอ่ะอยู่ให้เขารักนะคะเวลาเราจากไปก็ให้เขาได้คิดถึงเรานะคะคำคมธรรมะค่ะวันนี้จากสมเด็จพระสังฆราชวันนี้วันพระจ้า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: วันนี้กะเพรามีเพลงใหม่แกะกล่องมาได้ประมาณ3วันมาฝากกันค่ะในใครเป็น FC ของณัฐศักดาธรบ้างเอ่ยอุ้ยลืมเปิดเสียงที่แอฟฟ้าขออภัยนะจ๊ะใครเป็น FC ของณัฐศักดาธรบ้างคะวันนี้มีเพลงใหม่มาฝากกันก็พอได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่มีความหมายแล้วก็ความหมายดีเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักนะคะจริงๆแล้วเนื้อหาเพลงมันอาจจะเป็นความรักเกี่ยวกับหนุ่มสาวเนาะแต่จริงๆแล้วเพลงนี้มันก็สามารถสื่อความรักไปได้ในทุกๆรูปแบบละค่ะนะบางคนเนี่ยมัวแต่คาดหวังปลายทางของความรักนะบางคนก็พอมีแฟนคบกับไปคบกับใครสักคนนึงเนี่ยก็คาดหวังปลายทางของความรักฉันจะได้แต่งงานกับเขาไม่นอนะคะปลายทางฉันจะได้สร้างครอบครัวกับเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจนลืมเรื่องราวระหว่างทางนะคะหรือลืมเรื่องราวระหว่างทางจนทำให้หลายๆคู่เนี่ยไม่มีความสุขเพราะไปคาดหวังนะคะกับสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงกับสิ่งที่มันยังมายังเป็นเรื่องของอนาคตอะไรแบบนี้ค่ะจนลืมที่จะทำปัจจุบันให้มันดีจนลืมที่จะมอบความรักในแต่ละวันให้มันดีนะคะเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่สื่อความหมายในลักษณะที่ว่าอยากให้ทุกๆความรักเนี่ยรักกันได้ทุกๆวันแล้วก็มอบความรักให้กันในทุกๆวันนะคะรักกันไปทีละวันนะทำทุกวันให้มันดีอ่ะพูดสั้นๆ สรุปง่ายๆก็คือทำทุกวันให้มันดีถ้าทุกวันมันดีเนี่ยเราก็จะมีความสุขในวันนี้เลยนะแต่บางคนเนี่ยขาดละเลยปัจจุบันละเลยวันนี้แล้วก็ไปพุ่งเป้าแต่อนาคตอย่างเดียวนะคะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยอาจจะมีความสุขได้ไม่มากเท่าที่ควรนะคะก็เลยมีคำคมธรรมะอีกหนึ่งคำคมมาฝากกันก่อนที่จะมาฟังเพลงกันเจอพอดีเลยคำคมธรรมะบทนี้นะคะอดีตเป็นสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้ถูกต้องที่สุดค่ะอนาคตเป็นสิ่งที่เรายังไปไม่ถึงแต่หลายคนมีความทุกข์เพราะมัวแต่คิดถึงแต่อนาคตมัวแต่ไปคาดหวังแต่อนาคตจนลืมที่จะทำปัจจุบันให้มันดีนะคะปัจจุบันคือสิ่งที่เราต้องทำและแก้ไขให้ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นอยู่กับเรื่องที่มันเกิดตรงหน้าเราดีกว่านะคะอยู่กับเรื่องที่มันกำลังเกิดขึ้นณวันนี้ณปัจจุบันนี้ดีกว่านะคะแล้วถ้าเราทำมันดีทุกวันน่ะอนาคตก็พอเชื่อว่ายังไงมันก็ต้องดีนะคะแต่ถ้าในแต่ละวันหากเราละเลยมันไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็ต้องจบวันใดวันหนึ่งเพลงนี้ชื่อว่าทีละวันค่ะ One Day at a Time แบบไหนนัฐศักดาธรซิงเกิลใหม่ค่ะ

0: ามเพลงนี้บอกเลยทีละวันก็คือทำทุกวันให้เป็นวันสำคัญทุกวันนะคะถ้าเราทำทุกวันให้เป็นวันสำคัญเนี่ยอนาคตยังไงมันก็ต้องดีอะถ้าเราทำทุกวันให้มันดีอะนะคะแต่ถ้าในแต่ละวันเนี่ยมันไม่ดีอะมันก็ส่อแววที่จะล่มกลางทางนะคะเป็นไปได้สูงนะเพราะฉะนั้นให้ความสำคัญกับทุกๆวันนะคะทำทุกวันให้มันดีที่สุดเนี่ยก็เชื่อว่าทุกคนก็เข้าใจคำนี้อยู่แล้วนะดูไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเนาะเมื่อกี้หนึ่งสายละง่อยบอกว่าตอนนี้ยู่ไม่คิดไร่มาร์กเลวนะคะเก็บขี้ย่างค่ายไดหวันช่องมื่นโพเลวจ้าแหมแรกกับคนอย่างต่างแรกยากนะคะพี่มนัสจากกาญจนดิษฐ์ค่ะทักทายกันเข้ามากาญจนดิษฐ์แดดดีนะคะบวกกับมีลมแรงบ้างเบาบ้างสลับกันไปถนนสายสุราษฎร์นครศรีฝั่งขาเข้าแถวป้อมทางหลวงกาญจนดิษฐ์มีการขุดเจาะวางท่อน้ำยาวเป็น100เมตรขับรถกันด้วยความระมัดระวังด้วยนะจ๊ะสับผู้ที่ขับขี่ขอบคุณพี่มนัสมากๆเลยอยู่ในพื้นที่ส่งข่าวมาตลอดเลยว่าแต่ถนนเส้นนี้ทำถนนบ่อยๆนะคะทำไม่ได้ยุดเลยนี่สวัสดีมนัสส่งมาให้หนงก็พอเรื่อยเลยเมื่อไหร่จะเสร็จอ่ะหรือว่าทำอยู่เรื่อยชมตรงนั้นนิดชมตรงนี้นะคะสวัสดีพี่เดือนจ้าพี่เดือนขนเสื้อจากของโซดนะคะโทรศัพท์ทีฮะโทรศัพท์ผีเป็นไร่รื้อไม้เสี้ยงนะคะนี่กระเพาเปิดเสี้ยงอยู่นะผีเดือนจ๋าได้ยินไหมคะทำวันนี้ให้ดีที่สุดอนาคตก็จะดีเองนะคะผีเดือนวะทุกตอนที่สุดเลยค่ะไอ้ยะวันนี้ผีส้มชอยกับผีเดือนมาพร้อมกันเลยนะคะวันนี้ทราบมาขี่กันดีมากๆเลยค่ะ อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปกันที่โตโยต้ากันสักครู่เดียวค่ะ
1: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: โตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นค่ะที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาวันนี้นะคะจึงอยากจะตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% ไปเลยจ้าหรือดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังห่วงใยแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้าไฮลักทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมกับรับของเที่ยวลึกไฮลักรีเจนท์และสิทธิพิเศษอื่นๆมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางเลยคุ้มขนาดนี้เลยค่ะลูกค้าไม่ต้องรอแล้วนะคะมาเป็นเจ้าของไฮลักได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยค่ะ
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: มาต่อกันที่สุภกิจมอเตอร์จ้า
2: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุด

0: รุงสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสะพระแสงเคียงสะคุณสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนข้าชนะชัยยาคุณพินกาญจนดิษฐ์บ้านไหนขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
1: ใครใครก็ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์
2: สุภกิจมอเตอร์ค่ะวันนี้ค่ะมีโปรปังจนถึงสิ้นเดือนนี้มาฝากกัน9วัน9รุ่นนะคะโปรนี้แคมเปญนี้9วัน9รุ่นสุภกิจมอเตอร์ค่ะลดสนั่นเมืองกันไปเลยจ้าทั้งเงินสดเงินผ่อนค่ะลูกค้าจนถึง30มิถุนายนนี้นะคะเริ่มวันนี้วันแรกเลยจนถึง30นี้เท่านั้นรับส่วนลดสูงสุด 4,000 บาทฟรีทะเบียนพรบ.ฟรีประกันภัยรถหายแล้วก็ฟรีของแถมอีกมากมายอยู่ต่างพื้นที่ต่างชาติออกรถได้ไม่ต้องมีคนค้ำบัตรประชาชนใบเดียวพกมาแค่นี้เลยรับรถที่สุภกิจมอเตอร์ทุกสาขาใกล้บ้านจองที่ไหนก็ได้ค่ะสอบถามฝ่ายขายของเรา0811882828 081 1882828นะคะจัดไปเลย9วัน9รุ่นนะคะช่วย 4,000 สุภกิจช่วย 4,000 อุ้ยน่ารักที่สุดใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์ค่ะมาอีกหนึ่งเพลงต่อไปขอเป็นเพลงนี้นะคะ
3: Hey girl I just want you to know that
2: เพลงนี้แล้วโดยส่วนตัวกับเขาก็ชอบนะมันเป็นเพลงแบบเพลงเศร้าที่แบบเศร้าจริงๆอ่ะ
3: I can't stand no
2: more ใจเด้งก็รักอีกใจก็เจ็บความรู้สึกของหลายๆคนนะตอนนี้เลย

ใจหนึ่งก็รักอีกใจหนึ่งก็เจ็บค่ะเอาใจช่วยกับทุกความรู้สึกเลยนะสำหรับคนที่กำลังเผชิญกับความรู้สึกนี้ก็เพราะเชื่อว่ามันค่อนข้างที่จะตัดใจยากมากๆเลยก็ขอทุกคนผ่านไปให้ได้ก็แล้วกันจ้ะเวลาหมดแล้วค่ะชั่วโมงแรกของเราเพลงนี้เปิดได้นิดเดียวนะคะคุณแม่ค่ะทักทายพี่ประเสริฐจากระนองได้ค่ะพี่ประเสริฐก็บอกว่าน้องกะเพราพี่ก็ไม่คิดอะไรมากแล้วเหมือนกันนะชีวิตนี้นั่งค่ายเคยได้วันช่องปุ๊บพอแล้วอะสบายใจเลยเอายังไงก็ได้อยากเห็นทุกคนมีความสุขนะเราไม่ต้องไปคาดหวังถึงวันพรุ่งนี้มะรืนนี้หรอกว่าเราจะมีความสุขหรือเปล่าเอาความสุขตรงหน้านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะหลังข่าวสำนักข่าวไทย

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอครั้งที่1ทับ2569โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ทุกคนได้ร่วมประชุมกรอซึ่งการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงและแข็งแรงยั่งยืนวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะใช้ที่ประชุมแห่งนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจพลัสคือมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือเป็นกำลังสำคัญอีกแรงของรัฐบาลซึ่งประเด็นในวันนี้คือการสร้างขีดความสามารถของประเทศหากสามารถประชุมได้เดือนละครั้งจะเป็นเรื่องดีสำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญเพื่อพิจารณาคือการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์การกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์หรือ OKR และการจัดกลุ่มดำเนินงานภายใต้กรอนอกจากนี้ที่ประชุมยังพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ4คณะเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานในประเด็นสำคัญตามภารกิจของกรอและผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสุภจีแจ้งข่าว

0: ดีสถานการณ์ปุ๋ยคลี่คลายหลังเรือขนส่งเริ่มเดินทางได้ตามปกตินางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงถึงการบริหารจัดการปุ๋ยว่ารัฐบาลในฐานะทีมประเทศไทยได้ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในต่างประเทศอย่างใกล้ชิดแม้จะมีความไม่แน่นอนเรื่องการยุติสงครามแต่ยืนยันว่าจะควบคุมทั้งปริมาณไม่ให้ขาดแคลนและดูแลราคาให้เหมาะสมล่าสุดได้รับข่าวดีว่าเรือขนส่งปุ๋ย5ลำที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซสามารถประสานจนหลุดออกมาได้แล้ว2ลำและอีก1ลำมีการปรับเส้นทางขนถ่ายสินค้าทางบกเพื่อลงเรือที่ทะเลแดงมุ่งหน้าสู่ประเทศไทยทำให้สถานการณ์ซัพพลายเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยปุ๋ยธงเขียวเพื่อลดภาระต้นทุนให้เกษตรกรโดยตั้งเป้ากระจายไป40จังหวัดปัจจุบันทำแล้ว6จังหวัดและจะทำต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมนายเทพวิทย์เตียวสุรัตน์กุลอุปนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยกล่าวว่าสถานการณ์ขาดแคลนปุ๋ยในตลาดโลกเริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่เคยขาดหายไปในช่วง3เดือนก่อนหน้านี้เริ่มมีการนำเข้าจากแถบตะวันออกกลางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้แล้วขณะเดียวกันผู้ผลิตในซาอุดิอาระเบียก็ได้ปรับแผนขนส่งทางรถบรรทุกจากฝั่งตะวันออกไปยังทะเลท่าเรือทะเลแดงเพื่อส่งไปยังไทยอย่างต่อเนื่องสุริยะเผยรอรัฐมนตรีเกษตรมาเลเซียนัดหารือเคลียร์ปมระงับกุ้งไทย5สายพันธุ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าในการเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียเพื่อปลดล็อกการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ว่าขณะนี้ยังรอหนังสือตอบรับกำหนดการเข้านัดหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียกรณีที่สมาคมกุ้งไทยเสนอให้ใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบปลากระพงของประเทศมาเลเซียเพื่อนำไปหารือนั้นนายสุริยะกล่าวว่าขอรอหนังสือตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียก่อนสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศยังเป็นอย่างไรภายหลังมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนายสุริยะกล่าวว่าปุ๋ยตอนนี้ยังคงไม่มีปัญหาและยืนยันว่าสถานการณ์ปุ๋ยยังคงมีเพียงพอจนหมดฤดูกาลปลูก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่น ที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทย

0: สมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
1: ้เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ๊ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690 บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: Mcot Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใสความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: จ้าบ่าวถูกเทค่ะในเวอร์ชันของน้องบอลวงกลมนะคะเพลงนี้ต้นฉบับเป็นของป๋าเอกชัยศรีวิชัยจ้าพิเศษนะนุ่ยนะคะรอฟังอยู่ใช่ไหมเอ่ยก่อนหน้านั้นคิดถึงคนปรานูนนะคะคิดถึงคนปรานูนหนวดจิรพัฒน์ค่ะสองเพลงหยิบมาฝากกันแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของเรานะคะก่อนกินข้าวเที่ยงค่ะในช่วงของสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18
1: เพราะบันเทิงซอย18
0: แวะมาทักทายกันต่อนะคะป้าอ้นประดิษฐ์สวัสดีจ้าสวัสดีพี่เอียดหมดคนใส่ทางแอฟฟาด้วยนะจ๊ะพี่เอียดผีส้มชัยกับผีเดือนหัวใจเดียวกันจ้าจมูกหน้าอย่าลืมป้าหน้าเด็กได้เลยให้น้องกระเพราหรือไงผีเดือนกันนะคะด้วยความยินดีมากๆเลยค่ะเพลงนี้ขอบคุณดีมอบให้ค่ะพี่เอียดอนุพงศ์พี่ติ๊กนะคะยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมขอบคุณจ้าพี่หอดานช้างก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมากเลยจ้าพี่วีสุขนะคะพี่โชคชัยพี่ชายกลางค่ะทักทายกันทางต่อๆนะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยค่ะชั่วโมงนี้กลับมาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตกันนะคะหรือว่าจะเป็นเพื่อชีวิตขนาดแท้เป็นลูกทุ่งค่ะลูกทุ่งร่วมสมัยได้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวมาพูดคุยสัพเพเหระกันสักนิดนึงเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดนะคะไหนใครเป็นคอมวยบ้างใครเป็นคอมวยบ้างต้องแลกกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นลูกหลานชาวสุราธานีนะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวกาญจนาดิษฐ์นะคะบ้านทับทนนะคะหมู่5ตำบลทุ่งก้งค่ะกันดิษฐ์นะคะได้กันดิษฐ์สุดยอดมากๆเลยนะคะเมื่อวานนี้ดูมวยมวยไทย7สีในใครคอมวยบ้างเอ่ยมวยไทย7สีเมื่อวานนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะกระเพาก็นั่งดูตั้งแต่คู่แรกเลยคู่แรกแล้วเมื่อวานนี้แปลกแต่จริงปกติแล้วมวยไทย7สีก็ประมาณสัก4คู่เนาะรวมคู่เอกด้วยนะคะประมาณ4คู่ก็คือถ่ายทอดสดตั้งแต่บ่าย 2:30 จนถึง 4:30 ก็คือ2 ชั่วโมงบ่าย 2:30 อ่ะคู่ละครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นก็มันวันมันจะมี6คู่นะไอ้มวยไทย7สีนะ6คู่แต่มันจะถ่ายทอดสดได้แค่4คู่นะรวมคู่เอกเพราะว่าเวลามันไม่พอนะคะนอกจากคู่ไหนน็อกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเลื่อนขึ้นมาเป็นคู่5ได้ถ่ายทอดสดอะไรอย่างงี้แล้วก็คู่6ก็ก่อนหน้านี้ก็มีบ้างแต่นานๆ นะคะเมื่อวาน8แต่จริงเนาะเมื่อวาน8แต่จริงก็คือตั้งแต่คู่แรกเลยคู่แรกเนี่ยน็อกนะคะคู่2นี้รู้สึกว่าจะเป็นแพ้ฟาวล์ไม่ทันจบแพ้ฟาวล์แล้วมาคู่3ก็น็อกอีกนะคะอุ๊ยแปลกมากพอมาคู่ชิงคู่ที่4คู่4นี่ก็น็อกอีกเหมือนกันค่ะคู่ชิงนะคะแล้วก็คู่ชิงเนี่ยเป็นเด็กสุราษฎร์เหมือนกันเด็กคิริรัตนิคมนะคะแต่ก็พ่ายไปสำหรับคู่ชิงเนี่ยเพราะว่าเขาชนะน็อกไปแล้วก็เวลาเหลืออีกประมาณ1ชั่วโมงก็ได้อีกคู่นึงได้อีกคู่นึงก็คือคู่5คู่5ก็ผ่านไปเวลาเหลือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะไม่ถึง1ชั่วโมงพูดผิดคู่5ก็รู้สึกว่าจะน็อกอีกนะถ้ากระเพาจำไม่ผิดนะคู่5เนี่ยน็อกอีกเหมือนกันแล้วสรุปว่าด้วยเวลาที่มันต่อยแล้วมันไม่ครบมันไม่ครบยกอ่ะมันก็เลยทำให้หาคู่ที่เป็นที่มันจะมีรางวัลพิเศษสำหรับมวยอะไรนะที่แบบต่อยกันแบบดุเดือดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีรางวัลพิเศษให้ว่าคู่ไหนเป็นคู่เดือดอะไรอย่างเงี้ยต่อยกันแบบดุเดือดนะคะเสร็จแล้วก็เวลาเหลือสรุปทำไปทำมาได้ชมคู่6ด้วยค่ะแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราธานี102สุราธานี
0: ดีเจขอเวลานอกพักยกค่ะเนื่องจากเกิดอาการไอขึ้นมานะคะไอเมื่อคืนไอเยอะมากคือแบบรู้สึกตัวตลอดเลยแบบไอเยอะมากกลางวันไม่เท่าไหร่แต่กลางคืนนี่จะไอเยอะมากอ่ะมาโมเรื่องมวยต่อคู่5ไม่ครบยกเหมือนกันน็อกเหมือนกันแหละถ้าจำไม่ผิด ทีนี้ก็เวลาเหลือกลายเป็นว่าคู่ที่6ของวันซึ่งเป็นคู่สุดท้ายก็ได้ขึ้นชกนะคะแล้วก็ได้ถ่ายทอดสดออกด้วยสรุปว่าเวลามันก็เหลือพอที่จะคู่สุดท้ายเนี่ยชกจนครบทั้งหมด5ยกเนาะก็ครบนะ5ยกอ่ะแล้วก็ได้เป็นคู่มวยเดือดอ่ะพอดีแหละเพราะว่าน้องเขาต่อยกันแบบมันมากเลยคู่สุดท้ายก็เป็นระหว่างเด็กอีสานกับเด็กใต้นะเด็กใต้ก็สุราษฎร์ธานีนะคะจากค่ายเกียรติวนารามค่ะชื่อว่าน้องโตโต้นะคะน้องโตโต้เกียรติวนารามค่ะโหแบบฝีมือดีมากนะแบบพิธีกรที่เขาแบบคอยภาคมวยอ่ะเขาก็บอกเลยว่าโอ้โหแบบดูแล้วอนาคตไกลแน่ๆเลยเนาะก็เลยแบบสนุกสนานแบบเชียร์กันมันหมาแต่ว่านะคะคือกระเพาะก็เคยเห็นน้องเขาสมัยแบบตอนเล็กๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันเนาะเห็นตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยแต่ก็ดูหน้าเฟซกันมาตลอดนะเพราะว่าเห็นแบบหน้าเฟซตลอดนะคะที่แบบมีการแบบอัปเดตอะไรอย่างนี้นะจาก PM นะคะไม่ดู CIM กลับจากกรุงเทพหรือยังนะคะ PM ไฟฟ้านะคะไม่ดูกลับหรือยังนะคะคุณอะไรนะสุดถ้ำใช่ไหมชื่อจริงชื่อสุดถ้ำไม่ดูใครฟังรายการนึงไปบอกด้วยนะคะว่ากวนน้องกะเพราแล้งทึ่งนะคะเมื่อวานนี้ PM สุดถ้ำเนี่ยก็มีศักดิ์เป็นลุงของน้องโตโต้นะก็ไปสวมมงคลถอดมงคลอะไรให้ด้วยตนเองเลยนะหลักล้านหมานะพาไปทุกทีเลยนะน่ารักที่สุดเลยสรุปว่าพอครบยกที่5นะคะน้องโตโต้ก็เอาชนะไปได้นะคะก็ได้ชนะไปเมื่อวานนี้ก็สนุกสนานแล้วก็เก่งมากๆเลยชื่นชมมากๆนะพี่น้องชาวกันดิษนะคะต้องรวมกันแสดงความยินดีด้วยก็ชื่นชมนะคะพี่ลตาจ๋าสวัสดีค่ะวันก่อนม่มแล้วโคจนหมดเวลาอย่างเลื่อแล้วสนุกมากถ้าหกคูแล้วเวลาอย่างเลื่อนี่แสดงว่านกถูกคูเลยใช่ไหมคะถ้านกถูกคูมันไม่ครบยกนี่คือเวลามันก็เลื่อนะคะแต่เมื่อวานเนี่ยมันเลื่อนครึ่งชั่วโมงพอดีเลยก็เลยทำให้คูสุดท้ายคูที่หกได้ขึ้นชกถ่ายถอดสดถึงครบ5ยกพอดีเลยค่ะเมื่อวานนี้นะคะนุกสวัสดีพี่นวลจ้าพี่นวลจันสวัสดีค่ะพี่เรสวัสดีจ้านะคะทักทายกันมาฟังเพลงกันต่ออย่าโม้เพลินค่ะดีเจเพลงต่อไปขอเป็นเพลงนี้แล้วกันค่ะงานจากพี่โจ้วงหยดน้ำนะคะมีไม่พอเปิดต้นฉบับพี่โจ้เลยแล้วกันเนาะแต่ว่ามันมีเพลงที่โคเวอร์ด้วยนะคะน้องบอลวงกลมเอามาโคเวอร์เหมือนกันเพลงนี้อันนี้ก็พอเปิดต้นฉบับนะมีไม่พอหยดน้ำค่ะ

0: ีไม่พอค่ะแต่สักวันหนึ่งก็ต้องเจอคนที่เขามีพอแล้วก็ดีพอสำหรับเราเนี่ยจ้าเอาใจช่วยนะคะทุกคนเดี๋ยวปิดท้ายเบรกนี้ค่ะเอาไว้กับบริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะมองหาบริษัทที่จะมาดูแลเรื่องของระบบไฟระบบเซฟตี้ต่างๆนะคะในตัวอาคารในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะบ้านเรือนค่ะต้องที่นี่เท่านั้นนะคะอย่าลืมว่าเกี่ยวกับฟืนไฟเนี่ยมันสำคัญมากๆนะคะไม่ใช่ว่าจะติดงูๆปลาๆนะคะระบบเซฟตี้ต่างๆเนี่ยต้องได้รับมาตรฐานนะคะแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างอุปกรณ์ดีแล้วนะคะก็ต้องได้ทีมงานที่เป็นมืออาชีพด้วยค่ะต้องมีวิศวกรคอยควบคุมการทำงานด้วยนะคะเพราะว่าระบบไฟเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยไม่ได้ต่างไม่ได้น้อยไปกว่ารากฐานของบ้านหรือว่าตัวอาคารเลยนะคะระบบไฟที่ดีค่ะต้องทำงานโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ทีมงานมืออาชีพค่ะเราดูแลครบจบทั้งหมดเลยตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการติดตั้งนะคะทั้งไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ไฟฟ้าแรงต่ำค่ะให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆอาคารทุกประเภทนะคะหม้อแปลงไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกชนิดค่ะประกอบตู้เมนควบคุม MDD ตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้ารวมไปถึงนะคะระบบป้องกันฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟดูแลครบจบเลยโดยทีมงานมืออาชีพทุกขั้นตอนมีทีมงานวิศวกรควบคุมงานค่ะที่นี่นะคะบริษัท BO Power Tech จำกัดเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเบอร์ออฟฟิศได้ทุกวันทำการเลยนะคะ07-295-111 07-295-111 ค่ะหรือโทร086-471-3221 086-471-3221ได้เลยหรือจะเข้าไปที่ออฟฟิศก็ได้ค่ะออฟฟิศตั้งอยู่ที่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยนะคะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะหรือถ้ามาจากทางฝั่งเลี่ยงเมืองเนาะมาจากบิ๊กซีมาจากกันดิษฐ์มาจากปักน้ำมาจากบางใหญ่ก็เข้าทางซอยถังทองได้นะคะสังเกตมันจะมีถังสีทองอยู่ปากซอยเนาะตรงนั้นเขาเรียกว่าซอยถังทองแต่จริงๆแล้วมันเป็นถนนวิภาวดีเข้ามานิดเดียวค่ะก็จะเจอ BO ทางด้านขวามือนะคะหรือว่าจะไปทางหน้าค่ายวิภาวดีรังสิตก็ได้ค่ะหาไม่ยากเลยนะติดต่อกันได้เลยนะคะเรารับพื้นที่ลงพื้นที่หน้างานดูแลลูกค้าเนี่ยเกี่ยวกับระบบไฟทั่วประเทศไทยเหนือกลางอีสานใต้ออกตกไว้วางใจเราได้เลยค่ะเรามีฐานลูกค้าอยู่ทั่วประเทศนะคะขออนุญาตยกเว้นแค่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นเองค่ะถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเรานะคะบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วย คาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร
8: M-COT Radio Network อสมท. M-COT Radio
7: เพลงพร

0: าเด็กค่ะแม่เพลงนี้ส่งให้กับสาวๆทุกคนเลยจ้ะใครดีมีลงมีล้านนะคะทุกเรียกว่าป้านะคะแต่ว่าหน้าอย่างสวยหน้าอย่างแบบว่าหน้าเด็กนะคะส่งเพลงนี้ให้เลยจ้ะให้ทุกคนไปเลยจ้ะยังไม่สะดวกแก่นะ40ก็ไม่สะดวกแก่50ก็ไม่สะดวกแก่ค่ะทุกคนใครที่เป็นเพลง AI นะคะอ่ะสนุกอีกสักหนึ่งเพลงค่ะสวยไม่จริงอย่าหยิ่งนะน้อง
1: สวยไม่จริงอย่าหยิ่งนะน้อง
0: อรุณชูเมืองค่ะเพลงนี้แต่เพลงนี้ไม่ใช่ AI นะจ๊ะ

ซวยไม่จริงอย่ายิ่งนันนองนะคะ 2,000 ก็ยังมีนี่คืออะไรกัน 2,000 รู้จักแต่ 1,500 ตามป้าอู้ว่า 2,000 คืออะไรป้าอู้ก็ไม่รู้นะคะรู้จักแต่ 1,500 แต่ถ้าหลุนป้าอู้นี่ประมาณ 500 พี่สุชาติทองคำสวัสดีค่ะพี่เอ็นว่าโปรนะวะมาเต้นเพลงแต่เดียวจะไม่ครับโปรมีเวลาเหลือค่ะทุกคนฟังเพลงกันต่อเลยแล้วกันนะคะสลับเพลงช้าเพลงเร็วกันไปมาเข้าสู่หมวดเพลงช้ากันต่อค่ะเพราะว่ายังมีเพลงช้าอีกหลายเพลงเหมือนกันที่ต้องเปิดเดี๋ยวมาเอาใจสายหลังไมค์กันบ้างนะคะน้องทีมงานสายเขียวเนาะบางกล้วยนะคะอยากฟังโนราพระถิ่นมาเน็ตราเชนกล้วยสกัดค่ะโอ้หรือว่าเพลงนี้ก็เพลงเร็วเหมือนลืมดีก็เพราะลืมถ้าคุณพี่สมชัยนะคะบอกเทคนิคนะคะแก้ไอใช้ใบชะพลู2ใบเกลือ2เม็ดขิง2แว่นซึ่งเอาหัวหอมหนึ่งหัวนะคะเคลียวกืนทักสองครั้งง่ายเลยวะพี่ส้มชัยสูตรเขาดีนะแต่มันไม่ดีตรงที่กระเพาะไม่กล้ากินนี่แหละ

โนราพลัดทินค่ะเพลงนี้ใช้ได้เลยพีเอสพัดพิงถึงตาวอนแล้วแล้วในตาวอนฟังรายการอยู่เราไม่รู้นะคะตาวอนต้องเจ็ดร้อยวะเจ็ดร้อยนี่คือเงินเดือนนะคะเงินเดือนสวเจ็ดร้อยนะคะกองพีเอสนี่เท่าไรดีคะเอาเท่าไรดีคะพี่เจมสวัสดีค่ะพี่พงศักดิ์ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีน้องเตด้วยนะคะวันนี้มาช้าแต่ก็มานะทางต่อๆนะคะมาช้าแต่ก็มานะคุณอภิสิทธิ์นะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยติดตามกันแล้วขอบคุณนะครับสวัสดีพี่ประกอบด้วยนะคะรามตัดผมนะคะแถววังไส้นะคะโทรมาทักทายกันแต่เดียวนะคะโทรมาช้าสักนิดนะคะก็เลยก็เพลงไม่ทันก็อภัยนะคะที่ว่าเปิดให้ไม่ทันเหมือนกันมาค่ะมีเวลาก็ให้ฟังเพลงกันอย่างต่อเนื่องเลยอันนี้เข้าสู่หมวดเพลงช้าแล้วจริงๆแหละไปกันที่หลายสายหลังมาอีกสักหนึ่งเพลงนะคะพี่ประเสริฐจากระนองค่ะอุทยานแห่งชาติแหลมสนที่ระนองถามถึงเพลงของพี่ต่ายอรทัยมาคำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บนี่ตาวอนมาแล้วรายงานตัวตาวอนคะพี่เอ็ดว่าตาวอนได้700จริงไหมอ่ะพี่เอ็ดว่าพี่150โพว่า150นี่หยิกแจ๊กเลยตาขนาดแซวนะคะแซวตาวอนไม่ได้700ที่นะคะพี่เอ็ดตาวอนบอกแล้ว650เลยตอนนี้

คำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บค่ะก็เพราะว่ามันยังจืบน้อยกว่าการที่ใช้วิธีแบบเงียบแล้วหายไปเลยเนาะไอวิธีที่แบบเงียบแล้วหายไปเลยเนี่ยมันเจ็บปวดกว่านะคะพี่เอ็ดว่าได้ว่างๆไปซื้อนำพราวของต่าวอนมาฝากดีเจแล้วนะครับแคบๆเลยค่ะเอี๊ยแคบๆเลยนะคะงานง้อดีเจมีคิวไม่ก็ชวนไปบอกเทศบาลนาซ่านที่แต่ว่าให้ดีเจมีคิวมั่งเลยมั่งนะเดือนหน้าแล้วเนาะงานง้อนะคะตาวนตาวนไม่แคบนะคะ700อ๋อตอนนี้เอา650ก้อนนะคะเอา650ก้อน สวัสดีพี่แดงบางกรวยด้วยค่ะสนใจส่งมาขอบคุณมากๆนะคะเวลาหมดแล้วเหลือเพลงสุดท้ายท้ายสุดจริงๆตอนนี้ในคิวอีก2เพลงทักทายพี่ออสจากทุ่งเตาใหม่ด้วยนะคะขอหุ้นทุกเพลงเลยส่วนเพลงปาฏิหาริย์มีจริงเป็นเพลงพิเศษนะคะน้องต้นข้าวได้ถ่ายทอดเอาไว้น้องต้นข้าวสุปริยาเดี๋ยวเพลงนี้กระเพราขอยกยอดไปเปิดให้ในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะคะปิดท้ายชั่วโมงนี้เอาไว้กับเพลงของมนัสวีแล้วกันเนาะปิดท้ายไว้กับมนัสวีนะคะเพลงใหม่ของมนัสวีค่ะเพลงนี้ชื่อว่าคิดถึงเรื้อรังขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมค่ะทุกๆช่องทางเลยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณสมาชิกใหม่ของกระเพราด้วยรักษาสุขภาพค่ะอย่าลืมนะอยู่กับวันนี้มีความสุขกับวันนี้ถ้ามีปัญหาก็แก้ไขในวันนี้อย่าเอาตัวเองไปกังวลอยู่กับอนาคตมากเกินไปมันจะทำให้เราสูญเสียโอกาสดีๆสูญเสียความสุขในปัจจุบันไปได้ขอทุกคนมีความสุขมีความสบายใจในวันนี้นะจ๊ะคิดถึงเรื่องร้างค่ะปิดท้ายกับเพลงนี้เดี๋ยวเจอกันบ่ายโมงถึงบ่ายสอง

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา12นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: กรัฐมนตรีประชุมกรอ.นัดแรกแก้ปัญหาเศรษฐกิจส่งเสริมบทบาทเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจรัฐบาลเดินหน้าปราบพนันออนไลน์ชุดให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจรัฐบาลเดินหน้าปราบพนันออนไลน์ช่วงบอลโลก2026เผย18วันปิดกั้นแล้วกว่า 13,000 รายการพาณิชย์เผยผลปราบนอมินีบริษัทเสี่ยงลด 65% ลุยสอบผู้ทำบัญชีสีเทาและแอปจีนสหรัฐอิหร่านตกลงกรอบเจรจา60วันหลังถกวุ่นทั้งคืนเกือบสะดุดหลังอิหร่านไม่พอใจคำขู่ของผู้นำสหรัฐจนถึงขั้นเดินออกจากสถานที่จัดเจรจาทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้จันทร์ที่22มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมกรอ.นัดแรกแก้ปัญหาเศรษฐกิจส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรอ.โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่พวกเราทุกคนได้มาร่วมประชุมกรอ.ซึ่งทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงและแข็งแรงยั่งยืนวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะใช้ที่ประชุมแห่งนี้ครับในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus ก็มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือเป็นกำลังสำคัญอีกแรงของรัฐบาลส่วนนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับได้ถแถลงวันนี้ถึงสถานการณ์การบริหารจัดการปุ๋ยว่าแม้จะยังมีความไม่แน่นอนเรื่องการยุติสงครามแต่ยืนยันว่าจะควบคุมทั้งปริมาณไม่ให้ขาดแคลนและดูแลราคาให้เหมาะสมล่าสุดได้รับข่าวดีว่าเรือขนส่งปุ๋ย5ลำครับซึ่งเคยติดอยู่ในช่องแคบฮอร์โมสสามารถประสานออกมาได้แล้ว2ลำและอีก1ลำมีการปรับเส้นทางขนถ่ายสินค้าทางบกเพื่อลงเรือทำให้สถานการณ์ซัพพลายเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นเดียวกับอุปนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยบอกว่าสถานการณ์ขาดแคลนปุ๋ยในตลาดโลกเริ่มคลี่คลายและแนวโน้มราคาเริ่มอ่อนตัวลงโดยเฉพาะในกลุ่มไนโตรเจนแล้วก็ยูเรียสูตร NP แล้วก็ NPK นะครับเริ่มหยุดนิ่งแล้วก็มีโอกาสปรับลดลงในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
0: ขณะที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะได้กล่าวถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไตรมาส4ภาวะเศรษฐกิจอาจจะชะงักว่าไม่น่าจะชะงักแล้วค่ะส่วนราชการจะต้องเพิ่มเติมมาตรการอะไรหรือไม่นั้นต้องรอดูผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งแรกซึ่งไม่ต้องห่วงเพราะว่ามองกรอบการเจรจาสหรัฐอิหร่านน่าจะดีขึ้นซึ่งรัฐบาลมีแผนหลายอย่างรวมถึงตั้งคณะทำงานขึ้นมาหลายชุดฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงค่ะนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็กล่าวสั้นๆถึงมาตรการรับมือสถานการณ์สหรัฐอิหร่านว่าขอรอผลการประชุมกรอส่วนความคืบหน้าการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้งบจากพรกกู้เงินปลัดคลังระบุนะคะว่าเพิ่งจะปิดไปเมื่อตอน 5:00 นและเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดจะมีการเรียกประชุมเพื่อเริ่มกระบวนการกลั่นกรองค่ะ
1: รัฐบาลเร่งยกระดับด้านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินโลกครับนำเทคโนโลยีใหม่บริหารจราจรทางอากาศพร้อมดันเที่ยวบินซีเพลนกระบี่ภูเก็ตปลายปีนี้ครับ นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลครับเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและก็การบินอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจในอนาคตโดยจะมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น world class นะครับAviation Hubหรือว่าศูนย์กลางการบินระดับโลกของภูมิภาคเร่งนำเทคโนโลยีและก็ระบบบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน่านฟ้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและรองรับปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตปัจจุบันมีความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการซีเพลนอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยตั้งเป้าหลักผลักดันเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในช่วงปลายปี2569นี้ซึ่งจะถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงการเดินทางบกทางอากาศแล้วก็ทางน้ำเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ภาคใต้ครับโดยรัฐบาลมุ่งยกระดับระบบคมนาคมของประเทศในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้ก้าวทันสมัยเทคโนโลยีโลกแล้วก็นำระบบบริหารน่านฟ้าสมัยใหม่แล้วก็การพัฒนาซีเพลนมาช่วยเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวการลงทุนแล้วก็การเชื่อมโยงการเดินทางของประเทศสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่และก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกอย่างยั่งยืนครับ
0: มากันที่เรื่องของไฟฟ้าค่ะหลังจากที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะถึงสิ่งที่เพิ่งจะรู้กันว่าค่าไฟฟ้าสำหรับไฟสองทางไฟทางหลวงไฟถนนนั้นที่แท้แล้วประชาชนนั้นเป็นคนจ่ายโดยการรวมกับไฟบ้านค่ะล่าสุดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเหตุผลที่ต้องออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าที่ผ่านมาการเก็บค่าไฟฟ้าทางสาธารณะรวมอยู่ในปีนค่าไฟของบ้านเรือนประชาชนได้เสนอแนวทางในการลดค่าไฟฟ้าของประชาชน3เรื่องด้วยกันก็คือสัญญาแอดเดอร์ชั่วนิรันดร์การเรียกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายกแรกตั้งแต่ปี2550ถึง2551ที่รัฐนั้นให้มีการอุดหนุนบวกเพิ่มแอดเดอร์ในราคาสูงเพื่อจูงใจเอกชนซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นภาระประชาชนเพราะไม่มีวันหมดอายุทำให้ผู้ผลิตที่คืนทุนแล้วก็ยังคงขายไฟฟ้าในราคาที่สูงค่ะส่วนเรื่องที่2คือค่าไฟเกี่ยวกับเรื่องของไฟทางที่หลบตาประชาชนใส่อยู่ในบินค่าไฟและ

0: เรื่องอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าและอัตราขายไฟให้กับเอกชนอย่างการทำ data center ไม่ควรคิดในอัตราที่ถูกดังนั้นเรื่องค่าไฟทางหลวงชนบทก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเร่งสังคายนาเพราะว่าการเอาไปบวกในค่าไฟของทุกคนของทุกประเภทแบบนี้ไม่ถูกต้องส่วนการบวกเพิ่มค่าไฟลักษณะนี้เกิดขึ้นมานานแล้วหรือไม่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่ามีการเก็บแบบนี้มาเป็นระยะกว่า10ปีแล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดเจนว่าตกลงค่าไฟของทางไฟทางนั้นเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการที่รับผิดชอบก็จะสามารถไปของงบประมาณจ่ายค่าไฟได้เหมือนกับหน่วยราชการทั่วไปหากว่าแยกส่วนนี้ออกมาได้ค่าไฟสำหรับประชาชนก็จะถูกลงไปด้วยจากการที่จะต้องจ่ายกันโดยที่ไม่รู้ปีหนึ่งนับ 10,000 ล้านบาทก็ต้องรีบแก้ไขจัดการค่ะนายเอกนัทยืนยันด้วยนะคะว่าเรื่องนี้ตั้งใจที่จะพูดให้กับประชาชนได้ทราบเพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรู้ขณะนี้กำลังจัดการเพื่อให้มีการแยกบัญชีค่าไฟส่วนนี้ออกไปโดยให้หน่วยงานที่ใช้ไฟเป็นผู้รับผิดชอบจะได้เห็นว่าชัดเจนแล้วตกลงว่าเป็นเงินเท่าไหร่ไม่ใช่มาหลบหูหลบตาประชาชนแล้วก็ย้ำด้วยว่าจะเร่งดำเนินการโดยทันทีค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของรัฐบาลครับสั่งเร่งติดตามใกล้ชิดเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มจนมีผู้เสียชีวิต2คนช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐบาลครับสั่งติดตามใกล้ชิดเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มพัทรพงษ์ลงพื้นที่ด่วนเลยนะครับแสดงความเสียใจผู้สูญเสียเร่งสอบทุกสาเหตุครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยได้ติดตามสถานการณ์กรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวงในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของจังหวัดเชียงรายถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นการด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังรายงานข้อเท็จจริงแล้วก็ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้บริหารจังหวัดหน่วยงานด้านคมนาคมและก็ทีมวิศวกรโครงการร่วมรายงานข้อมูลทางเทคนิคและก็สภาพพื้นที่เกิดเหตุนายพัทรพงษ์ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทั้งในด้านของการรักษาพยาบาลการเยียวยาและก็สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดโดยจะพิจารณาทางด้านวิศวกรรมการก่อสร้างสภาพธรณีวิทยารวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนเพื่อได้ข้อสรุปที่ถูกต้องโปร่งใสและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

0: ค่ะนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าในช่วง8เดือนที่ผ่านมาได้ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีอย่างจริงจังตรวจสอบธุรกิจเสี่ยง6กลุ่มหลักได้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซขนส่งโรงแรมและรีสอร์ทการเกษตรและการก่อสร้างโดยมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นไทยที่ร่วมลงทุนกับต่างชาติต้องแสดงหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง3เดือนเพื่อพิสูจน์ศักยภาพการลงทุนที่แท้จริงส่งผลให้บริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงกว่า 65% ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมและเตรียมออกมาตรการเข้มงวดเพิ่มเติมคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้1สิงหาคมนี้ค่ะผลการดำเนินงานระหว่าง1ตุลาคม2568ถึง22มิถุนายน2569ตรวจสอบเชิงลึก34พื้นที่11จังหวัดทั้งในกรุงเทพมหานครชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีเชียงใหม่และตากตรวจสอบบริษัทกลุ่มเสี่ยงกว่า 3,200 รายและส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานต่างๆค่ะทั้งสรรพากร DSI ปปง.และตำรวจดำเนินการตามกฎหมายหลายหมื่นรายการและยังขยายผลตรวจสอบสำนักงานบัญชีในพื้นที่ท่องเที่ยว8จังหวัดพบมีผู้กระทำบัญชี140คนเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุนถึง 2,040 บริษัทมูลค่าหุ้นรวม 2,500 ล้านส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อแล้วค่ะส่วนกรณีสังคมตั้งข้อสงสัยถึงแอปพลิเคชันจีนที่วิ่งรับส่งอาหารเจาะกลุ่มคนจีนในไทยมีการตรวจสอบแอปพลิเคชันธุรกิจนอมินีชาวต่างชาติในประเทศไทยที่อาจดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นมีทั้งหมด3แอปพลิเคชันที่เปิดบริษัทในไทยอย่างไรก็ตามค่ะขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทต่างๆเพื่อคัดกรองธุรกิจที่มีคนไทยถือหุ้นแทนคนต่างชาติเพื่อเลี่ยงการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจคนต่างด้าวหากพบการกระทำความผิดจะมีบทลงโทษทั้งจำและปรับนอกจากนี้ยังเฝ้าระวังกลุ่มชาวต่างชาติที่รับสัญชาติไทยแล้วนำมาใช้เป็นช่องว่างทางกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทร่วมกับคนต่างชาติค่ะ
1: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามพนันออนไลน์ช่วงบอลโลก2026ครับ18วันปิดกั้นแล้วกว่า 13,000 รายการแนะชมบอลโลก2026อย่างสร้างสรรค์ครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับแล้วก็วิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับกระทรวงดีอีได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและก็เว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ก็คือตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการครับช่วงเทศกาลบอลโลกรัฐบาลเชิญชวนแฟนกีฬาฟุตบอลและผู้ประกอบการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อร่วมส่งเสริมการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาสื่อและก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดครับผู้ใดนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปใช้หรือว่าเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการแข่งขันการเผยแพร่ซ้ำผ่านช่องทางออนไลน์การถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์หรือว่าการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะครับโดยกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้ามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือว่าปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ 12:17 นาทีเดี๋ยวพักครู่นะครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชนจัดพิธีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนจัดให้มีพิธีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีดร.ยาดากาศิยปนันท์กรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานในพิธีค่ะและกล่าวน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานผู้ประกาศข่าวและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชนรวมทั้งร่วมยืนสงบนิ่งและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎหมายการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงมีบทบาทที่สำคัญในองค์กรสหประชาชาติจนทำให้เกิดข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มีใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดที่เป็นหญิงหรือที่เรียกว่าข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
1: พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีช่วยปิยรัตน์เปิดการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี69ครับชูระบบสหกรณ์หัวใจการขับเคลื่อนพัฒนาภาคเกษตรแดนอีสานนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2569ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในงานมีนายรัฐคลังแสงที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนายจเดชจันทราเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนายนิรันดร์มูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายสำรายนินกิ่งประธานชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมคณะกรรมการฝ่ายจัดการผู้ตรวจสอบกิจการและผู้แทนสหกรณ์การเกษตรจาก20จังหวัดกว่า600คนเข้าร่วมงานครับโดยนางสาวปิยรัตน์ได้มอบนโยบายและก็แนวทางการยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าสหกรณ์พร้อมเป็นผู้แทนชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมอบทุนการศึกษาแก่สถานศึกษาในพื้นที่5แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านคางหุ่งโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองวิทยามั่นโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่นวิทยาโรงเรียนคำนางตุ้มนนสวรรค์โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็โรงเรียนวัดมิ่งเหมืองครับนอกจากนี้เยี่ยมชมนิทรรศการและก็บูธจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเช่นข้าวทุ่งสำลิดเป็นข้าวหอมมะลิแท้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นข้าว GI ของจังหวัดนครราชสีมาจากสหกรณ์การเกษตรพี่ไมจำกัดรวมทั้งผลิตภัณฑ์นมสดแปรรูปเป็นไอศกรีมแล้วก็ขนมตังเมไต้หวันจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคก่อจำกัดจังหวัดมหาสารคามตลอดจนสินค้าแปรรูปทางการเกษตรอีกมากมายหลายสหกรณ์นะครับซึ่งจากกรณีพื้นที่หลายครั้งนางสาวปิยรัตน์บอกว่าได้พบว่ายังมีความต้องการด้านอุปกรณ์ทางการตลาดขณะที่สินค้าหลายผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์สวยงามสามารถเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดได้แต่ว่าบางส่วนยังขาดการรับรองคุณภาพครับทางนี้ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่กำลังจัดตั้งขึ้นจะเป็นอีกช่องทางสำคัญในการแลกเปลี่ยนและก็กระจายสินค้าระหว่างภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนในแต่ละภูมิภาคได้เข้าถึงสินค้าของกันและกันได้ง่ายขึ้นครับ
1: รัฐบาลเดินหน้าโรงพยาบาลสีเขียวผนึกกฟผ.ติดตั้งโซล่าลูฟท็อปนำร่อง25โรงพยาบาลลดค่าไฟ55ล้านบาทต่อปีค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขของประชาชนโดยส่งเสริมการใช้พลังงานสะ

0: อาดและพลังงานหมุนเวียนในหน่วยงานภาครัฐเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพทางพลังงานค่ะและสนับสนุนเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศกระทรวงสาธารณสุขการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันลงนามสัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำร่อง25แห่งทั่วประเทศค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลสีเขียวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์เปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายปรับทิศทางพลังงานของประเทศให้มีความมั่นคงและมีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2593ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้เดินหน้านโยบายยกระดับสถานพยาบาลในสังกัดให้เป็นองค์กรสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนและบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีค่าไฟฟ้ารวม 5,610 ล้านบาทการติดตั้งระบบโซลารูฟท็อปจึงเป็นมาตรการสำคัญในการช่วยลดภาระรายจ่ายได้ในระยะยาวค่ะซึ่งโครงการนี้คาดว่าช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รวมถึง 7,211 ตันคาร์บอนต่อปีเฉลี่ย288ตันคาร์บอนต่อปีต่อแห่งลดประหยัดค่าไฟฟ้าได้รวมกว่า55ล้านบาทต่อปีเฉลี่ยแห่งละ 2,200,000 บาทต่อปีซึ่งงบประมาณที่ประหยัดก็จะได้นำกลับไปใช้พัฒนาระบบการบริการด้านการแพทย์และการดูแลประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านวันแรกผ่านพ้นไปด้วยดีครับมีความคืบหน้าอย่างมากในประเด็นการยุติความขัดแย้งในเลบานอนแม้การเจรจาเกือบสะดุดหลังอิหร่านไม่พอใจคำขู่ของผู้นำสหรัฐจนถึงขั้นเดินออกจากสถานที่จัดเจรจาในสวิตเซอร์แลนด์ครับการเจรจาระดับสูงรอบแรกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เมืองเบิร์นเกนสต็อกนะครับที่เป็นเมืองรีสอร์ทในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ข้อสรุปแล้วหลังใช้เวลาพูดคุยตลอดทั้งคืนการหาเรือร่วมต้นอย่างตึงเครียดหลังผ่านพ้นไปเพียง80นาทีเนื่องจากคณะผู้แทนอิหร่านไม่พอใจคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าพร้อมจะกลับมาโจมตีอิหร่านอย่างหนักอีกครั้งหากยังไม่ยุติสนับสนุนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่กำลังปะทะกับอิสราเอลทางตอนใต้ของเลบานอนเป็นเหตุให้คณะผู้แทนอิหร่านเดินออกจากสถานที่จัดการเจรจาในเวลาต่อมาขณะที่โมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านและหัวหน้าคณะผู้เจรจาของอิหร่านในครั้งนี้ยืนยันไม่สนคำขู่พร้อมกับเตือนว่าสหรัฐควรระมัดระวังคำพูดของตนเองและก็ย้ำนะครับว่าการเจรจาในประเด็นอื่นจะไม่คืบหน้าหากการสู้รบในเลบานอนไม่ยุติลงอย่างถาวรครับต่อมาตัวแทนปากีสถานและกาตาร์ชาติตัวกลางผู้ไกล่เกลี่ยแถลงบอกว่ามีความคืบหน้าที่น่ายินดีในการเจรจาวันแรกโดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในแผนการเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายร่วมกันภายในกรอบเวลา60วันเห็นชอบให้จัดตั้งกลไกและคณะทำงานเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้เกิดการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและก็กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนอย่างยั่งยืนพร้อมเปิดช่องทางสื่อสารสายตรงระหว่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าทางทหารและรับรองความปลอดภัยให้กับเรือพาณิชย์ที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านหนึ่งในคณะเจรจาของอิหร่านบอกด้วยนะครับว่าอิหร่านจะได้รับการยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันและปิโตรเคมีชั่วคราวยกเลิกการปิดกั้นทางทะเลและท่าเรืออิหร่านจะได้รับทยอยคืนสินทรัพย์ที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศและบรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงเพื่อกำกับดูแลการเมืองและขับเคลื่อนคณะทำงานเฉพาะกิจด้านนิวเคลียร์และมาตรการคว่ำบาตรยืนยันนะครับว่าภารกิจของคณะผู้แทนทีมเจรจาของอิหร่านในสวิตเซอร์แลนด์เสร็จสิ้นลงแล้วหลังจากนี้ครับทีมงานด้านเทคนิคจะดำเนินการต่อซึ่งจะเป็นการหารือลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านการเจรจาทางเทคนิคจะดำเนินต่อไปในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ครับแม้การหารือทางเทคนิคที่สวิตเซอร์แลนด์จะมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการยุติสงครามในเลบานอนแต่ว่าอิสราเอล โดยเฉพาะนะครับรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยืนยันล่าสุดว่ากองทัพอิสราเอลจะยังคงอยู่ในเลบานอนตอนใต้ต่อไปตราบเท่าที่จำเป็นขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ก็แถลงโต้ว่าพร้อมจะเผชิญหน้าและโต้กลับต่อการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงใดๆที่เกิดขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลแถลงยืนยันล่าสุดด้วยว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ตราบใดที่เขา

0: ยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอิสราเอลครับ
1: โคลอมเบียมีแนวโน้มที่จะได้ผู้นำใหม่เป็นนักการเมืองด้านฝ่ายขวาที่มีคะแนนนำจากการเลือกตั้งวานนี้ค่ะผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีโคลอมเบียวานนี้ซึ่งนำคะแนนไปเกือบมีการนับคะแนนไปเกือบครบแล้วปรากฏว่านายอาเบลาโดเดเลเอสปริยามีคะแนนนำทิ้งห่างคู่แข่งไปไม่ถึง 1% หรือประมาณ 250,000 คะแนนเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามได้มีการออกตระเวนฉลองพร้อมประกาศว่าเขาเป็นผู้นำของชาวโคลอมเบียทุกหมู่เหล่านายเอสปริยาเป็นเศรษฐีที่เพิ่งเข้าสู่การเมืองด้วยแนวคิดขวาจัดเช่นการกำจัดกลุ่มติดอาวุธและปราบปรามแก๊งค้ายาเสพติดอาชญากรรมอย่างเข้มข้นรวมไปถึงสัญญาที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจซึ่งทำให้เขาถูกเปรียบเทียบว่าคล้ายคลึงกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่เป็นศัตรูกับรัฐบาลฝ่ายซ้ายของนายกุสตาโวเปโตรประธานาธิบดีคนปัจจุบันโดยนายทรัมป์ได้ให้การสนับสนุนและประกาศด้วยว่านายเอสปริยาได้รับชัยชนะค่ะขณะที่นายอีวานเซเปดาผู้สมัครคู่แข่งของนายเอสปริยาประกาศว่าเขายังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้จนกว่าจะมีการรับรองผลการเลือกตั้งเพราะคะแนนตามอยู่เพียง 1% และได้เกิดปัญหาร้องเรียนระหว่างการนับคะแนนค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วครับน้องแอนพจนาถและผมณรงค์ จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

0: บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา
2: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปากใต้บ้านเรานะครับเจอกันเป็นประจำในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่12:30 น.ถึง13:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับวันนี้พบกันตรงกับวันจันทร์ที่22 มิถุนายน 2569นะครับเป็นหน้าที่ของสถานีวิทยุอสมทชุมพรในการเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงไปให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันทั่วภาคใต้นะครับมีผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดและพี่โอนฤมลตันบินรับหน้าที่ดำเนินรายการสวัสดีครับพี่โอครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังยามเที่ยงนะคะเที่ยงครึ่งแล้วรับประทานอาหารกลางวันกันแล้วหรือยังนะคะหลายๆท่านอาจจะรับประทานอาหารกลางวันกันเรียบร้อยนะคะใช
2: ้
3: ไทยช่วยไทยกันหมดแล้วหรือยังคะ
2: ผมใช้เกินไปแล้วเมื่อวานต้องใช้ให้เกินนะครับพี่โอไม่งั้นมันจะก็เรียกว่ายังไงล่ะมันจะไม่ครบจำนวนที่เขาให้มา
3: ใช้ให้เกินก็คือตังเราต้องเกินใช่ไหมคะ
2: ต้องเกินไปนิดหนึ่งไม่งั้นจะถือว่าไม่คือมันอาจจะมีเงินเหลืออยู่สักบาท2บาทอะไรเงี้ยแต
3: ่
2: ถ้าเราใช้จนเกินเนี่ยยังไงก็ใช้หมดสิทธิ์ที่เขาให้ในแต่ละเดือนอยู่แล้ว
3: หมดแน่นอน แล้วหมดอย่างรวดเร็ว
2: หมดก่อนด้วย
3: นะคะ พี่โอหมดตั้งแต่กลางเดือนค่ะวันนี้22แล้วนะ อ
2: ่
3: ะก็อยากจะมาเน้นเตือนว่ามันจะไม่ได้ทบให้ไง
2: ใช่ครับมันหมดแต่ละเดือนไง
3: ใช่ค่ะดังนั้นก็ต้องรีบใช้ เดี๋ยวคนลืมนะคะอ่ะก็ว่ากันไปแต่ว่าเมื่อวานนี้วันสุดท้ายนะคะสำหรับ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องลงทะเบียนหล
2: ัง
3: จากนี้ท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนอะไรใดๆได้แล้วนะคะก็มีแฟนรายการโทรไปสอบถามพี่โอ๋ก็บอกวันนี้อย่าลืมละกันนะคะถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนก็ลงไปให้เรียบร้อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยปีนี
2: ้
3: ทราบมาว่าท้องถิ่นแต่ละพื้นที่แต่ละบ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขามีการประชุมเรียกลูกบ้านเนี่ยนะคะที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมาอธิบายมาลงทะเบียนให้อะไรคือแบบเรียบร้อยมากเลย
2: ใช่ก็คือมีการลงพื้นที่แต่ว่ามีทราบข่าวจากผู้ใหญ่บ้านบางท่านนะครับบอกว่าบางทีเนี่ยพื้นที่ของลูกบ้านในการที่จะตามไปลงทะเบียนให้เนี่ยไม่มีสัญญาณเน็ต
3: โอ้ทำยังไงล่ะต้องพาตัวออกมา
2: ต้องออกมาข้างนอกนะฮะต้องมาทำให้แล้วก็มีมิจฉาชีพด้วยอยู่ครับ
3: คร
2: ับแฝงตัวไปในรูปแบบของเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยนะครับอ้างตัวไปแล้วก็เข้าไปเอาข้อมูลมาอะไรเงี้ย
3: ค่ะ
2: นะฮะก็มีเหมือนกันมีร้องเรียนมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าน้อยนะฮะ
3: ค่ะต้องระมัดระวังนะคะเดี๋ยวนี้เราต้องรู้เท่าทันพวกมิตรทั้งหลายนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีมิตรแท้อย่างเดียวมันมีมิจฉาชีพด้วย
2: ใช่ครับมิจฉาชีพเนี่ยมีหลายรูปแบบจริงๆครับพี่โอครับผมเพิ่งโดนมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วประกาศหาซื้ออะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับประกาศไปใน
3: กลุ่ม
2: ที่เป็นกลุ่มเฉพาะที่ไปขายมอเตอร์ไซค์รุ่นนั้นอะไรเงี้ยครับมีทักมาบอกว่ามีของแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูมีจริงๆด้วยนะครับมีเท่านั้นยังไม่พอส่งของให้ก่อนด้วยนะครับแล้วก็มีเลข tracking นะครับเลขหมายเลขส่งให้เราดูนะครับถ่ายรูปไปดูว่ากำลังส่งมีเลขแท็กให้เราดูเราถึงจะโอนตังไปโอนไปปั๊บเลขแท็กกิ้งก็
3: หายไปเลย
2: ขึ้นชื่อเราจริงๆนะครับเลขแท็กกิ้งเป็นชื่อเราจริงๆชื่อที่ส่งเนี่ย
3: อ๋อนะครับคือจริงเราก็ตรวจสอบเลขที่ส่งมา
2: ใช่ครับเป็นชื่อเราจริงๆแต่ว่าของไม่ได้ส่งมา
3: เดี๋ยวนี้มัน
2: ยกเลิกได้ไงพี่โอครับเลขแท็กกิ้งเนี่ยก็คือทำเป็นว่าส่งแล้วทีหลังก็ยกเลิกได้ตอนเราโอนเงินแล้วอะไรเงี้ยโอ้โดนพลาดไปโดนอะไรลูกรถลูกไปก็หลายร้อยโยน
3: คือต่อไปนี้บางคนก็จะแบบเก็บเป็นปลายทาง
2: ใช่ใช่ใช่
3: นะคะคือมันมีหลากหลายวิธีการค่ะดังนั้นเราระมัดระวังแล้วเนาะขนาดระมัดระวังแล้วก็ยังเกิดเหตุแบบนี้ค่ะนะก็เอาเป็นว่ายังไงดีล่ะต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
2: ครับ
3: นะคะก็ฝากเตือนกันด้วยเพราะว่าช่วงนี้ของไม่ตรงปกหรืออะไรใดๆก็จะมีเยอะแยะในโลกออนไลน์นะการซื้อขายของอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ
2: คร
3: ับ ค่ะอ่ะวันนี้ข่าวในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเนี่ยก็มีหลายข่าวรวมไปถึงข่าวจากดีเจสายใต้เราด้วยใช่ไหมคะน้องโอ
2: ใช่ครับดีเจสายใต้ส่งข่าวมาหลายจังหวัดเลยทีเดียวเดี๋ยวเราได้ติดตามกันแต่ว่าช่วงนี้เป็นข่าวชุมพรก่อน
3: ค่ะนะคะเดี๋ยวไปเริ่มต้นข่าวนี้ก่อนปกติเนี่ยก็เคยได้ยินแต่ข่าวรถชนรถอันนี้เรือชนเรือ นะคะเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานะคะซึ่งก็เกิดขึ้นในพื้นที่ของปากน้ำชุมพรนะคะเกิดตอนหัวค่ำประมาณ1:30 น.น้องโอ๋นะคะร้อยตำรวจเอกชนะวุฒิกำแต่งคารองสารวัตรสอบสวนสภ.ปากน้ำชุมพรนะคะก็ได้รับแจ้งเหตุค่ะว่าเรือนำเที่ยวชนกับเรือประมงภายในคลองท่าตะเภาบริเวณรอยต่อระหว่างตำบลท่ายางกับตำบลปากน้ำอำเภอเมืองชุมพร นะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบค่ะในที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบเรือนำเที่ยวของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งจอดลอยลำอยู่กลางคลองนะคะก็มีนายสันตินายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่งแล้วก็นางสาวนภาพรช่างเครื่องประจำเรือพาเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบความเสียหายบริเวณหัวเรือซึ่งก็พบร่องรอยนะคะแตกร้าวแล้วก็ถูกเศษไม้กระแทกจนได้รับความเสียหายจากการสอบถามนะคะนายสันติแล้วก็นางสาวนภาพรเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลค่ะว่าก่อนเกิดเหตุก็พานักท่องเที่ยวชาวไทย8คนแบ่งเป็นชาย5คนหญิง3คนเดินทางกลับจากกิจกรรมดำน้ำชมปะการังนะคะบริเวณหมู่เกาะในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรระหว่างที่จะนำเรือเข้าคลองตามเส้นทางปกติก็สังเกตเห็นเรือประมงคู่กรณีเนี่ยเล่นอยู่ทางฝั่งซ้ายซึ่งผิดจากแนวการเดินเรือตามปกติที่เขาต้องใช้ฝั่งขวาก่อนที่เรือประมงเนี่ยจะเบี่ยงหัวเรือออกมากลางคลองกระทันหันทำให้ไม่สามารถหักหลบได้ทันก็เกิดการชนขึ้นเบื้องต้นไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบเรือประมงคู่กรณีที่จอดอยู่ริมคลองใกล้จุดเกิดเหตุค่ะก็พบว่าเป็นเรือไม้เป็นเรือไดหมึกขนาดประมาณ6วานะคะก็ได้รับความเสียหายบริเวณหัวเรือค่ะจนหัวเรือเนี่ยฉีกขาดนะคะน้ำไหลเข้าตัวเรืออย่างต่อเนื่องค่ะทำให้ชาวประมงในพื้นที่เนี่ยก็ต้องเร่งนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือเพื่อป้องกันเรือจมนะคะเจ้าของเรือเนี่ยอายุ65ปีแล้วนายอัมพรนะคะก็บอกว่าที่กำลังขับเรือออกจากบ้านก็เพื่อไปหาหมึกระหว่างทางเนี่ยหันไปมองแพปลาอยู่ที่ริมคลองทำให้ละสายตาจากเส้นทางเดินเรือนะคะหันกลับมาอีกครั้งนึงก็จะเอะเข้ากับเรือนำเที่ยวแล้วนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันเก็บข้อมูลเป็นหลักฐานยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับฝ่ายใดนะคะเนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายมีท่าทีพร้อมจะเจรจาเรื่องค่าเสียหายร่วมกันอีกทั้งเรือสองลำก็มีประกันภัยแล้วก็มีเอกสารการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต่เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์อย่างละเอียดนะคะเพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุทางน้ำในครั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตเรือเขามีแตรมั้ยโ
2: หมีนะฮะ
3: ก็มีบางลำก็ต้องมีอยู่แล้ว
2: ใช
3: ่ไหมคะ
2: บางทีก็นะ
3: ทำไม่ทันเหมือนเราขับรถนี่แหละ
2: บ
3: างทีมือละสายตาอยู่โทรศัพท์เอ้ามาข้างหน้า
2: ชนแล้วชนแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็โชคดีนะครับที่ครั้งนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับเพราะว่าเป็นเรือนักท่องเที่ยวแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาด้วย
3: ค่ะอันนี้ก็คือเอามาเล่าเอามาคุยกันเนี่ยเพื่อเป็นอุทาหรณ
2: ์

0: ะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศเนี่ยได้ทุกช่องทางก็ต้องระมัดระวังกันนะคะ
1: ครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวในจังหวัดชุมพรนะครับนี่เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่มีการประกวดเยาวชนต้นแบบมารยาทไทยส่งเสริมเอกลักษณ์ประจำชาติสืบสานคุณค่าทางความเป็นไทยสู่คนรุ่นใหม่ด้วยนะครับเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์เนี่ยนะครับได้เป็นประธานเปิดโครงการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคมประจำปี2569ระดับจังหวัดนะครับของจังหวัดชุมพรนี่แหละเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปฏิบัติเรื่องของมารยาทไทยโดยมีนายเจริญโชคพรหมชุติมาในอำเภอเมืองชุมพรนายศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คนณโรงเรียนสหศึกษาตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ทางท่านผู้ว่าเองเนี่ยท่านบอกว่ามารยาทไทยเนี่ยนะครับเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของคนไทยเป็นพื้นฐานอันดีงามของการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าจะเป็นการไหว้รอยยิ้มการกล่าวคำสวัสดีขอบคุณขอโทษมารยาทไทยเนี่ยเป็นมรดกวัฒนธรรมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับได้รับการยกย่องว่าประชาชนเป็นผู้มีน้ำใจมีเมตตามีความเอื้ออาทรต่อกันมีมารยาทอันงดงามมีความสุภาพอ่อนโยนนั่นเองนะครับก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการจัดในระดับที่สูงขึ้นด้วยนะครับหมายความว่าก็คือจัดระดับจังหวัดระดับภาคกันต่อไปด้วย
0: ค่ะถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะตอนสมัยพี่โอเรียนพี่โอก็ประกวดมารยาทเหมือนกันนะคะได้รับรางวัล นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องมีการส่งเสริมต่อยอดต่อไปนะ
1: ครับการมีมารยาทดีคือมีชัยไปกว่าครึ่งพี่โอครับ
0: ใช่คือใครเห็นก
1: ็
0: เอ็นดู
1: จะไปเจรจาอะไรกับใครนะครับใช้มารยาทเข้าใส่เนี่ยมีแต่เขาจะชื่นชมยกย่อง
0: ใช่ค่ะก็ปลูกฝังกันตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะของชุมพรอีกข่าวนึงละกันเป็นข่าวสั้นๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนช่วงหน้าพี่โอจะสัมภาษณ์เจาะลึกแต่อันนี้เนี่ยเอามาเล่าข่าวให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามอสมทในเครือข่ายของภาคใต้เนี่ยได้รับทราบนะคะเพราะว่าจังหวัดชุมพรเนี่ยโอ้โหถือได้ว่าเขาได้รับรางวัลอันดับ1ในภาคใต้เลยนะคะเกี่ยวกับรุกขมรดก10คนโอบนั่นก็คือผืนป่านะคะที่ชุมพรบ้านเราเนี่ยเคยเกิดพายุใต้ฝุ่นเกตั้งแต่ปี2532
1: ใช่
0: ไหมคะแล้วเขาก็เรียกได้ว่ามีการอนุรักษ์ป่าชุมชนตรงนี้เนี่ยเขาเรียกป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ
1: ่
0: นะคะซึ่งก็ได้รับรางวัลนะคะอันดับหนึ่งในภาคใต้เลยค่ะนะก็เป็นรางวัลป่าชุมชนระดับประเทศประจำปี2569เขามีการอนุรักษ์นะคะป่าชุมชนผืนนี้ควบคู่กันไปส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะแนวผจญภัยด้วยนะแล้วก็ดูจากภาพนะคะคือเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆนะคะแล้วก็ในอดีตเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถูกพายุใต้ฝุ่นเกตเนี่ยถล่มราบเป็นหน้ากลองนะคะแต่วันนี้เนี่ยป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่ซึ่งอยู่หมู่ที่2ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรเนี่ยเขาสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศคะแนนอันดับ1ของภาคใต้จากกรมป่าไม้นะคะในโครงการประกวดคนรักป่าป่ารักชุมชนประจำปี2569ประเภทด้านความเป็นเลิศการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็รางวัลป่าชุมชนระดับประเทศนะคะก็ต้องแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ตอนนี้เขาเริ่มที่จะเปิดพื้นที
1: ่
0: ให้คนที่สนใจเนี่ยได้เข้าไปเที่ยวนะคะ
1: ผมเคยขึ้นไป2ครั้งนะ
0: ฮะ
1: ครั้งแรกเนี่ยโอ้ทางยังกันดานมากขับมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยแทบที่จะหงายหลัง
0: เพราะว่ามัน
1: ชันมันครุขระแล้วก็ทางชันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็มีการพัฒนาทางขึ้นไปนะครับก็ขึ้นไปอีกครั้งนึงวิวสวยมากครับพี่โอครับมองเห็นเป็นภูเขานะครับเป็นเหมือนกับยอดเขาอ่ะแล้วก็มองลงมาด้านล่างเนี่ยเห็นวิวของจังหวัดชุมพรได้แบบโอ้สวยงามมากเลยทีเดียว
0: ค่ะคนละวิวกับเขาพางนะคะจุดนี้ก็จะเห็นเป็นแนวป่าเป็นแนวทิวเขาใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะก็เดี๋ยวยังไงฝากคุณผู้ฟังติดตามกันในช่วงหน้
1: าน
0: ะคะอสมทเพื่อชุมชนเดี๋ยวเราต้องพักสักครู่หนึ่งไปรอติดตามข่าวจากดีเจสายใต้จังหวัดอื่นๆกันนะคะ
1: คร
0: ับ
2: Emcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 12:30 น.ถึง 13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
3: ป
2: ักใต้บ้านเรา
1: ครับกลับเข้ามาในช่วงของปักใต้บ้านเรากันต่อนะครับมีข่าวจากพี่น้องดีเจสายใต้นะครับข่าวนี้รายงานกันเข้ามาจากทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยดีเจดิวนะครับดีเจดิวบอกว่าทางการท่องเที่ยวของนครเนี่ยนะครับพุ่งไม่หยุด5เดือนแรกกยรายได้กว่า 7,500 ล้านบาทนะครับลุ้นมรดกโลกหนุนอีกด้วยนะครับซึ่งก็สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชเองเนี่ยนะครับยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องสะท้อนศักยภาพเมืองท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้โดยในช่วง5เดือนแรกของปี2569เนี่ยนะครับก็สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวแล้วกว่า 7,599 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.85 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานะครับโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนายสมชายลีล่าน้อยเนี่ยนะครับบอกว่าระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมแล้วทั้งสิ้นประมาณ 7,599 ล้านบาทแบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยถึง 7,442.99 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.93 และรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 156.10ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.35 นะครับซึ่งก็เขาบอกว่าข้อมูลดังกล่าวนะครับจัดทำโดยกองเศรษฐกิจท่องเที่ยวและกีฬานะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของภาคการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชและความพร้อมในการก้าวสู่เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติในอนาคตอันใกล้นะครับนะผมเองเนี่ยไปนครศรีธรรมราช3อาทิตย์ติดกัน
0: คร
1: ับก็ไปท่องเที่ยวนะคนเยอะดีนะครับที่นู่นคนเยอะ
0: แล้วก็จริงๆนครศรีธรรมราชเนี่ยเมืองใหญ่อยู่แล้วแล้วก็เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวเขาก็มีครบเนาะใช่ไหมคะแต่ทะเลเขาสวยสู้ชุมพรบ้านเราไม่ได้นะอันนี้ขมไว้ก่อนเลยใช่ไหม
1: ตอนที่ผมไปรอบนั้นผมพาลูกไปดูกังหันแต่ปรากฏว่าเขาปิดปรับปรุงเขาไม่ให้เข้าไปข้างในนะครับได้จอดรถดูข้างนอกกังหันลมที่ปากขนังก็สวยอยู่เหมือนกัน
0: ก็หลากหลายนะการท่องเที่ยวเขาก็หลากหลายแล้วก็เดี๋ยวลุ้นเรื่องของสถานที่ที่จะขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะคะก็รอติดตามกันแต่ช่วงนี้ก็ยังคงเจอฝนกันอยู่ใช่ไหมน้องโอ๋เนาะค่ะทางสทนชใช่ไหมคะเขาก็เฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้นะคะตั้งแต่วันนี้ใช่ไหมคะจนถึง23ก็คือพรุ่งนี้ต้องเฝ้าระวังกันอีก1วันนะคะโดยนายชยันต์เมืองสงขลาเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชเนี่ยก็คาดการค่ะว่าตั้งแต่วันที่22ถึง23มิถุนายนเนี่ยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเนี่ยส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะแล้วก็พบว่ามีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริเวณอำเภอจะแนะจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบานันสตาก็ขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากการระบายไม่ทันนะคะรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะคะยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะแล้งก็แล้งจัดเนาะพอฝนจะมาก็จะมาอีกแล้วนะคะก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ครับมีอีกหนึ่งข่าวจากทางจังหวัดสงขลารายงานกันเข้ามาจากดีเจแจ็คในข่าวเรื่องของจังหวัดสงขลานะครับได้เปิดโครงการเนปซาดมาแลโนราหลังวิกฤตมหาอุทกภัยนะครับเสริมพลังใจชูวิถีชีวิตมรดกวัฒนธรรมการแสดงประจำถิ่นใต้นะครับระหว่างวันที่19ถึง23มิถุนายนนี้ณสถาบันทักษิณคดีศึกษาที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามจากดีเจแจ็คครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของโครงการเนปซาดมาแลโนราหลังวิกฤตมหาอุทกภัยเสริมพลังใจชูวิถีชีวิตมรดกวัฒนธรรมการแสดงประจำถิ่นณสถาบัน

0: บันทักษิณคดีศึกษาอำเภอเมืองสงขลาที่สถาบันทักษิณคดีศึกษาตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาโนราตัวนุ้ยหรือภาษาที่แปลว่าเด็กเล็กกว่า50ชีวิตต่างออกมาวาดลวดลายร่ายรำอย่างอ่อนช้อยในพิธีเปิดโครงการเน็บศาสตร์มาแลโนราหลังวิกฤตมหาอุทกภัยซึ่งสถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นโอกาสนี้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามาเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีดร.วีนาลีลาประเสริฐสินรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลาเป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับนางสาวพนิดาภาติโกเมศผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษากล่าวรายงานทั้งนี้มีนางนิตยามณีโชติรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลานางศศิเพ็ญละไม้พันธ์วัฒนธรรมจังหวัดสงขลาผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมทางด้านของนางสาวพนิดาภาติโกเมศผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษาได้กล่าวว่าโครงการเน็บศาสตร์มาแลโนราหลังวิกฤตมหาอุทกภัยจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง23มิถุนายนณสถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาเพื่อเสริมสร้างกำลังใจแก่คณะโนราที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยซึ่งสูญเสียอุปกรณ์การแสดงเครื่องแต่งกายองค์ประกอบในการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมโนราทั้งยังขาดโอกาสในการจัดการแสดงและสร้างรายได้สถาบันทักษิณคดีศึกษาจึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้นภายใต้การสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูขวัญกำลังใจแก่ศิลปินโนราสนับสนุนการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าตลอดจนสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะศิลปะการแสดงโนราซึ่งได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโกนอกจากนี้ยังสนับสนุนการจัดทำรายงานสถานภาพโนราต่อองค์การยูเนสโกเพื่อนำร่องการจัดตั้งโนราอะคาเดมีหรือศูนย์ศึกษาโนราวิทยาซึ่งเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาการสร้างนวัตกรรมร่วมกันกับเครือข่ายคณะศิลปินโนราใน14จังหวัดภาคใต้ทางด้านของนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่ามาร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านหลังจากเผชิญกับสถานการณ์มหาอุทกภัยซึ่งสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้างแม้ภัยพิบัติจะสร้างความเหนื่อยยากเพียงใดแต่สิ่งที่ได้เห็นเสมอมาคือพลังใจและความเข้มแข็งของคนใต้ที่ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคโครงการวันนี้สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยความผูกพันและวัฒนธรรมที่อย่างรากลึกโนราไม่ใช่เพียงแค่ศิลปะการแสดงประจำถิ่นที่ทรงคุณค่าเท่านั้นแต่ยังเป็นเสมือนกับจิตวิญญาณและเครื่องยึดเหนี่ยวที่ช่วยเยียวยาจิตใจของผู้คนได้เป็นอย่างดีขอบคุณคณะผู้จัดงานศิลปินโนราทุกคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและเป็นการสร้างพื้นที่แห่งความสุขรอยยิ้มและความสมัครสมานสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชนของเราอีกครั้งภายในงานประกอบด้วยการแสดงจากคณะโนราจำนวน20คณะจากพื้นที่8อำเภอของจังหวัดสงขลาคืออำเภอเมืองหัดใหญ่นาหม่อมควนเนียงสะเดาจนะสิงหานครและสถิงพระรวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารที่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนชาวเกาะยอชุมชนท่าข้ามและผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาสำหรับกำหนดการแสดงโนราจะเริ่มแสดงตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปของแต่ละวันวันจันทร์ที่22มิถุนายนโรงที่1คณะโนราละไมศิลป์หัดใหญ่และคณะโนราสุนทรการสืบสานศิลป์โรงที่2คณะโนราโทนดาวรุ่งสอจำเริญศิลป์และคณะโนราไข่น้อยดาวจรัสศิลป์วันอังคารที่23มิถุนายนโรงที่1คณะโนราสายนาทีสอชูกลิ่นนำศิลป์และคณะโนราสรรเสริญอมรศิลป์สอพุ่มเท่าโรงที่2คณะโนราเทวีมณีศิลป์และคณะโนราศิลป์เสน่ห์ลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับศิลปะวัฒนธรรมของชาวใต้บ้านเรานะครับโดยเฉพาะเรื่องของทั้งหนังตะลุงมโนราเนี่ยนะครับหลายคนที่เป็นคนใต้เนี่ยถือว่าทุกคนต้องรู้จัก
2: ใช่ค่ะนะแต่ว่าเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยไม่แน่ใจนะน้องโอ๋นะว่ายังดูเป็นหรือเปล่าแล้วก็เน็บศาสตร์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไปดูหนังกลางแปลงก็ต้องเอาเสือเอาศาสตร์ไปนะคะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วมั้งนะคะวัฒนธรรมเปลี่ยนไปก็ดีค่ะมีการ

0: รื้อฟื้นกันในลักษณะแบบนี้นะคะค่ะเวลาใกล้หมดเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวนี่จากสุราษฎร์ธานีใครที่จะไปเกาะพะงันนะน้องโอ๋นะก็ไปดูเทศกาลดนตรีกันได้นะคะเขาจัด 26-28 มิถุนายนนี้นะคะก็เป็น Music Cup Season 2026เนาะก็เป็นกิจกรรมที่มีศิลปินทั้งตลกทั้งนักร้องนะคะหลากหลายมากมายแล้วก็มีการแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการด้วยนะคะสัมผัสบรรยากาศริมทะเลยามค่ำคืนนะคะแล้วก็มหัศจรรย์แห่งดนตรีสีสันแห่งอ่าวไทยค่ะก็ไปเที่ยวกันได้นะคะอีกที่หนึ่งที่เกาะพะงันค่ะ
1: เกาะพะงันนะครับแล้วอีกหนึ่งข่าวจากสุราษฎร์ธานีเหมือนกันนะครับรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์ร่วมเปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสืบสานหลักธรรมสู่คนรุ่นใหม่นะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีงานเมาลิดกลางหอศ1447นะครับรำลึกคุณูปการและการเผยแพร่ประวัติหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลามเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเนี่ยได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขณโรงเรียนวัดโพธารามอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ไปร่วมงานด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านรองนายกพิพัฒน์ก็ไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณสวนสาธารณะแหลมโพอำเภอชัยยานะครับเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเกาะท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็เป็นงานที่เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับในการนี้ในส่วนนี้นะครับจะดำเนินการในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยมีนายนรินทร์ศักดิ์ศรัทธาประสิทธิ์นะครับรองอธิบดีกรมเจ้าท่านะครับได้กล่าวว่าเส้นทางการเดินทางนั้นนะครับจะเชื่อมโยงกันทั้งทางอากาศทางบกและทางน้ำจะเชื่อมต่อและการเดินทางสู่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีอ๋อนะครับก็ใช้เส้นทางจากอำเภอชยาไปนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็กล่าวว่าท่าเทียบเรือดังกล่าวนะครับเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงการเดินทางทางบกทางน้ำนะครับสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกคุณภาพชีวิตประชาชนโครงการนี้นะครับมีบทบาทสำคัญ3มิติก็คือด้านการคมนาคมช่วยลดระดับมาตรการการมาตรฐานการเดินทางทางน้ำให้ปลอดภัยสะดวกมีประสิทธิภาพยั่งยืนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวนะครับเพิ่มทางเลือกในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นช่วยสร้างรายได้และโอกาสให้แก่ชาวประมงพื้นบ้านร้านค้าร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยเกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะครับเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ให้เติบโตอย่างมั่นคงอีกด้วยครับ
0: ค่ะก็เห็นว่าโครงการที่เขาดำเนินการกันอยู่ในช่วงนี้อยู่ที่บริเวณสวนสาธารณะแหลมโพอำเภอชัยยาสุราษฎร์ธานีนะคะเขาเริ่มก่อสร้างตั้งแต่20มกราคมปี2569แล้วก็จะไปสิ้นสุดในวันที่10พฤศจิกายน2570นะคะก็ใช้ระยะเวลารวมก่อสร้างถึง660วันนะคะก็อันนี้เป็นความคืบหน้าของโครงการนะคะพี่โอ๋ไม่ได้เข้าไปเที่ยวนานแล้วนะที่สวนสาธารณะแหลมโพเนี่ยเขาก็จะมีจักรยานให้เช่าน้องโอ
1: ๋
0: แล้วก็จะมีร้านอาหารที่ขายนะคะหลายๆร้านแล้วก็ให้คนเนี่ยไปนั่งริมทะเลแต่ว่าเขาก็จะเป็นเขื่อนกั้นนะไม่ได้ให้ลงไปในทะเลนะคะอันนี้ก็เป็นสวนสาธารณะที่เขาจะมีรูปปั้นมวยชัยยาเนี่ยหลายๆจุดเลยนะคะก็เป็นสวนสาธารณะใหญ่แห่งหนึ่งนะคะของอำเภอชัยยานะคะวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่โอ้นักท่องเที่ยวก็ไปพักผ่อนหย่อนใจกันเยอะนะคะ
1: สงสัยต้องไปแล้วล่ะเพราะว่าไม่ไกลจากชุมพรเท่าไหร
0: ่ใช่แล้วมีโอกาสลองไปนะคะแล้วก็จะมีเด็กๆเนี่ยปั่นจักรยานกันนะคะสนุกสนานแล้วก็คือเส้นที่เขาปั่นเนี่ยก็คือส่วนใหญ่คนก็จะไปนั่งนะคะกินลมชมวิวกันก็บรรยากาศดีนะคะลองไปเที่ยวกันดูค่ะ
1: ครับหมดเวลาแล้วครับพี่โอ๋ครับ
0: ใช่ค่ะหมดเวลาแล้วหมดข่าวพอดีเลย นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าก็ไปติดตามรายการต่างๆทางสถานีวิทยุอสมทในเครือข่ายภาคใต้กันตามปกตินะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันต่อใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้ต่อ
0: ค่ะนะคะวันนี้โอ๋ณรมนตันบินค่ะ
1: ครับนันทวัฒน์พุทธกำเนิดครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเสนอรายการปักใต้บ้านเรา โดยอสม

ชุมพรรายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราคุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลสั่งจำคุกปูมันทนา2ปีไม่รอลงอาญาคดีแจ้งความเท็จกลั่นแกล้งลูกหมีรัศมีศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีแจ้งความเท็จซึ่งรัศมีทองสิริไพรศรีหรือลูกหมีเป็นโจทก์ยื่นฟ้องปูมันทนาหิมะทองคำเป็นจำเลยศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาให้จำคุกปูมันทนาเป็นเวลา2ปีในความผิดฐานแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทโดยไม่รอลงอาญาโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าทั้งสองฝ่ายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีประชาชนติดตามเป็นจำนวนมากโดยศาลได้พิเคราะห์พยานหลักฐานรวมถึงแชทสนทนาในแอปพลิเคชัน LINE ของทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยพบว่ามีการพูดคุยในลักษณะการลงทุนทางธุรกิจอาทิเรื่องลูกค้าซึ่งแตกต่างจากการกู้ยืมเงินศาลเห็นว่าการที่จำเลยไปแจ้งความกล่าวหาโจทย์นั้นเป็นความเท็จโดยจำเลยทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังคงแจ้งความเพื่อให้โจทย์ได้รับโทษจึงเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทสำหรับคดีที่ปูมันทนาถูกฟ้องร้องและมีคำพิพากษาแล้วประกอบด้วยคดีช่อโกงอ้อมศาลสั่งจำคุก2ปีคดีช่อโกงลูกหมีศาลสั่งจำคุก2ปีคดีหมิ่นประมาทลูกหมีศาลสั่งจำคุก2ปีรอลงอาญาคดีหมิ่นประมาททนายกุ้งศาลสั่งจำคุก2ปีรอลงอาญาคดีแจ้งความเท็จเอาผิดลูกหมีศาลพิพากษาจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาภายหลังฟังคำพิพากษาลูกหมีรัศมีเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกจำเลย2ปีทำให้ตนพ้นมนทินจากข้อกล่าวหาว่าเป็นนายทุนปล่อยเงินกู้ทั้งที่ประกอบอาชีพครูสอนเดินแบบอย่างไรก็ตามเชื่อว่าคู่กรณีน่าจะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อไปนฤชาส่งสองนายอำเภอกลับภูเก็ตแล้วส่วนปลัดจังหวัดไม่ให้ความร่วมมือสอบปากคำให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแทนนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าผลสอบข้อเท็จจริงที่ได้สั่งให้ปลัดจังหวัดนายอำเภอและป้องกันจังหวัดเข้ามาประจำที่กรมการปกครองตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะครบ30วันในวันที่24มิถุนายนนี้ในส่วนของนายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอกระทู้ได้ให้ปากคำหมดแล้วพบว่ายังไม่มีความผิดถึงขั้นจะต้องดำเนินการทางวินัยร้ายแรงจึงได้ส่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่เดิมที่ภูเก็ตแล้วส่วนอีก3รายปลัดจังหวัดมีปัญหาในเรื่องของไม่ให้ความร่วมมือในการสอบปากคำเนื่องจากเมื่อมาถึงก็ใช้สิทธิ์การลาไปครั้งละ10วัน2ครั้งจึงต้องใช้วิธีให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเข้ามาส่วนมีการพบหลักฐานอื่นเช่นเส้นทางการเงินหรือไม่นายนฤชากล่าวว่ายังอยู่ในส่วนของการรวบรวมของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและเรื่องยังอยู่ในส่วนของการทำคดีอยู่จึงไม่อยากให้มีการเปิดเผยในเรื่องนี้หากครบเวลาแล้วจะมีการขยายอีกหรือไม่นายนฤชากล่าวว่าถ้าสรุปเรียบร้อยเมื่อมีประ

0: เด่นพอที่จะดำเนินการในด้านอื่นด้านใดต่อได้ก็จะหาทางสรุปหรือการหาการสรุปแล้วไม่พบความผิดก็ต้องให้สิทธิ์ในการกลับสู่ตำแหน่งเดิมผบ.ตร.เผยคุยกับผู้กำกับการสภ.ไซน้อยหลังจากปิดเพจยันเจ้าตัวงานล้นพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่ Facebook เพจที่นี่ไซน้อยและจ่าจักรจราจรไซน้อยซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรไซน้อยจังหวัดนนทบุรีปิดเพจพร้อมกันจนเกิดกระแสวิจารณ์อาจถูกบีบจากผู้มีอิทธิพลว่าอย่าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องนี้ตนได้พูดคุยกับผู้กำกับสภ.ไซน้อยต้องยอมรับว่าจ่าจักรเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของตำรวจและโรงพักทำงานดีเป็นคนขยันขันแข็งแต่ข้อที่จริงคือจ่าจักรได้พูดกับสื่อมวลชนไปเมื่อวานว่าข้อมูลที่ร้องเรียนผ่านจ่าจักรมาเยอะมากจนทำให้ไม่มีเวลาดูแลหรือแก้ปัญหาได้ครอบคลุมจึงมีความประสงค์จะปิดเพจด้วยตนเองแต่ได้ทราบว่าจ่าจักรได้เปิดเพจใหม่แล้วจึงได้ให้แนวคิดแก่ผู้กำกับไปว่าขอให้หนักแน่นในเรื่องการทำงานหาข้อมูลที่จ่าจักรได้มาแล้วบริหารด้วยการแจกจ่ายงานกันไปจะเป็นประโยชน์ไม่ต้องหวั่นไหวยืนยันไม่มีอิทธิพลใดมาบีบคั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
7: ้รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
10: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
9: คุณ จะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคุณ

0: ที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระ

0: ปาฏิหาริย์มีจริงค่ะเป็นบทเพลงโดยดร.วีระแข็งกสิการนะคะแล้วก็ถ่ายทอดโดยน้องต้นข้าวสุปริยาค่ะบทเพลงนี้เป็นบทเพลงพิเศษนะคะที่ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาค่ะ47ปีของพระองค์ท่านทำเพื่อประสบนิกรชาวไทยตลอดมานะคะพระองค์ท่านจะยังคงสถิตอยู่ในใจของคนไทยไปตลอดกาลค่ะและร่วมกันน้อมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอสมท.เพื่อชุมชนค่ะพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะคะช่วงบ่ายก็จะมีข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังมากกว่าช่วงเช้านิดหนึ่งช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นเพลงซะส่วนใหญ่นะคะกับมีนู่นนี่นั่นไงก็มาพูดคุยกันบ้างอะไรกันบ้างอย่าให้มันเครียดจนเกินไปแต่ในช่วงภาคบ่ายเนี่ยก็จะมีสีสันนะคะของข่าวสารในท้องถิ่นหรือว่าอาจจะเป็นข่าวอื่นๆที่กำลังเป็นที่น่าสนใจก็จะหยิบมาเล่าสู่กันฟังมาพูดคุยกันนะคะหรือพื้นที่ไหนนะคะมีงานมีกิจกรรมมีอะไรที่อยากจะให้ทางรายการช่วยเป็นกระบอกเสียงหรือว่าช่วยประชาสัมพันธ์เนี่ยก็สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาได้เลยนะคะในช่วงเวลานี้บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงกับอสมท.เพื่อชุมชนซึ่งก็เป็นรายการของทุกๆคนนะคะมีเป็นรายการของทุกๆคนเลยเพียงแต่ว่ามีกระเพราเนี่ยเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็เป็นคนกระจายข่าวสารให้กับคุณผู้ฟังในพื้นที่ต่างๆค่ะสภาพอากาศวันนี้ช่วงบ่ายเป็นไงคะพื้นที่อื่นๆเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าที่อสมทเนี่ยแดดจัดเลยนะคะแดดจัดตั้งแต่เช้าเลยค่ะวันนี้แต่ก็นั่นแหละค่ะอุตุเตือนนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเรียกได้ว่าทั่วภูมิภาคทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเลยสัปดาห์นี้จะเจอฝนนะคะสัปดาห์นี้จะเจอฝนก็เรียกได้ว่าไทยเราจะเจอฝนทั่วทุกภูมิภาคเลยนะคะในส่วนของสัปดาห์นี้แล้วไปเดือนหน้าเนี่ยก็ต้องดูอีกทีนึงนะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางฝนทิศทางลมกันบ้างหรือเปล่านะคะส่วนฝนวันนี้สุราษฎร์ธานีก็มาไม่ได้เยอะมากนะคะไม่ได้เยอะมากค่ะแต่ก็เดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าแต่ละวันเนี่ยพยากรณ์จะเป็นยังไงเอาจริงๆแล้วปีนี้เนี่ยถามว่าฝนเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะเท่าที่ควรนะคะเพราะว่า FC ที่อยู่ทางภาคอีสานเนี่ยก็ส่งข้อความมาแจ้งกันนะคะว่าทางอีสานเนี่ยฝนเบาบางมากๆเลยก็เลยทำให้การทำนาปลูก

0: ข้าวเนี่ยหลังจากที่ผ่านพ้นในช่วงของวันพฤชมงคลมานะคะก็มีการปลูกข้าวของพี่น้องชาวนากันก็คือข้าวเนี่ยออกรวงช้ามากเลยนะคะ FC ทักมาบอกเพราะว่าทางอีสานเนี่ยคือแบบฝนบางเบามากๆเลยนะคะสำหรับปีนี้จริงๆแล้วก็คือเราก็เข้าสู่หน้าฝนมานานพอสมควรแล้วเหมือนกันนะคะแต่ฝนถามว่าในความรู้สึกก็เยอะไหมไม่ได้เยอะนะคะปีนี้ความรู้สึกก็คือไม่ได้เยอะก็มีตกลงมาบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่น่ากลัวคือลมน่ากลัวมากปีนี้นะคะลมแรงฝุดๆเลยพอฝนจะตกทีนึงเนี่ยลมมาก่อนเลยแล้วก็พัดพาสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนในหลายๆพื้นที่เลยนะคะแบบหลังคาปลิวอะไรแบบเนี้ยยิ่งถ้าก่อนหน้านี้มันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นมาเนี่ยโอ้โหแบบถล่มทลายเลยนะการจัดงงจัดงานเต็นต้นอะไรเนี่ยโอ้โหปลิวว่อนเลยนะคะดูเหมือนลมจะน่ากลัวกว่าฝนนะคะสำหรับปีนี้แต่ไงก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพราะว่าอุตุเตือนไว้ว่าไทยเราเนี่ยในช่วงของ7วันข้างหน้าก็คือช่วงเนี่ย22นะคะไปจนถึง28มิถุนายนนะคะก็มีการคาดการณ์กันเอาไว้ว่าไทยเนี่ยจะมีฝนนะแต่ก็มันไม่ได้มากนะคะไม่ได้มากค่ะอยู่ที่ฝนลดลงด้วยนะฝนลดลงด้วยนะคะแต่จะไปหนักอีกรอบนึงน่าจะช่วงสิ้นเดือนค่ะให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับชาวเรือนะคะฝั่งอันดามันอ่าวไทยควรที่จะเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงนะคะไอที่ประกาศเตือนลักษณะนี้จะเป็นช่วงที่24ถึง28มิถุนายน24ถึง28มิถุนายนแต่ถ้าวัน2วันนี้22 23เนี่ยมีฝนบ้างบางพื้นที่นะคะฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันก็มีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรเนาะวัน2วันนี้นะคะวัน2วันนี้ฝนไม่เยอะค่ะวัน2วันนี้ฝนไม่เยอะแต่จะไปฝนเยอะ24ถึง28มิถุนายนนะคะยังไงก็ฝากติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะรายงานพยากรณ์กันไปแล้วนะคะส่วนความคิดถึงล่ะคะเรามีเป็นหย่อมๆหรือเปล่าเอ่ย ทักทายถึงคุณผู้ฟังอย่างเป็นทางการค่ะต้อนรับเข้าสู่อสมทเพื่อชุมชนนะคะทั้งฟังผ่านทางวิทยุอสมท102สุราษฎร์ธานีทุกๆพื้นที่เลยทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดไว้บนสมาร์ทโฟนดาวน์โหลดได้เลยนะคะทั้ง Android แล้วก็ iOS ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาสามารถรับฟังคลื่นวิทยุนะคะของอสมทได้ทุกคลื่นเลยทั้งภูมิภาคแล้วก็ส่วนกลางนะคะบันเทิงต่างๆข่าวสารต่างๆนะคะเกาะติดทุกกระแสไม่ตกเทรนด์แน่นอนในแอปนี้แอปเดียวนะคะสามารถติดตั้งกันได้ง่ายๆค่ะชื่อแอปนะคะแอป Mcord Connect ค่ะ MCOTCONNECT ทักทายคุณผู้ชมนะคะที่แวะเวียนเข้ามาแล้วทางหน้าเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ
1: Mcord Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีน้องเตนะคะของเป็นเพลงรู้ไหมว่าคิดถึงนะคะของหนวดจุรพัฒน์เมื่อเช้ามาสายเนาะพี่ติ๊กน้ำส้มเข้ามาในบ้านดอนแล้วยังคะพี่ติ๊กมีธุระในบ้านดอนมาทุกวันเลยอยากฟังเป็นสุขภาพรักนะคะส่งให้กับพี่ไกลสอนด้วยนะคะสวัสดีพี่เดือนจ้าทักทายกันตอนบ่ายค่ะพี่ยาคมอุ๊ยเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้วหรอเปลี่ยนมารูปโปรไฟล์ดอกกุหลาบสีแดงเลยสวัสดีพี่เอ็ดอนุพงษ์จากนครศรีค่ะสวัสดีชัยมานด้วยค่ะขอเป็นเพลงคนดีในชีวิตนะคะของพี่เทอร์รี่แล้วก็พี่อิทธิพลางกูลพี่เอ็ดทักทายกันอีกรอบนะคะทักทายพี่เดือนดึงกอหนองกระเพาด้วยขอบคุณมากๆค่ะสุดที่ใจจะขวายคว้าปลายน้ำนาสารแดดจ้าเลยมีเมฆด้วยนะคะฟังทางวิทยุโตนะคะปีเอียขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: Mcord Radio Network 102 อสมท

0: ุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: คนดีในชีวิตโอ้เพลงนี้อยากฟังอยากฟังงั้นจัดอีกสักหนึ่งเพลงนะจ๊ะ

คดีๆในชีวิตนะคะเรายิ่งต้องเห็นความสำคัญของเขาแล้วก็ให้เกียรติเขานะคะบางคนดีด้วยเนี่ยแทนที่จะเกรงใจนะคะไม่เลยค่ะกลับกลายเป็นว่าไม่มีความเกรงใจนะคะ

ี้ไม่น่ารักเลยวันใดวันนึงที่เราสูญเสียคนดีๆในชีวิตไปนะคะเราจะได้รู้ซึ้งถึงอรรถรสเลยค่ะว่าในวันที่เขาอยู่กับเราด้วยหัวใจเนี่ยทำไมเราถึงไม่ทำดีกับเขานะคะแต่เราจะมาคิดได้ตอนในวันที่เราสูญเสียเขาไปคนเรามักจะเป็นแบบเนี้ยบางทีพอเพื่อนดีด้วยคนอื่นดีด้วยเนี่ยคือแบบบางคนแบบยังไงอ่ะเขาเรียกว่าเหลิงเหรอคือความเกรงใจไม่มีนะแทนที่เขาดีกับเราเราควรที่จะต้องยิ่งเกรงใจเขาอ่ะความจริงแล้วมันต้องเป็นแบบนั้นนะคะแต่พอใครดีด้วยบางคนกับเหลิงนะคะคนดีๆในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีมาบ่อยๆนะเพราะฉะนั้นใครที่มีอยู่แล้วหรือเจอแล้วก็รักษาเขาไว้ให้ดีๆนะคะเขาเป็นเหมือนสิ่งดีในชีวิตที่เราไม่ควรจะปล่อยเขาไปเลยแหละนะบางทีแบบปล่อยไปแล้วคุณอาจจะหาบางคนมีอย่างนี้ด้วยบางคนก็มีความแบบทนงตัวอีโก้สูงไม่เป็นไรมีคนดีมันต้องมีคนที่ดีกว่าถูกต้องแน่นอนที่สุดเราไม่เถียงมีคนดีต้องมีคนที่ดีกว่ามีคนหล่อมีคนสวยก็ต้องมีคนที่หล่อแล้วก็สวยกว่ามีคนรวยก็ต้องมีคนที่รวยกว่าอันนี้ไม่เถียงนะคะแต่ก็มันไม่ใช่ว่าเราจะได้มีโอกาสเจอทุกคนบางคนมีโอกาสครั้งเดียวในชีวิตอีโก้สูงทนงตัวไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันหาใหม่ได้และก็มั่นใจว่าฉันจะหาได้ดีกว่าเธอแน่นอนนี่มั่นใจสูงมากนะคะถ้าโชคดีก็อาจจะได้เจอคนดีอีกครั้งหนึ่งแต่บอกเลยว่ามันไม่ได้โชคดีอย่างนั้นทุกครั้งไปนะคะคนดีในชีวิตค่ะงานจากพี่อิทธิแล้วก็พี่เทอรี่นะคะเพลงนี้เพราะมากๆเลยแล้วก็ความหมายดีด้วยเดี๋ยวมากันที่อีกหนึ่งเรื่องวันนี้วันที่22มิถุนายนวันนี้เป็นวันอะไรรู้ไหมคะวันนี้เป็นวันป่าฝนโลกค่ะ22มิถุนายนเป็นวันป่าฝนโลกนะคะมหัศจรรย์แห่งปอดของโลกที่เราต้องช่วยกันรักษาเช่นเดียวกันป่าไม้เอ่ยสัตว์ป่าเอ่ยทรัพยากรธรรมชาติเอ่ยทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทางบกทางทะเลนะคะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งดีๆในชีวิตของมนุษย์นะคะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นวัฏจักรที่ดีในชีวิตของมนุษย์เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปเช่นเดียวกันแต่ทุกวันนี้มนุษย์ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของความดีของทรัพยากรธรรมชาติความดีของสัตว์ป่าทั้งหลายมนุษย์ไม่ค่อยเห็นตรงกันข้ามมนุษย์มองข้ามแล้วก็ทำลายทำร้ายมันทุกๆวันเลยนะจนบัดนี้มนุษย์เองเริ่มที่จะมีความรู้สึกบ้างแล้วกับเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะเหตุการณ์ภัยพิบัติเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างมนุษย์เริ่มคิดได้มนุษย์เริ่มมีความรู้สึกว่าเพราะเป็นพวกเรานี่เองที่ทำลายสิ่งดีๆในชีวิตอย่างทรัพยากรธรรมชาติพวกสัตว์ป่าป่าไม้ทั้งหลายนะคะเพราะว่ายิ่งนานวันมันก็ยิ่งถูกทำลายนะคะมีตัวอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมตึกราวตึกบ้านอะไรนะอาคารบ้านเรือนขึ้นมาทดแทนพื้นป่านะคะการไปอะไรอะสร้างรีสอร์ทสร้างอะไรบนเขาบนอะไรอย่างเงี้ยล้วนแล้วแต่เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินะคะบุกรุกป่าเผาป่าทุกอย่างล่าสัตว์ป่าสงวนทุกอย่างเลยทิ้งขยะในทะเลนะคะทำให้สัตว์ทะเลเกิดอะไรอะเสียความสมดุลน่ะนะมันก็เลยแบบลอยตายกันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเรากำลังทำลายสิ่งดีในชีวิตโดยที่เราอาจจะไม่อาจจะนึกไม่ถึงนะคะบางคนก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดไม้ทำลายป่าเดี๋ยวก็มีผืนป่ามาทดแทนอะไรอย่างเงี้ยฆ่าสัตว์ชีวิตนะคะทิ้งขยะลงทะเลไม่เป็นไรปลาตายเดี๋ยวมันก็เวียนว่ายตายเกิดขึ้นมาใหม่ยังไงก็ไม่มีวันหมดสิ้นนะคะมนุษย์มักจะคิดว่าไม่มีวันหมดสิ้นยังไงเดี๋ยวเราก็ได้กินนะคะยังไงเดี๋ยวเราก็อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแท้ที่จริงแล้วมันไม่ได้สวยงามที่เราคิดนะคะวันนี้จึงเป็นวันสำคัญค่ะที่โลกใบนี้นะคะถูกกำหนดให้เป็นวันป่าฝนโลกเพื่อย้ำเตือนให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศที่มันซับซ้อนและงดงามที่สุดแห่งหนึ่งบนดาวเคราะห์ดวงนี้นะคะที่ขึ้นชื่อว่าโลกนี่แหละจุดเริ่มต้นของวันป่าฝนโลกนะคะริเริ่มขึ้นมาครั้งแรกค่ะเมื่อปีพ

0: 2560นี่เองนะคะไม่นานมานี้เลยโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรค่ะเป้าหมายก็เพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้ระดับสากลนะคะเกี่ยวกับการทำลายป่าฝนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็รณรงค์ให้ผู้คนองค์กรตลอดจนภาครัฐทั่วโลกร่วมมือกันปกป้องฟื้นฟูแล้วก็รักษาป่าฝนเขตร้อนให้อยู่รอดต่อไปนะคะทำไมมีคำถามว่าทำไมป่าฝนจึงเป็นลมหายใจของโลกใบนี้แม้ป่าฝนเขตร้อนจะครอบคลุมพื้นที่ผิวโลกเพียงแค่ประมาณ 6% แต่กลับมีความสำคัญต่อการอยู่รอดของสรรพชีวิตอย่างมหาศาลนะคะปอดของโลกแล้วก็เครื่องปรับอากาศธรรมชาติป่าฝนเนี่ยช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาลเลยแล้วก็ผลิตออกซิเจนบริสุทธิ์คืนสู่ชั้นบรรยากาศอีกทั้งยังช่วยควบคุมสภาพภูมิอากาศแล้วก็วัฏจักรน้ำให้มีความสมดุลนะคะคลังแสงแห่งความหลากหลายทางชีวภาพเป็นบ้านของพันธุ์พืชสัตว์ป่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของสายพันธุ์ทั้งหมดบนโลกตู้ยาขนาดใหญ่ของมนุษยชาติพืชพันธุ์กว่า 25% ที่นำมากัดเป็นยารักษาโรคในปัจจุบันล้วนมีต้นกำเนิดมาจากป่าฝนทั้งสิ้นเลยค่ะมนต์เสน่ห์แห่งป่าฝนเขตร้อนในประเทศไทยสำหรับประเทศไทยเรานะคะมีป่าดิบชื้นหรือว่าป่าฝนเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลหลายแห่งเลยโดดเด่นก็คืออันนี้ยกตัวอย่างนะคะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาที่จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสค่ะพื้นป่าที่ได้รับสมญานามว่าเป็นอเมซอนหักแห่งอาเซียนนะคะเป็นอเมซอนแห่งอาเซียนเลยเป็นป่าฝนเขตร้อนที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในคาบสมุทรมาลายูแล้วก็เป็นสวรรค์ของนักดูนกเพราะว่าเป็นแหล่งอาศัยของนกเงือกเยอะมากนะคะหลากหลายสายพันธุ์รวมถึงสัตว์ป่าหายากอย่างเชียมังแล้วก็สมเสร็จค่ะอุทยานแห่งชาติเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยค่ะคุณผู้ฟังหนึ่งในพื้นป่าดับหนึ่งในผืนป่าดิบชื้นนะคะที่เก่าแก่ที่สุดของโลกแล้วก็เก่าแก่กว่าป่าอเมซอนด้วยค่ะโดดเด่นด้วยภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนแล้วก็เป็นแหล่งกำเนิดของดอกบัวผุดดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะซึ่งก็จะบานให้ชมเพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียกได้ว่าหลายท่านไม่ทราบข้อมูลนี้อย่างแน่นอนนะคะอุทยานแห่งชาติเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราเป็นป่าดิบชื้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเป็นพื้นที่ผืนป่าดิบชื้นที่ทรงคุณค่ามหาศาลนะคะอีกหนึ่งที่ค่ะกลุ่มป่าแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของไทยที่มีความซับซ้อนของระบบนิเวศที่สูงมากมีทั้งป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งแล้วก็ป่าเบญจพรรณผสมผสานกันเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าผู้ล่าแล้วก็สัตว์กินพืชหลากหลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นเสือโคร่งจระเข้น้ำจืดแล้วก็ข้างแว่นถิ่นใต้นะคะในวันป่าฝนโลกปีนี้ก็เลยอยากจะหยิบเรื่องนี้นะคะมาประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้ทุกๆคนนะคะที่มีโอกาสได้ฟังรายการอยู่ตอนนี้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าค่ะและสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อให้ปอดของโลกใบนี้ของเรานะคะที่เรายังคงอาศัยอยู่เนี่ยยังคงสามารถผลิตลมหายใจที่บริสุทธิ์ให้เราแล้วก็คนรุ่นหลังต่อไปนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวนะคะจากข่าวจีนประเทศไทยด้วยค่ะวันนี้จึงก่อเกิดขึ้นมาเพราะว่ามนุษย์เราเป็นตัวทำลายโลกใบนี้อย่างมหาศาลนะคะก็เลยมีองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรองค์กรนี้เนี่ยค่ะที่ใช้ชื่อว่า Rainforest เนี่ยค่ะก่อตั้งวันนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนบนโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาตินะคะครั้งแรกเมื่อปี2560 เพราะว่ายิ่งนับวันเนี่ยภาวะโลกร้อนภาวะโลกเดือดเนี่ยมันทวีความรุนแรงขึ้นมากจริงๆนะคะวันนี้จึงถูกหยิบยกให้เป็นวันป่าฝนโลกค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ัดให้พี่ติ๊กแล้วนะคะรอนานนะแต่ก็รอได้พี่ติ๊กบอก ขอบคุณที่รอได้นะคะพี่ติ๊กจ๋าสุขภาพรักงานจากพี่หนูมิเตอร์ค่ะพี่เอสท่ามาดอกบัวพูดชายไม่ใช่ค่ะพี่เอสค่ะนะเป็นดอกไม้ป่านะคะกะเพราอ่ะเคยขึ้นไปที่อุทยานแห่งชาติเขาโศกนะคะไปกับเพื่อนๆเนี่ยค่ะเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ในอุทยานเลยคนหนึ่งแล้วก็เคยที่จะตอนนั้นยังสมัยสาวๆอยู่เคยขึ้นจะไปดอกบัวจะไปดูดอกบัวผุดเนี่ยค่ะแต่ก็ไปไม่ถึงนะคะไปไม่ถึงเสียดายมากเนื่องจากมันอยู่ค่อนข้างที่จะต้องเดินเข้าไปค่อนข้างลึกมากนะคะก็เลยถอยทับค่ะสรุปว่าไม่ได้เห็นดอกบัวผุดของจริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

ายการโดยดีเจกระเพราฤดีพรเจอกับหนองกระเพราบ่ายโมงถึงบ่ายสองวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะขออภัยด้วยนะคะไอค่ะพอไอแล้วมันก็จะไอแบบติดกันอย่างเงี้ยแล้วมันพูดไม่ได้ขออภัยนะคะเราต้องปิดไมค์ไอก่อนค่ะไม่รู้แบบอยากจะบอกนะใครนักหนานะไอไม่ได้หยุดเลยเมื่อวานนี้วันอาทิตย์นะคะที่สุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะที่ชัยยาเนี่ยคึกคักมากนะคะตามที่พี่น้องชาวสุราษฎร์ได้ติดตามข่าวกันอยู่แล้วของการมาราชการนะคะของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะที่มีเป้าหมายที่จะมาดันเมกะโปรเจกต์นะคะเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยของรัฐบาลนะคะที่จะใช้ถนนหนทางมีการเชื่อมต่อกันนะคะทั้งเรื่องของการคมนาคมเรื่องของขนส่งโลจิสติกต่างๆอะไรอย่างเงี้ยให้มันเชื่อมต่อกันทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันแบบไร้รอยต่อ

ามารถเชื่อมกันได้ทุกทิศทุกเส้นทางเลยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้ถนนเนี่ยเชื่อมโยงกันนะคะกระเปอร์ชายาก็คือตัดชายาระนองสามารถวิ่งชายาระนองนะคะเพราะบ้านเราฝั่งอ่าวไทยเนาะฝั่งอันดามันก็คือที่ระนองนะคะก็คือให้แบบสามารถไปได้ตั้งแต่ชายาไประนองเลยนะไปนูกระเปอร์ตรงนู้นแหละเพราะว่าปกติแล้วตอนนี้ถ้าเราจะไปที่ระนองก็ต้องผ่านไปทางหลังสวนฝั่งนู้ก่อนใช่ไหมคะถึงจะขึ้นไประนองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลชุดนี้นะคะที่จะเชื่อมโยงกระเปอร์แล้วก็ชายาเชื่อมฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยแบบไร้รอยต่อค่ะหวังเรื่องของเศรษฐกิจนะคะตามนโยบายของนายกอนุทินชาญวีรกูลนั่นเองนะคะมาดูกันว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะนโยบายของรัฐบาลมีอะไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการคมนาคมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าพี่น้องประชาชนจะมีความคิดเห็นอะไรยังไงอ่ะนะคะรัฐบาลมีนโยบายค่ะในเรื่องของการคมนาคมก็คือจะพัฒนาขยายถนนเนี่ยตั้งแต่ออกจากกรุงเทพเลยนะคะกรุงเทพมหานครเลยตลอดระยะทาง 1,200 กิโลเมตรค่ะจนถึงนราธิวาสเลยก็คือทางใต้เลยกรุงเทพลงมาล่องใต้จนถึงนราธิวาสเลยระยะทาง 1,200 กิโลเมตรนะคะแล้วก็จะยกระดับให้มันเป็นแบบมอเตอร์เวย์นะคะแล้วก็เป็นมอเตอร์เวย์แต่จะมีการเก็บค่าผ่านทาง2ช่องจราจรเป็นเหมือนทางด่วนกันไปเลยนะคะทั้งไปแล้วก็กลับแต่จะไม่เก็บเงิน3ช่องจราจรนะทั้งหมด5ช่องเก็บ2ไม่เก็บ2นะคะโดยจะขยายจาก6เลนเป็น10เลนทั้งหมดค่ะนะนี่คือเป้าหมายของรัฐบาลนะคะที่ได้ตั้งไว้ในเรื่องของการพัฒนาจากขยายถนนตั้งแต่กรุงเทพยาวถึงนราธิวาสเลย 1,200 กิโลเมตรนะคะก็ถือว่าเอาจริงๆแล้วถ้ามันสามารถผลักดันเมกะโปรเจกต์ทั้งหมดนี้ได้จริงๆนะมันสามารถเชื่อมต่อกันได้แบบไร้รอยต่อตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายจริงๆเนี่ยมันก็ทำให้การขนส่งเนี่ยสะดวกสบายนะคะโลจิสติกก็สะดวกสบายคมนาคมการเดินทางของพี่น้องประชาชนในการไปติดต่อค้าขายทำธุรกิจท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่ก็นั่นนะคะทุกอย่างก็จะมีทั้งมุมมืดมุมสีขาวนะคะมุมสว่างมุมมืดแล้วก็มีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านเสียแตกต่างกันไปนะคะยิ่งถ้าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าด้านดีด้านเสียอะไรจะเป็นยังไงบ้างซึ่งมันก็จะมีทั้งสองด้านแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่มาดูกันอีกเรื่องนึงค่ะที่อยากจะหยิบมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะเพราะว่าวันก่อนเนี่ยกระเพราได้หยิบในเรื่องของผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการท้องถิ่นนะคะในเกาะพะงันใช่ไหมคะที่เขาออกมานั่งเรียกร้องกันเรื่องของว่ามันมีร้านสะดวกซื้อเนี่ยขึ้นเยอะแยะมากมายเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเนี่ยเขาลำบากแล้วก็เริ่มที่จะอยู่กันไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก่อนหน้านั้นล่าสุดค่ะก็ยังเป็นข่าวในพื้นที่เกาะพะงันอีกเหมือนเดิมนะชาวบ้านแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่เนี่ยค่ะ ออกมาระบายความอัดอั้นนะคะเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะที่เรียกได้ว่ามันชะงักนะคะแล้วก็เป็นเหมือนลูกโซ่พังทั้งระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคามะพร้าวอันนี้ขอเรื่องของราคามะพร้าวนะคะที่ต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะจากเดิมที่เคยราคาสูงมานานหลายปีจู่ๆก็มาราคาดิ่งลงค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยทำให้พี่น้องชาวสวนเนี่ยเดือดร้อนมากๆเลยยิ่งถ้าเป็นเกษตรกรตัวจริงเนี่ยยิ่งลำบากเพราะว่ากำไรไปตกกับพ่อค้าคนกลางหมดแบบเนี้ยการท่องเที่ยวซบเซาลงนะคะนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปบรรยากาศชายหาดที่เงียบนะคะเรือนำเที่ยวจอดนิ่งสนิทหาชาวบ้านเผยว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยที่กระเป๋าหนักๆที่เคยมาเที่ยวแล้วมันมาใช้จ่ายแบบถล่มทลายเหมือน10กว่าปีที่แล้วเนี่ยแทบไม่มีแล้วนะคะส่วนแรงงานต่างด้าวก็โอ้ยล้นทะลักมันมากเหลือเกินนะคะทุกวันนี้คนไทยเองจะพูดภาษาต่างด้าวหมดแล้วนะคะเพราะว่าคนต่างด้าวต้องยอมรับว่ามันเยอะจริงๆทุกพื้นที่เลยนะคะมีการตั้งข้อสังเกตว่าปัจจุบันเนี่ยแรงงานต่างชาติก็เข้ามาอยู่กันเป็นหมู่บ้านเลยนะโอ้แล้วก็แบบ

0: มาค้าขายกันแบบจริงจังมากเลยอ่ะมากกว่าคนในพื้นที่ด้วยซ้ำไปแล้วก็สามารถขับรถยนต์ทำมาหากินได้อย่างเสรีเลยนะคะค่าครองชีพพุ่งสูงสวนกระแสรายรับมากนะคะส่วนทางกับรายได้มากเพราะปัจจุบันแต่ละครัวเรือนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่มันแบบโอ้ยมันบางทีเซฟสุดๆแล้วอ่ะแต่มันก็ยังชีวิตยังมีค่าทุกวันน่ะค่านู่นค่านี่ทุกวันน่ะยิ่งถ้าอยู่ในเมืองท่องเที่ยวเนี่ยบอกเลยว่าค่าใช้จ่ายวันนึงไม่ต่ำกว่าพันนะคะยิ่งถ้ามีลูกเรียนหนังสือด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รายได้เนี่ยมันสวนทางกันมากเลยเศรษฐกิจมันเป็นลูกโซ่นะคะอะไรอย่างเงี้ยที่มันทำให้รู้สึกว่ารายจ่ายที่เราต้องจ่ายแต่ละวันซึ่งมันเป็นภาระหนี้สินที่มันจะต้องจ่ายแล้วมันจะต้องออกจากกระเป๋าทุกวันน่ะมันสวนกระแสรายได้ที่ได้รับบ้างไม่ได้รับบ้างนะคะชาวบ้านก็เลยออกมาพูดนะคะว่าปัญหาเนี้ยจะแก้ไขได้ไม่ใช่โยนความผิดให้คนใดคนหนึ่งเนาะแต่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อดึงนักท่องเที่ยวแล้วก็เม็ดเงินกลับเข้าสู่ชุมชนอีกครั้งหนึ่งนะคะมันก็ยิ่งช่วงนี้อ่ะช่วงนี้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะตามหมู่เกาะทั้งหลายเนี่ยจะเป็นช่วงโลซีซั่นด้วยนะคะช่วงโลด้วยมันก็เลยทำให้ก็ถ้าเปรียบเทียบกับช่วงไฮเนาะมันก็น่าจะแตกต่างกันพอสมควรเลยนะคะแต่ก็ยังดีนะปีนี้ฝนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะนี่ก็คือข่าวสารในพื้นที่บ้านเราอ่ะที่เราจะต้องรับรู้บ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มนักท่องกลุ่มเมืองท่องเที่ยวหรอกที่ได้รับผลกระทบนะแม้แต่ในตัวเมืองทุกหย่อมย่าเองก็ได้รับผลกระทบตามๆกันไปแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเมืองท่องเที่ยวเนี่ยบ้านเราเนี่ยก็ยังมีคนเข้าออกเนาะถ้าตามในเมืองเนี่ยยังมีคนเข้าออกอยู่ตลอดเวลานะคะอาจจะใช้จ่ายมากบ้างน้อยบ้างก็ว่ากันไปแต่เหมือนถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยมันก็จะมีคนเยอะก็ตอนที่แบบเป็นช่วงไฮซีซั่นช่วงปิดเทอมช่วงอะไรแบบเนี้ยพอช่วงโลก็นักท่องเที่ยวเข้าออกมันก็อาจจะไม่ได้มากเท่าที่ควรนะคะก็ได้รับผลกระทบตามๆกันไปป้าเป๊กกี้สวัสดีค่ะจะได้อยู่ใช้งานไหมหมายถึงว่าคมนาคมแผนตามรัฐบาลเหรอคะเชื่อมทุกเส้นทางแบบไร้รอยต่อจะได้อยู่จนใช้งานไหมอันนี้ก็พอตอบไม่ได้จริงๆนะว่าเราจะสามารถอยู่ได้จนใช้เส้นทางแบบไร้รอยต่อหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆค่ะตาวอนคะตาวอนบอกว่าขอให้ FC อสมท.ที่มาอุดหนุนน้ำมะพร้าวขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็รวยรวยรวยโอ้ยน่ารักที่สุดขอบคุณค่ะขอบคุณ FC ทุกคนด้วยนะคะที่แวะเวียนไปอุดหนุนตาวอนขายน้ำมะพร้าวกันที่หน้าโฮมโปรนะคะหน้าโฮมโปรแต่จะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเนาะปิดท้ายเอาไว้ข่าวสารจากทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกันสักนิดนึงค่ะนะคะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะฝากมาเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนในเขตพัฒนาที่3แล้วก็4ค่ะนำสัตว์เลี้ยงของท่านนะคะมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้นะคะซึ่งก็ทางรัฐบาลเองเนี่ยได้ออกหน่วยนะคะออกหน่วยเปิดฉีดวัคซีนวันนี้วันที่22มิถุนาผ่านไปแล้วเนาะช่วงเช้าอีกครั้งหนึ่งจะเป็นวันที่23พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้23มิถุนายนนะคะที่ชุมชนทุ่งน้อยบ้านผู้ใหญ่โสพลซอยปทุมพร24มิถุนาที่ชุมชนแหลมทรายบ้านประธานชุมชนศรีวิชัย45 25มิถุนายนชุมชนวัดหน้าเมืองค่ะศรีวิชัย59ซอย1แล้วก็30มิถุนายนชุมชนดงตาลที่ทำการชุมชนดงตาลศรีวิชัย28นะคะท่านใดที่มีน้องหมาค่ะสามารถนำน้องหมามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้แล้วก็ให้เจ้าของน้องหมาเนี่ยนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนให้กับน้องหมาเพื่อรับสิทธิบริการจากทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้เลยค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ก็สามารถไปได้ตามสถานที่ที่กระเพาะแจ้งไปนะคะส่วนเวลาเนี่ย9โมงเช้าถึงเที่ยงค่ะ9โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะฝากประชาสัมพันธ์ถึงเจ้าของน้องหมาในเขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีด้วยจ้าเวลาหมดลงแล้วนะคะเพลงเปิดไม่จบนะไม่น่าเปิดด้วยซ้ำเพราะเวลาหมดแล้ว

0: ติดข่าวไว้ก่อนนะน้องเตติดข่าวไว้ก่อนนะพอดีวันนี้มีข่าวเยอะนิดนึงชัยมานฝากข่าวประชาสัมพันธ์มากระเพาะก็ยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์เลยขออภัยนะคะไว้พรุ่งนี้นะก็ซึ้งถึงหัวใจส่วนใครที่สนใจงานวิ่งค่ะเป็นงานวิ่งการกุศลนะคะก้าวนี้เพื่อโรงพยาบาลท่าโรงช้างตอนนี้ยังคงเปิดรับสมัครกันอยู่ค่ะจนถึงวันที่30มิถุนายนตอนนี้กระเพาได้โพสต์ประชาสัมพันธ์ไปให้แล้วนะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวอำเภอพุนพินไม่อยากให้พลาดกิจกรรมนี้เลยค่ะใช้ชื่อว่าท่าโรงช้าง For Health 2026นะคะสมัครกันเยอะๆเดี๋ยวจะมีคุณหมอเจ้าของงานนะคะมาสัมภาษณ์ประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งในรายการด้วยรอติดตามได้เลยเวลาหมดแล้วกระเพาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: นาธนะธนากุลนายกรัฐมนตรีผบตร.นำแถลงผลปราบสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์ตัดวงจรนอมินีข้ามชาติโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์และองค์กรเครือข่ายนอมินีต่างๆล้วนเป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพราะเป็นอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อประชาชนในวงกว้างรัฐบาลจึงยกระดับให้การปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้เป็นวาระแห่งชาติโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางดำเนินการตลอดจนกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในส่วนของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มเครือไทยนอมินีต่างชาติที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายและใช้คนไทยเป็นนอมินีเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่รัฐบาลกำลังเร่งรัดแก้ไขโดยยกระดับป้องกันปราบปรามการใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นรวมไปถึงธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งนายอนุทินระบุว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านป้องกันปราบปรามสิ่งเหล่านี้เพราะเรื่องสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติถือเป็นวาระแห่งชาติเนื่องจากทำให้ชื่อเสียงของประเทศเสียหายความมั่นใจไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มาประเทศจะประสบความลำบากรัฐบาลจึงได้ดำเนินการถึงระดับที่เริ่มเรียกความเชื่อมั่นจากต่างประเทศทำให้ประเทศขยับขึ้นมาในลำดับต้นๆนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงการตั้งผลงานของรัฐบาลภูมิใจไทยในระยะเวลา1ปีทั้งส.ส.และกรรมาธิการโดยเฉพาะล่าสุดนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ในทำนองเรียกร้องให้ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยออกมาปกป้องโครงการของพรรคตนเองโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่งส่วนกรณีที่การโพสต์ข้อความดังกล่าวเสมือนเป็นการเสียดสีนายกรัฐมนตรีว่าคนที่ไม่มีตำแหน่งให้รีบออกมาทำผลงานปกป้องนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเอาที่สบายใจจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดทางนี้ยืนยันว่าประเมินการทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องและขณะเดียวกันต้องดูความทุ่มเทและความมุ่งมั่นด้วยแต่ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาหลักหากเห็นว่าตรงไหนน่าจะทำได้ดีกว่าก็แนะนำส่วนหนึ่งปีจะนานไปหรือไม่กับการวัด KPI รัฐมนตรีนายอนุทินเปิดเผยว่าวันหนึ่งก็นานไปแล้วกกร.และเครือข่ายเพื่อนไม่ทนซีโร่คอร์รัปชันเสนอแนวทาง5เปิดถึงผู้สมัครผู้ว่ากทม.และสก.นายพศอารามวัฒนานนท์ประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการกำหนดทิศทางการบริหารเมืองหลวงโดยผู้บริหารกทม.ต้องสามารถผลักดันนโยบายที่ประกาศไว้ให้เกิดผลจริงพร้อมเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนติดตามตรวจสอบได้ภายใต้หลักการสำคัญผู้ว่าพูดแล้วต้องทำโดยปัญหาหลายด้านของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมการจราจรขยะหรือฝุ่น PM2.5 ไม่ได้เกิดจากการขาดงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลและการตรวจสอบที่ประชาชนเข้าถึงได้หากข้อมูลไม่เปิดเผยประชาชนก็ไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการใช้งบประมาณและการดำเนิน

0: เงินโครงการต่างๆได้อย่างเต็มที่ทางนี้คณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนได้จัดทำข้อเสนอ5เปิดประกอบด้วยการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารเมืองการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสการเปิดกระบวนการอนุมัติอนุญาตเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจที่ไม่จำเป็นและการเปิดเผยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลละสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: ศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์สาขาสี่แยกตาปานครบเครื่องเรื่องอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไหล่เครื่องเย็นเครื่องซักผ้าบอร์ดคอนโทรลเซ็นเซอร์ทุกชนิดน้ำยาแอร์มีทั้งแบตเติมและยกถังพร้อมเครื่องมือช่างอุปกรณ์คอมมือถือกล้องวงจรปิดอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ครบวงจรพิเศษสุดยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะเปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง1ทุ่มมีบริการจัดส่งนอกสถานที่ทั้งรถตู้แฟลตและทางเรือโทรเลย0950364838แล้วพบกันที่ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์สาขาสี่แยกตาปาน
11: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
14: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
13: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี โดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี

0: สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับดีเจสายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในรายการ Afternoon Song ชั่วโมงแรกเรามาอยู่ด้วยกันในช่วงเพลงยอดฮิตเพื่อชีวิตที่คิดถึงนะคะคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลาเดิมบ่าย2ถึง4โมงเย็นรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันฟังเพลงเพราะๆนะคะทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังรับฟังกันผ่านช่องทางไหนบ้างคะผ่านทาง FM 102 MHz รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encore Connect หรือว่าจะรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Fanpage อสมทสุราษฎร์ธานีก็สามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยในชั่วโมงนี้ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกัน2ชั่วโมงเต็มๆเลย
1: คุณกำลังรับฟัง Encore Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี
0: ทักทาย FC ที่น่ารักของเราทุกๆคนเลยนะคะน้องต้นน้ำสวัสดีครับพี่เดือนดุษฎีสวัสดีค่ะ FC บอกว่าหายหน้าหายตาไปหลายวันเลยคิดถึงเสียงว่าไม่เห็นหน้าหลายวันกินข้าวได้มากไม่รู้นะไม่ได้ยินเสียงมาเน้นหน้านี่ทักทายคุณฟังกันทุกคนด้วยนะคะหายหน้าหายตาไปหลายวันค่ะอาทิตย์ที่แล้วพุธพฤหัสศุกร์3วันรวดเลยไม่ได้เข้ามาทักทายคุณผู้ฟังนะคะติดอบรมนะคะเป็นการอบรมของกสทช.ค่ะติดอบรม3วันรวดเลยนะคะไม่ได้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเลยนะคะต้องขออภัยด้วยก็ห่างหายไปนานเหมือนกันนะคะยับเล่ไม่ค่อยถูกเมื่อนี้พูดไม่ค่อยถูกเหมือนกันทักทายไปก็แบบพูดไม่ค่อยถูกนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังกันอีกรอบนึงนะคะพอห่างหายไปนานอ่ะนะคะไม่ว่าจะทำอะไรแหละแล้วแต่เลยคุณผู้ฟังการทำงานก็เหมือนกันพอเราทิ้งช่วงไปนานเนี่ยเราจะไม่คุ้นเคยนี่แค่อยู่ไป3วันนะยังสบายขนาดนี้เลยถ้าหยุดยาวแบบหยุดไปเลยอ่ะไม่ทำงานจะสบายขนาดไหนอ่ะสบายก็จริงอ่ะแต่ไม่มีเงินด้วยนะคะคุณผู้ฟังไม่ได้นะทุกโลคนเราทุกคนต้องมีงานมีงานแล้วมีเงินแล้วก็ต้องเลี้ยงดูตัวเองด้วยนะคะหายไป3วันเนี่ยติดการอบรมของกสทช.ค่ะการอบรมวางแผนกลยุทธ์ในการจัดการสถานีวิทยุในยุคดิจิทัลยุคดิจิทัลในปัจจุบันต้องบอกเลยว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปไวมากๆนะคะอย่างที่บอกไปเหมือนเครื่องมือ AI แหละเปลี่ยนไปไวมากเปลี่ยนไปไวสุดๆจนเราตามไม่ค่อยทันละตอนนี้นะคะตามไม่ค่อยทันแล้วว่าเอ้ยมันทำอะไรยังไงตอนนี้อ่ะเครื่องมือ AI มันเปลี่ยนไปแล้วก็มันอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะมันไม่ได้มีแค่ GPT แล้วนะไม่ได้มีแค่ Gemini แล้วนะคะแต่ยังมีตัว Croc ตัวอะไรต่างๆแอปเยอะแยะมากมายเลยที่สามารถสร้าง generate รูปภาพเจนสิ่งของเจนอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาได้เยอะแยะมากๆเลยนะคะคือไม่ได้มีแค่ GPT ละแต่ส่วนใหญ่อะคนชอบใช้ GPT เพราะมันง่ายมันสะดวกแล้วก็เจมินาก็ยังรู้จักกันแต่ตอนนี้ก็มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะมันเกิดขึ้นมาไวมากนะคะจากการพัฒนาการนี่แหละพัฒนาของมนุษย์นะคะพัฒนา develop ขึ้นมาจัดรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยพร้อมเขียนโค้ดเขียนอะไรพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาเยอะมากตามไม่ค่อยทันแล้วจริงๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นลองดูค่ะแชทตัวไหนหรือว่าคำสั่งตัวไหนแอปพลิเคชันตัวไหนสามารถใช้งานได้เหมาะกับเราก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้นะคะปรับใช้ในการงานของเราได้แต่ถ้าอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันยุ่งยากมากๆเลยต้องไปจ่ายตังค์จ่ายพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันยุ่งยากแล้วมันไม่ได้มีผลต่อการทำงานของเราขนาดนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจมันเยอะอ่ะรู้เท่าที่เรารู้ไว้ก็พอนะคะรู้เท่าที่จำเป็นนะไม่ต้องไปแบบใส่ใจมันเยอะเพราะบางคนอ่ะฟิกเยอะมากฟิกกับการทำงานเยอะเกินไปต้องใช้เครื่องมือ AI ให้เป็นนะซึ่งบางทีพอการพัฒนาเครื่องมือต่างๆเนี่ยค่ะมาอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วคนทำงานที่อายุเยอะๆเช่นอายุงานเยอะๆและ40กว่า50กว่าอะไรอย่างเงี้ยคือบางท่านก็ทำได้และทำได้คล่องด้วยแต่บางท่านก็อาจจะแบบไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะต้องพูดตรงๆเลยไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ทันเครื่องมือเหล่านี้แล้วก็โดนเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ง่ายมากๆอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราอ่ะเรียนรู้เท่าที่จำเป็นเรียนรู้เท่าที่เอามาใช้ได้กับตัวเองอะนะคะให้รู้เท่าทันพวกภัยไซเบอร์ต่างๆในยุคปัจจุบันด้วยแค่นั้นพอนะคะไม่จำเป็นจะต้องไปโรงเรียนคอร์สไปจ่ายตังอะไรขนาดนั้นอะนะบางทีมันก็จ่ายเงินโดยใช้ประโยชน์นะคะโดยแบบไม่มีประโยชน์บางทีนะมันก็ไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นแต่ถ้าบางคนอยากจะเรียนรู้เพื่ออัพสกิลอัพศักยภาพของตัวเองในการทำงานนะคะก็สนับสนุนเต็มที่ค่ะอยากให้ทุกคนได้มีความรู้แล้วก็พัฒนาการนะคะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มสกิลตัวเองได้เยอะๆขึ้นด้วยบางคนทำงานอยู่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างเงี้ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงการในบันเทิง

0: ะคะสื่อต่างๆแต่ใช้เครื่องมือพวกนี้ไม่เป็นเสียดายมากๆเราอยากให้ใช้เครื่องมือแบบนี้เป็นแล้วมันสามารถต่อยอดได้ดีมากๆด้วยนะคะแค่ต่อยอดแค่เรียนรู้มันอาจจะยุ่งยากหน่อยสำหรับคนที่มันไม่ถนัดจริงๆนะคะอาจจะยุ่งยากหน่อยเช่นการตัดต่อการใช้คำสั่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นคำสั่งภาษาไทยก็ได้คุณผู้ฟังภาษาไทยก็ใช้ได้แต่เครื่องมือหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่เขาพัฒนาเนี่ยเขาพัฒนาโค้ดโปรแกรมด้วยภาษาอังกฤษทั้งนั้นนะคะแล้วก็เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ด้วยถ้าดีที่สุดอยากให้ใช้ภาษาอังกฤษในการสั่งพร้อมอะไรเงี้ยมันจะออกมาชัดกว่าแล้วก็ได้ข้อมูลที่มันดีกว่าด้วยนะคะแต่ภาษาไทยก็สามารถใช้ได้แต่เราก็ต้องอย่าลืมว่าโปรแกรมทั้งหมดใช้การโค้ชขึ้นมาโค้ชโปรแกรมขึ้นมาโค้ดดิ้งโปรแกรมโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นลองดูแอปพลิเคชันตัวไหนที่เราใช้แล้วมันสะดวกกับเรามันเหมาะกับเราก็ใช้นะคะใช้ให้เป็นด้วยนะนะคะใช้ให้เป็นด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเลยการใช้ให้เป็นก็คืออยากให้ทุกคนนำมาปรับใช้ให้มันถูกวิธีไม่ใช่อะไรก็ถาม ChatGPT ไม่ใช่อะไรก็ส่งไป Gemini ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยคิดพิจารณาก่อนวิเคราะห์ด้วยสมองของมนุษย์ของเราก่อนแล้วค่อยให้เป็นสมองของปัญญาประดิษฐ์นะคะช่วยเราเป็นอีกแรงหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็เครื่องมือของน้องเนี่ยพัฒนาขึ้นทุกวันแล้วก็พัฒนาไปไกลด้วยนะคะอยากให้ทุกคนเรียนรู้แล้วก็ใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาใช้ให้เป็นด้วยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: พี่ไลสวัสดีค่ะจะไปรอทางวิทยุนะจ๊ะรอฟังใช่ไหมได้เลยเปิดเพลงเพราะๆนะคะแนะนำกันเข้ามาได้ต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงอะไรคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะ

สวัสดีคุณมิชัยด้วยนะคะทักทายตอนบ่ายฝากเพลงเพราะๆเอาไว้ด้วยฝากใจไว้ฝั่งลาวของธันวาราศีธนูได้เลยจ้าคุณผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะทราบไหมวันอะไรเอ่ยถ้าใครเดินป่าบ่อยๆอ่ะก็จะทราบว่าวันนี้เป็นวันสำคัญยังไงนะคะวันที่22มิถุนายนค่ะวันป่าฝนโลกหรือว่า World Rainforest Day ค่ะป่าฝนโลกบางคนก็ไม่ชินไม่เคยได้ยินคำนี้นะคะอาจจะเป็นคำที่เราได้ยินวันป่าโลกวันสัตว์ป่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังแต่วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันค่ะวันป่าฝนโลกมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เลยนะคะคุณผู้ฟังก็บอกว่ามหัศจรรย์แห่งปอดของโลกค่ะที่เราต้องช่วยกันรักษานะคะพื้นป่าของเราอ่ะมันน้อยลงทุกวันเลยค่ะคุณผู้ฟังทั่วโลกตอนนี้มีไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะคะซึ่งวันที่22ของทุกๆปีอ่ะวันที่22มิถุนายนของทุกปีเนี่ยถูกกำหนดไว้เป็นวันป่าฝนโลกเพื่อย้ำเตือนให้กับทุกๆคนนะคะตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศที่ซับซ้อนและงดงามที่สุดเลยค่ะคุณผู้ฟังเป็นสิ่งที่งดงามที่สุดเลยนะคะบนดาวเคราะห์ดวงนี้ที่เราอยู่นี่แหละวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมาเจาะลึกกันหน่อยเห็นความสำคัญหน่อยนะคะว่าวันนี้มันมีความสำคัญยังไงบ้างพาทุกคนมาสัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของป่าฝนในประเทศไทยของเรากันค่ะคุณผู้ฟังจุดเริ่มต้นของวันป่าฝนโลกนะคะวันป่าฝนโลกเนี่ยริเริ่มครั้งแรกเลยค่ะในปีพุทธศักราช2560นะคะหรือว่าในช่วงของคริสต์ศักราช2017ค่ะโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนะคะที่มีชื่อว่า Rainforestpartnership ค่ะที่มีเป้าหมายหลักเลยก็คือการสร้างความตระหนักรู้ระดับสากลเกี่ยวกับการทำลายป่านะคะการทำลายการตัดป่าต่างๆนี่แหละที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยและจะรณรงค์ให้ทุกคนนะคะผู้คนต่างๆองค์กรตลอดจนภาครัฐทั่วโลกเลยค่ะร่วมมือกันปกป้องและก็ฟื้นฟูรักษาป่าฝนเขตร้อนให้อยู่รอดต่อไปนะคะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าป่าฝนเนี่ยทำไมจึงเป็นลมหายใจของโลกเพราะว่าผืนป่าของเรานะคะในเขตร้อนจะครอบคลุมพื้นที่โลกเพียงแค่ประมาณ 6% เท่านั้นค่ะแต่กลับมีความสำคัญต่อการอยู่รอดของสรรพสิ่งทุกๆอย่างเลยมหาศาลเลยรวมทั้งตัวเราด้วยนะคะรวมทั้งมนุษย์ของเราด้วยปอดของโลกและก็เครื่องปรับอากาศของธรรมชาติค่ะป่าฝนเนี่ยช่วยดูดซับพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาลเลยนะคะและผลิตออกซิเจนที่บริสุทธิ์สู่ชั้นบรรยากาศของโลกของเรานี่เองค่ะคุณผู้ฟังอีกทั้งนะคะยังช่วยควบคุมสภาพภูมิอากาศและวัฏจักรน้ำให้สมดุลอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยการอนุรักษ์นะคะป่าไม้ของเราค่ะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราก็เช่นเดียวกันอุทยานแห่งชาติเขาศกนะคะที่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพื้นป่าดิบชื้นเลยค่ะที่เก่าแก่ที่สุดของโลกนะคะเก่าแก่กว่าป่าเมซอนิกนะคะคุณผู้ฟังที่โดดเด่นไปด้วยภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนมากๆเลยนะคะและเป็นแหล่งกำเนิดของดอกบัวผุดด้วยดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะและจะเบ่งบานให้ชมเพียงปีละครั้งเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนร่วมกันรักษาป่านะคะทุกพื้นที่ในประเทศไทยเลยค่ะคุณผู้ฟังช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้อยู่กับเรานานๆด้วยนะคะ MCOT Radio Network

0: 102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: บริษัท PPC วิกคลีนสุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PPC วิกคลีนสุราษฎร์ธานีภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล 10/2 เปิดบริการทุกวันสอบถามโทร0888488583บริหารงานโดยเกียรติคนศรีสุขใส
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3-4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเพลงเพราะๆแนะนำกันเข้ามาเพียบเลยคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณแบบเพลงเพราะๆค่ะแนะนำเข้ามาจากพี่ไรบัวตูมนะคะแล้วก็จากคุณมิตรชัยด้วยนะจ๊ะบทเพลงเพราะๆขอบคุณมากๆค่ะส่วนในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาฝากตัวช่วยกันเหมือนเดิมเลยวันนี้มีดินเน่ามาฝากกันนะคะเป็นตัวช่วยดีๆสำหรับคนที่ปลูกพืชปลูกผักหรือว่าปลูกอะไรที่มันไม่ขึ้นไม่ออกดอกออกผลนะคะวันนี้สายหมอกมีดินเน่าค่ะมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะดินเน่านะคะเป็นดินเน่าที่สามารถช่วยปรับปรุงดินจากธรรมชาติค่ะคุณผู้ฟังสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินเปรี้ยวดินแข็งนะคะดินเค็มดินทุกอย่างเลยที่มีปัญหาเนี่ยให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งค่ะคุณผู้ฟังตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินจากธรรมชาตินะคะให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งโดยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบถึง25ชนิดค่ะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะคุณผู้ฟังดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยค่ะและสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่นะคะและโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้ค่ะซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะราคานี้ราคาเดียวนะคะ699บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยค่ะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: ช่วงนี้มีไอเทมยอดฮิตกลับมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเห็นแล้วแหละซาหมอกเคยเห็นอยู่ดังอยู่พักนึงแล้วก็หายไปนะคะตอนนี้กลับมาอีกแล้วผู้ฟังเคยเล่นไหมเคยแบบว่าเคยลองนำมาจับมาแบบว่าลองมาสัมผัสไหมคะสกุชชี่เขาเรียกว่าสกุชชี่นะคะสกุชชี่ที่แบบมีชื่อดังชื่อเรียกตอนนี้ที่เด็กๆทุกคนหลงไหลโอ้โหมีไอเทมที่เด็ดมากๆในตอนนี้นะคะสกุชชี่ไอเทมที่นุ่มหนึบหนับโอ้โหบอกเลยนะคะว่าเด็กๆเนี่ยแห่ซื้อกันเต็มหมดเลยสมัครไปเดินห้างนะมีทุกแผงและมีทุกบล็อกเลยนะคะที่จะขายตัวละ20 30 40 50มีจนถึงตัว100กว่าบาทก็มีเหมือนกันนะคะมันให้เท็กเจอร์ในการสัมผัสที่นุ่มซึ่งก็บอกว่ากุชชี่หรือว่าสกุชชี่นะคะให้การสัมผัสที่นุ่มหนึบแล้วก็ช่วยให้ผ่อนคลายช่วยคลายเครียดได้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังสกุชชี่นะคะจึงกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งนึงและอาจจะไม่ใช่แค่เพียงเพราะความน่ารักของเล่นยอดเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังไม่ได้เป็นของเล่นยอดฮิตในหมู่เด็กๆเท่านั้นแต่เป็นไอเทมที่หลายๆคนเนี่ยพกติดโต๊ะทำงานไว้เลยค่ะวันนี้เนี่ยสกุชชี่กลับมาได้รับความนิยมความฮิตอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็วัยทำงานที่มองหาวิธีผ่อนคลายระหว่างวันนะคะบางทีเราเครียดกับงานเนาะคิดงานเยอะๆอย่างเงี้ยมันต้องหาอะไรมาจับมาสัมผัสบ้างบางคนก็อาจจะใช้วิธีการดมยาดมอะไรอย่างเงี้ยหงทงหงไทยมีติดโต๊ะไว้สกุชชี่ก็เป็นอีกอย่างนึงเหมือนกันนะคะที่ติดโต๊ะทำงานของคนที่อยู่ในช่วงวัยทำงานเลยค่ะด้วยความนุ่มความหนึบแล้วก็การบีบซ้ำๆไปมานี่แหละค่ะคุณผู้ฟังไม่ได้แค่ให้ความเพลิดเพลินเท่านั้นแต่ยังช่วยดึงความสนใจให้สมองของเราเนี่ยออกจากความกังวลได้ชั่วคราวอีกด้วยค่ะทำให้รู้สึกว่าสงบและก็ผ่อนคลายมากขึ้นจากงานวิจัยนะคะในวารสาร Human MovementAnsign นะคะคุณผู้ฟังในปี2024เนี่ย Human Movement Science 2024เนี่ยเขาได้บอกว่าข้อมูลในการบีบลูกบอลหรือว่าการที่บีบสกุชชี่นี่แหละค่ะการบีบลูกบอลเพียงแค่20วิสามารถช่วยลดความวิตกกังวลและก็ลดระดับการตื่นตัวของระบบประสาทได้นะคะและนี่แหละคือเหตุผลที่เมื่อเราเนี่ยได้รับแรงการบีบหรือว่าการที่ได้จับอะไรที่มันนุ่มๆนะคะรู้สึกว่ามันนุ่มแล้วก็การเคลื่อนไหวแบบซ้ำๆเนี่ยสมองก็จะมีพื้นที่เหลือน้อยลงสำหรับการคิดฟุ้งซ่านหรือว่าวนคิดอยู่กับเรื่องเครียดๆนะคะนี่จึงเป็นสาเหตุที่เวลาที่เรา

0: ชุมหรือว่าเราเครียดระหว่างหนังสือหรือว่าเราทำอะไรนานๆนะคะหลายๆคนเนี่ยเผลอหยิบสกุชชี่มาบีบอีกครั้งเนี่ยก็หายเครียดหายกังวลแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ฟังเลยคะลองเล่นหรือว่าลองซื้อสกุชชี่มาติดโต๊ะทำงานบ้างหรือยังลองมาแบบใช้น้องแบบบีบผ่อนคลายความเครียดบ้างหรือยังคะแล้วลองนะลองซื้อมาติดโต๊ะไว้นะคะมันช่วยให้หายเครียดได้ค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาร์คโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1x1 พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: ทักทายพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยด้วยนะคะ FC เจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราขอบคุณมากๆค่ะที่คอมเมนต์พูดคุยเข้ามาในชั่วโมงนี้ส่วนในชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังแต่ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะชั่วโมงต่อไปยังฟังเพลงเพราะๆด้วยกันเหมือนเดิมค่ะจะพาทุกคนคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงไปด้วยกันเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อค่ะ

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขยินดีให้บริการติดต่อลงโฆษณาโทร0843768362M Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขยินดีให้บริการติดต่อลงโฆษณาโทร0843768362M Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความ
1: คุณกำลังฟัง M Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0774054444

ขณะนี้เวลา 15:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

กระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหน่วยงานด้านความมั่นคงพูดคุยกันเรื่องอะไรนั้นนายอนุทินย้อน

0: ถามกลับว่ารู้ได้อย่างไรส่วนมีการพูดคุยถึงประเด็นชายแดนด้วยหรือไม่เนื่องจากกัมพูชาขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนายอนุทินยืนยันว่าไม่มีตนพยายามเชิญหน่วยงานความมั่นคงมาอัปเดตสถานการณ์ทุกสัปดาห์เพราะช่วงนี้มีหลายประเด็นแม้มีข้อเสนอมาตนก็ถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยว่าเป็นอย่างไรบ้างบางครั้งมีเสียงระเบิดอยู่ฝั่งกัมพูชาแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นนอกเขตแดนไทยแม้จะมีการยั่วยุแต่เราก็ต้องใช้ความอดทนไม่ทำผิดเองเท่งณัฐพงศ์ป้องภาวุฒิพร้อมแจง DSI ปมเอี่ยวคดี Forex ยืนยันพรรคมีมาตรฐานวินัยไม่ปกป้องคนผิดนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีหาก DSI ทำหนังสือเชิญนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้ไปชี้แจงว่าเป็นความสมัครใจของนายภาวุฒิซึ่งพร้อมเข้าไปชี้แจงต่อทุกหน่วยงานแต่รอความชัดเจนจาก DSI ก่อนว่ามีข้อกล่าวหาว่าอย่างไรเพราะนายภาวุฒิยังอยู่ในสถานะผู้ต้องสงสัยส่วนเรื่องกระบวนการภายในพรรคประชาชนมีมาตรฐานกำกับดูแลเช่นเดียวกันด้านนายพิจารณ์ชาววะพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนกล่าวว่าหากพิจารณาสิ่งที่ DSI ตั้งโต๊ะแถลงสังคมคงตั้งคำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่รู้สึกเห็นใจการทำงานของข้าราชการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการถูกกดดันโดยฝ่ายการเมืองที่สอดคล้องกับการตรวจสอบโครงการไทย AI Passport โดยสองกรรมาธิการของพรรคประชาชนมีการพยายามสร้างกระแสสร้างเรื่องราวเพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบหรือไม่ยืนยันว่าพรรคไม่นิ่งนอนใจมีคณะกรรมการวินัยตรวจสอบยืนยันไม่ปกป้องคนผิดแต่ปัจจุบัน DSI ยังไม่ตั้งข้อกล่าวหาใดๆกับนายภาวุฒินฤชาฟันผิดสถานบันเทิงดังนครปฐม5ปีหลังพบยาเสพติดและเยาวชนใช้บริการนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมเมื่อ20มิถุนายนที่ผ่านมาภายใต้ชื่อปฏิบัติการเช็คอิน The Airport พบว่ามีการปล่อยให้มั่วสุมใช้ยาเสพติดและปล่อยให้เยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการว่ามีคำสั่งให้นายอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลางเพื่อให้ง่ายต่อการสืบสวนสอบสวนจากการเข้าตรวจค้นพบสิ่งผิดกฎหมายหลายรายการเช่นยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและเยาวชนที่อายุไม่ถึงซึ่งผิดตามกฎหมายสถานบันเทิงส่วนมาตรการการปิดสถานบันเทิงเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมทางนี้การพิจารณาเบื้องต้นจะสั่งปิดสถานบริการนี้เป็นระยะเวลา5ปีส่วนการปล่อยปละละเลยให้เยาวชนเข้าไปในสถานบันเทิงและการใช้ยาเสพติดได้มีการประชุมประเมินการกระทำความผิดเหล่านี้รวมถึงความผิดฐานฟอกเงินสถานบันเทิงดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตสถานประกอบการส่วนจะเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือไม่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนโดยย้ำว่าหลังจากนี้ต้องตรวจสอบสถานบริการทั้งประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่า

0: คดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
5: ้ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหงื่อแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
8: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

right here writing ค่ะเพลงเพลาะๆค่ะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะในชั่วโมงที่2ค่ะคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงเพลาะๆที่คุณผู้ฟังทุกคนคิดถึงในชั่วโมงนี้สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีคุณภูมิด้วยนะคะแนะนำบทเพลงพิษรักแน่ในชั่วโมงนี้แนะนำบทเพลงร็อกพิษรักเนี่ยมีหลายเวอร์ชันมากเลยนะคะขอเป็นเวอร์ชันของร็อกอัมพันครับได้เลยจ้ะเดี๋ยวจัดให้คุณผู้ฟังคะตอนนี้ใครขับขี่รถอยู่บ้างคะฝนตกหนักเลยตอนนี้ฝนกำลังตกแล้วก็น่าจะมีท่าทีว่าจะตกอีกสักพักนึงเลยแหละค่ะใส่เหียโทรมาหลังไว้เมื่อสักครู่นี้ถามว่าฝนตกไหมโทรมาก่อนหน้านี้แหละฝนไม่ตกสายเขียวว่าผมว่าไม่น่าตกแล้วเรื่องว่าวันนี้เนี่ยตกมาแล้วแต่ภาพยากรณ์อากาศอ่ะมันไม่แน่นอนจริงๆค่ะคุณผู้ฟังแดดออกบ้างฝนตกบ้างลมพัดบ้างนะคะสลับปะปนกันไปค่ะเราฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะคอมเมนต์ผ่านทาง Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะหรือว่าจะโทรมาหลังไมค์ก็ได้นะคะเบอร์

ากคุณผู้ฟังกันอีกแล้วนะคะในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังทราบไหมคะมีงานวิจัยได้เผยข้อมูลออกมาค่ะบอกว่าการเดินทางออกไปท่องเที่ยวหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ที่เราชอบหรือว่าเรารู้สึกว่ามันผ่อนคลายมันรีแลกซ์นะคะสามารถทำให้ตัวของเราเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงของเรามีความสุขได้มากกว่าการแต่งงานสร้างครอบครัวอีกค่ะโอ้โหจริงไหมคะสาวๆมาแชร์กันหน่อยสิมาแชร์กันหน่อยว่าใครรู้สึกแบบนี้บ้างนะคะเขาบอกว่าผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขจากการได้ออกไปเที่ยวมากกว่าการมีความรักหรือว่าแต่งงานมีคู่ครองนะคะเพราะว่าบางทีความสุขเนี่ยไม่ใช่แค่แนวทางที่เราจะหาได้จากการแต่งงานแต่ว่ามันมีหลากหลายปัจจัยมากๆนะคะที่เราสามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองค่ะหรือว่าการที่เราได้จองทริปได้กินของอร่อยได้นอนโรงแรมสวยๆถ่ายรูปกับเพื่อนๆนะคะได้พักใจจากการใช้ชีวิตแบบเดิมๆไม่ต้องเอาตัวรอดนะคะโดยที่การที่ต้องเอาชีวิตของเราเนี่ยไปผูกกับใครหรือว่าไปผูกมัดกับแฟนหรือว่ากับใครก็แล้วแต่เลยแต่ได้ใช้ชีวิตอิสระได้ใช้เงินที่ตัวเองเนี่ยหามาสนองนิดความต้องการของตัวเองได้แบบเต็มที่เนี่ยมีความสุขมากๆค่ะสาวๆว่าจริงไหมไหนใครว่าจริงเรามาคอนเฟิร์มกันใหม่ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีและในช่วงนี้ค่ะมีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาค่ะเราต้องเจอกับแมลงเยอะแยะมากมายเลยและช่วงหน้าฝนตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเราต้องเจอกับยุงใช่ไหมคะยุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะคุณผู้ฟังเวลาที่เรานอนหลับค่ะเราก็ต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ด้วยนะคะมุ้งครอบกันยุงแบบพับ

ขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านนะคะก็สามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาค่ะใช้งานก็ง่ายนะคะพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นค่ะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยนะคะและสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆเลยค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะสนใจสั่งซื้อสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะบ้านใครที่อยู่ในไร่ในสวนสวนยางสวนปาล์มสวนยางพาราโอ้ถ้าใครที่อยู่ในสวนแบบนี้แน่นอนว่าต้องเจอกับยุงเยอะยุงชุมเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วบอกเลยว่าใครโดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียเป็นต้นซึ่งถ้าเป็นลูกหลานของเราหรือเป็นพ่อแม่ของเราโดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาจะดีกว่าไหมคะถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังแค่เสียบปลั๊กก็จะมีแสงไฟนีออนสีม่วงเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถยิงกลับออกมาได้เพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นและที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งไว้กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะและใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าโชคดีมากๆโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกนะคะรับเพิ่มไปเลยค่ะหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดอยู่ที่ 3,370 บาทค่ะแต่คุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายแพงขนาดนั้นนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้จ่ายเพียงราคา990บาทเท่านั้นค่ะย้ำนะคะราคาเพียง990บาทเท่านั้นใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีนะคะถ้าเครื่องมีปัญหาหรือว่าเสียหายภายใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีเลยค่ะย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะคะใครสนใจสั่งซื้อสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008สินค้าของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ

0: หยุดเพลงนี้นะคะจาก Groove Rider โหเสียงเพราะๆจากพี่บุรินทร์เนี่ยเพราะมาตลอดเลยค่ะคุณผู้ฟังอยากจะบอกว่าคอนเสิร์ตล่าสุดนะคะที่ไปดูมาคอนเสิร์ต First Class ที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีเพราะมากเพราะจริงๆนะนี่ไม่ได้อวยนะด้วยความชอบส่วนตัวด้วยเพราะมากๆจริงๆถ้ามีโอกาสนะคะไปฟังพี่บุรินทร์ร้องสดสักครั้งนึงแล้วคุณผู้ฟังจะติดใจค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีคุณมนัสด้วยนะคะทักทายดีเจสายหมอกจากกาญจนดิษฐ์ด้วยจ้ากาญจนดิษฐ์ตอนนี้แดดดีนะคะค่อนข้างร้อนเลยโอ้โหจริงเหรอนี่ในตัวเมืองฝนเพิ่งหยุดไปเมื่อกี้นะ อยู่บริเวณใกล้กันเดี๋ยวเพิ่งหยุดไปนะคะฝนตกเมื่อกี้เพิ่งหยุดไปนะคะแล้วก็สลับกับมีสายฝนบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะสายถนนสายสุราษฎร์นครศรีก็ยังมีฝนตกอยู่บ้างนะคะค่อนข้างเกิดอุบัติเหตุบ่อยด้วยเพราะฉะนั้นใครขับผ่านเส้นทางนั้นพี่มนัสฝากบอกมานะคะขับขี่กันด้วยความระมัดระวังด้วยจ้าอุ๊ยน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากๆนะคะเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้คุณโอมบอกว่าอยากฟังเพลงบอลโลกนี่เชียร์ทีมไหนเอ่ยเป็น FC ของทีมไหนคะสีแดงสีฟ้าสีเหลืองทีมไหนนะคะ คุณโอมบอกว่าอยากฟังเพลงบอลโลกเพราะว่าอยากโยกครับนี่จัดให้เลยค่ะ

ในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยตัวใหม่มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาร์คราฟฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะคะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้ขอเสนออัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันน้ำสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดมาพร้อมหัวฉีด8รูปในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมดอยู่ที่ 3,870 บาทแต่วันนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา999บาทเท่านั้นค่ะแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาหรือเสียหายสามารถเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมเลยค่ะรีบโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008ย้ำอีกครั้งนะคะใครสนใจสั่งซื้อเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาร์โทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตราโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวMCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขยินดีให้บริการติดต่อลงโฆษณาโทร084-376-8362อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังสนใจติดต่อลงประชาสัมพันธ์โฆษณาให้สถานีวิทยุสมทสุราษฎร์ธานียินดีให้บริการนะคะดูแลกับคุณผู้ฟังทุกอย่างเลยอยากจะลงเป็นสปอต PR ประชาสัมพันธ์สามารถปรึกษากันเข้ามาได้เลยนะคะส่วนชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังนะคะกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

ข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลรัฐบาลผนึกเอกชนกางรถแมพตันไทยสู่ประเทศรายได้สูงเน้น7อุตสาหกรรมเป้าหมายขับเคลื่อนประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.นัดแรกและหลังการประชุมนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายปกรณ์นินทร์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกันแถลงข่าวโดยนายเอกนิติแถลงว่าที่ประชุมเห็นชอบเป้าหมายที่เป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเป้าหมายยกระดับประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายใน12ปีเป้าหมายนี้มาจากการที่ประเทศไทยทำงานร่วมกับธนาคารโลกที่ระบุว่าหากประเทศไทยสามารถขับเคลื่อน7สาขาเศรษฐกิจหลักและอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายประเทศรายได้สูงได้นอกจากนี้รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยติดอันดับ1ใน20ของโลกที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดตามการจัดอันดับของ IMD รวมทั้งการตั้งเป้าหมายเพิ่มศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจให้มากกว่า 3% ภายในปี2573ซึ่งเพิ่มจากระดับปัจจุบันที่อยู่ประมาณ 2.7% โดยในการขับเคลื่อนการดำเนินการในการขับเคลื่อนประกอบด้วย4เสาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใน4ปีนี้ด้านการลงทุนตั้งเป้าใกล้เคียง 30% ของ GDP ปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ 22% ซึ่งหากเพิ่มสัดส่วนดังกล่าวได้จะทำให้ศักยภาพของเศรษฐกิจขยายตัวอย่างชัดเจนระเบิดดังสนั่นห้วยตามาเรีย3ครั้งกองทัพภาคที่2แจ้งไม่พบหลักฐานกำลังพลไทยใช้อาวุธกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีมีการกล่าวอ้างเกี่ยวกับเหตุเสียงระเบิดพื้นที่ห้วยตามารีอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษในช่วงประมาณ 5:50 นาทีวันนี้โดยมีการระบุว่าเสียงดังกล่าวอาจเกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยจากการตรวจสอบข้อที่จริงร่วมกับหน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พบว่ากำลังพลได้ยินเสียงระเบิด3ครั้งในช่วงเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามจากลักษณะและทิศทางของเสียงเชื่อได้ว่าแหล่งกำเนิดเสียงมาจากพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาและไม่ปรากฏหลักฐานหรือรายงานว่าหน่วยทหารไทยมีการใช้อาวุธหรือดำเนินการใดที่เป็นสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวทางนี้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเคยมีรายงานได้ยินเสียงระเบิดเป็นครั้งคราวมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยอาทิการใช้อาวุธระเบิดเพื่อกิจกรรมด้านการก่อสร้างหรือการทำเหมืองหินรวมถึงกรณีสัตว์ป่าเหยียบกับระเบิดที่ยังตกค้างในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาจึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้จนกว่าจะมีการตรวจสอบอย่างรอบด้านกราดยิงในโรงเรียนที่ฟิลิปปินส์เสียชีวิต3เจ็บ7รวบมือปืน2คนเป็นเยาวชนไว้ได้สื่อท้องถิ่นฟิลิปปินส์รายงานว่าเหตุกราดยิงเกิดขึ้นภายในโรงเรียนมัธยมแห่งชาติซานโฮเซในเมืองตักโลปันจังหวัดเลเตทางตอนกลางของประเทศช่วงเวลาประมาณ 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นขณะที่นักเรียนกว่า 1,500 คนกำลังเรียนหนังสือตามปกติผู้ต้องสงสัยเป็นชาย2คนพร้อมอาวุธปืนเข้ามาก่อเหตุกราดยิงผู้คนในโรงเรียนอย่างไม่เลือกหน้าภายในห้องเรียนตำรวจท้องที่ยืนยันว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนบาดเจ็บอีก7คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วมือปืนทั้ง2คนซึ่งเป็นเยาวชนถูกควบคุมตัวไว้ได้รายแรกเป็นนักเรียนชั้นเกรด9หรือมัธยมศึกษาปีที่3อายุ15ปีถูกรวบตัวในโรงเรียนทันทีหลังเกิดเหตุส่วนรายที่2อยู่เกรด9เช่นกันอายุ14ปีพยายามหลบหนีแต่ถูกตำรวจไล่ล่าจับกุมตัวในเวลาต่อมาพร้อมตรวจยึดอาวุธปืน2กระบอกที่ใช้ก่อเหตุคือปืนสั้นแบบกล็อกและปืนพกขนาด .38สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์สั่งระดมกำลังเข้าตรึงพื้นที่รอบโรงเรียนและชุมชนเพื่อรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดส่วนตำรวจเมืองตักโลบันกำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุและแรงจูงใจเบื้องต้นของการกราดยิงในครั้งนี้พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนให้งดแชร์คลิปเหตุการณ์หรือข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบเพื่อป้องกันความแตกตื่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกรุงเทพจะดีขึ้นก่อน

0: าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
5: ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์สาขาสี่แยกตาปานครบเครื่องเรื่องอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไหล่เครื่องเย็นเครื่องซักผ้าบอร์ดคอนโทรลเซ็นเซอร์ทุกชนิดน้ำยาแอร์มีทั้งแบบเติมและยกถังพร้อมเครื่องมือช่างอุปกรณ์คอมมือถือกล้องวงจรปิดอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ครบวงจรพิเศษสุดยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะเปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง1ทุ่มมีบริการจัดส่งนอกสถานที่ทั้งรถตู้แฟลตและทางเรือโทรเลย0950364838แล้วพบกันที่ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์สาขาสี่แยกตาปาน
6: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
8: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้มกับรายการ Happy Little Moment

M-Cord Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้มสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเราอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ Happy Little Moment ช่วงเวลาที่เราจะมาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มหลังเลิกงานค่ะเติมพลังงานดีๆไปกับบทเพลงเพราะๆ FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกคนในชั่วโมงนี้ค่ะ

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ช่วงนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะบ้านใครที่ชอบปลูกพืชปลูกผักบ้านใครที่เป็นสายเฮลตี้นะคะปลูกพืชสวนหรือว่าปลูกพืชไร่ไว้ใช้เองไว้บริโภคเองต้องฟังทางนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเชื่อนะคะว่าใครหลายคนเนี่ยต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ไม่โตทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยค่ะแต่หลังจากนี้นะคะบอกเลยว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณผู้ฟังมีตัวช่วยดีๆแบบดินเน่านะคะไว้ติดบ้านไว้ใช้กับพืชใช้กับสวนผักไร่ของเรารับรองเลยค่ะว่าดินเน่าสารสกัดปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยคุณผู้ฟังได้แน่นอนช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตโดยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะคุณผู้ฟังดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยค่ะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่เลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่ามีติดบ้านไว้เนี่ยใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่เลยจริงๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมัน1ซองค่ะทั้งหมดนี้นะคะให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะคะราคานี้ราคาเดียว699บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆตอนนี้ได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งนึงนะคะใครสนใจสั่งซื้อดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์

0: าก
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: มีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Cord Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้มกับรายการ Happy Little Moment

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
0: M-Card Radio Network

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่ค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ Happy Little Moment ช่วงเวลาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มก่อนเลิกงานนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงถึง5โมงเย็นใครที่กำลังขับขี่รถกลับบ้านอยู่ตอนนี้ขับขี่รถกันด้วยความปลอดภัยนะคะไว้กลับมาเติมพลังงานความสุขรอยยิ้มเล็กๆในชั่วโมงดีๆแบบนี้กันได้ใหม่ไว้กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: Attention M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขยินดีให้บริการติดต่อลงโฆษณาโทร0843768362
1: คุณกำลังฟัง M-Cord Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 17:00 น. M-Cod Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ณะเทนากุลนายกรัฐมนตรีเปิดงานโอท็อปนิตย์2026ขออย่ามองโอท็อปแค่สินค้าของฝากชุมชนซื้อเพราะสงสารคนทำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาเป็นประธานพิธีเปิดงานโอท็อปนิตย์2026นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกครั้งที่มีงานโอท็อปจะเห็นถึงความดีใจปลื้มใจของคนไทยที่ได้มาร่วมกันเห็นพัฒนาการของสินค้าไทยจากฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยที่ไม่เคยหยุดนิ่งการได้กลับมาสัมผัสผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มาจากวิถีชุมชนและวัฒนธรรมไทยทำให้ไม่ลืมรากเหง้าของตัวเองและ

0: มีชีวิตชีวากับสิ่งที่ใกล้ตัวจับต้องได้นายอนุทินกล่าวว่าช่วงนี้ประเทศไทยคำว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเริ่มติดปากคนไทยแล้วถือว่ามีกระแสนิยมผ้าไทยเกิดขึ้นในส่วนของราชการได้มีการช่วยกันส่งเสริมการผลิตเพื่อประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่โครงการโอท็อปนี้อยากให้มองโอท็อปไม่ใช่เพียงโครงการส่งเสริมอาชีพหรือการเพิ่มรายได้เท่านั้นแต่เป็นการสร้างผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่จากทุกตำบลทุกอำเภอและทุกจังหวัดของประเทศเชื่อว่าสินค้าโอท็อปไทยไม่ใช่เพียงสินค้าของฝากชุมชนอีกต่อไปและไม่ใช่สินค้าที่ซื้อเพราะคนซื้อรู้สึกสงสารคนทำแต่จะเป็นตัวแทนของเรื่องราววัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยในสายตาชาวโลกหน่วยเฉพาะกิจพระพิรุณส่วนที่กำลังสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นลักลอบขนเนื้อสัตว์แช่แข็งจากต่างประเทศบริเวณชายแดนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ร่วมกันกับกรมศุลกากรพร้อมด่านศุลกากรตากใบออกลาดตระเวนป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากรในพื้นที่ชายแดนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสระหว่างการลาดตระเวนเจ้าหน้าที่พบรถบรรทุกห้องเย็นมีลักษณะต้องสงสัยจึงเข้าตรวจสอบพบเนื้อสัตว์แช่แข็งลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศประมาณ 13-15 ตันโดยผู้ครอบครองไม่สามารถแสดงเอกสารการนำเข้าหรือหลักฐานการผ่านพิธีศุลกากรได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยึดของกลางทั้งหมดไว้ตรวจสอบตามพระราชบัญญัติศุลกากรก่อนนำตัวส่งศุลกากรตากใบและด่านกักกันสัตว์ตากใบเพื่อสืบสวนขยายผลดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายทางนี้สินค้าผิดกฎหมายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกลไกตลาดกระทบต่อเกษตรกรผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายเกิดระเบิดโรงงานก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอุตสาหกรรมในกาตาร์เกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงที่โรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมลาสลับฟานอินดัสเทรียลซิตี้ในประเทศกาตาร์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย54คนและสูญหายอีก18คนรัฐบาลกาตาร์ยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุทางเทคนิคเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่โรงงานก๊าซธรรมชาติป่าซานซึ่งเป็นศูนย์กลางการประมวลผลก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของประเทศห่างจากกรุงโดฮาไปทางเหนือประมาณ80กิโลเมตรแรงระเบิดส่งผลให้เกิดลูกไฟขนาดใหญ่และส่งแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ไกลในพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทกาตาร์เอเนอร์จียืนยันว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยและไม่พบการรั่วไหลของก๊าซหรือสารเคมีอันตรายที่ส่งผลกระทบหรือเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของประชาชนในวงกว้างส่วนสาเหตุของการระเบิดยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุขัดข้องทางเทคนิคในระหว่างที่พนักงานกำลังเริ่มเดินเครื่องระบบภายในโรงงานก๊าซธรรมชาติแห่งนี้ในอีกด้านหนึ่งมีรายงานว่าบริษัทกาตาร์เอเนอร์จีได้เริ่มส่งเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวเปล่าจำนวน4ลำแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุดเป็นครั้งแรกในวันนี้ถือเป็นปริมาณเรือ LPG เปล่าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุดพร้อมกันมากที่สุดใน1วันนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านกับอิสราเอลเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

0: มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: ที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
7: ้นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
8: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
7: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคมไฟต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
11: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใสถึงเวลาของคุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพราฤดีพร

ของคุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพราฤดีพรสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการก่อนตะวันลา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกค่ะวันนี้นะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเหนื่อยกับเรื่องอะไรมานะ1ชั่วโมงตรงนี้จะมีเพลงเพราะๆนะคะมาโอบกอดคุณทุกความรู้สึกให้คุณผู้ฟังได้รู้สึกสบายใจก่อนที่จะเดินทางกลับเข้าบ้านกันนะคะติดตามรับฟังค่ะกับรายการก่อนตะวันลาได้ผ่านทางวิทยุสมท102สุราษฎร์ธานีผ่านทางแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุก

่าวสารวาไรตี้แล้วบันเทิงทุกที่ที่คุณไปนะคะสามารถติดตั้งไว้บนสมาร์ทโฟนได้เลยง่ายๆค่ะทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ค่ะหรือสนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้หรือนะคะ

หนึ่งชั่วโมงตรงนี้นะคะ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเสียงเพลงเพราะๆนะคะจะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกแน่นอนทิ้งความเหนื่อยล้าไว้ที่ทำงานนะคะไม่ต้องเอากลับบ้านค่ะระหว่างทางขับรถไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะคะมีเวลาก็คิดเมนูไปด้วยค่ะว่ามื้อเย็นนี้จะทำอะไรกินกับครอบครัวดีนะหรือว่าจะซื้ออะไรเข้าบ้านดีหรือจะแวะออกกำลังกายก่อนนะคะคิดแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรื่องที่ทำให้เรายิ้มได้คิดแต่เรื่องที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยนะคะตลอดทั้ง1ชั่วโมงเลยค่ะ

ของคุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จนปล้น10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้บ้านครั้งเดียวแต่จะจนปล้นหรือไฟไหม้บ้านก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนประกันอัคคีภัยและประกันภัยโจรกรรมช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียจากไฟไหม้หรือโจรกรรมให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ถึงเวลาของคุณได้เวลาของเราTo Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพราฤดีพร

ณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพาฤดีพรช่วงอยู่อย่างเข้าใจแบ่งให้แต่สิ่งดีอยู่อย่างเข้าใจแบ่งให้แต่สิ่งดีๆวันนี้หยิบ8เคล็ดลับดีๆแฮปปี้ได้ทุกวันมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังเทคนิคที่1 นะคะเรียนรู้ที่จะพูดคำว่าขอบคุณขอบคุณและขอบคุณค่ะเทคนิคที่2 นะคะแก้ปัญหาทีละอย่างค่ะเทคนิคที่3 อย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเขียนระบายมันออกมานะคะถึงอาจจะไม่มีคนฟังเราแต่เราก็สามารถเลือกวิธีการเขียนระบายได้ค่ะเทคนิคที่4นะคะการสัมผัสและการโอบกอดค่ะเรียกได้ว่าเป็นการให้กำลังใจด้วยท่าทางกิริยาแทนคำพูดนะคะเทคนิคที่5ค่ะมาเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกันอีกครั้งเทคนิคที่6เล่นกีฬาออกกำลังกายเทคนิคที่7ค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและสุดท้ายเทคนิคที่8ความสุขจากการคาดหวังหลายคนมักจะบอกว่าเราไม่ควรที่จะคาดหวังเดี๋ยวจะผิดหวังเยอะแต่สำหรับเทคนิคนี้ไม่ใช่นะคะเคยมีความสุขกับการรออะไรสักอย่างหนึ่งไหมคะคุณผู้ฟังคะที่เราชอบที่เราต้องการนะคะหรือเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นค่ะอย่างเช่นการรอที่จะทานอาหารอร่อยอร่อยนี่ก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่สมองของเรานะคะจะได้สัมผัสกับความสุขเมื่อเราคาดหวังสิ่งที่กำลังจะมาตอบแทนเป็นเหตุผลที่เราชอบนับเวลาตั้งตารอช่วงเวลาพิเศษบางอย่างนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดหรืองานแต่งงานหรือการพบปะกับเพื่อนหรือเพียงแค่สิ้นสุดวันทำงานอันยาวนานระหว่างช่วงที่รอคอยเนี่ยถามว่ามีความสุขไหมคะมีความสุขที่สุดเลยค่ะและนี่ก็คือ8เทคนิคง่ายๆนะคะที่จะทำให้ชีวิตของเราแฮปปี้ได้ทุกวันค่ะ

ของคุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพาฤดีพรเวลาผ่านไปเกือบ1ชั่วโมงค่ะเดินทางกลับถึงบ้านกันแล้วยังคะบ้านใครอยู่ไกลบ้างเอ่ยรถติดไหมคะอย่าหงุดหงิดใจนะคะขับรถถึงบ้านโดยสวัสดิภาพกันทุกๆคนเลยค่ะแต่หลายคนก็อาจจะมีจุดหมายปลายทางที่อื่นนะคะอาจจะไปธุระปะปังที่อื่นหรืออาจจะแวะไปเดินเล่นชิวๆนะคะก่อนกลับบ้านหรืออาจจะแวะไปจ่ายตลาดค่ะซื้อของอร่อยๆกินก่อนกลับบ้านนะคะขอให้ทุกช่วงเวลาของทุกคนค่ะมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มนะคะส่วนเรื่องของวันพรุ่งนี้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะกลับเข้าบ้านไปพักผ่อนให้เต็มที่นะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีตื่นเช้าขึ้นมาค่ะจะได้รู้สึกสดชื่นยิ้มรับวันใหม่นะคะด้วยพลังงานบวกบวกบวกกันทุกคนค่ะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะกับรายการตะวันลาค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะแต่ละวันไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ก็เพราะเชื่อเหลือเกินว่าปัญหาไม่เคยยิ่งใหญ่ไปกว่าหัวใจของคนเรานะคะหัวใจของคนเรายิ่งใหญ่เสมอยิ้มสู้เข้าไว้ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะกับรายการก่อนตะวันลาช่วงเวลาดีๆก่อนที่ตะวันจะลับขอบฟ้ากลับมาเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้ก็เพาต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Mcot Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเราMcot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอันครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
3: ครับ
4: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
3: มาพบกันช่วงค่ำนะครับเมื่อเช้าคุณอันกับผมคุยกันเรื่องแอปส่งอาหารของจีนย่านห้วยขวางแล้วก็ทิ้งท้ายว่าเดี๋ยวจะรอฟังเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะเป็นหน่วยงานไหนก็ไม่ทราบได้ล่ะแต่เดาๆว่าน่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะมีการชี้แจงหรือแถลงอะไรหรือไม่ก็ปรากฏว่าวันนี้คุณภูมิพงษ์ไดยนาภากรนะคุณอันอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือว่ากรมทะเบียนการค้าเดิมนะฮะก็ชี้แจงว่าอย่างนี้นะครับบอกกรณีแอปส่งอาหารของจีนจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามี3แอปพลิเคชันซึ่งจดทะเบียนบริษัทในไทยเป็นธุรกิจบริการอีคอมเมิร์ซซึ่งได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการนะดังนั้นต้องเข้าไปตรวจสอบสถานะการถือหุ้นซึ่งพบ1บริษัทมีสถานะต่างชาติเนื่องจากมีสัดส่วนต่างด้าวถือหุ้นเกิน 50% โดยไม่ได้ขออนุญาตส่วนอีก2บริษัทยังสถานะเป็นการลงทุนของคนไทย
4: ค่ะ
3: ทั้งนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบแล้วแต่แล้วก็ตามเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการลงพื้นที่ตรวจสอบต่อเนื่องแต่ยังพบเป็นการเปิดบริการตามปกติอยู่นั้นย้ำว่าในกระบวนการมีช่วงเวลาการตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรมและขั้นตอนกฎหมายจนกว่าศาลจะตัดสินคดีเป็นที่สิ้นสุดทั้งนี้การปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีที่ขยายผลตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีลงลึกไปตรวจสอบกลุ่มวิชาชีพทนายความผู้ทำบัญชีเป้าหมายระยะแรกเนี่ยตรวจสอบไปยังสำนักงานบัญชีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว8จังหวัดชลบุรีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาอ้าวเลยไปไกลนู่นเลยแค่ที่เขากำลังคุยกันนี่กรุงเทพนี่เองนะ
4: ก็จะปรับโนมินีไงคะพอจะปรับโนมินีที่นี่คนที่จะจัดการเรื่องโนมินีให้แบบ one stop service เนี่ยก็ต้องเป็นพวกนักกฎหมายอะค่ะพวกสำนักงานกฎหมายที่รับทำ มันจะมาย่านนี้เลยค่ะถ้าตะวันออกกลางสำนักนี้ถ้าจีนสำนักนี้ถ้าเยอรมันถ้าพวกรัสเซียบริษัทนี้ชำนาญจะไปแนวนั้นค่ะพี่สารเขาจะมีความชำนาญคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นพวกนี้โนมินีสายจีนนะคะถ้าอยู่ชลบุรีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนประจวบสุราษฎร์กระบี่ภูเก็ตพังงาพบผู้ทำบัญชี140คนใน29สำนักงานบัญชีเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนเดี๋ยวนะคะผู้ทำบัญชี140คนใน29สำนัก

0: าไปถือหุ้นเลยล่ะคือจัดคนในสำนักเข้าไปถือหุ้นด้วยเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ 2,040 บริษัทเป็นธุรกิจหลากหลายประเภทมูลค่าหุ้นรวม 2,528 ล้านบาทเฉพาะมีอยู่บางคนนะคนของบริษัทเนี่ยไปถือหุ้นให้ลูกค้าถึง212บริษัทเฉพาะคนนี้คนเดียวเนี่ย247ล้านค่ะมันไม่ใช่ปกติของนักทำบัญชีที่ต้องเข้าไปถือหุ้นแต่เขาตามใดที่เขาก็รับจ้างถืออะแล้วก็มีการส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจค่ะถามว่าแล้วพวกนักบัญชีพวกนี้เขามีจรรยาบรรณมีกฎหมายอะไรไหมมีค่ะวันที่30มิถุนายนนี้จะเชิญนายกสภาทนายความและนายกสภาวิชาชีพบัญชีประธานกรรมการมารยาทนายความคณะกรรมการจรรยาบรรณบัญชีและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำบัญชี7สมาคมเพื่อหาแนวทางดูแลผู้ทำบัญชีที่มีอยู่กว่า 80,000 คนทั่วประเทศจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะคะก็ยึดใบอนุญาตทนายความก็ยึดไปยึดใบอนุญาตผู้ตรวจสอบบัญชีก็ยึดไปแล้วก็ไปถือหุ้นไป
1: มันก็มีแนวทางมีหลักว่าจะทำยังไงได้แต่ว่าปัญหาคือว่าจะได้ทำหรือเปล่าหรือว่าทำได้หรือเปล่า
0: ถามว่าระหว่างเป็นนักบัญชีเป็นทนายความกับไปเป็นนอมินีให้ต่างชาติอะไรได้อะไรได้ดีกันนะก็สื่อเวลาทำผิดน่ะเขายังลาออกจากสมาคมผู้สื่อข่าว
1: ใช่
0: ไหมคะสมาคมไม่ได้ให้อะไรจะเป็นนักบัญชีเป็นทนายความรายได้ก็โอเคเท่านั้นเป็นนอมินีให้ต่างชาติดีกว่า
1: คือมันต้องยอมรับว่าเราระบบที่เราวางไว้เนี่ยมันหลายหลวมอ่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำยังไงให้มันขันน็อตให้มันดูจริงจังแล้วก็มีมาตรฐานหรือว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นกลไกโดยฝ่ายการกำกับดูแลกันเองโดยวิชาชีพต่างๆเขานะวิชาชีพด้านกฎหมายวิชาชีพผู้ตรวจสอบบัญชีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดว่ามันไม่สามารถจะไปควบคุมอะไรกันได้จริงจังหรอกนะพอธุรกิจมันก็ความเป็นธุรกิจมันก็ยังเป็นด้านหลักอยู่นะเพราะว่าเขายึดมั่นในวิชาชีพเขาแต่ว่าเขาก็ต้องทำมากินนะพูดง่ายๆคนนี้ถ้ายึดมั่นมากแล้วมันทำมากินไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์มันอยู่ไม่ใช
0: ่คือจริงก็เลือกแล้วล่ะจะมายึดอะไรก็ยึดไปเถอะมันมีดีท่าทางจะได้รายได้ดีกว่านะคะ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่มามันก
0: ็หลังๆเราก็ไม่เห็นบทบาทของสภาทนายความสมาคมทนายความอะไรเข้ามาพูดมาเตือนเรื่องอะไรพวกนี้นะคะยังมีอยู่ไหมคะ
1: ไม่เคยได้ยินเลยตั้งแต่ที่เขาบอกเรื่องนอมินีแล้วก็มีบริษัทสำนักงานทนายความผู้ตรวจสำนักผู้ตรวจสอบบัญชีอะไรเงี้ยนะไม่ว่าจะเป็นที่สุราษฎร์เกาะสมุยเกาะพังงาที่ภูเก็ตพังงากระบี่ที่มันมีชาวต่างชาติมาลงทุนทำรีสอร์ททำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวมากมายเนี่ยแล้วใช้คนไทยเป็นนอมินีอยู่ก็รู้ๆกันอยู่นอมินีแน่ๆแล้วก็สำนักงานทนายความสำนักงานบัญชีเนี่ยก็เป็นคนทำให้เขาดูเรื่องข้อกฎหมายดูเรื่องการจัดตั้งบริษัทอะไรต่างๆเพราะว่าเขารับจ้างทำพวกนี้อยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ก
0: ็ไม่เห็นมีใครมาพูดอะไรเลยนะคะที่ไพศาลว
1: ่
0: าแบบเตือนบรรดาทนายความด้วยกันอย่าทำเช่นนั้นนะเป็นการไม่มีเกียรติ
1: เราจะตรวจสอบอ
0: ะไรอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: เราต้องมีการตรวจสอบภายในเราอะไรเงี้ยด้วยไม่มีนะครับ
0: ไม่มีนะคะ
1: ก็อยู่ที่ฝ่ายรัฐเนี่ยจะเข้าไปเล่นงานในทางคดีได้มากน้อยแค่ไหนคราวนี้ถ้าไปฟ้องสำนักงานทนายก็ไม่กลัวเลยเพราะชีพเขาสู้คดีไปฟ้องสำนักงานบัญชีเขาก็มีสำนักงานบัญชีเขามีสำนักงานทนายเขาพร้อม
0: อยู่ด้วยกัน
1: เพราะนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าคุณก็เหมือนผมอุปมาอุปไมยเหมือนกับว่าคุณไปล้อมจับมือปืนอ่ะ
0: ค่ะ
1: คุณก็ต้องเตรียมตำรวจที่มีฝีไม้ลายมือที่เอาให้อยู่อ่ะใช่ไหม

0: เพราะว่าเขาสามารถที่จะตั้งรับหรือตอบโต้คุณได้หนักหน่วงนะนี่ก็สรุปว่าเนี่ยก็กรมธุรกิจการค้าเขาก็ทำได้ระดับที่เกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องของการจดทะบงจดทะเบียนนะแต่ว่าเขาจดทะเบียนมาเขาก็จดมาเนี่ยก็เห็นอยู่ละสองบริษัทนี่ก็มีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แต่หนึ่งบริษัทเนี่ยต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่กันแล้วเข้าไปตรวจสอบดูแต่ว่าในส่วนว่ามันจะมีนอมินีอะไรหรือไม่เนี่ยมันก็อาจจะต้องเป็นส่วนอื่นๆละมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของกรมธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาทั้งหมดนะ
1: ค่ะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยนะพี่เหมยสารวันนี้ได้ฟังบรรดาผู้ว่าคนที่เขาเป็นไรเดอร์ให้สัมภาษณ์เขาทำมาเป็นปีแล้วนะคะและแอปพวกนี้ก็เปิดมานานแล้วด้วยแล้วเนี่ยไม่รู้เมื่อเช้าพี่เหมยสารบอกจะไปทำอะไรนะที่เรียนบอกว่าไม่คุ้มหรอกมัน
0: ก็จัดรายการมันช่วงเช้าช่วงเย็นกลางวันว่างก็เลยว่าจะไปขับเป็นไรเดอร์คราวนี้เราสั่งสงสัยก็ไม่รับอ่ะเพราะว่าแม้กระทั่งจะไปซื้อรถเนี่ยจะไปกู้ไฟนานเขาบอกไม่ได้เกิน65แล้วไม่ให้กู้ละก็เลยคิดว่าไปรับจงรับไปทำอะไรเงี้ยเขาอาจจะควบคุมไหมอายุเยอะๆคงไม่ยอม
1: รายได้ดีด้วยค่ะวันนี้ฟังที่เขาให้สัมภาษณ์เสือนะคะ
0: ครับ
1: ไม่รู้โม้หรือเปล่าแต่ก็ค่อนข้างที่แบบไม่ขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกเขามีรายได้อาทิตย์สัปดาห์หนึ่งอะประมาณ10,000อะค่ะ
0: อาชีพ
1: สรุปก็คือก็เนี่ยขับไอ้สีเหลืองเนี่ยค่ะไรเดอร์สีเหลืองของจีนเขาเนี่ย
0: เขาบอกโกคูเขาบอกโกคู
1: เขาบอกเขามีรายได้อะแบบก็เหนื่อยหน่อยแต่เขาได้แน่ๆแหละอาทิตย์หนึ่งประมาณ10,000ถ้าอย่างนี้เขาก็ได้เดือนประมาณ40,000นะคะพี่ไพศาลเขาบอกดีมากเลยเขาบอกดีมาก
0: ไอ้บอกดีมากคนย้าย
1: ใช่ค่ะเขายังชวนให้คนอื่น
0: จากเขียวชมพูย้ายไปอยู่ไอ้เท่งเจียนี่หมดเลย
1: จะพูดจีนได้หรือพูดจีนไม่ได้อะไรก็แล้วแต่เขาก็บอกว่าสามารถที่จะมาทำได้ค่ะชวนให้ย้ายมาอยู่ได้ซ้ำไปก็เนี่ยค่ะวันนี้ก็เลยคิดว่าอันดับแรกก็คือน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะเป็นไรเดอร์ก็มีรายได้ดีประมาณอาทิตย์ละ10,000นะคะแล้วก็ถ้าอายุเดี๋ยวนะมีเซเว่นนะคะวันนี้เขาเปิดรับอยู่นะคะงานผู้สูงอายุวันนี้ทำงานที่ร้านเซเว่นรับวันละ400 บาทสำหรับวัยเกษียณค่ะ
0: อ
1: ๋
0: ออายุ60ไปแล้วเข้าไปทำได
1: ้รับหลายอัตราทำงานไม่หนักค่ะ
0: เขาให้ทำอะไรบ้าง
1: ก็กรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับบริษัทซีพีออเดินหน้าโครงการผู้ใหญ่ใจดีใส่ใจทุกช่วงวัยก้าวไปพร้อมๆกันเนี่ยนะตั้งชื่อโครงการนะผู้ใหญ่ที่ไหนจะจำได้ผู้ใหญ่ใจดีใส่ใจทุกช่วงวัยก้าวไปพร้อมๆกันเกิดถึงจำไม่ได้แล
0: ้วก็บอกช่วยคนแก่กันนั่นแหละเอาตรง
1: ๆใช่ไหมคะมาก้าวไปพร้อมๆกัน
0: อุ้มชูผู้สูงอายุอะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: หรือว่าสังคมยังต้องการท่านดูฟังดูรู้สึกปลุกระดมกันหน่อย
1: หรือว่าเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพระดับไหนให้ไพศาลก็เราก็มีศักยภาพพอสมควรและยังต้องการสร้างรายได้เข้าไปทำงานในร้าน 7-Eleven เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยค่ะเปิดรับนะคะ2ตำแหน่งก็คือพนักงานดูแลพื้นที่ขายกับพนักงานดูแลลานจอดรถดูแลพื้นที่ขายหมายถึงว่าก็ไม่รู้ว่าเรียงของหรือว่าคอยเก็บเงินขายด้วยนะแต่เขาใช้คำว่าดูแลพื้นที่ขายก็แล้วกันและอีกคนหนึ่งคือดูแลลานจอดรถลานจอดรถไม่ไหวเราเป็นปูนด้วยร้อน
0: ร้อนร้อน
1: ร้อน อยู่ข้างในดีกว่านะคะมีแอร์
0: คือจะไปยืนอยู่ใกล้ๆประตูริมหน้าต่างก็สุนัขเขาก็จองไว้แล้วไปยืนจะไปเหยียบหางมันกัดตัว
1: เองไม่ไหวอ่ะถึงจะเคยเป็นเกษตรกรมาก่อนแต่เกษตรกรอยู่บนดินแต่พอมาอยู่ร้านจอดรถมันเป็นปูน
0: อ๋อแสดงว่าร้านสะดวกซื้อเซเว่นผมเห็นอะไรร้านอะไรเนี่ยที่ของคาราบาวเขาอ่ะ
1: อ๋อฮ่าฮ่าฮ่าJCJอ่ะฮะ
0: คือผมไม่ได้เคยเข้าไปร้านเขาหรอกแต่วันนี้มันมีข่าวที่สัตหีบชลบุรีเนี่ยมีคุณปู่ท่านหนึ่งขับรถไฟฟ้าแล้วก็พุ่งชนเข้าไปในร้านเลยฮะ

0: ายในร้าน CJ เนี่ยปรากฏว่าคนที่รับบาดเจ็บเนี่ยเป
1: ็
0: นคนชงกาแฟกำลังบอกกำลังชงกาแฟให้ลูกค้าเลยก็ทั้งลูกค้าแล้วคนชงกาแฟบาดเจ็บทั้งคู่เลยเพราะว่าคุณปู่เนี่ยบอกว่าจะเหยียบเบรกก็เห็นสักกล้องวงจรปิดมาเลยนะเลี้ยวรถมาแล้วพรวดตูมเข้าไปเลยอัดเข้าไปในร้านเลยตรงที่เขากำลังชงกาแฟอยู่

0: บอกว่าเหยียบ
1: จะเหยียบไฟฟ้า
0: จะเหยียบเบรกไปเผลอเหยียบคันเร่งเนี่ยอันนี้อายุเขาจะว่า80อย่าบอกยังขับรถเองนะแล้วก็คนชงกาแฟนี่ก็อายุ70ก็ผมก็เลยรู้อ๋อแสดงว่า JC ของเนี่ยคาราบาวเนี่ยเขาก็รับผู้สูงอายุนะเอาไปทำงาน
1: ค่ะใช่ค่ะเขาไม่ใช่ถามมาก่อนแล้ว
0: ไม่ใช่เซเว่นไม่ใช่เซเว่นเจ้าเดียว
1: ค่ะก
0: ็ของคุณเสถียรของคุณเสถียรเขาก็รับด้วยครับ
1: เสถียรเสถียรธรรมใช่ไหมคะคุณเสถียรอายุต้องระหว่าง60-75
0: ครับ70-75ด้วย
1: ใช่ค่ะต่อรองพอได้ไหมคะ76
0: ผมเอ้จริงๆผมยังไม่ถึง7ผมยังไม่ถึง75ด้วยซ้ําแบบเป็น
1: โอเคโอเค
0: เลยได้ไงไม่รู้ยังได้พอได้
1: ยังได้หรือนะสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวไม่ได้ละพี
0: ่ไม่ได้
1: หัวใจมาขนาดนี
0: ้
1: สามารถทำงานได้6วันต่อสัปดาห์โอ้โหเราอายุก็60-75จะให้ทํา6วันอีก
0: วันละ400
1: วันละ400เพื่อเงินเอาก็ได้
0: ไม่เหงา
1: วันละ8ชั่วโมงค่ะ
0: คือผมเชื่อว่าผู้ใหญ่เนี่ยไม่ถ้ายังแข็งแรงเลยนะไม่เหงาเพราะว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยที่มันเฉาไปทำนู่นทำนี่400ไม่ได้เป็นเรื่องนะผมเห็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมดูในสารคดีนะ
1: ค่ะ
0: เป็นรองประธานบริษัทเกษียณนะแล้วมาทำงานเสิร์ฟอาหารในร้านอาหารญี่ปุ่นที่เกียวโต
1: ค่ะ
0: ลูกค้าไปกินมองดูเห็นคนเสิร์ฟอาหารดูบุคลิกแล้วก็เอาเปรียบมันช่วยเสิร์ฟแล้วก็อัธยาศัยไม่ตีดีเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นตำแหน่งก็อยู่ในระดับสูงมากอ่ะเขาก็คนที่ทำสารคดีก็ไปถามเขาบอกอยู่บ้านมันก็คือมันก็เงียบเหงาไม่มีอะไรเพราะว่าลูกก็แยกบ้านไปแล้วภรรยาก็เสียแล้วอะไรเงี้ยนะก็เนี่ยมาทำร้านอาหารแล้วก็
1: เป็นพนักงานเสิร์ฟอะคะ
0: เป็นพนักงานเสิร์ฟมาเป็นพนักงานเสิร์ฟ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เรื่องค่าแรงก็ได้ตามอัตราปกติแต่ว่าไม่ได้ประสงค์อยากจะได้เป็นไรดูไรได้เลยเพราะว่าไอ้เงินที่มีอยู่แล้วก็พวกไอ้เงินบำรุงบำรานต่างๆของเขาเนี่ยเขาได้อยู่แล้วแต่ว่ามันได้มีอะไรทำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้มีกิจกรรมได้มีงานทำได้พบปะผู้คน
1: อันนี้
0: กรณีที่ญี่ปุ่น
1: มีคนเป็นห่วงพี่ไพศาลมากเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้ก่อนคุณสุดาการบอกใช่ค่ะพนักงานขับรถจะเลิกงาน5โมงก็ไปขับแก๊ปมอเตอร์ไซค์ได้ประมาณ500บาทขับถึง3ทุ่มเสาร์อาทิตย์พันกว่าบาทอ่ะโอเคนี่ขนาดขับไปบ่นไปนะเดี๋ยวเห็นเข้าไปบ่นกันไปได้น้อยคุณเทสสุยะสวัสดีจากญี่ปุ่นนะสวัสดีค่ะอ๋อเมื่อกี้บอกแล้วนะคะที่ทำหน้าที่จัดการพื้นที่ในร้านก็คือทำหน้าที่จัดของในร้านค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็คุณอะไรนะบอกว่าเพิ่งมีข่าวไม่นานคนติดยาเข้าไปปล้นเหล้าและพนักงานแทงพนักงานสาวในร้านจนเลือดโชกอ๋อทีนี้เขาก็บอกผู้สูงอายุที่คิดว่าจะเข้าไปทำงานนะว่าอาจจะต้องเจอกับลูกค้าหลากหลายประเภทนะคะถ้ามีความรู้ทางหมัดมวยมาสักหน่อยก็ยังดีค่ะนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกว่ารับสมัคร 1,000 ตำแหน่งตกอำเภอละ1คนหรือเปล่าอ๋อพันตำแหน่งเลยแล้วในข่าวยังไม่เขียนแต่รู้แต่ว่ารับ2หน้าที่นี้แหละ
0: ของ CPO เหรอ
1: ค่ะคุณชุศนาบอกไม่ไหวมากผมอยู่67แล้วทำอาทิตย์ละ3วันตอนบ่ายก็ทำได้แต่ไม่เหงาอยู่กับเด็กๆสดชื่นนะอ๋ออยู่กับลูกหลานโอเคค่ะนะคะ
0: สอนหนังสือ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: จะไปช่วยสอนหนังสืออะไรนะเป็นไปได้
1: ค่ะค่ะผมโทรหาที่ทำไม่เห็นมีเลย6วันทำได้ลานหน้า 7-11 ก็แข็งแรงอยากจะทำแต่ไม่มีให้ทำ
0: เขารับอยู่ไปสมัครได้เลย
1: โอ้ยไม่ไหวแล้วเดียนผ่านไปเห็นปูนร้อนเดียนไม่ลงหรออยากจะซื้ออะไรก็ไม่ลงร้อนน่ากลัวมากเลยไอ้ลานปูนหน้า 7-11เนี่ย
0: จัดสินค้าอะไรต่างๆนะเพราะบางทีลูกค้าก็หยิบแล้วก็วางอีเล็กเคขา

0: ใช่ไหมแล้วจัดวางเรียงอะไรอย่างนี้ก็โอเคนะ
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ใช่งานยุ่งยากอะไรครับ
1: มันละ400ก็โอเคค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนนะคุณอันสักครู่เดียวครับ
1: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา24นาทีแล้วครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะฮะคุณอันครับ
1: ค่ะเดี๋ยวขออ่านข่าวนี้หน่อยนานๆอ่านข่าวแล้วมันทำให้เรารู้สึกโอเคเราก็ไม่ได้ลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะบางทีเวลาดูทรัพย์สินของพวกนักการเมืองแล้วอ่ะเขารวยมากค่ะรวยจนเรามีความรู้สึกว่าศักยภาพของเรามันถดถอยอะ
0: ก็ต้องดูบางคนดูถ้าดูอยู่บางคนอย่างถ้าไปดูคุณธรรมนัสอย่างเงี้ยโอ้โหคุณธรรมนัสเพิ่งจะเห็นว่า
1: แค่พันสองร้อยล้านเองค่ะ
0: พันกว่าล้านครับ
1: พันสองร้อยล้านแจ้งภรรยาคนหนึ่งแล้วก็อยู่กินฉันสามีภรรยาคนหนึ่งก็
0: แจ้งกี่คนสองคน
1: สองคนสองคนภรรยาที่ใช้นามสกุลพมเผ่าคนหนึ่ง215ล้านแล้วก็คุณจุ๊กจิ๊กก็ศรีวิลาใช่ไหมคะ170ล้านแล้วก็คุณธรรมนัสเองก็ที่เหลือก็เป็นคุณธรรมนัสเกือบพันล้านแต่บ้านนี้ทั้งหมดนิยมเก็บเงินสดเฉพาะคุณธรรมนัสเนี่ยเงินสด200กว่าล้านค่ะ
0: แจ้งว่าเก็บเงินสด200กว่าล้าน
1: เงินสด
0: 200
1: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เงินสดเงินในบัญชี
0: อ๋อเงินฝาก
1: เงินในบัญชีเงินฝากพูดผิดคือปกติแล้วเนี่ยเรามักจะได้ยินว่าเขาจะเก็บเป็นเงินลงทุนเป็นกองทุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่คุณธรรมนัสเนี่ยมีทั้งหมด 1,100 ล้านแจ้งว่าเก็บเป็นเงินในบัญชีเงินฝากเนี่ยค่ะ273ล้านลงทุนในสลากออมสินพิเศษ11ล้านที่ดิน92แปลงในจังหวัดกรุงเทพปทุมสุทธิ์ปราการนครปฐมลพบุรีโคราชอุบลพะเยา114ล้านเอาหลักๆนี้ก็แล้วกันสิทธิสัมปทาน40ล้านส่วนภรรยาที่คู่สมรสแค่คำว่าคู่สมรสก็แล้วกันนะ209ล้านค่ะเงินฝาก14ล้าน5คุณจุ๊กจิ๊กนางสาวธนพรศรีวิราชผู้อยู่กินฉันสามีภรรยาที่ไปดูแสงเหนือไปคุณจุ๊กจิ๊กแจ้งว่ามีทรัพย์สิน170ล้านเฉพาะเงินฝาก31ล้านเพราะฉะนั้นคู่สมรสเนี่ยเงินฝาก14ล้านส่วนคุณจุ๊กจิ๊กเงินฝาก31ล้านบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะก็ทรัพย์สินเยอะนะฮะ บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะของคุณจุกจิกเนี่ยมีทรัพย์สิน57 ล้านค่ะ
0: ไม่มีลูกกับภรรยา
1: น่าจะ3 คน
0: โอ้โหเพราะว่าที่เอาไปดูแสงเหลือนะ
1: คุณธรรมนัสพูดเองว่าม
0: ีเด็กเล็กๆอยู่หลายคน
1: ค่ะคุณธรรมนัสพูดเองว่ามีลูกทั้งหมด8 คนค่ะ
0: ม
1: ีลูก8 คนค่ะแต่ข่าวเมื่อกี้ไม่สนุกฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันยังไงก็ไม่รู้เอาข่าวนี้ก็แล้วกันนะคะมีการเปิดเผยทรัพย์สินของคุณนิกรโสมกลางคุณนิกรโสมกลางที่มาเป็น
0: รัฐมนตรี
1: แทนคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเนี่ยค่ะแล้วก็คุณสุดาวันก็บอกว่าเป็นอะไรนะเป็นแฟนกันมีความตั้งใจว่าจะแต่งงานกัน
0: สื่อบางสำนักก็บอกว่าเป็นคู่ชีวิตบางก็บอกว่าเป็นสามีว่าเป็นแต่ว่าเอาจริงแล้วคือแสดงว่าไม่ได้อยู่กินยังไม่ได้จดทะเบียนอะไรทั้งสิ้นเลยสรุปว่างั้นใช่ไหม
1: ก็คิดเอาเอง
0: เพราะว่าเวลาเขาแจ้งทรัพย์สินเนี่ยเขามันจะบ่งบอกตามกฎหมาย
1: ค่ะเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้มีอยู่7 ล้านค่ะไม่มาก
0: เจ็ดล้านนี่ปกติ
1: ไม่ปกติค่ะน้อยไปค่ะ
0: ก็เห็นเวลาเขาแจ้งกันถ้าสมมติว่าไม่ได้มีมรดกจากครอบครัวอะไรประมาณนี้แหละ
1: 8 ล้าน 8 ล้าน 2
0: ประมาณเนี้ยถ้าไม่มีมรดกครอบครัวไม่มีอะไรนะประมาณอย่างคุณไหมสิริกัญญาอะไรพวกเนี้ยก็คือเป็นสสมาประมาณ5 ปี 6 ปีอะไรเงี้ยแล้วก็
1: มีที่ดิน4.5 ล้านโรงเรือน3 ล้าน
0: ก่อนหน้านั้น
1: มีเงินสดอยู่200,000เงินฝากไปอยู่500,000ค่ะ50,000ค่ะลงทุน200,000
0: ไม่ถือว่ามากนะไม่ถือว่ามากนะ
1: น้อยเกินไปค่ะในความคิดของดิฉันนะคะน้อยเกินไป
0: คุณพ่อเป็นสสเก่านะคุณพ่อของคุณในสมกลางพ่อเป็นสสหรือเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือไม่น่าใจแต่เป็นตระกูลการเมืองอยู่นะเล่นการเมืองกันมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเขาละ
1: อย่างพวกไหมคุณไหมที่พ่อเขาเป็นเจ้าของรถสัมปทานวิ่งรถแถวเมืองชน
0: ไอซ์เขาไม่ใช่เป็นเขามีรถคันเดียวนะ
1: อ๋อเหรอคะไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าของสายอะไรเงี้ย
0: คุณพ่อเนี่ยคุณไหมก็เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นเซลล์ขายพวกอะไหล่เครื่องจักรรถยนต์เสร็จแล้วก็ออกเพราะว่าบริษัทปิดกิจการหรืออะไรไม่ทราบคุณพ่อก็รวบรวมเงินแล้วมาซื้อรถบัสแล้วเอามาวิ่งเป็นรถประจำทางเข้าใจว่าชลบุรีไปบ้านบึงเนี่ยวิ่งสายเนี่ยนะแล้วคุณแม่เนี่ยก็ทำมาอยู่2 คนคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ก็เก็บตังค์คุณพ่อขับรถ
1: อ๋อขับเองอย่างนี้เลยเหรอคะ
0: ใช่ใช่ใช่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทรถยนต์รถเมล์อะไรต่างๆเลยเขาซื้อรถมา1 คันแล้วก็มาวิ่ง
1: หลังจากที่ไม่ได้เป็นเซล
0: หลังจากที่ไม่ได้เป็นเซลขายพวกอะไหล่เครื่องจักรพวกรถแท็กเตอร์พวกรถอะไรเงี้ยเครื่องจักรไอ้พวกไอ้เครื่องจักรหนัก
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาสัมภาษณ์เองนะก็ทีแรกผมยังนึกว่าเอ้ยเขาน่าจะเป็นลูกข้าพอดีอ๋อไม่เขาเป็นลูกคนชั้นกลางธรรมดาทั่วไป
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าเรียนเก่ง
1: ก็ได้ไปเรียนฝรั่งเศสนะคะ
0: เป็นนักเรียน
1: ทุนไปจบปริญญาโทที่ตูลูสค่ะ
0: ใช่เป็นนักเรียนทุนได้เป็นนักเรียนทุนแล้วก็ไปเรียน
1: อย่างรัชนกเนี่ยไอซ์เนี่ยแจ้งเมื่อ2 ปีแล้วปี 66อ่ะมีอยู่5.8 ล้านแล้วก็ที่เพิ่งเปิดวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาตั้งเกือบ2 ล้านนะมีอยู่7.1 ล้าน5 ล้าน6 ล้านเพิ่มขึ้นมา1 ล้านกว่าบาทสะสมหนังสือ917 เล่ม
0: โอ้หนังสือเยอะอ
1: ย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดิฉันใช่ค่ะเขามีหนังสือ900 967 รายการมีหนังสือ900 กว่าเล่มเท่นะเวลาแจงว่าเราแบบเป็นคนชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยดิฉันก็แจงได้ค่ะมีหนังสือเยอะแต่ไม่เคยอ่าน
0: เอาก็บางคนก็แจงว่ามีพระเครื่องเต็มไปหมดเลยไงต้องการจะบอกว่า ยึดมั่นไหมพระธรรมหรือ

0: เออมีอะไรนะเบญจภาคีครบเลยต่างเลย
1: ไม่รอดหรอกเดี๋ยวเจอกฎหมายใหม่พักสักครู่ก่อนค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะ
1: ค่ะ
0: นี่คุณเพชรกรุณพลนี่รวยทั้ง75ล้านนะ
1: เขาเป็นดารามาก่อนฮะ
0: ผมเพิ่งทราบว่าผมน่าจะเคยเห็นเขาตอนเด็กๆนะ
1: คุณแม่เขาเป็นนางงามอะฮะ
0: คุณแม่เขาก็คือคุณประพัฒน์สอนพานิชกุล
1: ค่ะ
0: คือ
1: เป็นรุ่นน้องของคุณอภัสราใช่ไหมคะคุณประพัฒน์สอน
0: รุ่นน้อง
1: รุ่นน้องหนึ่งปีหรือยังไงเนี่ยหนึ่งหรือสอง
0: รุ่นน้องรุ่นน้องอยู่ไม่ใช่ติดกันอะ
1: ค่ะค่ะ
0: คือคุณประพัฒน์สอนเนี่ยผมเนี่ยเป็นลูกค้าร้านของคุณประพัฒน์สอนเขาตั้งแต่เขาอยู่ที่ราชบุรีนะ
1: ที่ร้านอะไรอะคะ
0: ครัวประพัฒน์สอน
1: อ
0: าหารที่เด่นของเขามากเลยก็คือแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองครัวประพัฒน์สอนผมเนี่ยเคยทานเขาตอนที่เขาอยู่ที่ราชบุรีเพราะว่าสามีเขาเนี่ยเป็นตำรวจอยู่ที่ราชบุรีเป็นนานมากสามีคือคุณประพัฒน์สอนเนี่ยผมทราบว่าพอเขาได้เป็นนางสาวไทยแล้วเนี่ยแฟนเขาเนี่ยเป็นนายตำรวจหนุ่มแล้วเขาก็
1: เป็นนางสาวไทยเมื่อปี2509แล้วเขาเป็นนางสาวไทยในขณะที่เป็นสาวน้อยอายุ16ปีค่ะตอนปี2509น่ะอายุแค่16ปีเองค่ะ
0: นี่แหละแล้วก็เขาอยู่ในวงการอะไรสั้นๆแล้วเขาหายเงียบเลยนะก็ทราบว่า
1: ไปแต่งงาน
0: แล้วก็ไปเป็นคุณนาย
1: ตำรวจ
0: เนี่ยคุณเพชรกรุณพลเนี่ยที่เขาชื่อเล่นเพชรเพราะคุณพ่อเขาเป็นผู้กองอยู่ที่เพชรบุรี
1: เ
0: ขาได้เกิดคุณเพชรเนี่ยที่จังหวัดเพชรบุรีก็เลยตั้งชื่อเล่นว่าคุณเพชรต่อมาเนี่ยย้ายมาอยู่ราชบุรีแล้วคุณประพัฒน์สอนเนี่ยเขาก็มาเปิดร้านครัวประพัฒน์สอนที่ราชบุรีนะน่าจะเป็น10ปีแล้วก็พอลูกโตแล้วต้องมาเรียนหนังสืออะไรเงี้ยที่กรุงเทพเขาก็ย้ายร้านแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยยังน่าจะยังอยู่ที่ราชบุรีนั่นแหละยังไม่ได้ย้ายมาแต่ตัวคุณประพัฒน์สอนเนี่ยเขาย้ายร้านอาหารเขามาเปิดที่ถนนสุโขทัยชื่อร้านครัวประพัฒน์สอนเป็นร้านดังเลยนะที่ถนนสุโขทัยแล้วเขาอยู่ที่สุโขทัยเนี่ยประมาณสักผมว่าสัก10ปีแล้วเจ้าของที่เจ้าของบ้านเขาคงจะขอคืนนะเขาเลยย้ายมาอยู่ผมเข้าใจว่าจะแถวพงเพชรนะปัจจุบันเนี้ยนะยังน่าจะอยู่ที่แถวพงเพชรแถวพงเพชรซึ่งมันเป็นซอยที่เข้าไปแล้วสามารถเข้าไปธุรกิจบัณฑิตเลยได้พวกเนี้ย
1: อ๋อค่ะ
0: เป็นร้านถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าผมเคยตามไปทานที่พงเพชรอยู่เป็นร้านอาหารเนี่ย
1: เป็นคนจังหวัดอะไรทราบไหมคะ
0: คุณพระสอนจังหวัดอะไร
1: ลพบุรีค่ะ
0: อ๋อเป็นคนลพบุรีนะ
1: เป็นคนลพบุรีค่ะ
0: แต่ว่า
1: เป็นนางงามบ้านหมี่มาก่อนค่ะ
0: เขามีฝีมืออ๋อเหรอบ้านหมี่ด้วยเหรอ
1: เป็นนางงามบ้านหมี่รางวัลชนะเลิศนี่ทราบมาแต่เด็กๆละคนลพบุรีจะพูดถึงคนสวยลพบุรีอยู่สองคนก็คือคุณประพัฒน์สอนแล้วก็คุณอะไร

0: ญญานามวง
1: อ๋
0: ค่ะคุณอนัญญานามวงก็คนลพบุรีก็จะพูดกันถึงสองท่านเนี้ยว่าเป็นคนลพบุรีเราว่าชนะเลิศลองเป็นนางงามบ้านหมี่มาก่อนแล้วก็ค่อยมาประกวดนางสาวไทยอายุ16เองค่ะนะฮะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสริมสวยดาวรุ่งได้รับตำแหน่งนางงามเวทีแรกคือนางงามบ้านหมี่ตอนที่ได้ไปประกวดนางงามบ้านหมี่เกิดจากการที่ไปแต่งหน้ากับผู้เข้าประกวดและได้รับการชักชวนให้เข้าประกวดเอ๊ะเธอเป็นคนบ้านหมี่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเธอประกวดนางงามบ้านหมี่อะทำเป็นคนพูดตรงเนี้ยแล้วก็ไปแต่งงานให้ไปแต่งหน้าให้เขาแล้วมีคนชวนว่าหนูนั่นแหละน่าจะประกวดเองก็เลยเข้าประกวดและเป็นตัวแทนของอำเภอเข้าประกวดนางสาวไทยด้วยค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนจากอำเภอบ้านหมี่ไปประกวดนางสาวไทยจนได้รางวัลเนี่ยแหละค่ะ
1: แสดงว่าตอนที่ได้บ้านรางวัลนางงามบ้านหมี่นะอายุ
0: 16ค่ะ
1: ต่ำกว่า16อีกนะ
0: ตอนเป็นนางสาวไทยอายุ16ตอนคุณพัชราอายุ17ถูกไหมคะ
1: คุณพัชราปีละ207ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้09ก็อ๋อคุณจีรนันท์เสวตนันท์ท่านคนหนึ่งคุณพัชราหงสกุลแล้วก็มาคุณจีรนันท์คุณจีรนันท์นามสกุลเดิมอะไรเสวตนันท์ว่ายังเป็นเสวตนันท์
0: ใช่ค่ะค่ะ
1: แล้วเนี่ยแล้วก็มาคุณประพัฒน์สอนพานิชกุล
0: ค่ะ
1: ยุคนั้นนางสาวไทยนะ
0: ฮะสวยๆทุกคนก็อ๋อคุณเพชรแกเมื่อกี้เราที่เรามาคุยเรื่องนี้เพราะว่าคุณเพชรได้อะไรนะคะ
1: 75 ล้านแจ้งว่ามีทรัพย์สิน75ล้านครอบครองที่ดินกลางกรุง 49.4 ล้าน
0: โอ้
1: นะแต่ตรงไอ้ตรงที่เป็นร้านครัวประพัฒน์สอนหรือเปล่าไม่ทราบ เพราะว่าที่ก็เยอะมากนะไอ้ตรงร้านครัวประพัฒน์สอนอ่ะที่จอดลงจอดรถที่ร้านอะไรก็ที่เขาเยอะทีนึง
0: ค่ะ
1: ที่ค่อนข้างเยอะอยู่ตัวร้านครัวประพัฒน์สอนเนี่ยครับ
0: อาจจะเป็นตรงนั้นก็เป็นได้นะคะค่ะก็มันก็เลยทำให้เรารู้สึกเวลาที่พวกนักการเมืองเขามีเยอะๆอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเฉยๆแต่เวลาที่มีน้อยจะรู้สึกเอ๊ะผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความรู้สึกส่วนตัวดิฉันเป็นแบบนั้นนะคะแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังจะคิดอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มีว่าในเรื่องทรัพย์สินเลยว่าซะยาวเลย
0: ค่ะมีข่าวอีกข่าวหนึ่งขึ้นมาภูเก็ตยังไม่ไปไหนนะคะภูเก็ตยังอยู่กับเรานะคะมีรายงานว่าขณะนี้นักธุรกิจชื่อดังของภูเก็ตอายุ58ปีได้มอบหมายให้ทนายความส่วนตัวไปยื่นฟ้องกลุ่มข้าราชการต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ค่ะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8นครศรีธรรมราชเนี่ยมีอำนาจศาลมาถึงภาคใต้ตอนบนซึ่งก็รวมถึงภูเก็ตด้วยไปร้องเพื่อขอให้ดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะในภูเก็ตเนี่ยนักธุรกิจวัย58ปีคนนี้ฟ้อง4คน1ปลัดอาวุโสอำเภอถลาง2ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดภูเก็ต3ข้าราชการอีกหน่วยงานหนึ่งโดยกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่บุกรุกสถานที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินสค.1แปลงหมายเลข9ในท้องที่หมู่ที่2ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยขณะนี้ข้าราชการที่ถูกฟ้องกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อชี้แจงประมาณสิงหาคมนี้ค่ะปัจจุบันศาลยังไม่ได้ประทับรับฟ้องนะคะถามว่าตกลงตรงไหนเป็นหาดฟรีดอมหรือว่าหาดอะไรต่อมีอะไรดังๆหาดน้องหาดอะไรหรือเปล่า
1: หาดกัมมาลาหาดอะไรหรือเปล่า
0: ตรงนี้ค่ะว่ากันว่ามิสเตอร์คนนี้ที่อายุ58ปีเนี่ยเขาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานบันเทิงริมชายหาดซอยตรงกันข้ามกับบางเทาที่เป็นแหล่งบันเทิงชื่อดังแล้วให้ทนายความฟ้องข้าราชการรายอื่นๆก็คืออดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรองอดุลค่ะไม่ใช่รองกุ้งไม่ใช่รองซีฟู้ดรองอดุลชูทองที่ปัจจุบันย้ายไปสงขลาฟ้องในรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตคนนี้กว่าการที่มีคนเปิดแชท
1: ช่วย

0: ช่วยน้ำเงินด้วย
1: ค่ะ
0: คู่กรณี
1: ปัจจุบันเนี่ย
0: คู่กรณีของท่านอธิบดีกรมการปกครองช่วยน้ำเงินด้วย
1: ค่ะปัจจุบันถูกย้ายไปช่วยราชการที่วิไลการปกครองข้อหาอะไรรู้ไหมคะพัวพันสวยสถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตองก่อนที่ต่อมาจะออกมาแชร์เรื่องแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยนะคะนายชัยพรยังจีนปลัดปกครองและอำเภอและป้องกันอำเภอถลางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระแสแชทหลุดของเจ้าหน้าที่ในจังหวัดภูเก็ตที่ออกตัวสนับสนุนผู้สมัครส.ส.ภูมิใจไทยโดยแจ้งข้อหาว่าเป็นเจ้าหน้าที่บุกรุกพร้อมอาวุธเข้าไปในสถานที่ที่มีเอกสิทธิ์ครอบครองมาก่อนหน้านั้นจำนวน6ไร่ที่ริมหาดบางเทาค่ะแต่เจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าที่จัดกำลังหลายหน่วยเข้าไปตรวจค้นสถานที่ตามมาตรการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะเหตุการณ์ตั้งแต่30เมษายนค่ะก่อนที่คุณอนุทินจะเดินทางไปหลังจากนั้น10วันตอนที่ไปปฏิบัติหน้าที่มีการตัดกระแสไฟฟ้าจึงถูกฟ้องรวมไปด้วยฐานทำลายทรัพย์สินพร้อมยืนยันว่ากิจการเอกชนใช้กระแสไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไดนาโมของบริษัทแล้วก็มีรายงานเพิ่มนะคะว่าเจ้าเนี้ยไม่ฟ้องเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ดับ10คนเท่านั้นแต่ฟ้องไปถึงแอดมินเพจโดยมีการฟ้องหมิ่นประมาทแอดมิน Facebook ข่าวโหดจังต่อศาลอาญากรุงเทพมหานครเรียกค่าเสียหาย5ล้านค่ะและล่าสุดไปร้องเรียนต่อกรรมาธิการพัฒนาการเมืองสื่อมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนอ้าวแต่ข่าวในมติชนบอกว่าคนฟ้องเนี่ยเป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่มานานเคยถูกตำรวจเข้าไปจับกุมตรวจค้นตั้งแต่ปี51แล้วข้อหาค่อนข้างหนักเลยค่ะแล้วก็เคยถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำ10คนแล้วก็ยังมีประวัติบุกรุกครอบครองที่สาธารณะหลายพื้นที่เช่นที่หาดบางเทาเป็นต้นค่ะตกลงพี่ไปศาลเชียร์ใครคะเรียนอ่านจบแล้วค่ะตอนแรกเหมือนจะเชียร์นักธุรกิจนะคะที่ฉันดูจากสีหน้านะฮะ
0: ก็คงไม่ธรรมดาข้ารายการก็ไม่เบาคนหน้าจะแบบหน้าจะแบบถูกคู่เป็นฝรั่งเหรอ
1: ได้จะเป็นคนไทยอะฝรั่งไม่กล้าขนาดนี้หรอกค่ะ
0: เอา
1: ฝร
0: ั่
1: งจะอยู่ได้ไงคะ
0: โดนมิสเตอร์นี่อะไร
1: เดี๋ยวก็พูดดูเป็นภาษาอังกฤษคนไทยคนไทยโดนตั้งแต่ปี51รอบนึงนี่ปี69โดนมา18ปียัง
0: ไม่ผมก็เห็นเขาเคยให้สัมภาษณ์แล้วก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นมาเฟียไม่ได้เป็นผู้กว้างขวางอะไรเขาเคย
1: ทราบเลยเหรอคะว่าเป็นใครอะคะ
0: ไม่เขาเคยเปิดตัวมาเขาเคยให้สัมภาษณ์สื่ออะไรอยู่เพราะว่าเขาถ
1: ูก
0: กล่า
1: วหาแล้วคนนี้หรือเปล่าที่จัดม็อบอะค่ะ
0: ทราบ
1: เพราะมันมีม็อบอะค่ะ
0: แต่สื่อที่เขาฟ้องเนี่ยเคยมาร้องที่สภาอยู่กันว่าถูกฟ้องปิดปากถูกเนี่ยถูกพวกมาเฟียพวกเหล่านี้ฟ้องเรียกค่าเสียหายเขาเลยครับก็เขาก็คงจะไม่อยู่เงียบๆหรอกคงจะพร้อมชนอยู่ครับ
1: แต่เวลาภูเก็ตเนี่ยที่ฉันมีความรู้สึกว่าทุกคนสู้ตายหมดเลยนะคะพี่ไพศาลมันเหมือนเดิมพันสูงมากอ่ะข้าราชการก็สู้ตายพวกทำธุรกิจก็สู้ตายผิดถูกไม่รู้แต่ที่ฉันเห็นสู้ยิบตาเลยอ่ะเดินไม่มีอะไรจะสรุปนอกจากว่าเดิมพันสูงด้วยกันทั้งสองฝ่าย
0: ครับ
1: ไม่รู้เดิมพันผลประโยชน์ประชาชนหรืออะไร
0: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา47นาทีนะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: นี่คิดว่าท่านผู้ฟังก็คงรอฟังเราอยู่เรื่องหนึ่งนะคะพี่ไพศาลก็คือเรื่องตกลงว่าไฟตามถนนหนทางทั้งหมดเนี่ยเรามีส่วนจ่ายหรือไม่มีส่วนจ่ายอย่างไรบ้างคะ
1: ก็น่าจะอย่างที่คุณเอกนัทเขาเปิดข้อมูลออกมานะว่าไอ้ค่าไฟทางมันถูกทำให้หลบตาประชาชนไปใส่อยู่ในบิลค่าไฟนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องหนึ่งในเรื่องที่ต้องเร่งสังคายนาเพราะการเอาไปบวกในค่าไฟของทุกคนทุกประเภทแบบนี้ไม่ถูกต้องนะฮะ
2: บอกว่าปีหนึ่งเป็นหมื่นล้าน
1: ส่วนการบวกเพิ่มค่าไฟในลักษณะนี้เกิดขึ้นมานานแล้วหรือไม่สื่อถามคุณเอกนัทบอกว่ามีการเก็บแบบนี้มาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วซึ่งจริงๆแล้วต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลงค่าไฟของไฟทางเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการที่รับผิดชอบก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปหากแยกส่วนนี้ออกมาได้ค่าไฟสำหรับประชาชนก็จะถูกลงจากการที่ต้องจ่ายโดยที่ไม่รู้ปีหนึ่งนับหมื่นล้านบาทก็ต้องรีบจัดการแก้ไขแต่ว่าวันนี้ปรากฏว่าคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเพราะว่าไฟทางเนี่ยมันก็จะเป็นของกระทรวงคมนาคมไม่ว่าจะเป็นของกรมทางหลวงหรือว่ากรมทางหลวงชนบทนะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการพูดถึงค่าไฟทางสาธารณะที่ถูกคำนวณรวมไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนทุกบ้านซึ่งมีถนนไฟส่องสว่างของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทด้วยว่าเรื่องรายละเอียดอยากให้ถามทางกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและภูมิภาคนะกรมทางหลวงไม่ได้เก็บค่าไฟฟ้าและที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมมีนโยบายที่จะเปลี่ยนหลอดไฟถนนเป็น LED เพื่ออุปกรณ์ส่องสว่างที่ช่วยประหยัดพลังงานซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดภาระใช้จ่ายด้านไฟฟ้าของประเทศโดยรวมไม่ได้มีเงินส่วนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องปลัดกระทรวงคมนาคมคุณชยทันพรมศรก็บอกว่าที่กระทรวงพลังงานออกมาเปิดเผยการคิดค่าไฟทางถนนที่นำไปเรียกเก็บไว้ในใบเสร็จค่าไฟฟ้าครัวเรือนจากประชาชนนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมถึงกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่สาธารณะทั้งหมดถูกคำนวณและรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการรายเดือนและค่า FT เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นส่วนที่ครอบคลุมการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมซึ่งการที่กระทรวงคมนาคมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าในเส้นทางคมนาคมจะช่วยปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงในอนาคตและส่งผลดีต่อการลดภาระค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งหมดด้วยส่วนในกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าค่าไฟฟ้าสำหรับกรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ไฟเองหรือไม่นั้นเนี่ยปลัดกระทรวงคมนาคมบอกว่าในอดีตเรื่องดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังและมีการนำไปคำนวณรวมอยู่ในส่วนใดของโครงสร้างค่าใช้จ่ายนั้นคงต้องตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การคำนวณและนโยบายด้านพลังงานเพิ่มเติมได้จากกระทรวงพลังงานที่กำกับดูแลโดยตรงอย่างไรก็ตามหากมีการปรับลดค่าไฟลงก็จะส่งผลต่อปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในภาพรวมทั้งหมดโดยประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างค่าไฟฟ้าและแนวทางการคำนวณการใช้จ่าย
2: คุณพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงบอกว่าปัจจุบันทางหลวงเนี่ยจะคำนวณอัตราค่าใช้ไฟส่องสว่างตามถนนในความรับผิดชอบของทางหลวงตามกำลังวัตต์ของหลอดไฟซึ่งปัจจุบันก็ใช้หลอดโซเดียมกับระยะเวลาการใช้งานประมาณวันละ12ชั่วโมงจะออกมาเป็นอัตราค่าใช้ไฟแกก็ได้โอกาสจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED มันก็จะช่วยประหยัดพลังงาน
1: ใช้งบเท่าไหร่นะ
2: แสนมันเป็นแสนหลอดอะค่ะ น่าจะเป็นพันล้าน
1: มันรู้สึกจะน่าจะไม่ใช่พันล้านโอ้โหแพงกว่านั้นเออเห็นว่าใช้งบมากอยู่แต่ว่าก็คงจะทยอยค่อยๆทยอยเปลี่ยนไปนะ
2: คือเมื่อกี้ที่ฟังแต่ละคนอธิบายอ่ะเรียนเข้าใจว่าอย่างเงี้ยยังไม่มีใครอธิบายไปถึงที่มาที่ไปคือถ้าเราจะเรียนมีความคิดว่าถ้าเราจะเอาแบบถูกอย่างเดียวไม่ได้คำนึงถึงความมั่นคงเลยเนี่ยมันคงจะไม่ใช่มันจะต้องดูที่มาที่ไปของวิธีคิดด้วยค่ะพี่ไพศาลมันไม่มีหรอกที่เราผ่านถนนหนทางแล้วเราจะไม่จ่ายค่าไฟอ่ะมันต้องจ่ายภาษีรถยนต์ของเรามันก็เป็นจากการจ่ายค่าถนนบำรุงถนนทั่วประเทศถูกไหมคะเราถึงต้องเสียภาษีถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยใครผ่านถนนเส้นไหนต้องมีป้ายหยอดเงินมาทุกที่อะค่ะไม่ใช้ไม่ต้องจ่ายมันต้องมีหลักคิดเป็นวิธีการมันต้องมีที่มาที่ไปมีคนอธิบายคนหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณนัทมงคลนาวินเนี่ยเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลและยุทธศาสตร์สังคมเขาก็พูดถึงเรื่องนี้ค่ะอธิบายจริงก็มีหลายๆคนอธิบายเด็กก็พยายามฟังดูคนนี้เขาก็อธิบายเข้าใจง่ายดีเหมือนกันคือข้อเท็จจริงในกลไกการคำนวณค่าไฟฟ้าของประเทศไทยแบ่งออกเป็น2มิตินะคะหนึ่งก็คือไฟทางส่วนไหนที่ประชาชนจะต้องร่วมจ่ายก็คือตามหลักเกณฑ์ของรัฐรัฐบาลมีการกำหนดพิเศษเป็นสิทธิพิเศษยกเว้นไม่เรียกเก็บค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นพวกเทศบาลนะองค์การปกครองท้องถิ่นพวกเทศบาลเขาให้ฟรีไม่เกิน 10% ของหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่นั้นๆเช่นใช้ไฟฟ้า 1,000 หน่วยก็แล้วกันเขาให้ฟรีไม่เกิน100หน่วยคือ 10% และถามว่าแล้ว10ไป 10% นั้นน่ะที่เขาให้ฟรีน่ะเขาไปเอาคืนจากอะไรซึ่งไฟสาธารณะประเภทที่ถูกนำมาหารเฉลี่ยเป็นต้นทุนแฝงในค่าไฟฐานประชาชนก็คือไฟส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะทั่วไปที่ดูแลโดยท้องถิ่นนั่นแหละค่ะพี่ไพศาล10% ที่เขาให้ฟรีนั่นแหละเอามาหารเฉลี่ยถามว่าตรงไหนบ้างที่เอามาหารเฉลี่ยไฟส่องสว่างตามตรอกซอยถนนชุมชนที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลและอบต.ไฟถนนสายรองที่มีคำพูดว่าถนนรพช.ค่ะถนนเชื่อมเมืองที่ติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและไฟส่องสว่างตามสะพานข้ามคลองหรืออุโมงค์ท้องถิ่นส่วนจุดที่ไม่เกี่ยวเลยคือไฟของสถานที่ราชการไฟในสวนสาธารณะติดที่มีรั้วกั้นไฟประดับเทศกาลและไฟทางหลวงแผ่นดินสายประธานเช่นมอเตอร์เวย์ทางหลวงเชื่อมของจังหวัดเนี่ยส่วนนี้จะใช้เงินงบประมาณแผ่นดินจ่ายตรงไม่นำมาคิดในระบบโควตานี้ค่ะทีนี้ถามว่าหลักคิดยังไงที่เข้าไป 10% ของพวกไฟที่ใช้ในทางรองต่างๆเนี่ยมาคิดเขาบอกในทางพฤตินัยอ่ะค่าไฟส่องสว่างในโควตา 10% ที่ยกเป็นที่ท้องถิ่นเนี่ยจะถูกคิดเป็นต้นทุนดำเนินงานสาธารณะค่ะพี่ไพศาล operational expense แล้วนำไปคำนวณเฉลี่ยอยู่ในโครงสร้างอัตราไฟฟ้าฐานอัตราก้าวหน้าต่อหน่วยที่เราจ่ายกันไม่ใช่สะท้อนอยู่ในค่า FT
1: ไม่ได้อยู่ในที่
2: ไม่ใช่สะท้อนอยู่ในค่า FT และตัวเลขเม็ดเงินแฝงหรือว่าปริมาณไฟฟ้าสาธารณะเนี้ยคิดแล้วมันจะประมาณ 2-2.5% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศค่ะพอเมื่อหารเฉลี่ยแล้วมันจะตกอยู่ประมาณ 10-15 สตางค์ต่อหน่วยก็คือไฟในทางรองต่างๆเขาให้ฟรี 10% และเอา 10% นั่นแหละมาหารเฉลี่ยคุณขิงถึงบอกว่าเป็นหมื่นล้านทีนี้มันเป็นเรื่องวิธีคิดนะคะพี่ไพศาลวิธีคิดเรื่องเนี้ยต้องให้คนที่มีความเข้าใจจริงๆวิธีคิดเรื่องเนี้ยเขาคิดมาจากฐานอะไรแล้วถ้าสมมุติว่าไม่ให้ฟรี 10% ให้อบต.ให้เจ้าของอุโมงค์รายจ่ายเอง

0: จะได้ไหมไม่ต้องมาแบกให้คนทั่วประเทศรับหรือว่าอบต.คุณก็ต้องมีเงินจ่ายค่าไฟฟ้าเองอันนี้ทำได้ไหมต้องคุยกันเป็นวงอะค่ะว่าหลักคิดมันเป็นยังไงที่มาที่ไปของแนวคิดเป็นยังไงแล้วในสากลเนี่ยเขาทำกันยังไงและถ้าเอาออกไม่เอาเลย 10% นี้ให้จ่ายเต็มเป็นไปได้ไหมแล้วทำไมมันถึงเป็น 10% ตรงนี้ค่ะที่ยังสนใจอยู
1: ่
0: ค่ะ
1: คือมีผู้อธิบายว่าย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยฐานะของการไฟฟ้าทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าที่จัดจำหน่ายสองการไฟฟ้าเนี่ย
0: นครหลวงกับภูมิภาค
1: สถานะเขาเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งก็เลยตัดในส่วนค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้ทั้ง3การไฟฟ้าเนี่ยเฉลี่ยรับผิดชอบไปแทนที่จะต้องจัดงบประมาณไปให้แต่ละหน่วยงานไปจ่ายนะโดยให้ถือเสมือนกับว่ามันเป็นเหมือนกับมันเป็นค่าใช้จ่ายของ
0: การไฟฟ้า
1: ของการไฟฟ้าอยู่นะก็มันก็คำนวณดูแล้วมันก็ไปรวมเหมือนกับเป็นต้นทุนอะไรของเขาอยู่แล้วคุณขายไฟให้ชาวบ้านแล้วก็เนี่ยก็มีไฟเอาไปติดส่องสว่างอะไรด้วยเนี่ยก็รวมอยู่ในต้นทุนของพวกคุณไปพร้อมจะมีส่วนที่คุณก็มีกำไรอยู่แล้วใช่ไหมจากการเก็บก็เลยให้การไฟฟ้าทั้งสามเนี่ย
0: คุณ
1: เฉล
0: ี่
1: ยกันแต่ปรากฏว่าการไฟฟ้าทั้งสามเนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ไปคิดค้นว่ามันมีสิ่งที่เขาสามารถเรียกเก็บได้จากครัวเรือนทั้งหลายเนี่ยก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นค่าเสื่อมทางเทคนิคอะไรทำนองเนี้ย
0: ที่อาจารย์เดี๋ยวเราเบรกก่อนไหมคะถ้าจะยาว
1: พักกันสักครู่ครับ
0: ค่ะค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับ
2: ค่ะโอเคมาคุยกันต่อค่ะ
1: คือเมื่อมีมติครม.ให้การไฟฟ้าทั้งสามการไฟฟ้าเนี่ยไปเฉลี่ยกันดูแลเพราะให้ถือเสมือนว่ามันเป็นต้นทุนในการดำเนินการของทั้งสามการไฟฟ้าปรากฏว่าทั้งสามการไฟฟ้าเนี่ยเขาไปคุยกันแล้วก็เขาคิดขึ้นมาว่าอันเนี้ยมันมีค่าเขาเรียกว่าค่าความสูญเสียในระบบและต้นทุนแฝงเขากำหนดเป็นค่าใช้จ่ายส่วนนี้ขึ้นมาแล้วไปเรียกเก็บจากประชาชนก็คือค่าความสูญเสียในระบบและต้นทุนแฝงซึ่งอธิบายว่าเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียไปตามสายส่งและหม้อแปลงขณะจ่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ต้องนำมารวมในสูตรคำนวณใช่ไหมคือผลิตมาเท่านี้เนี่ยแต่ว่ามันมีอะไรที่สูญเสียไปอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ประชาชนก็ต้องรับไปมันจะบวกเข้าไปในค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายมาให้กับการไฟฟ้าแล้วมันจะมีอีกส่วนหนึ่งคือนอกจากค่าความสูญเสียในระบบแล้วมันจะมีเรื่องของค่าที่เขาเรียกว่าต้นทุนแฝงต้นทุนแฝงเนี่ยประกอบไปด้วยไฟถนนและไฟทางหลวงเพราะฉะนั้นสิ่งที่การไฟฟ้านำมาคิดเนี่ยเขาคิดว่าตรงเนี้ยคือต้นทุนแฝงที่เขาต้องไปคิดกับครัวเรือนนะในนี้อธิบายไว้เลยนะจะประกอบไปด้วยค่าไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนทางหลวงซึ่งจะถูกนำไปรวมไว้ในหมวดความสูญเสียที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคแล้วผักภาระมาเป็นต้นทุนในค่าไฟฐานซึ่งเป็นภาระที่ประชาชนต้องจ่ายโดยไม่รู้ตัวเฉลี่ยราว10สตางค์ต่อหน่วยฮะหรือประมาณ10,000 ล้านบาทต่อปีเนี่ยอันนี้เป็นการอธิบายว่าที่มาที่ไปของไอ้ตัวค่าใช้จ่ายตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นและพัฒนามาอย่างไรคือจะโยนในการไฟฟ้าไฟฟ้าก็บอกโอเคมันเป็นต้นทุนแฝงก็เอาไปคิดกับประชาชนอีกทีนึงเขาก็ไม่รับเอง
2: แล้วทีนี้ที่คุณขิงพูดนะคุณถ้าสมมติว่าถอดตรงนี้ออกแล้วใครจะควรจ่ายคะจะบังคับให้การไฟฟ้าเขาจ่ายเขาก็ไม่ยอมจ่ายแล้วค่ะมันเรื่องอะไรอยู่ๆมาบอกว่า 10% ของไฟที่ใช้ตามนี้ให้เขามาจ่ายให้นะมันไม่ใช่เรื่องเอาพูดตรงๆนะคะการไฟฟ้าของผมมันไม่ใช่เรื่องอยู่ๆให้เขามาจ่ายค่าไฟให้ประชาชน
1: คุณขิงก็บอกว่าก็เนี่ยก็จะเอางบประมาณแผ่นดินมาจ่ายแทน
2: ก็จ่ายสิคะก็แค่นั้นเอง
1: ครับก็เนี่ยก็ถ้าตามข้อเสนอของคุณขิงก็คือบอกว่าให้แยกตรงนี้ออกมาให้ดึงอันนี้ออกมาจากค่าไฟของประชาชนแล้วก็มันมีมูลค่าเท่าไหร่อะไรยังไงก็ตั้งงบประมาณไปจะเป็นงบประมาณของกระทรวงคมนาคมหรือของอะไรต่างก็ให้ครม.ไปว่ากัน
2: คือเอาเป็นว่าให้ประชาชนรู้สึกค่าไฟถูกลง
1: ก็อย่างน้อยก็ถ้าแฉมาอย่างนี้ผมว่าก็ไม่มีใครก็พอใจที่จะเสียถ้าจะเก็บเขาต่อเขาคงจะด่าใช่ไหมถ้าแฉกันมาขนาดนี้แล้วก็ต้องถอดออก
2: ก็ต้องไปให้สุดซอยนะกระทรวงการคลังว่ายังไงอ่ะจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าไฟ
1: ก็นาทีนี้คุณขิงก็เปิดประเด็นมาแล้วก็เดี๋ยวก็อย่างคมนาคมเขาก็โบยไปแล้วบอกไม่เกี่ยวครับ
2: ก็ครั้งก็ไปจัดเงินมาจ่ายแล้วสิ
1: พลังงานก็ไปว่ามาปลัดก็บอกว่าอ๋อแต่เดิมมันเป็นของครั้งเขาอยู่ของคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าเป็นของพลังงานแต่ปลัดเขาบอกว่าเดิมเนี่ยครั้งเขาเป็นคนจัดการก็คือสรุปว่าคมนาคมเขาก็ไม่เกี่ยว
2: ถ้าอย่างนั้นในช่วงเวลานี้ยังตกลงกันไม่ได้ก็ดับไฟไปก่อนถูกไหมฮะเพราะยังไม่มีคนจ่าย
1: ก็เห็นมีก็ดับบางเส้นแล้วแต่ว่าเขาไปดับประหยัดพลังงานชาวบ้านเขาก็ด่ากันอยู่เนี่ยมืดว่าของเขามืดตื้อเลย
2: ระดับไฟไปก่อนก็แล้วกันประหยัดถ้าอย่างนั้น
1: เนี่ยเขาบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED ให้จะได้ประหยัดไป
2: แต่ว่าพูดถึงเรื่องเปลี่ยนหลอดดิฉันเห็นด้วยนะพี่ไพศาลในหมู่บ้านเนี่ยเปลี่ยนหลอดทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ ลดระดับของเสาไฟลงมาด้วยบางทีมันสูงใช่ไหมคะถ้าเป็นไฟอย่างสมัยก่อนที่เป็นหลอดแบบเดินที่มันกินไฟอ่ะมันอยู่สูงมันก็โอเคมองลงมาก็พอเห็นแต่พอเราเปลี่ยนเป็นหลอดอีกแบบนึงก็แล้วลดต่ำมันก็ประหยัดค่าไฟได้มากจริงๆค่ะเรื่องเทคโนโลยีมันทำให้ประหยัดไฟได้เยอะมันเหมือนกับพวกโซลาร์เซลล์ที่เอามาไว้ตามหลังคาบ้านมันก็ประหยัดเรียนเห็นด้วยกับเทคโนโลยีค่ะแต่คนมักจะเรียนเองก็วิตกคือเวลาที่เราซื้อหลอดไฟโซลาร์เซลล์มาติดมันจะติดนะคะแต่เรียนเห็นราชการซื้อมามันมักจะไม่ติดเท่านั้นเองอะค่ะ
1: อย่าซื้อแพงนะถ้าไม่ซื้อแพงเนี่ยผมเห็นมันก็ติดถึงว่าเสียมันก็โอเค200-300มีอยู่อย่างเงี้ยมันสว่างไหม200
2: ราชการซื้อก็ไม่กล้าพูดอะค่ะมันแล้วแต่
1: ราชการถ้าของถูกมันก็ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพ

0: แต่ฉันเห็นโซลาร์เซลล์ของราชการไม่ค่อยติดอันนี้มั่นใจใครคิดตายเลยฉันช่วยบอกมาหน่อยพาไปดูก็ได้จะพาไปดูก็ได้มันไม่ติดจริง
1: ๆ
0: ค่ะ
1: อ๋อนี่คุณยิ่งรักเขา
0: ไปเดินเล่น
1: จ
0: ั
1: ด
0: อยู่ไ
1: ว
0: ห
1: ัน นเกิดนะฮ่องกงเห็นว่าฮ่องกง
0: เห็นไปเดินเล่นนุ่งเกงสีขาวอยู่นั่นนะคะ
1: กับมดดำมาหรือเปล่า
0: เอาตอนเดินเดินอยู่คนเดียวอ่ะ
1: เอ็มกับมดดำนี่เป็นงานนี้ไหมที่ฮ่องกงที่เขาไปรวมกันหรือว่าเป็นงานเก
0: ค
1: ่าง
0: จะมั้งคะแกก็เป็นพรีเซนเตอร์ขายพวกขายแป้งเลยด้วยนะเปิดกระเป๋ามาต้องใช้แป้งยี่ห้ออะไรที่เป็นของไทยเนี่ยค่ะค่ะ
1: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอดีตนายกคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยได้จัดงานคล้ายวันเกิดปีที่59เมื่อวานนี้นะ21มิถุนายนซึ่งปีนี้ไม่ได้จัดงานใหญ่เหมือนทุกปีที่ผ่านมามีเพียงคนในครอบครัวและญาติพี่น้องไปร่วมรับประทานอาหารด้วยกันที่เกาะฮ่องกงประกอบไปด้วยนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรนายปีดกสุขสวัสดิ์นางสาวพินทองทาคุณากรวงและนายณัฐพงศ์คุณากรวงโอ๊กไม่ได้ไปนะขณะที่คนนอกครอบครัวที่ไปร่วมรับประทานอาหารด้วยมีเพียงนายคีรีกาญจนภาคประธานกรรมการกลุ่มบริษัท BTS ขณะที่ฝ่ายการเมืองไม่ได้ไปร่วมงานแต่อย่างใดเหมือนทุกปีเนื่องจากนางสาวยิ่งลักษณ์ตั้งใจจะจัดงานเป็นการภายในสำหรับภาพบนโซเชียลมีเดียที่ถ่ายคู่กับนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นเป็นภาพเก่าที่นำมาโพสต์ใหม่เพื่อร่วมอวยพรวันเกิดเท่านั้นไม่มีภาพใหม่เลยไม่มีภาพใหม่เลยเอาภาพเก่าเอาภาพเก่ามาโพสต์นะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็บอกว่าขณะนี้ก็มีรายงานว่าทั้งนางสาวยิ่งลักษณ์และนายทักษิณได้เดินทางออกจากฮ่องกงมาแล้วจะเดินทางออกจากฮ่องกงประมาณวันที่24-25มิถุนายนนี้ยังไม่แน่ว่าจะไปไหนก็แสดงว่าคุณทักษิณออกไปต่างประเทศล่ะเนี่ยอันเนี้ยจะเป
0: ็
1: นสิ่งที่คุณทักษิณบ่งบอกคุณทักษิณก็จะไม่เหมือนเดิมกับตอนที่ออกจากโรงพยาบาลตำรวจมานะ
0: มันไม่มีคนเชิญมาแล้วแบบขายหาสปอนเซอร์50
1: ตัวไม่จะไม่น่าจะมีภาพแบบนั้นแม้กระทั่งอย่างนี้เห็นไหมคุณทักษิณเนี่ยจู่ๆ
0: เงียบๆเลย
1: ออกไปอย่างเงียบเลยไปจัดงานวันเกิดที่ฮ่องกงอะไรเงี้ยไม่แทบจะไม่เป็นข่าวอะไรเลยแต่ว่ามาทราบอีกทีก็ออกไปร่วมงานวันเกิดกับคุณยิ่งลักษณ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะออกจากฮ่องกงเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ากลับไทยหรือเปล่าด้วยซ้ำแบบ
0: จริงๆแล้วมันเด็กก็คิดว่าไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วค่ะพี่ไพศาลในตอนนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงเป็นนายกนะคะนี่คนที่เป็นนายกเนี่ยไม่ใช่พรรคของคุณทักษิณถูกไหมคะ
1: ใช
0: ่ถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลก็ไปอย่างอันนี้ไม่ใช่ตัวเด่นที่สุดของพรรคเพื่อไทยในตอนนี้ก็คือคุณยศชนันคุณยศชนันยังเงียบๆเลยแต่ก็โอเคถือว่าคุณอนุทินก็ให้เกียรตินะคะแล้วก็คงเป็นคนเก่งเป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นหน้าเป็นตาของรัฐบาลเวลาที่จะไปไหนแล้วก็มีคนหนุ่มที่มีความรู้ความสามารถยืนข้างๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณอนุทินก็ค่อนข้างที่จะยกมันให้เกียรติคุณยศชนันอยู่มันคนละเรื่องเลยค่ะแล้วคุณทักษิณจะออกมาพูดเรียนก็ไม่รู้ว่าจะมาให้คำแนะนำเรื่องเศรษฐกิจอีกหรือเปล่ามันแนะนำเล่นๆได้ยังไงอะคะเรื่องใหญ่ทั้งนั้นแล้วมันต้องปฏิบัติ ด้วยนะคะคราวแล้วที่คุณทักษิณพูดแต่ละเรื่องเนี้ยคาสิโนอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่ทำได้ไทยคอมเมนต์ให้เตะตะก้อด้วยกันอย่างเงี้ยเป็นยังไงล่ะเป็นเท่าไหร่แล้วของคุณอุ้งอิงเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าคดีจะจบนะคะไอ้เรื่องคลิปอังเคิลเนี่ยมากวนน้ำไม่ขุนคลิปมันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกนะคะดูเงียบๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าการที่จะพูดอะไรบนเวทีมันก็มีค่าตัวสปอนเซอร์40-50ตัวยังหาได้หรือเปล่าสื่อก็เป็นก๊กเป็นข้างด้วยมันไม่ใช่ว่าจะเอาคุณทักษิณไปออกทีวี

0: ไปจัดรายการแล้วคุณอนุทินก็จะแฮปปี้นะเขาไม่ก็ดูรัฐวิสาหกิจไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะมาจัดงบไปซื้อนู่นซื้อนี่กันสบายๆนะคะมันก็
1: ใช
0: มี
1: ่
0: ที่มาที่ไปอยู่ค่ะมันก็คงเป็นลักษณะนั้นแหละมันคงไม่เหมือนเดิมหรอกค่ะอันนี้พูดเหตุผลนะไม่ได้พูดแค่ว่าการเข้าไปอยู่ในเรือนจําเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าทิศทางลมมันเป็นยังไงถ้าคิดแค่เรื่องที่ว่าต้องตกอยู่ในเรือนจําแค่นี้ก็หนักแล้วค่ะไม่ได้คิดว่าออกมาแล้วเป็นยังไงนะ
1: เดี๋ยวพักอีกรอบครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.netฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบสี่นาทีนะครับมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: ค่ะเมื่อกี้ที่ยังพูดกันค้างไว้ก็คือว่าทางปปช.เนี่ยเขาจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะบรรดาคนที่แจกบัญชีทรัพย์สินแล้วอ้างว่ามีเหล็กไหลไฟ
1: มีพระคุณพระเครื่องทั้งหลายใช่ไหม
0: เขาให้แยกบัญชีเลยค่ะพี่ไพศาลให้แยกบัญชีเลยแยกบัญชีงานศิลปะแยกบัญชีพวกของมีค่าพวกพระคุณพระเครื่องแบบเนี้ยแล้วก็ไปเอาผู้เชี่ยวชาญนะคะมาประเมินราคาค่ะเพราะว่าแทบทุกระดับเลยอะเวลามีการแสดงบัญชีขึ้นมาจะมีพระเครื่องมีงานศิลปะซึ่งมันไม่มีราคากลางกำหนดอย่างชัดเจนแล้วก็บางคนก็หัวใสยื่นบัญชีทรัพย์สินเหล่านี้แสดงราคาไม่ตรงกับมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริงจำได้ไหมคะที่คุณเต้หรือไงแกมีอะไรอยู่นะ
1: ไม่รู้ว่าเคยมีใครเป็นบอกว่าเป็น
0: เหล็กไหลก็มี
1: เหล็กไหลพันล้านเลยมูลค่า
0: คุณเต้นี่ก็เหมือนมีอะไรสักอย่างนึงที่ฮือฮาอยู่ของประเภทประเมินค่าไม่ได้อะค่ะของขังพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินพวกนี้ขึ้นมาให้แสดงรายละเอียดแต่ละรายการให้แสดงที่มาที่ไปหากจำไม่ได้ให้ใช้ราคาโดยประมาณและแนบภาพถ่ายที่มีความละเอียดชัดเพื่อให้สำนักงานปปช.ดำเนินการตรวจสอบได้ง่ายเบื้องต้นคือจะดูความมีอยู่จริงของทรัพย์สินพวกนี้แล้วก็ถ้าเข้าไปตรวจสอบจะส่งผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าและถ้าพบว่าแจ้งราคาสูงเกินจริงอาจเข้าข่ายยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จค่ะทางนี้ก็เพื่อสกัดช่องโหว่ที่พอจะทราบกันดีนะ
1: ก็
0: ในระดับสูงเรื่อง
1: ทำให้เป็นมาตรฐานก็ดีนะเพราะแยกไปเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินในส่วนที่เป็นอะไรนะเป็นพวกวัตถุโบราณพวกอะไรเงี้ยนะใช่แยกไปส่วนหนึ่งตอนราคามจะได้กำหนดไปก็เป็นในส่วนที่เขาแจ้งแยกออกมา
0: เห็นดูคุณจำไม่ได้อ๋อเมื่อปี62คุณเต้มงคลกิจเนี่ยเขาชี้แจงเขามีทรัพย์สินอยู่ทั้งหมด184ล้านมีพระเครื่อง10รายการด้วยค่ะนะ
1: คุณเต้ก็การส่ง คนลงสมัคร
0: เฉพาะพ
1: ัก
0: เครื่องเนี่ย50 ล้านค่ะพี่ไพศาล
1: ไปส่งคนลงสมัครแล้วก็แทบจะไม่มีไม่จะหาเสียงช่วยเลยมั้งใช่ไหม
0: แกพูดมากกับคุณสมัครอะค่ะวันแรกที่มาไปสมัคร
1: ก็พามาวันนั้นแล้ววันหลังๆก็

0: วันหนึ่งหลายหมื่นนะคะต้อง
1: ค่
0: จ
1: า
0: ้าง
1: ส
0: ค
1: ม
0: น
1: ั
0: ไ
1: ค
0: ป
1: ร
0: เดิ
1: ค่าน ส
0: หาม
1: ัคร
0: เส
1: ก็
0: ีย
1: ห
0: ง
1: ้า
0: ค
1: ห
0: ่
1: ม
0: า
1: ื่
0: น
1: น
0: ้ำมัน
1: ค่าสมัคร
0: เอ
1: ห้าหม
0: อ
1: ื่น
0: แล้วก็น้ำมันนี่เขาลงมาให้30เท่าไหร่37 บาทได้ยังดีนะถ้าหาเสียงต่อน้ำมัน45 บาทนี่หนักมากเลยนะคะดีเซลเนี่ย
1: ครั
0: ค
1: บ
0: ่ะอ๋อสมัยคุณเต้ที่เขาชี้แจงอยู่นะคะพระร่วงหลังรางปืน12 ล้านพระกริ่งปวเรศทองคำ50 ล้านค่ะ
1: พักกลิ่น
0: เฉพาะใช่ค่ะพระกริ่งปวเรศทองคำ50 ล้านพระร่วงหลังรางปืน12 ล้าน
1: ไม่มีหลวงปู่โต๊ะนะ
0: อาจจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เขาว่าเฉพาะ
1: รุ่นที่นิยมที่สุดก็ผมมีเพื่อนมีหลายคนหลวงปู่โต๊ะรุ่นปลดหนี้
0: ค่ะ
1: โด่งดังมากนะ
0: พระรอดพระรอดลำพูนเลี่ยมทอง1 บาท10 ล้านมีอะไรอีกสมเด็จไกรเซอร์เลี่ยมทองน้ำหนัก2 บาท30 ล้าน
1: อันนี้ประเมินโดยบอยท่าพระจันทร์อะไรพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าแค่ประเมิน
0: ไม่
1: เอ
0: ใช
1: ง
0: ่ค่ะคุณนี่จะต้องเป็นคนประเมินเอง
1: กตีกันเองใช่ไหม
0: แกตีของแกเองพระกริ่งปวเรศทองคําน้ําหนัก3 บาท50 ล้านพระร่วงหลังรางปืนพร้อมทองคําน้ําหนัก2 บาท12 ล้านสมเด็จพระสมเด็จไกรเซอร์เลี่ยมทองน้ําหนัก2 บาท30 ล้านพระพุทธชินราชใบเสมาพร้อมทองน้ําหนัก2 บาท2.5 ล้านพระสมเด็จวัดระฆังพร้อมทองน้ําหนัก1 บาท40 ล้านพระรอดลำพูนเลี่ยมทอง1 บาท10 ล้านพระคงลำพูนเลี่ยมทอง1 บาท300,000ค่ะนี่แหละมีคนแจ้งพวกเนี้ยเยอะทีนี้ปปช.เขาก็เลยจะวางกฎระเบียบแล้วว่าเบอร์ไปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวผู้ชำนาญมาดูซิแล้วก็จะให้แจ้งที่มาด้วยนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเฉยนะไม่ได้ว่าคุณเต้นะแต่ว่ามีคนที่แจ้งอย่างเงี้ย
1: เขา
0: เย
1: จะ
0: อะ
1: จัดเขาจะจัดระเบียบเพราะว่ามันมีนักการเมืองแล้วก็
0: ใช่ค่ะ
1: มีพวกทรัพย์สินเหล่านี้กันอยู่เยอะก็ดีแล้วผมก็เห็นด้วย
0: สมมติว่าดิฉันแจ้งว่าดิฉันมีงาช้างคู่หนึ่งเนี่ยดิฉันก็ต้องแจ้งว่าดิฉันไปตัดมาเองอะไรเงี้ยค่ะ
1: อันแรกเลยต้องไปดูก่อนว่าขึ้นทะเบียนขออนุญาตเรียบร้อยหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่า
0: เขาจะถามที่มาด้วยค่ะ
1: มันเป็นของผิดกฎหมายอยู่
0: ฮะ
1: เขาจะต้องดูว่าไปขึ้นทะเบียนอะไรต่างๆ
0: งาช้าง1 คู่นี่ก็ต้องแจ้งว่า1 คู่ยาวกี่เมตร
1: ได้มา
0: ขึ้นทะเบียนเรียบร้อย
1: ได้มาเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ก่อนจะมีกฎหมายเรื่องการคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอะไรด้วยนะ
0: เราก็บอกว่าเดี๋ยวฉันไปตัดมาเองเดี๋ยวก็ต้องหาคลิปตอนนี้ฉันไปตัดมาเอง
1: ถ้าตัดมาเองนี่ก็นอกจากได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินแล้วได้คดีด้วยนอแรดเนี่ยบอกมีงาช้างอ๋อลืมแจ้งอีกอันหนึ่งอ๋อโดนสองคดี
0: แล้วนอแรดได้เป็นไงตัดมาเอง
1: ตัดมาเองอีกโอเค
0: ค่ะ
1: นะฮะเลือกตั้งของกองทุนประกันสังคมก็น่าจะสนุกเลยนะเที่ยวนี
0: ้ค่ะ
1: นอกจากกลุ่มอะไรนะของกลุ่มอะไรก้าวหน้า
0: ประกัน
1: สังคมก้าวหน้าเขาเนี่ยเขาจะส่ง
0: ของพวกสีส้มเขาเนี่ยแหละของพรรคประชาชน
1: ก็พวกสภาแรงงานสายสภาเขาเรียกกรรมกรขุนนางนะพวกกลุ่มเหล่านี้เขาจะอยู่กับระบบราชการระบบนักการเมืองกันมายาวนานมาก
0: เลยค่ะนาน
1: ใช่คุณมนัสไทยล้วนเนี่ยตั้งแต่ผมยังหนุ่มๆเลยเป็นผู้นำแรงงานตั้งแต่สมัยผม
0: แกเป็นคนทำงานแบบเป็นชนชั้นกรรมอาชีพจริงเหรอคะหรือแกเป็นเจ้าของ
1: ผมเข้าใจว่าแกคุณมนัสก็น่าจะเป็นสายรถไฟเหมือนกันนะแต่ว่าสหภาพรถไฟที่ถือว่าเป็นตัวจักรคนจริงก็คุณอะไรที่เป็นพันธมิตรอ่ะคุณอะไรชื่อคุณอะไรนะ
0: สมศักดิ์โกสัยสุข
1: คุณสมศักดิ์โกสัยสุขอันนั้นแหละเป็น
0: คุณสุวิทย์แก้วหวาน
1: อันนั้นสุวิทย์นี่รุ่นหลังไม่ทีคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์เนี่ยเขาเป็นตั้งแต่สมัยเขายังอยู่หาดใหญ่นะ

0: เขาเป็นประธานสหภาพแรงงานรถไฟโดยที่ยังทำงานอยู่ที่หาดใหญ่แล้วตอนนั้นผู้นำแรงงานคนดังมากหลังปี19มาเนี่ยพวกสหภาพแรงงานเขาเริ่มฟื้นตัวแล้วเขาแยกพยายามไม่ให้มีสิ่งที่เป็นพวกฝ่ายซ้ายเข้ามายุ่งเขาแต่แนวคิดเขาเนี่ยเน้นไปเรื่องของสหภาพจริงจังนะมีคุณไพศาลธวัชชัยนันท์เป็นผู้นำเนี่ยแล้วเขาก็ดึงคุณสมศักดิ์ทำเคลื่อนไหวกดดันการไฟฟ้าจนกระทั่งย้ายคุณสมศักดิ์เนี่ยเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเพื่อให้มาทำงานในสหภาพได้เต็มที่
1: อยู่การไฟฟ้านครหลวง
0: แต่ว่าขณะในขณะเดียวกันเนี่ย
1: เดี๋ยวนะคะคุณสมศักดิ์เนี่ยจากการรถไฟมาอยู่การไฟฟ้าได้
0: ไม่ใช่ไม่ใช่มาอยู่จากหาดใหญ่เนี่ยย้ายมาอยู่การไฟฟ้าที่มาอยู่รถไฟที่กรุงเทพเพื่อมาอยู่ที่ศูนย์กลางมาทำงานเรื่องสหภาพได้เต็มที่เพราะไม่ใช่นั้นแกอยู่หาดใหญ่แล้วก็โอ้โหเราประชุมแล้วก็ต้องเดินทาง
1: เดี๋ยวนะคะคุณสมศักดิ์แกอยู่ไฟฟ้าหรืออยู่รถไฟ
0: แกอยู่รถไฟคุณสมศักดิ์โกสายสุขเนี่ยเป็นประธานสหภาพรถไฟคุณพนัทเนี่ยก็น่าจะเป็นรถไฟแต่ว่าน่าจะไม่ใช่อยู่กลุ่มน่าจะเป็นกลุ่ม
1: เป็นกลุ่มผู้บริหารใช่ไหมคะ
0: ไม่กับกลุ่มแนวความคิดที่ต่างออกไปอ่ะ
1: คุณพนัทไทยล้วนเริ่มต้นจากการเป็นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย
0: เ
1: ป็นระยะเวลา34ปีก่อนจะเข้ามามีบทบาทในด้านสหภาพแรงงานและเคลื่อนไหวเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้แรงงานก่อนเข้าขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำแรงงาน
0: แต่เป็นคนละกลุ่มกับทางคุณสมศักดิ์โกสายสุขคือรถไฟเนี่ยจะมีกลุ่มผู้นำแรงงานถ้าผมจำไม่ผิดนะในสมัยนั้นเนี่ย 3-4 กลุ่มจะมีกลุ่มของคุณสมศักดิ์โกสายสุขเนี่ยถ้าเรามองในยุคนั้นก็เหมือนกับอันนี้เขาก็จะออกมาแนวแบบซ้ายๆหน่อยนะแล้วคุณพนัทไทยล้วนเนี่ยก็จะมากลางๆแต่ว่าเขาจะมีแนวที่แบบเขาจะเอียงขวามากๆหน่อยก็จะเป็นพวกของคุณอาหมัดขามเทศทองสวัสดิ์ลูกโดนนะกลุ่มนี้เขาก็ในท้ายที่สุดก็ต้องออกจากวงการไปเพราะว่าเขาไปร่วมกับอย่างเติร์กรายการ
1: จำไม่ได้แล้ว
0: เ
1: ขายึดอำนาจ
0: เขายึดอำนาจแล้วก็ตอนนั้นก็จะมีเนี่ยผู้นำแรงงานก็มีสวัสดิ์ลูกโดดอาหมัดขามเทศทองเข้าไปร่วมด้วยกับการเติร์กยึดอำนาจ
1: ไปไปยึดอำนาจ
0: ไม่ฮะระดมมวลชนเข้ามาร่ว
1: ม
0: คือทหารก็ยึดตามจุดต่างๆกรรมกรก็ฮือขึ้นมาสนับสนุนการทำรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลพลเอกเปรมแล้วพอโดนปราบปรามแล้วก็ผู้นำแรงงานก็ถูกคดีถูกอะไรไปด้วยครับ
1: หายไปเลย
0: หมดบทบาทไปก็จะเหลือแต่คุณพนัทคุณพนัทเขาก็จะเดินงานทางสายเป็นแรงงานปีกขวามาเรื่อย
1: ๆทายสิคะคุณพนัทอายุเท่าไหร่คะ
0: น่าจะ80กว่าแล้วนะถึงไหม
1: 84ค่ะ
0: น่าจะ80กว่าแล้ว
1: อายุ84ปีธรรมดาที่ไหนแกจบหลักสูตรพิเศษด้านแรงงานจากคอร์เนลเลยนะแล้วก็เป็นคนที่เป็นตัวแทนฝ่ายลูกจ้างของประเทศไทยไปประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO ไปมีบทบาทต่อเนื่องมากกว่า30ปีโอ้แต่แกแข็งแรงนะเวลาแกทะเลาะกับพวกรัชนกอะไรพวกนี้แกช็อต
0: ไม่ก็
1: ฉาดฉานมาก
0: เป็นเนี่ยก็คืออยู่กับระบบราชการเพราะว่าเวลารัฐมนตรีอะไร
1: ดีหรือไม่ดีคะอยู่กับราชการดีหรือไม่ดีดีกับเราใช่ไหมคะ
0: ก็ราชการเขาจะเอายังไงก็ว่ากันไปตามนั้นจะขึ้นค่าแรงก็ขึ้นตามสเต็ป
1: คือดีกับคนที่อยู่ด้วยใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วเนี่ยดิฉันก็อ่านข่าวคุณพนัทไทยล้วนใน Facebook แต่แล้วมันก็แล้วก็จะมีคนเข้ามาเขียนว่าจงบอกประโยชน์ของปฏิทินประกันสังคมแล้วก็มีคนเข้าไปกดไลค์เยอะมากเลยค่ะอ๋อคนพวกนี้ก็จะเป็นคนที่แบบไม่ชอบพวกแรงงานฝั่งที่อยู่กับรัฐบาลใช่ไหมคะใช่ละเพราะเดี๋ยวก็บอกจงบอกประโยชน์ของปฏิทินประกันสังคมก็ขอคออะไรอย่างเงี้ย
0: โอเค
1: ค่ะ
0: ก็เขาก็ประกาศมีมติแล้วเขาจะส่งทีมลงแข่ง
1: ใช่ค
0: ่ะก็ไปสู้กัน
1: พี่สาวของคุณธนาธรก็ลงนะคะ
0: อันนั้นก็จะลงฝ่ายนายจ้างเป็นนำทีมฝ่ายนายจ้าง
1: ก็ลงเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก
0: ็สู้กับทางสมาคมนายจ้างนะสมาคมนายจ้างก็จะมีเขาอยู
1: ่
0: ก็ดีทำให้การเลือกตั้งมันก็ดูคึกคักขึ้นนะคนที่ได้ถ้ามีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆก็จะได้เป็นตัวแทนที่แท้จริงผู้ประกันตนเขามากกว่าก็ผู้ประกันตนก็ไม่ค่อย
1: มากกว่าให้เป็นเหมือนเดิมไม่มีการตั้งคำถาม
0: แล้วก็ผูกขาดกันมันจะไปดีไปร้ายยังไงก็ไม่รู้ได้ถามว่าประกันสังคมมันมีพัฒนาการมันก็มีแต่ว่าการลงทุนการใช้เงินที่มันผิดพลาดอะไรไปมันก็มี
1: มา
0: ซื้อตึกสกายนายไปดูดีอะไรแล้วก็เห็นอยู่มันก็มีอะไรที่ผิดพลาด
1: ซื้อที่บางแปลงทำสำนักงานมันน่าจะซื้อได้ดีกว่านี้ได้ราคาที่ดีกว่านี
0: ้ตอนการตรวจสอบเรื่องอะไรต่างๆถ้ามันเข้มข้นได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับ
1: ค่ะมันดีในลักษณะที่ทำให้มีประโยชน์กับผู้ที่เอาประกันมากขึ้นแต่ถามว่ามันควรจะดีกว่านี้ไหมดิคิดว่ามันควรจะดีกว่านี้มีคนไปเปิดทรัพย์สินของรัชนกที่เมื่อกี้ที่เอ็นบอกว่ามีเงินเพิ่มขึ้นมาล้านกว่าบาทเนี่ยจาก5.9 ล้านใช่ไหมคะเป็น7.1 ล้านเขามีเงินฝากเพิ่ม1.4 ล้านค่ะแล้วก็ไปยืมเงินผู้ช่วยมา400,000ด้วยมีนี่อะมีผู้ช่วยสสยืมเงินผู้ช่วยสสมา400,000ยืมกี่คนเนี่ยผู้ช่วยสสมีทั้ง8 คนตกลงเงียบไปแล้วนะคะที่บอกว่าผู้ช่วยมีจำนวนตั้ง8 คนน่ะให้ลดซะหน่อยอ่ะประหยัดงบประมาณได้เยอะหมอวรงก็เงียบไปละแล้วตกลงข้าวก็รับประทานเกิดปกติแล้วมั้งคะสสสวค่ะ
0: ก็ไม่เห็นมีความคืบหน้าว่าสรุปว่ายังไง
1: ก็เห็นฮือฮาตั้งกรรมการอยู่พักหนึ่งแล้วเงียบไปละตกลงก็ผู้ช่วยสสก็เหมือนเดิมพวกเราแล้วก็ภัตตาหารเพนก็ไปกินกันตามปกติแล้วค่ะ
0: ก็หลายอย่าง
1: ทำมาแล้ว
0: ไอการเคลื่อนไหวทางการเมืองมันเป็นเพียงอีเวนต์ไง
1: ค่ะ
0: ไม่ได้แปลเป็นการแก้ไขในเชิงระบบหรือว่าโครงสร้าง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19นาฬิกา30นาทีนะครับกับมหานครรอบทิศนะครับกับผมดิเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ครับ
3: ครับดิเจด้งครับจามอนกิจสวภาคครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีน้องด้งอีกครั้งนะครับ
3: ครับอยู่กันถึง2ทุ่มยาวๆไปนะครับช่วงนี
2: ้ทักทายคุณผู้ฟังด้วย
3: สัญญาณทั่วประเทศด้วยเน
2: า
3: ะ
2: พี่กัญญาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องบอยน้องด้งเช่นเดียวกับพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับนะฮะมีหลายท่านทักทายแล้วนะด้งพี่พี่มีนี่ขอเพลงเข้ามานะครับพี่ทิพย์ภาพรขอเพลงเข้ามาเช่นกันเอ๊ขอเพลงเดียวกันเลยเนาะนะครับพี่วันนี้สวัสดีครับพี่สุภาพสวัสดีครับพี่วันชัยสวัสดีครับนี่พี่ใหญ่ออสพี่นงรักนี่นะครับสวัสดีนะครับผมพี่ประกิตสวัสดีครับพี่ส่งเสืออบสวัสดีด้วยพี่แก้วมณีพี่ธนากรพี่สมจิตพี่สอนพี่วัฒนศักดิ์สวัสดีนะครับ
3: ครับผมสวัสดีทุกท่านเลยครับ
2: เอาด้งเราไม่ได้เจอกันเลยถามว่างวดที่แล้วนี่ถูกกระเป๋าตังค์บ้างไหม
3: งวดที่แล้ว
2: ข้างบนออก184ข้างล่าง48
3: โอ้ก็ซื้อ47ตามซื้อ47ไงพี
2: ่พี่จำได้ด้งโพสต์ว่า47หมดใช่ไหมแต่ด้งได้ทันถูกไหม
3: ตอนเช้ามีประกาศเนาะก็รีบแจ้งทุกคนเน
2: ี่
3: ย
2: แล้วพี่
3: เขาไปกด47ไม่ได้นึกถึงเลขอื่น
2: แล้วพี่ก็บอกด้วยว่าพี่ไม่มี47จะกด48 48ไม่มีไปกด49จ้าโอ้ก็ไม่เลยไม่โดนใช่ไหมด้ง
3: ก็เลยยังไม่โดนพี่เดี๋ยววันนี้เอาใหม่วันนี้เอาใหม
2: ่เอาแล้วมีเลขยัง
3: เอาใหม่ยังฮะยังเลย
2: มีเวลายังมีเวลามีเวลาไปนอนฝันนะครับ
3: เออนะ
2: ครับเริ่มกันเลยครับ
3: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10ไปดูเรื่องนี้ฮะวันนี้เขามีการส่งมอบนกกระเรียนพันธุ์ไทย6ตัวให้

0: กับเวียดนามโดยที่ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าสวนสัตว์นครราชสีมาซึ่งกำกับดูแลโดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้จัดพิธีส่งมอบนกกระเรียนพันธุ์ไทยชุดที่2จำนวน6ตัวประกอบด้วยตัวผู้2ตัวตัวเมีย4ตัวซึ่งเป็นนกที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงในสวนสัตว์นครราชสีมาอายุระหว่าง 8-9 เดือนนะคุณผู้ฟังให้แก่คณะเจ้าที่จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยมีท่านเอกอัครทูตสาธารณรัฐของเวียดนามเนี่ยประจำไทยเนี่ยนะฮะเดินทางมาร่วมมอบรับมอบด้วยตัวเองท่ามกลางความร่วมมือด้านการรักสัตว์ป่าระหว่าง2ประเทศโอ้ตัวใหญ่นกกระเรียนซึ่งการส่งมอบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียนไทยซึ่งทั้ง2ประเทศได้ลงนามความร่วมมือกันเนื่องจากนกกระเรียนเวียดนามเนี่ยในเวียดนามเนี่ยมีจำนวนลดลงอย่างมากจนอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติก็เลยประสานขอรับการสนับสนุนจากไทยเพื่อใช้ในการฟื้นฟูประชากรสัตว์ชนิดนี้ซึ่งคณะทำงานก็มีการปรับรูปแบบพิธีการส่งมอบแล้วก็พิธีและบันทึกภาพผู้บริหารตั้งแต่ต้นทางคือที่สวนสัตว์นครราชสีมาแล้วก็ขั้นตอนการขนส่งผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อจะให้ตัวนกเนี่ยอยู่ในภาชะเขาเรียกว่าอะไรไอ้กล่องที่ใส่ไปน้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพเนาะก็เดินทางออกจากไทยตอน3คืนนี้นะฮะก็จะถึงก็พรุ่งนี้แหละเวียดนามบินไม่ไกลใช่ซึ่งได้มีการหาลือระหว่างเวียดนามด้วยนะในและก็องค์การสวนสัตว์ของไทยเนี่ยเกี่ยวกับการกับแผนของการส่งมอบนกกระเรียนไทยเพิ่มเติมรวม12ตัวด้วยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามแล้วก็ซักซ้อมขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของนกกระเรียนเป็นสำคัญโอ้นกกระเรียนไทยได้ไปขยายพันธุ์ที่เวียดนามนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: มาดูเรื่องราวนะครับที่จังหวัดเลยนะฮะบางทีเนี่ยนะญาติมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เกิดทะเลาะกันได้นะบ้านนี้เขาน้องเมียนะครับเอาน้องเมียมาอยู่ที่บ้านนะฮะก็ปรากฏว่าน้องเมียเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนชอบเปิดเพลงเสียงดังผู้ชายนะน้องเมียนี่เป็นผู้ชายพี่เขยก็อยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีก็จะนอนจะอะไรอย่างนี้เนาะน้องเมียก็เปิดเพลงดังทีนี้ก็มีปากเสียงกันนะครับทะเลาะกันนะฝั่งน้องเมียเนี่ยเอามีดมาจะไล่ฟันพี่เขยพี่เขยก็ไหวตัวทันคว้าปืนมารออยู่แล้วเองฟันข้ายิงนะแล้วก็ยิงจริงๆครับโอ้น้องเมียเสียชีวิตเลยฮะนะครับก็เหตุการณ์นี้นะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่านายยุชนนะฮะอายุ47ปีนะครับก็ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในบ้านนี่แหละนะฮะส่วนผู้ก่อเหตุนะครับคือนายสมบัติแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านด้วยนะครับจากการสอบถามเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าน้องเมียมาอยู่เนี่ยเสพทั้งกัญชาเสพยาบ้าเวลามันเมามันเปิดเพลงน่ารำคาญเคยเตือนไปแล้วเคยต่อว่าไปแล้วก็มาเถียงล่าสุดเนี่ยถึงขนาดจะเอามีดมาฟันตนนะครับจังหวะที่มันหันหลังก็เลยเอาปืนลูกซองยิงเขาเลย
0: โอ้โหโหดจัง
2: แล้วก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจ นะครับคนที่เป็นภรรยานะนะก็ถือว่าเป็นทั้งภรรยาแล้วก็เป็นน้องสาวนะเนี่ยพี่สาวเลยของคนตายนะครับ
0: ครับ
2: เขาบอกว่าโหไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่น่าเกิดขึ้นเลยอ่ะนะครับที่จะต้องมาถูกพี่เขยยิงตายแบบนี้นะฮะก็ครอบครัวก็เสียใจทั้งหมดนะครับแต่ก็เข้าใจว่าทั้งคู่ก็อารมณ์ร้อนด้วยกันทั้งคู่นะฮะตำรวจก็ต้องดำเนินคดีไปนี่นะครับเป็นอุทาหรณ์นะอยู่บ้านเดียวกันนะค่อยๆพูดค่อยๆจานะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อันดับ8วันนี้ท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองเจรตำรวจแห่งชาตินะครับก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมกรรมคับการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพี่โม่งนี่เลยฮะพี่โม่งท่านพลตำรวจตรีกิตติ์บำรุงรัตนยศนะฮะผู้บังคับการสอท.4 ก็แล้วก็นำลูกน้อยสังกัดให้การต้อนรับแล้วก็ฝึกยุทธวิธีแล้วก็รับนโยบายจากท่านไตรงเนาะซึ่งท่านก็ได้ให้นโยบายบอกว่าตำรวจไซเบอร์4เนี่ยเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญของตร.ในการดูแลประชาชนทางภาคเหนือเป็นด่านหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆทั้งการป้องกันปราบปรามการนำเงินกลับคืนสู่ผู้เสียหายตามโครงการ Money Cashbackซึ่งก่อนที่ผ่านมาก็ดำเนินการทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งก็วันนี้ท่านรองเจรตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านจะเป็นโฆษกตร.นะท่านไตรงเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของความโปร่งใสเรื่องของจริยธรรมแล้วก็กำชับให้ผู้บังคับบัญชาดูแลสุขภาวะสภาพจิตใจผู้ใต้บังคับบัญชาอันนี้สำคัญเพราะว่าหลายๆครั้งก็จะมีข่าวตำรวจฆ่าตัวตายคุณผู้ฟังก็ต้องดำเนินการอย่างดีแล้วก็มีการมอบเงินจำนวน 900,000 บาทคืนแก่ผู้เสียหายที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงไปซึ่งเหยื่อรายนี้เป็นคุณผู้หญิงท่านหนึ่งสูงวัยได้รับโทรศัพท์จากกลุ่มคนร้ายแอบอ้างเป็นเจ้าที่รัฐเริ่มจากว่ามีพัสดุทางราชการส่งถึงผู้เสียหายต่อมาก็มีบุคคลอื่นติดต่อซ้ำอ้างว่าเป็นเจ้าที่เกี่ยวข้องกับเอกสารกลุ่มคนร้ายก็สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ชักชวนผู้เสียหายเปิดใช้งานโมบายแบงกิ้งจากนั้นก็หลอกสอบถามข้อมูลทรัพย์สินและอ้างว่าดำเนินการคุ้มครองเงินฝากให้ผู้เสียหายก่อนชักจูงให้ผู้เสียหายเนี่ยขายสลากออมสินและนำเงินเข้าบัญชีธนาคารจากนั้นก็เหมือนกับหลอกแหละคุณผู้ฟังฮะเอาเงินที่ขายสลากไปเบ็ดเสร็จก็ 900,000
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: มาดูปัญหาคลาสสิกนะครับเรื่องของ ผมขออภัยเรื่องของในหมู่บ้านนะครับนี่ฮะบ้านหลังนี้นะครับทำเป็นอู่แท็กซี่แต่เดี๋ยวลองฟังเหตุผลท่อนนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยมาอยู่ก่อนเลยนะมาอยู่ก่อนแล้วก็หมู่บ้านเนี่ยแทบจะเป็นเหมือนกับหมู่บ้านร้างเลยตอนนั้นนะตอนที่มาอยู่นะเขาก็ซื้อบ้านนะครับแล้วก็ทุบเขาบอกว่าทุบส่วนที่เป็นบ้านร้างเนี่ยทิ้งเลยนะเพื่อทำมาเป็นลานจอดนะครับจนทุกวันนี้เริ่มมีเพื่อนบ้านเริ่มมีอะไรเข้ามาอยู่ทุกคนก็เริ่มรู้สึกรำคาญเพราะว่าพอทำบริษัทแท็กซี่เนี่ยแน่นอนว่ามันโง่นี่ไม่ได้มีรถแบบ2คันบ้านละ2คันหรอกนะฮะรถแท็กซี่ก็มาจอดเต็มเลยนะครับนี่ครับวันนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วนะครับชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีฮะถ้าเป็นคุณผู้ฟังถ้าเป็นพี่บอยจะทำยังไงนะครับโอ้โหข้างบ้านเนี่ยเปิดบริษัทแท็กซี
0: ่
2: วันมีรถวิ่งเข้าวิ่งออกจอดตามไหลทางจอดตามหน้าบ้านเต็มไปหมดเลยนะฮะคนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการ
0: วุ่นวาย
2: สร้างวุ่นวายทำให้เขาเข้าออกลำบากละเท่านั้นไม่พอแท็กซี่ก็สูบบุหรี
0: ่
2: ก่อนครับสูบบุหรี่เอารถมาส่งคืนสูบบุหรี
0: ่
2: บางคนหนักถึงขนาดฉี่ริมถนนฉี่ริมกำแพงเอารถมาคืนแล้วฉี่อย่างเงี้ย
0: ครับ
2: ฉี่นอกบ้านนะไม่ได้ไปฉี่ในบ้านนะนะครับเนี่ยทำให้คนในหมู่บ้านเขาเลยบอกโอ้โหไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวนะครับก็ได้มีการร้องเรียนนะครับร้องเรียนกับไปยังทางนิติของหมู่บ้านแล้วนะฮะทีนี้คนที่เป็นเจ้าของบริษัทแท็กซี่เนี่ยนะฮะเขาก็ขอความเป็นธรรมเหมือนกันเขาบอกว่าเขามาอยู่ที่หมู่บ้านนั้นตั้งแต่ปี59ก็10ปีแล้วนะตอนมาซื้อเนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นเหมือนบ้านร้างแล้วทุบบ้านเดี่ยวทิ้งเลยทำเป็นลานจอดรถเปิดบริษัทแท็กซี่จ่ายภาษีถูกต้องทุกอย่างนะครับช่วงโควิดมีแท็กซี่เข้ามาเยอะตอนนั้นเนี่ยยอมรับเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยแท็กซี่จอดเต็มไปหมดเลยช่วงโควิดเนี่ยนะจนหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็รถมันก็หมุนเวียนเข้าหมุนเวียนออกมันไม่ได้มาจอดขวางตลอด
0: เ
2: พราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาได้แต่อย่างเดียวคือกราบขอโทษกราบขอโทษคนในหมู่บ้านถ้าเกิดว่าทำให้เดือดร้อนหลังจากนี้เดี๋ยวจะไปหาที่เช่าจอดรถแล้วก็เดี๋ยวจะฝากบอกคนขับแท็กซี่ของบริษัทเขาว่าอย่ามายืนปัสสาวะอย่ามาสูบบุหรี
0: ่
2: ในหมู่บ้านเดี๋ยวจะแก้ไขให้หมด
0: ก็ดีถ้าอย่างนี้ก็ดีอย่างน้อยก็ไม่ได้ดื้อแพ้งหรือว่าเถียงข้างๆอะไรก็ได้เถียงแบบเอาสีข้างถ่ายไปหนูไหมถ้าพลาดถ้าผิดก็พร้อมแก้ไขเพื่อส่วนรวม
2: นี่ก็ต้องถือว่าเ ขาก็แฟร์ๆนะ
0: ใช่
2: ไปหาเช่าที่จอดรถใหม
0: ่
2: เนาะครับผม
1: มหานครรอบทิศ

0: ันดับ6
1: วันนี้ท่านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็กล่าวถึงความคืบหน้าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและแนวทางการดำเนินงานของกองทัพบกว่าทางกองทัพบกขอยืนยันเจตนาลมอันแน่วแน่ในการยึดถือข้อตกลงตามถ้อยแถลงร่วมจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนไทยชายแดนทั่วไปขออภัยฮะหรือว่า GBC เมื่อวันที่27ธันวาคมปี68เป็นกรอบดำเนินงานหลักแล้วก็เพื่อดำรงความพร้อมสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและส่งเสริมการดำรงชีวิตตามปกติสุขของประชาชนในพื้นที่โดยทุกภารกิจดำเนินด้วยความรอบคอบเพื่อไม่เกิดเขาบอกเงื่อนไขที่ทำให้ไทยเสียเปรียบในเวทีต่างประเทศสำหรับภาพรวมสถานการณ์ในปัจจุบันแม้ยังพบการเผชิญหน้าในบางพื้นที่ที่ปฏิบัติการที่มีความอ่อนไหวเช่นการเข้ามาทักท้วงใกล้แนวเครื่องกีดฝังของไทยซึ่งส่งผลให้เกิดการกระทบกระทั่งทางวาจาระหว่างกำลังพลในบางโอกาสแต่สถานการณ์โดยรวมยังไม่รุนแรงถึงขั้นใช้กำลังและยังคงสามารถใช้กลไกชุดประสานงานของหน่วยในพื้นที่ในการเจรจาเพื่อคลี่คลายปัญหาและก็สร้างความเข้าใจร่วมกันได้และก็ยังไม่ปรากฏพฤติกรรมยั่วยุทั้งในพื้นที่ชายแดนและก็บนสื่อสังคมออนไลน์ในส่วนของแนวทางของกองทัพที่จะปฏิบัติเนี่ยนะก็ท่านพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกก็ต้องดำเนินการอย่างนั้นอย่างเคร่งครัดเนี่ยตามแนวทางของท่านโดยมุ่งเน้นการเพิ่มเข้มพาอาความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตรวจการเสริมสร้างความมั่นคงในที่มั่นปรับปรุงเส้นทางลาดตระเวนและระบบขนส่งกำลังบำรุงตลอดจนเร่งแก้ไขปัญหาทุ่นระเบิดแนวชายแดนให้คือให้ความสำคัญความปลอดภัยของชาวบ้านนี่นะฮะก็ถือว่าตอนนี้โดยรวมก็มีการประเมินทุกมิติคาดว่ายังคงมีการทบกระทั่งทางวาจาระดับบุคคลเนื่องจากฝ่ายไทยจะเป็นต้องเพิ่มมาตรการความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยก็คือทรงเดิมๆว่ากันเถอะ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
0: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
1: อันดับ5ครับน้องโด้งเชิญครับผม
10: ครับผมที่มุกดาหารนะครับพี่เจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยนะฮะโดนขโมยขึ้นแล้วขึ้นอีกจนไม่รู้จะทำยังไงก็เลย
1: อ่อนใจ
10: เหม
1: ือ
10: นที่เราเคยทำข่าวที่อ่อนใจต้องติดป้ายเลยฮะติดป้ายขอร้องโจรไม่รู้ว่าพี่โจรจะผ่านมาอ่านไหม ข้อความติดไว้เป็นแบบโอ้โหบิลบอร์ดหน้าบ้านเลยนะฮะหยุดเธอโจรไม่มีอะไรให้ขโมยแล้ว นะครับโอ้นี่คือความอัดอั้นตันใจของเจ้าของบ้านนะครับถ้าเราถ้าเป็นโจรเห็นอย่างนี้มันจะยังไงพี่มันจะรู้สึกรู้สาไหมพี
1: ่โอ้ขอโจรอ่ะนะ
10: มันจะอ๋อเหรอโอ้ไม่มีอะไรให้ขโมยแล้วจริงเหรองั้นเราเปลี่ยนบ้านดีกว่า นะฮะก็อาจจะต้องทำอย่างอื่นควบคู่เนาะอย่างเช่นติดวงจรโปรงวงจรปิดอะไรไปด้วยนะ นะครับก็วันนี้ผู้สื่อข่าวเลยไปที่บ้านหลังนี้นะครับหลังจากที่เจอป้ายว่าเฮ้ยพี่เขาเจออะไรมาบ้างนะฮะก็เป็นบ้านขนาดใหญ่สองชั้นเจ้าของบ้านชื่อพี่อัครวัฒน์นะครับอยู่ที่มุกดาหารนี่แหละนะครับอยู่ริมถนนเลยนะบ้านอยู่ริมถนนสายมุกดาหารคำชะอีนะฮะก็เขาบอกว่าช่วงที่เขามาอยู่เนี่ยสามปีเนี่ยนะครับโจรเนี่ยมาเรื่อยๆแรกๆเนี่ยเริ่มจากเอาแอร์เอาคอมแอร์ไปก่อนที่อยู่ข้างนอกนะเขาก็เลยต้องป้องกันด้วยวิธีการล็อกประตูบ้านให้แน่นหนาปรากฏครั้งที่สองโจรก็เหิมเกรมขึ้นเริ่มทุบกระจกเข้าไปในบ้านนะฮะเท่านั้นยังไม่พอเอาพวกสายไฟทองลงทองเหลืองนะครับเอาไปหมดเลยเจาะฝ้าเพดานก็มีนะครับเจาะฝ้าเพดานขึ้นไปเอาเสาเอาสายไฟอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะจนกระทั่งปีนี้ล่าสุดครับ21มิถุนายนทุบกระจกเอาบานกระจกอลูมิเนียมนะครับเอาไปขายหมดเลยนะพวกความเสียหายเนี่ยหลายแสนบาทแล้วนะที่โดนขโมยไปเนี่ยนะ
1: ครับ
10: โอ้โหแจ้งตำรวจแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นจะตามจับตัวคนร้ายได้เลย
1: ต้องใช้เวลา
10: ก็เลยตัดสินใจขึ้นป้ายเลยนะครับโอ้ขึ้นป้ายบอกคุณโจรซะว่าหยุดเถอะโจรไม่มีอะไรให้ขโมยแล้วนะครับก็พี่ๆตำรวจสภ.เมืองมุกดาหารนะครับนี่ชาวบ้านต้องขอร้องโจรแล้วครับพี่ๆไม่ขอร้องตำรวจแล้วขอร้องโจรแล้วครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4ไปดูเรื่องนี้กันบ้างวันนี้สำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเมื่อวันที่22มิถุนายนก็คือวันนี้บอกว่านายโบลิงกัมประธานคณะเจ้าที่บริหารหรือว่า CEO ของ Air Asia แถลงบอกว่าการผ่อนคลายความตึงเครียดในตะวันออกกลางเนี่ยนะหลังการลงนามข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นระหว่างสหรัฐและอิหร่านได้นำมาซึ่งข่าวดีสำหรับอุตสาหกรรมการบินโดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยลดลงอย่างมากจากระดับสูงในเดือนมีนาคมราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินในสิงคโปร์ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ112ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลหรือว่า 3,681 บาทในวันศุกร์ที่19มิถุนายนหลังลดลงจากเมื่อเร็วๆนี้เนื่องจากข้อตกลงสันติภาพดังกล่าวก็ราคาดังกล่าวเนี่ยสูงกว่าราคาก่อนเกิดความขัดแย้งประมาณ80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลหรือว่าราว 2,629 บาทแต่ก็ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของราคาสูงสุดเมื่อวันที่30มีนาคมคือตอนนั้นอยู่ที่242ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 7,954 บาทคุณลิงกัมเลยบอกว่าเราจะปรับลดราคาค่าโดยสารและสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยจะมีการประเมินเมื่อราคาน้ำมันลดลงนี่แอร์เอเชียเตรียมลดราคาซึ่ง Air Asia X คาดว่าจะสามารถให้บริการได้เต็มกำลังภายในเดือนสิงหาคมแม้คุณลิงกัมจะบอกว่าเส้นทางบินที่ขาดทุนจะไม่มีความต้องการจะไม่กลับมาให้บริการอีกโอ้ก็ยังปิดนะแต่ว่าเชื่อว่าจะลดราคาได้ถ้าน้ำมันลดลงต่อเนื่องแบบนี
0: ้มหานครรอบทิศอันดับ3
10: เวลาโทรไปแจ้ง191ได้ใหญ่อย่างนี้นะครับพี่เขาบอกวุ่นทั้งอำเภอครับวันนี้คือเริ่มต้นเนี่ยมันมีคนเมานะครับโทรไปที่กู้ภัยบอกว่าเจอศพถูกยิงนอนตายอยู่ในรถครับอยู่ที่ปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะตอนโทรไปแจ้งแล้วพี่บอกว่าเลือดอาบเต็มเก๋งเลยครับในรถเก๋งเนี่ยเต็มเลยกู้ภัยก็รีบมาเลยครับประสานตำรวจมาในที่เกิดเหตุเลยครับตำรวจก็แจ้งพอถอมาสิครับมีคนยิงกันตายเข้ามากันใหญ่เลยนะฮะพอมาถึงรถคันที่เกิดเหตุจอดอยู่จริงๆแล้วตำรวจเริ่มใส่ถุงมือแล้วพี่บอย
1: ใช่
10: ไหมพอถุงมอถอใส่ถุงมือ

0: เอาเชือกกั้นล้อมรถแค่นั้นละห้ามบุคคลเข้าใกล้ไทยมุงเริ่มมาแล้วนะฮะระหว่างตอนนั้นตำรวจเปิดประตูเข้าไปครับปั๊บปรากฏว่าคนที่นอนอยู่ในรถครับลุกขึ้นมาด้วยอาการตกใจเจ้าหน้าที่ก็ตกใจสิครับเอ้าไหนผู้แจ้งว่าโดนยิงตายโอ้ตายเลยครับผมเมาหลับครับผมเมาแล้วผมนอนอยู่ในรถใครบอกผมตายครับเอออ้าวแล้วตำรวจก็เลยต้องไปไล่บี้ย้อนกลับไปทางคนที่โทรมาแจ้งนะครับว่าแล้วตอนโทรมาแจ้งบอกโดนยิงตายไหนโทรกลับไปหาไอ้คนแจ้งสินะครับโทรกลับไปฮะไอ้คนแจ้งเนี่ยนะฮะโอ้ก็ไม่ได้เป็นใครครับอยู่แถวๆนั้นแหละพี
1: ่
0: เดินออกมาหาตำรวจในสภาพเมาเหมือนกัน
1: โอ้โห
0: เดินออกมาเนี่ยยังบอกว่าผมเห็นกับตาเลยครับไอ้นี่มันโดนยิงตายเลือดสาดไปทั้งตัวเลยผมบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อ เขาตายแล้วจริงครับตำรวจบอกตายที่ไหนแล้วเขาลุกขึ้นมาเนี่ยนะฮะตำรวจว่านั่นนี่สติดีป่ะเนี่ยอ๋อผมก็เมาอยู่เหมือนกันครับผมก็เมาแล้วตอนผมเห็นเขาก็โดนยิงเนี่ยผมก็เมาอยู่ครับปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องตลกไปครับเจ้าหน้าที่ก็เลยโอ้โหสรุปเมาทั้งคู่ไอ้คนเมาแรกดันโทรไป191บอกไอ้คนเมาที่สองเนี่ยมันตายนอนตายแล้วที่ไหนได้มันแค่เมาโอ้นี่ฮะเขาบอกเรื่องราวเนี่ยนะมีดีอยู่อย่างเดียวเลยสองคนนี้ดีอยู่อย่างเดียวคือมันเมาแล้วมันไม่ขับแต่ที่เหลือเนี่ยผิดหมดเลยที่เหลือเนี่ยปวดทั้งตลาดเลยโอ้ทุกภาคส่วนเลยวุ่นวายกับเหตุการณ์วันนี้นะครับนี่ฮะก็เลยกลายเป็นเรื่องขำๆของคนระยองไปนะเออแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ควรนะพี่นั้น191ในโทรไปเล่นๆอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมจริงๆนะ
1: ใช่ไม่ได้มีความผิดด้วยนะให้ข้อมูล
0: แต่เขาเมาอ่ะเขาขอโทษได้ไหมเขาเมาถือว่าให้อภัยได้ไหม
1: ไม่เกี่ยวนะครับซ้ำสองเลยเมาแล้วยังทำตัวอันธพาลละลานเอาจริง
0: ๆครับผมดู
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: ช่วงแรกโด่งเล่าเรื่องของค่าไฟแฝงที่อยู่ในบินค่าไฟตามบ้านเรือนประชาชนโดยท่านเอกนัทคุณขิงก็จะหาวิธีการแยกออกมาให้ได้ใช่ไหมวันนี้มีอีกมุมหนึ่งวันที่รัฐสภาวันนี้คุณพรเพิ่มทองศรีสวในฐานะประธานคณะกรรมการพลังงานวุฒิสภาก็แถลงข่าวเรื่องต้นทุนค่าไฟฟ้าแฝงว่าสืบเนื่องจากค่าไฟฟ้าที่ประชาชนจ่ายในปัจจุบันเนี่ยไม่รับคือไม่ได้ประกอบด้วยต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีต้นทุนแฝงจากนโยบายของภาครัฐและโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่สะสมมาเป็นเวลานานซึ่งถูกผลักภาระมารวมในค่าไฟของประชาชนจากการศึกษาของกรรมธิการพลังงานพบว่าค่าไฟเฉลี่ยอยู่ประมาณ 4.18 บาทต่อหน่วยที่ประชาชนจ่ายในปัจจุบันแต่มีต้นทุนแฝงอยู่ประมาณนี่ดงไม่น้อยนะ 50-90 สตางค์ต่อหน่วยเกือบบาทอ่ะ
0: โอ้โห
1: 50-90 สตางค์ต่อหน่วยอ่ะ100สตางค์ก็1บาทถูกไหมหรือคิดเป็น 12-22% ของค่าไฟทั้งหมดโอ้โห 12-22% โดยต้นทุนแฝงแซมอาสำคัญ4ประการประกอบด้วยค่าความพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้าและกำลังผลิตสำรองส่วนเกินเป็นภาระสูงสุดคิดเป็นประมาณ 30-50 สตางค์ต่อหน่วยเกิดจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบไม่ใช้ก็ต้องจ่ายหรือ take or pay ที่ภาครัฐทำไว้กับโรงไฟฟ้าเอกชนส่งผลให้ต้องจ่ายค่าความพร้อมจ่ายเป็นค่าความพร้อมจ่ายแม้ไม่เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจริงและทำให้ประเทศไทยมีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองสูงกว่าความเป็นจริงเนื่องออกมาคือไม่ผลิตก็ต้องจ่ายเหมือนกับว่าให้เขาพร้อมที่จะผลิตถ้ามีปัญหาหลักก็ต้องไปผลิตให้เราเออคุณเพิ่มพรบอกว่า2เนี่ยมาจากภาระนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนคิดเป็นประมาณ 15-25 สตางค์ต่อหน่วยเกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในอดีตที่ใช้เงินสนับสนุนในอัตราสูงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรอรับพลังงานหมุนเวียน 3 เป็นค่าไฟสาธารณะและการอุดหนุนข้ามกลุ่มคิดเป็นประมาณ 5-10 สตางค์ต่อหน่วยนี่เขาแจกแจงเลยนะประกอบด้วยค่าไฟถนนค่าไฟทางหลวงระบบสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมรวมถึงการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟบางกลุ่มเออซึ่งปัจจุบันถูกนำมารวมอยู่ในต้นทุนค่าไฟของผู้ใช้ไฟทุกประเภทด้วยโอ้ my god 4 มาจากภาระหนี้สะสมจากการตรึงค่าไฟในอดีตคิดเป็นประมาณ 10-20 สตางค์ต่อหน่วย โอ้อันนี้ไม่รวมอยู่ที่ใช่ไหมไอ้พวกแบบว่าสวัสดิการของหน่วยงานนั้นๆๆอ่ะที่เขาต้องได้ใช้ฟรีอ่ะ
0: อ
1: ยู่ได้ไหมเนี่ยเออน่าคิดเนาะโอ้โหมันจะพูดว่าไงอ่ะสุดๆไหม
0: อันนี้เขาก็เริ่มชี้แจงแล้วใช่ไหม
1: ใช่คือคณะกรรมการเขาไปศึกษามาแล้วเจอแล้วแล้วว่ามันมาจากอะไรบ้างค่าไฟแฝงที่อยู่ในบินตามบ้านเราอ่ะค่าไฟทางไปถนนก็ยังน้อยนะโด่งแต่มันมีอื่นๆนะโอ้โหยุบยับเลยหนักสุดคือนี่แหละไอ้ค่าจ่ายไม่ผลิตก็จ่ายอ่ะค่าเตรียมพร้อมของโรงผลิตอ่ะนั่นแหละครับ
0: เนาะเออเราไม่เคยรู้เลยนะฮะคนไทยไม่เคยรู้หรือว่าไอ้คำว่าค่าไฟก็คือเราใช้เท่าไหร่ที่บ้านแล้วก็จ่ายเท่านั้น
1: เออเรานึกว่าเราใช้ของเราไง
0: เออแต่ในกระบวนการที่เขามาคิดเราเนี่ยมันมีอะไรรวมมาแล้วนะ
1: ถูกต้องมันแล้วมันดูยากอะค่าไฟแบบนั้นเราโอ้โหมันยุบยิบไปหมดเลยเนาะอ่ะน้องโด่งหมดเวลานะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วเราลาคุณฟังนะโด่งนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและชมนะครับวันนี้บอกกับโด่งลาแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิสในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่มายคาทินดราลพิพิธภัณฑ์กูเทนแบรกพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเธ่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอสชลายมสไฮและฟาร์มโคนมชายโฮฟไบเออร์บรูนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 23:45 นาทีและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 6:05 นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

0: นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนและประโคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสักเกตรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพระทหารเช้าและพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพและเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสะเกษรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปัณรัสสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพ
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์คนนกอดบอสธีรพงศ์นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็โอ้โหวันจันทร์ที่22มิถุนายนนะครับแป๊บเดียวแล้วเนาะเดือนมิถุนาก็จะผ่านไปละแป๊บเดียวนะครับก็ทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้ามารับชมรับฟังกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามากันด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องอนัตอนัสการนะครับเห็นขอเพลงเข้ามาเพลงไหนก็ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับพี่อรุณสวัสดีครับสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับผมแล้วก็ลุงต้อยนะครับพี่เดือนเพ็ญสวัสดีครับพี่โต้งชัยสวัสดีครับแล้วก็สบายดีแม่ออมแม่ออมมาแล้วเอ้ยแม่ขออภัยฮะแม่น้อมสวัสดีแม่น้อมด้วยนะครับสวัสดีคุณเล็กยินด้วยนะฮะยินดีสวัสดีครับทักทายทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะรับฟังจากลำปางโอ้ขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะวันนี้อยู่กันยาวๆครับจนถึง4 ทุ่มนะฮะขอเพลงเข้ามาได้ครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาสวัสดีพี่ทิพาพรด้วยนะฮะขอเพลงกลางดาวของไรอันมาเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะพูดได้อีกยายออดมาแล้วสวัสดียายออดนะครับผมขอบพระคุณยายออดครับสวัสดีพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะฮะสวัสดีครับวันนี้วันพระขอเพลงแก้บนครับจัดไปฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยวันนี้หนุ่มหน้ามนนะฮะสวัสดีสปีเอ็กด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ดาวด้วยนะพี่ดาวสวัสดีครับสวัสดีพี่ดาวด้วยเด้อเดี๋ยวมาตอบคอมเมนต์นะคะทุกคน

สวัสดีพ่อหนุ่มท่าพลคนปืนใหญ่ครับผมแล้วก็สวัสดีพี่วันนีฮะน้องแชมป์สวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะสวัสดีน้องแชมป์จ้าทักทายน้องแชมป์ด้วยนะครับพี่ลำพึงสวัสดีครับแล้วก็พี่สายทองมาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะที่เข้ามาก็โหไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นะฮะแต่ก็ยังเป็นหวัดกันอยู่นะตอนนี้เนาะสวัสดีพี่จำปีด้วยนะครับขอเพลงกลางดาวเข้ามาเดี๋ยวเปิดให้ฟังเด้อวันนี้ขอเพลงกันเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็ช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่1สายนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะขอเพลงเข้ามานะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะอย่าลืมนะฮะ022481366นะครับหรือจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400ครับช่วงหน้ารอรับสายอยู่นะครับ

0: จบไปแล้วนะครับผลงานเพลงเพราะๆกันเลยนะฮะผลงานเพลงจากน้องเพชรคทาวุฒินะครับผลงานเพลงอะไรนะกุหลาบนอกวาเลนไทน์นี่ทุกคนนะทุกคนเคยฟังป่ะเนี่ยเคยฟังอยู่แล้วแหละนะครับต้องบอกว่าเป็นเพลงที่เพราะมากวันนี้มี FC หรือเปล่ามี FC มั้ยเอ่ยยังไม่มีFC ไปไหนเนี่ยเห็นขอเพลงนี้กันเข้ามานะครับเปิดให้ฟังแล้วนะจ๊ะสำหรับผลงานเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะครับผม
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สารไม้ของเราพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับแล้วสวัสดีครับ
2: ครับผมเปิ้ลนางทองครับ
0: สวัสดีพี่เปิ้ลครับผมสบายดีนะพี่เปิ้ลนะ
2: สบายดีครับ
0: เป็นไงฮะอ่างทองตอนนี้อากาศดีไหมเน
2: า
0: ะ
2: อ่างทองอากาศเย็นดีจังเลยครับ
0: ตอนนี้กำลังดีเนาะพี่เปิ้ลเนาะ
2: ครับ
0: พี่เปิ้ลครับวันนี้โทรเข้ามาน้ำใหม่วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: อยากฟังเพลงของน้องดีเจบอสนะครับ
0: ได้เลยผมงานเพลงตีสามใช่ไหมเอ่ย
2: ตีสามครับ
0: เพลงนี้พี่เปิ้ลพิเศษให้ใครบ้างครับพ
2: ี่พิเศษกับน้องบอสและก็น้องโคโปรแกรมหลังไม้ด้วยครับและก็ไปเพลง95ครับ
0: ได้เลยครับพี่เปิ้ลเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับ
2: คร
0: ับ พี่ขอบคุณมากๆครับพี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เอาล่ะครับสายหน้าไมค์จากพี่เปิ้ลอ่างทองนะฮะโทรเข้ามาขอเพลงตีสามของดีเจเองนะฮะโอ้โหเพลงนี้เพราะนะทุกคนพิเศษให้ดีเจด้วยแล้วก็หลังไมค์ด้วยนะฮะแล้วก็โคโปรแกรมด้วยแล้วก็ FC 95ทุกคนนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะครับ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับผมขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ยกเบาๆไปก่อนนะคะ

0: คะได้มาร่วมงานนะคะได้มาพอพี่พอน้องมาเจอแม่แม่ฮาน
1: ครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ครับผมในช่วงของมานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับขณะนี้20:40 นนะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะทักทายน้องฟ้าด้วยนะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันสักนิดหนึ่งคุณยายสวัสดีคุณยายด้วยนะครับเดี๋ยวชั่วโมง2เดี๋ยวผมมาตอบคอมเมนต์ทุกคนเลยนะจ๊ะยานาสวัสดีครับสวัสดียานาด้วยนะครับเมื่อเช้านี้เช้าไปหน่อยนะเมื่อเช้าพี่ดาวกินข้าวหรือยังเนี่ยพี่ดาวเนี่ยคุณยายบอกว่าขอบคุณดีเจเจ้าที่เปิดให้ยินดีหลายๆครับขอเพลงเขามาเลยครับพี่น้องอยากฟังเพลงไหนกะขอเขามาสวัสดีพี่มิมี่ด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่จันเพ็ญด้วยนะครับขอเพลงใครคือคนที่ใช่เดี๋ยวผมจัดให้เลยนะฮะพี่มนพสวัสดีครับสวัสดีพี่มนพด้วยนะฮะไรเดอร์รังสิตของเราฝนตกหรือเปล่าเนาะตอนนี้ฝนนี่ตกบ่อยตกบ่อยมากนะฮะขอโทษจ้าที่ทักมาให้รำคาญจ้าเอาเฮ้ยแนวไหนนอกบ้านเนี่ยใจเย็นๆเด้อเป็นลงสตอรี่หนีพี่บอสอีกแล้วน้องฟ้าน้องฟ้าหนีกันอีกแล้วเสียเปียกได้ฟังแล้วเนาะเออเปิดไปแล้วเสียเปียกสวัสดีพี่ลำดวนนะครับผมนะฮะก็เรื่อยๆกันแล้วกันวันนี้นะกับพวกเรานะสวัสดีพี่ออยด้วยฮะสวัสดีครับสวัสดียายออดด้วยนะครับผมเอาล่ะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: จนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่านมข้นฮอตฮอตไม่ยำยำฮอตฮอตหม่าล่านมข้นอร่อยยิ่งแชยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บ

0: ไฟพญานาคลองแล้วจะเฮิบ
1: ทุกบ้านมีเดอะแบตที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
3: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: เอาละครับผม20:44นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับเอาละวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะฮะกับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรืออสมทครับรวมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซุปเปอร์แฟนฮะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลฮะร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดฮะหรือทีมชาติที่เราชื่นชอบลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวม2,600,000 บาทครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นั่นเองฮะขั้นตอนก็ไม่ยากฮะขั้นตอนง่ายๆเลยครับนับแรกก็เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบครับแล้วก็ซื้อบัตร Mcot Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบครับบัตร Mcot Superfan เริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Superfan นะฮะราคา20 บาทนะฮะซึ่งจะได้รับ10 ใบในการร่วมโหวตนั่นเองนะจ๊ะสุดคุ้มนะฮะกับบัตร Mcot Superfan Diamond ฮะราคา500 บาทที่จะได้รับถึง300 ใบในการร่วมโหวตนั่นเองนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะได้ของรางวัลนะลุ้นรับของรางวัลนะต้องบอกก่อนว่า2 ล้านเลยนะ2,600,000เลยนะของรางวัลสำหรับภารกิจลุ้นรับรางวัลได้แก่มีดังนี้ฮะโอ้โหรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฮะโอ้โหต้องบอกว่า MVP เลย EV ไฟฟ้าซะด้วยนะฮะฟาร์ดิสันMVEP นะฮะแล้วก็ซุปเปอร์แวนนะฮะมูลค่ารวม1,599,000 บาทจำนวน1 รางวัลครับ2ครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 จำนวน5 รางวัล3ตั๋วเครื่องบินแบงคอกใครที่อยากแบบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเชิญได้เลยนะฮะต้องบอกว่าภายในประเทศด้วยนะฮะจำนวนจำกัด24 รางวัลนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ของรางวัลเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับMcot Superfan นะครับผม
2: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
1: เอาละครับในช่วงของชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับเดินทางเข้าสู่ท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผลงานเพลงนี้พิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันกำลังคนที่สู้ชีวิตอยู่นะฮะหรือใครที่อยากจะได้กำลังใจนะครับเพลงนี้พิเศษกับทุกคนเลยนะครับแล้วก็ในชั่วโมงที่สองนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4 ภาคนะครับผมหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1 สายนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงที่2นะครับ

0: ิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21นาฬิกา

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลกระทรวงต่างประเทศแจงประนอมอันคลอสไม่ใช่การขึ้นศาลไม่มีแพ้ชนะไร้การเมืองแทรกกระทรวงการต่างประเทศจัดแถลงข่าวเรื่องไทยตอบรับเข้ากระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982หรืออันคลอสโดยนางมรตีณลิดาอันดาโมรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าวันที่19มิถุนายนฝ่ายไทยได้ส่งหนังสือถึงกัมพูชาแจ้งการตอบรับเข้าร่วมกระบวนการอันคลอสเนื้อหามี3ประเด็นได้แก่ฝ่ายไทยแจ้งย้ำวัตถุประสงค์ของไทยในกระบวนการนี้เป็นเพียงเพื่อกำหนดเขตทางทะเลเท่านั้นการแจ้งแต่งตั้งตัวแทนของไทย2คนซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทนไทยในกระบวนการอันคลอสได้แก่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนหลักและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์เอกอัครราชทูตณคูเวตเป็นรองตัวแทนการแจ้งชื่อผู้ประนอมทั้งสองคนที่ไทยเป็นฝ่ายเลือกได้แก่อัลเบิร์ตเจฮอฟแมนชาวแอฟริกาใต้และรูดิเกอร์วอล์ฟบลูมชาวเยอรมันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านกฎหมายทะเลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกฎหมายระหว่างประเทศนอกจากผู้ประนอมทั้งสองฝ่ายแล้วจะต้องแต่งตั้งคัดเลือกผู้ประนอมคนที่5เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมและจะใช้เวลาประมาณ12เดือนหรือสามารถขยายระยะเวลาตามความเหมาะสมในการจัดทำรายงานหารือเจรจาหรือรับทราบมุมมองของทั้งสองประเทศรวมเป็นข้อเสนอแนะที่ทั้งสองฝ่ายพิจารณาต่อไปประเด็นสำคัญคือการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลไม่ใช่คำพิพากษาหรือเป็นประเด็นที่มีผลผูกพันอย่างเป็นทางการเสนอแนะแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้มั่นใจได้ว่าผู้ประนอมไม่สามารถเอาการเมืองเข้ามายุ่งได้สบิดาปลื้มสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยกโขนโนราระบำชุดไทยพระราชนิยมบุกยุโรปนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าภายใต้ภารกิจตามยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรมพ.ศ. 2566ถึง2570ที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสู่สากลและการใช้ทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศล่าสุดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญประเทศไทยในการสืบสานอนุรักษ์เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินำคณะผู้บริหารคณาจารย์นักเรียนนักศึกษาร่วมเผยแพร่ความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยในงานเทศกาลไทยณ นครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่าง19ถึง21มิถุนายนภายใต้โครงการสงกรานต์ไทยเรื่องเลือกไกลไปต่างประเทศประจำปีงบประมาณ2569สำหรับการจัดงานปีนี้ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดการแสดงเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

0: ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกได้แก่โขนโนราและประเพณีสงกรานต์ผ่านกระบวนแห่และการส่งน้ำพระถ่ายทอดสู่สายตาประชาคมโลกอย่างสง่างามพร้อมจัดแสดงระบำชุดไทยพระราชนิยมนาฏศิลป์และดนตรีไทยตลอดจนการแสดงสร้างสรรค์สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของทั้ง4ภูมิภาคซึ่งได้รับความสนใจและเสียงชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยที่อาศัยในยุโรปและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากผู้บังคับการจังหวัดนราธิวาสสั่งเด้งด่วน3ตำรวจสภ.บูเกตาเส้นปมคนร้ายลอบวางระเบิดใต้ท้องรถยนต์สายตรวจพังยับหน้ามัสยิดพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้ลงนามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการเหตุผลสำคัญเพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพและการบริหารราชการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อราชการสูงสุดสั่งการให้3นายตำรวจสภ.บูเกตาไปช่วยราชการณศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสโดยให้ขาดจากการบังคับบัญชาตำแหน่งเดิมประกอบด้วยพันตำรวจเอกทวีศักดิ์สวัสดิ์รักษาผู้กำกับการพันตำรวจโทสุพลสุขสมบูรณ์รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามและพันตำรวจโทศิระอับดุลเลาะสารวัตรป้องกันและปราบปรามสภ.บูเกตามีผลตั้งแต่20มิถุนายนถึง30กันยายนหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ชายแดนให้มีความเข้มงวดรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องโหว่ในการก่อเหตุซ้ำซ้อนในอนาคตเนื่องจากได้เกิดเหตุความไม่สงบเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาคนร้ายลอบนำระเบิดแสวงเครื่องไปซุกซ่อนไว้ใต้ท้องรถยนต์กระบะสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสขณะจอดอยู่ที่บริเวณหน้ามัสยิดบูเกตาก่อนจะกดชนวนระเบิดขึ้นแรงระเบิดส่งผลให้ยานพาหนะของทางราชการได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่โชคดีไม่มีเจ้าหน้าที่หรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
3: อัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: ครับผมกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับ 21:08 นะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้เอาละสายหน้าไมค์ของเราพร้อมเรียบร้อยแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณบอสธีรพงษ์ครับ
2: สวัสดีพี่แก้วครับผม
3: ครับโทรจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
2: พิษณุโลกพี่แก้วอยู่อำเภอไหนครับเนี่ย
3: อำเภอวัดโบสถ์ครับ
2: อ๋อวัดโบสถ์วันนี้เอ้ยผมคุยกับพี่แก้วเป็นครั้งแรกใช่ไหมจ๊ะสายหน้าใหม่
3: ครั้งแรกครับครั้งแรกครับ
2: วันนี้พี่แก้วขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
3: รักแท้หรือแค่คอนเทนต์ครับ
2: อ๋อรักแท้หรือแค่คอนเทนต์ของพี่ดีเจพิมดา
3: ใช่แล้วครับ
2: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่แก้วครับ
3: ให้ทุกคนที่ฟัง95ครับ
2: อ๋อได้เลยเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะพี่แก้วนะ
3: คุณธีรพงษ์คุณบอสครับ
2: ครับผม
3: ขอประกาศขายอะไรนิดนึงได้ไหมพอดีผมไม่ได้ใช้
2: อ
3: ๋
2: อได้ได้ครับเนี่ยบอกได้บอกได้
3: คือพอดีผมมีกองชุดอยู่ชุดหนึ่งยี่ห้อพาราเมาครับแล้วมันไม่ได้ใช้ตอนเนี้ยก็ขายราคาแบบสภาพใหม่เอี่ยมเลยอ่ะขาย
2: เจ็ดพัน
3: ต่อรองได้ขาย7,000ต่อรองได้กองชุดสภาพดีฮาร์ดแวร์ได้ครบทุกอย่างครับ
2: โอ้ได้เลยได้เลยได้เลยครับเดี๋ยวผม
3: ถ้าสนใจติดต่อที่เบอร์0845752957นะครับ
2: อ๋อได้เลยครับได้เลย
3: ย้ำอีกครั้งนะครับ0845752957ครับ
2: โอเค
3: คือที่ขายเพราะอะไรเลยไหมพี่วอส
2: ครับ
3: คือบ้านผมมันเป็นบ้านไม้เวลาตี
2: อ๋อเสียงดัง
3: มันกระเทือนลงมาล่างมันไม่มีแบบมีปูนซับเสียงเลยมันไม่มีตัวซับเสียงก็เลยต้องขายเนี่ย
2: อ๋อโอเคได้เลยได้เลยได้เลยพี่แก้เดี๋ยวผมก่อนวางสายผมรบกวนพี่แก้พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้ครับ
2: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: ซุกกี้ชาบู
3: ซุกกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่า
3: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่าฮ่า
3: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่าฮ่า
2: ได้เลยครับพี่แก้วขอบคุณมากมากนะครับพี่แก้วเราจัดให้นะครับ
3: ขอบคุณมากครับ
2: ผม
3: สว
2: ัสดีครับเอาละฮะสายน้ำใหม่นะฮะจากพี่แก้วนะฮะขอเพลงเข้ามาโอ้โหโอ้รักแท้หรือแค่คอนเทนต์นะฮะของพี่ดีเจพิมดานะครับ FC ก็พิเศษให้ทุกคนเลยนะฮะทุกเสียงทุกสายที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตๆ4ภาคกันเลยนะครับ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า

0: จบไปแล้วครับพี่น้องครับผลงานเพลงนะครับผลงานเพลงคลัมนั่นเองนะครับผมของแทนคนมะเสงมิวสิกนะฮะก็สังกัดมะเสงมิวสิกครับคำร้องทำนองอาร์ตชวินนะฮะเรียบเรียงไก่กีตาร์นั่นเองครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเพลงที่แบบคลัมภาษาอีสานบ้านเฮาพี่น้องผลงานเพลงใหม่นะฮะของคุณแทนคนนั่นเองนะครับผมก็ผลงานเพลงคลัมนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: สบู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
5: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับแล้วก็วันนี้ผิดพลาดตรงไหนต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะยังเป็นหวัดอยู่เลยเนี่ยตอนนี้ผมเนี่ยเศร้ามากเลยต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับยังไงก็อยากให้พี่ๆนะฮะดูแลเขาเรียกว่าสุขภาพร่างกายกันหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนมันวนกันอย่างเงี้ยยิ่งอากาศแบบเนี้ยเขาเรียกว่าภูมิร่างกายบางคนอาจจะแพ้อากาศได้นะฮะก็อย่างผมเนี่ยผมเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วนะฮะก็ขอบพระคุณมากๆครับที่กดติดตามรับชมรับฟังนะครับที่เข้ามาขอเพลงกันนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์ครับผมก็เข้ามาฟังเพลงเพราะๆสนุกสนานพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเก่าเวลาเดิมนะจ๊ะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์มีเพลงเพราะๆนะครับพิเศษให้พี่นอนหลับฝันดีในค่ำคืนนี้นะครับขออนุญาตส่งเพลงนี้ให้กับทุกคนในวันนี้ก็แล้วกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีและลาตีสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ22นาฬิกา13นาทีโอ้ยทักทายกันนะคะต้นชั่วโมงนะคะเจอกันแบบนี้ค่ะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะช่วงดึกๆแบบนี้นะคะหรือว่าเรียกอีกหนึ่งอย่างก็คือก่อนเข้านอนกันละกันเนาะนะคะใครที่ยังไม่ง่วงนะคะยังไม่รีบนอนหรือว่าอาจจะมีคุณผู้ฟังบางท่านกำลังเดินทางนะคะใช้รถใช้ถนนกำลังทำงานในช่วงเวลากลางคืนนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันได้พร้อมกับเพลงเพราะๆนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้นะมาพูดถึง3งานเพลงนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนกันก่อนเลยนะคะเป็นเพลงแบบว่าหวานๆค่ะคุณผู้ฟังจากศิลปินที่เสียงหวานๆด้วยนะคะเริ่มต้นมากับคนเคยเห็นหน้านะคะดวงตาคงทองแล้วก็ต่อด้วยชายในอุดมคติฝนธนสุนทร นะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็อีกหนึ่งหวานนะคะน้องใบเฟิร์นสุทธิยาหรือว่าใบเฟิร์นไม้ทองคำนะคะกับทวงรักฝากลมนั่นเองนะคะโอ้โหเมื่อวานเราก็เจอกันเนาะผู้ฟังนะคะช่วงนี้เราเจอกันบ่อยขึ้นนะคะแต่ว่าก็ช่วงเวลาไหนที่คุณผู้ฟังไม่ได้ติดภารกิจอะไรก็มาฟังเพลงกันได้เพลินๆนะคะนะพูดถึงเมื่อวานก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์อะไรเงี้ยนะคะยังไม่ทราบนะคะคือตอนมีรายการเพิ่มมาอีกหนึ่งรายการนะคะผู้ฟังช่วงวันอาทิตย์5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะก็จะเป็นเพลงเก่าๆจัดรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะก็ฝากเข้ามาติดตามได้นะจ๊ะโอเคนะคะวันนี้นะคะใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือว่าบอกว่าอุ๊ยคิดถึงดีเจนะไม่ได้เจอกันก็นะคะโทรเข้ามาได้นะคะอยากฟังเพลงไหนฝากเข้ามาได้นะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะกับช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะรับสายหน้าไม่หนึ่งสายด้วยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะวันนี้น้องเมย์นะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะตอนนี้สายรัวๆเลยนะคะเอาล่ะแน่อีกสักครู่นึงมาว่ากันเนาะนะคะพูดถึงช่องทางของเรากันหน่อยดีกว่านะคะคุณผู้ฟังขานะคะก็ทักทายอีกครั้งนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทMCOT Radio Networkนะคะทั้ง41สถานีเลยนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะทางออนไลน์ก็สามารถติดตามรับฟังรับชมได้ด้วยนะคะที่เพจของเรามีการไลฟ์นะคะไลฟ์ทุกชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะคะฟังเสียงดีเจแล้วอยากจะเข้ามาเห็นหน้าเห็นตาทักทายกันแบบส่งข้อความแชทกันแบบสดๆเนี่ยนะคะก็เชิญที่ Facebook Fanpage ของเราได้เลยนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะเดี๋ยวมาทักทายกันเนาะวันนี้สมาชิกมากันเยอะเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดแชร์ด้วยก็ได้นะขอบพระคุณมากๆค่ะอีก1ช่องทางของเรานะคะทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะจ๊ะโอ้โหวันนี้ข้อความแรกมาจากน้องต้องระยองเนี่ยบอกว่าขอเพลงลูกจ้างหัวใจของพี่เบาวีหน่อยจ้านะคะแล้วก็มีเข้ามาเพิ่มเติมสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นคุณแม่อรุณจากอู้ตรดิษฐ์แน่ๆเลยนะคะโอ้นะหลายๆคนบอกว่าคิดถึงนะคะเพราะว่าบางคนก็พักผ่อนเสาร์อาทิตย์เนาะแล้วก็ได้มาเจอกันวันจันทร์นะคะน้องหนูดีบอกว่าเหมือนได้เจอกันทุกวันเลยเนาะนะคะจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องคิดถึงกันมากไงเดี๋ยวมันจะแบบว่าทนไม่ไหวแล้วคิดถึงกันเสาร์อาทิตย์ไม่เจอดีหรือเปล่าไม่รู้ทักทายพี่สุจากเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะบอกทักทายดีเจลูกตาลรับฟังอยู่ค่ะสวัสดีพี่ไพศีพี่หนุ่มท่าพลนะคะพี่เอกศักดิ์พี่นักรบนะสวัสดีดีเจลูกโหนดนะคะพี่เดือนเพ็ญพี่ภูเขาป่าไม้และสายลมนะคะพี่โอภาสพี่สมชายบอกจัดรายการคนเดียวบอกง่อมกาลูกตาลนะบอกง่อมเลยเพราะว่ามีคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนอยู่แล้วบอกง่อมก็คือไม่เหงา
านะคะสวัสดีพี่คนไม่สวยโอ้เอ็นดูเนาะพี่ไพศรีนะคะมาอีกหนึ่งข้อความคุณแม่ทันพิชานะคะนะคะพี่นุเจริญพี่สุนิสาพี่จรัญนะคะพี่ประหยัดพี่มาดาเดี๋ยวเนี่ยเล่นไปด้านบนนะพี่บุญช่วยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยข้อความเข้ามารัวๆนะคะตันฟังกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันนะจ๊ะอ่ะแล้วก็พี่พวงเหรอคะพี่พวงรักหรือ

ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะรับฟังทางวิทยุจากแม่สายเชียงรายนะคะวันนี้เพิ่งได้เปิดเข้ามาชมไลฟ์สดใช่ไหมคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะฝากกดติดตามช่องทางโซเชียล

อาจจะเปลี่ยนมาทางอื่นได้นะเรามีไว้ทุกช่องทางเลยอ้าวแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางด้วยทางแอปพลิเคชันนะคะคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยติดเครื่องเอาไว้เลยนะคะแค่มีอินเทอร์เน็ตก็คือฟังได้เลยนะคะ MCOT Connect นะคะแอปพลิเคชันนี้ MCOT ConnectMCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า connect นะคะ CONNECT เนี่ยนะคะก็จะรวบรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทของเราเลยนะคะจะฟังวิทยุรายการเพลงต่างๆรายการข่าวรายการกีฬาหรือว่าจะติดตามข่าวสารของทางสำนักข่าวไทยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะพี่นักรบนะคะน้องฟอฟ้าบอกว่าฟังอยู่ที่พนัสนิคมชลบุรีนะคะพี่จิตกรสวัสดีครับเมืองเลยร้อนครับโอ้นะคะแล้วก็มีพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีนะคะพี่มาโนดบอกว่าสวัสดีครับผมอยู่ในสวนทุเรียนโอ้โหสวนทุเรียนเลยนะแล้วก็สวัสดีคุณแม่ชนิสราด้วยนะคะพี่สุพจน์พี่สมศักดิ์พี่สมชายโอ้มีหลายสมชายเลยวันนี้แล้วก็พี่หนึ่งฤทัยด้วยสมาชิกเยอะเลยวันนี้อ่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะเราจะมารับสายน้ำใหม่กันนะคะในช่วงสายชิลฮิวใจเนาะแต่ว่าตอนนี้หนึ่งงานเพลงจากพี่แจ็คธนพลกันละกันค่ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะสายชิลฮิวใจกับพี่แมมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้าน้องลูกโหนดที่เสียงหวาน
1: โอ้โหน้องลูกโหนดที่เสียงหวานด้วยพี่แมมเบาเสียงวิทยุให้หนูหน่อยได้ไหมคะรบกวนนิดหนึ่งเนาะเสียงมันสะท้อนกันได้เลยโอ้ได้เลยค่ะได้เลยเดี๋ยวให้พี่แมมปิดไปก่อนเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราคุยสายกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปิดวิทยุฟังเพลงอีกทีนึงโอเคสุดยอดเลยขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่แมมคะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ย
2: เคยคุยเมื่อปีที่แล้วอ่ะ
1: โอ้เคยคุยเมื่อปีกลายแหละค่ะ
2: จ
1: ้
2: า
1: เนาะพี่แมมโทรมาจากภูเก็ตเนาะ
2: จ้า
1: โอเคเลย
2: เลยอ่ะ
1: จ๋า
2: แล้วตอนนี้น้องลูกหนูสบายดีเปล่าคะ
1: สบายดีค่ะพี่แมมล่ะคะ
2: อ๋อก็สบายบ้างไม่สบายบ้างเพราะอากาศมันเปลี่ยนแปลง
1: จริงตอนนี้คนรอบๆตัวหนูนะแบบว่าหลายคนบอกว่าไม่สบายเยอะมากๆเลยไงยิ่งใน Facebook เนี่ยเห็นคนโพสต์ว่าไม่สบายเยอะเลยนะคะ
2: ใช่ที่ภูเก็ตเวลาร้อนก็ร้อนจัด
1: ค่ะ
2: พอฝนตกแป๊บเดียวก็ร้อนสมองเดือด
1: ร้อนอุ๊ยอันนี้ไม่ได้ยินเลยนะร้อนสมองเดือด
2: มันร้อนมากอะร้อนจนสมองเดือด
1: แล้ววันนี้ฝนตกไหมคะที่ภูเก็ต
2: ฝนตกเป็นบางแห่งเป็นหย่อมๆอ
1: ๋อเป็นแบบบางพื้นที่เช่นแบบว่าในเมืองอาจจะไม่ตกอาจจะไปตกรอบนอกอะไรอย่างนี้ต่างอำเภออะไรอย่างนี้
2: ไปตกแถวถลาง
1: อ่าค่ะโอ้งั้นต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่แมม
2: ร้อนมากเลยเนี่ยนี่ขนาดกลางคืนยังร้อนมาก
1: นั่นแหละสิค่ะแล้วตอนนี้พี่แมมปกติต้องถามว่าปกติฟังทางวิทยุใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียง
2: จะฟังวิทยุ
1: จ้ะได้มาเข้ามาดูทาง Facebook Live บ้างหรือเปล่า
2: ไม่ได้ดูเลยค่ะเพราะว่าไม่มีโทรศัพท์โน้ตหรอก
1: โอ้ไม่เป็นไรแต่ฟังวิทยุชัดเจนดีใช่ไหมคะ
2: ช
1: ั
2: ดมากเลย
1: ชัดมากเลยที่ภูเก็ตหมายเลขเมกะเฮิรตซ์อะไรนะคะที่พี่แหม่มฟังอยู่ตอนนี้มีตัวเลขไหมคะพี่แหม่มที่เครื่องวิทยุมีบอกตัวเลขไหม
2: มีเก้าม
1: ีไหมเขาบอกไหม
2: เขาบอกแต่ว่าตอนนี้มันมืด
1: อ๋อวันนี้มันมืดใช่ไหมอ๋อโอเคโอเค
2: ไปส่องดูที่หน้า
1: ไปส่อง
2: ใครอยู่ว่าอะไร
1: ไปส่องดูจริงจริงจริงจริงจริงก็มีคุณผู้ฟังถามมาอยู่เรื่อยๆนะคะตอนก็จะคอยอัปเดตนะคะตัวเลขเมกะเฮิร์ตซ์ให้คุณผู้ฟังนะด้วย
2: หนึ่งศูนย์ห้า
1: โอ้อสมทเนาะอันนี้เป็นอสมทภูเก็ตหรือว่าใกล้เคียง
2: อสมทภูเก็ตค่ะ
1: อ๋อนี่ไงเดี๋ยวหนูกำลังดูให้เดี๋ยวนะอสมทภูเก็ตเลยเนาะนะคะเพราะว่ามีน้องๆเนี่ยเขาก็ถามกันเข้ามาว่าแล้วจะฟังวิทยุได้ต้องเลขอะไรอะไรอย่างนี้เดี๋ยวหนูเช็คให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้ววันนี้พี่แม่มอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: เพลงเมียหลวงทวงสิทธิ์ของจินตราจ้ะ
1: ได้เลยเมียหลวงทวงสิทธิ์นะคะสำหรับอสมทภูเก็ตนะคะจะเป็นเลข 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะคุณผู้ฟัง 101.5 นะคะนะคะ101นะคะ101 101แล้วก็.5ด้วยนะคะ
2: อ๋ออันนี้ก็105โอเค
1: ค่ะ

0: ดโอเคชัดเจนเน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ๆโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้เมย์หลวงทงสิทธิ์ขอบคุณพี่แม่มากๆแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยสุขภาพแข็งแรงนะคะ
1: ค่ะเช่นกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวฮิวใจกับเมียหลวงธงสิทธิ์จินตลาภูลลาภค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะพี่แหม่มจ๋า

ูเก็ตนะคะแนะนำงานเพลงเข้ามาเนาะนะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะก็โทรเข้ามาฝากเพลงได้เลยนะคะที่02-248-1366นะคะบอกเลยว่าวันนี้นะคะสายเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากจองสายหน้าไมค์ไว้เกือบทุกสายเลยวันนี้ถ้ายังไงใครที่เราไม่ได้คุยกันเนาะคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณมากๆแต่ว่าเดี๋ยวตันจะชดเชยเป็นเปิดเพลงให้แทนกันละกันนะคะก็ภายใน2ชั่วโมงตรงนี้นะคะจะเปิดให้เยอะที่สุดเลยค่ะก่อนที่เราจะไปทักทายกันต่อนะคะทาง Facebook Live แล้วก็ไปฟังเพลงกันด้วยเนาะที่คุณผู้ฟังขอมานะคะเรามาพูดถึงบ้านเรากันหน่อยนะคุณผู้ฟังค่ะต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเมืองแห่งของอร่อยไม่ว่าจะอาหารคาวของหวานหรือเมนูแซ่บๆโอ้โหอันนี้ขาดไม่ได้นะคะมีให้เลือกกินกันได้ทุกวันแต่บางครั้งนะคะความอร่อยก็อาจจะมาพร้อมกับอาการไม่สบายท้องได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือแม้แต่ท้องเสียนะคะถ้ามีอาการเหล่านี้นะอย่าปล่อยให้มารบกวนความสุขของคุณนะคะใช้กระต่ายบินโททรัลตัวช่วยบรรเทา5อาการไม่สบายท้องได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกด้วยตัวยาบิสมัธซับซาลิไซเลตที่ช่วยบรรเทาอาการไม่สบายท้องได้อย่างครอบคลุมเลยนะคะไม่ว่าคุณจะกินหนักกินเผ็ดหรือกินเพลินแค่ไหนนะคะหากมีอาการไม่สบายท้องกระต่ายบินโททรัลพร้อมดูแลคุณนะคะพูดถึงของแซ่บนะเมื่อเย็นก็เพิ่งกินส้มตำกับเพื่อนมาเองนะมันขาดไม่ได้จริงๆนะคุณผู้ฟังแต่ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยของพวกนี้คือมันอะไรว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่าอร่อยที่ปากลำบากที่อื่นประมาณนั้นอ่ะจริงๆเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีเพิ่มเติมพี่ต่อจตุพลนะคะพี่นันทานะคะแล้วก็ใครพี่วิจิตนะจ๊ะทักทายเพิ่มเติมพี่ปอเล็กนะคะรับฟังอยู่จากปัตตานีด้วยนะคะสวัสดีทักทายนะคะพี่สุภาพพี่อุเซนนะคะมาแล้วนะคะวันนี้มีมาจากหลายที่เลยนะคะทุกภาคเลยนะคะโดยเฉพาะทางนครศรีธรรมราชวันนี้มากันเยอะเลยนะคะขออนุญาตทักทายหลังไมค์ที่ฝากเข้ามาก่อนกันละกันนะมีเข้ามาเพิ่มเติมนะคะพี่แอมจันทบุรีนะคะพี่มนัสนครศรีธรรมราชพี่วอนจากกาญจนบุรีค่ะพี่สุราธานีพี่เพชรศรีสะเกดพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณบุรีนะคะพี่เกรียงศักดิ์ศรีราชาพี่ตาโอหนองบัวลำพูพี่จ่อยนครพนมแม่พรจากจังหวัดแพร่นะคะพี่สอนศักดิ์ศรีสะเกดพี่ประดิษฐ์สุโขทัยพี่วีระบึงการพี่อนันต์โคราชน้องแวนนครซี่ธรรมราชนะคะพี่คำเพียรสกลนครพี่หนึ่งโรงก๊อกสุวรรณภูมิป้าแป๋วลาดกระบังค่ะพี่อเนกสุโขทัยพี่โจคลองสองแล้วก็พี่วิทยาศรีสะเกดจ้านี่ล่ะโอ้ยวันนี้สายเข้ามาเยอะมากๆเลยเอ้านะเดี๋ยวไปจัดเพลงให้ต่อกันละกันขอบคุณนะคะนะคะพี่หนึ่งบอกว่าแชร์ให้แล้วขอบคุณมากๆเลยพี่ๆหลายๆคนนะแชร์ไลฟ์ให้ตาลทุกวันในทุกครั้งที่เข้ามาเลยขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้จัดงานเพลงของพี่เกรียงศักดิ์จากศรีราชากันให้ก่อนเลยคนมีเจ้าของงานจาก MC2 และแบงค์นัดค่ะ

0: Call Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงของพี่นางสิริพรนะคะแนะนำเข้ามากับ เปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่อนะคะแล้วก็เรามีบันทึกการแสดงสดด้วยนะคะจากงานมหานครตลอนฮิตติดตลาดล่าสุดเลยนะคะที่ตลาดเดี๋ยวนะยิ่งเจริญตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่ยังไงล่ะแม่โถจัดให้เลยนะจ๊ะ

ผมมันเกลียดกันไม่แม่แล้วอ่ะมึงนำใจแล้วดีซ้ำไหน

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
0: เคยไหมแค่ลุกก
2: ็โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย

0: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
4: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: หยาดเหงื่อเพื่อแม่เอกพลมนตรการนะคะที่พี่อนันต์จากโคราชโทรเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์จัดให้แล้วนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาทาง SMS ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะน้องต้องจากระยองนะคะขอเพลงของพี่บ่าววีกับลูกจ้างหัวใจเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้แล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะผู้ฟังเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้าบอกเลยว่าวันนี้โอ้โหหันไปดูสายฝากเพลงเข้ามาเยอะมากๆตอนนี้น่าจะประมาณทะลุ30แล้วจะพยายามนะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมขอบคุณมากๆเลยที่โทรเข้ามาดีเจไม่เหงาแล้ว

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: 23:02 นะคะเริ่มต้นกับชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้ค่ะอย่างที่บอกเอาไว้รับสายหน้าใหม่อีก1สายนะคะแล้วก็มารออยู่แล้วไม่ไกลไม่ไกลนะคะจากรามคำแหงนี่เองนะคะรามคำแหงนะสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ สวัสดีครับผมพี่เชิดชัยนะคะ
4: ครับผม
3: ค่ะเห็นบอกว่ากำลังทำงานอยู่ด้วย
4: ครับผม
3: ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะ
4: ครับผม
3: สุดยอดเลยปกติรับฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะพี่เชิดชัย
4: ฟังตลอดเลยครับไม่ได้ฟัง YouTube เลยฟังแต่วิทยุ95
3: โอ้ฟังวิทยุตลอดเลยอันนี้เป็นครั้งแรกด้วยไหมคะที่เราคุยสายน้ำใหม่ด้วยกันคะพี่เชิดชัย
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: โน้ครั้งแรกเลย
4: ก่อนไม่โพไม่เคยติดเลย
3: ขอโทษด้วยจริงๆนะคะแต่ว่าวันนี้ได้คุยกันละติดตามฟังมานานหรือยังคะพี
4: ่โอ้จะ5ปีแล้วมั้งครับ
3: จริงเหรอ5ปีเลยนะแล้วก็อยู่แถวเนี้ยอยู่แถวรามคำแหงเนี่ยนะคะ
4: ครับผม
3: โอ
4: ้ทำงานตั้งแต่โรงพยาบาลรามคำแหง2ยังไม่ขึ้นเลย
3: อือแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลเหรอคะ
4: ไม่ครับผมอยู่ตรงข้ามกัน
3: อ๋อก็ยังอยู่ในระแวกแถวๆนั้นรามคำแหง
4: ครับผม
3: นะโอเคขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรับฟังมาตั้ง5ปีแล้วแล้วก็ถ้ามีโอกาสช่วงไหนทางลูกทุ่งมหานครของเรามีงานในกรุงเทพแล้วก็พี่เชิดชัยไม่ต้องเข้าเวรไม่ต้องทำงานก็แวะมาเจอกันได้นะพี่นะ
4: ได้คร
3: ับ เนาะอยู่ใกล้ๆกันโอเคได้เลยค่ะวันนี้1งานเพลงค่ะพี่เชิดชัยอยากฟัง

0: เรียนอะไรดีคะ
1: ขอโอกาสนะเด้อจากบอยพนมไพรคร
0: ับ ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะเอาล่ะนะก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนก่อนที่จะขอบคุณผู้สนับสนุนอยากมอบขอโอกาสนะเด้อบอยพนมไพรให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๊ะ
1: ให้คุณสมบูรณ์ครับ
0: ค่ะอยู่ที่ไหนเอ่ย
1: อยู่รามคำแหงเนี่ยครับแอบชอบเขามานานแล้ว
0: เอ้ยจริงเหรอแล้วได้เจอกันบ้างเราได้เจอกันบ่อยๆไหม
1: ก็เจอครับเจอทุกวันแต่เขาคงไม่เห็นความสัมพันธ์ของเรา
0: อุ้ยเราก็ยื่นความรู้สึกดีๆได้พี่เชิดชัยต่อให้อาจจะไม่ได้ไปถึงสถานะของคนรักแต่เราก็ยังได้เพื่อนที่ดีได้กัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเนาะเดี๋ยวเรานี่ไงตามเพลงเลยขอโอกาสในเด้อใช่ไหม
1: ครับผม
0: คิดว่าเขาฟังอยู่ไหมคะ
1: ผมว่าคิดว่าเขาฟังอยู่เพราะว่าเขาเป็นผู้ช่วยพยาบาล
0: โอเคโอเคอ่ะนะเดี๋ยวจัดให้เลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่เชื้อชัยพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยราอาห่า
1: และไอ้ไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอย
1: ราอาห่าน
0: ี่สุดยอด
1: ผมจำได้
0: จำได้นะโอเคสุดยอดขอบคุณมากๆเลยวันนี้แล้วก็ทำงานหนักรักษาสุขภาพพักผ่อนด้วยนะจ๊ะพี่นะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: จัดให้เลยนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เป็นงานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์ด้วยเราเริ่มต้นขบวนพาเหรดนะคะกับงานเพลงที่สายหน้าใหม่ของเราแนะนำเข้ามาขอโอกาสเนเดอร์บอยพนมไพรค่ะ

0: ได้ติดตามเฮาอยู่บ่เธอที่มื้อบ่เบื่อที่เธอ
1: เบื่อจ้ะเบื่อแต่มอสามรถตัว

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สี่งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะกับช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปกับปลายฟ้างานจาก2ศิลปินนะคะเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิพงศ์นะคะจากพี่ตาโอนะคะหนองบัวลำพูนะคะฝากเข้ามานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีสักวันฉันจะรู้สึกเฉยๆกับเธอนะคะเอิ้นขวัญวรัญญานะคะจากน้องแวนนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็มีเสาหลักของบ้านแรงงานของนายเบียร์พร้อมพงนะคะจากพี่ติ๋มชนบุรีนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรดของเราจากสายหน้าใหม่เนาะขอโอกาสในเดอร์บอยพนมไพรนะคะจากพี่รอปภ.เชิดชัยนะคะโอเคโอ้ยวันนี้เพลงเข้ามาเยอะมากๆจริงๆคุณผู้ฟังเดี๋ยวทยอยจัดให้ต่อแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะคะหลายๆคนนะคะที่เป็นแฟนบอลคอลูกหนังนะคะตอนนี้ก็คงจะใจจดใจจ่อนะคะตื่นเต้นนะคะกับการแข่งขันFIFA World Cup 2026อยู่นะคะและทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนของเรานะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Super Fan ค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทค่ะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะสำหรับขั้นตอนการร่วมภารกิจนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ฟังเพียงลงทะเบียนและก็เข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตร MCOT Superfan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบบัตร MCOT Superfan นะคะเริ่มต้นง่ายๆนะคะที่ MCOT Superfan Starter ค่ะราคา20บาทนะคะซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตค่ะหรือแบบนี้ค่ะเอาแบบคุ้มๆกันเลยสุดคุ้มกับบัตร MCOT Superfan Diamond ราคา500บาทนะคะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตเลยโอ้โหแบบนี้แบบจัดเต็มแบบคุ้มๆเลยนะคะมาพูดถึงของรางวัลสำหรับภารกิจหลักกันบ้างสิทธิ์ลุ้นรางวัลของเรานะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superwan นะคะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลค่ะมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะคะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะคะแล้วก็ยังมี Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลอีกด้วยค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Superfan นะคะที่จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะคุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นาทีนะคะของวันที่20กรกฎาคม2569นะคะ

กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนี่นะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะตอนนี้ทาง Facebook คึกคักมากๆเลยนะคะพี่ธวัชชัยเนี่ยพี่ป๊อกป๊อกนะคะแล้วก็พี่จักรีนะคะพี่เอกรินนะน้องแบมกรีดมาเลยนะคะพี่ซันมาด้วยนะคะวันนี้มีหลายๆคนที่ห่างหายไปนานนะคะแวะเวียนเข้ามาทักทายกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่าเพราะเพลงเยอะมากๆจริงๆนะคะพี่ขจรจากนครศรีธรรมราชโอ้โหวันนี้สายจากนครเยอะมากงานเพลงของออนอรดีนะคะยอมแพ้ที่เธอใหม่ล่าสุดเลยค่ะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: จากยอมแพ้ที่เธออ่อนอรดีนะคะมากันต่อในช่วงนี้จ่อคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่นะคะแล้วก็เป็นงานเพลงที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง2ศิลปินนะคะนั่นก็คือพี่เก่งทัชยะนะคะแล้วก็อีก1ศิลปินนะคะคุณเจนจิราเฉียงเอกนะคะกับเพลงนี้แสงอุษานะคะจากสังกัดไวท์ไลน์มิวสิกค่ะคำร้องทำนองโดยเจนจิราเฉียงเอกและทัชยะประทุมวันก็คือทั้งสองศิลปินนะคะเขาก็ร่วมกันนะคะแต่งคำร้องทำนองและเรียบเรียงโดยภูเบศเพ็ญสุขนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยกับช่วงจ่อคิวฮิตค่ะแสงอุษาทัชยะและเจนจิราค่ะ

0: ิดสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะจัดเป็นฮิตที่16นะคะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยสำหรับอบอ้วนเล็กรัชเมฆจาก Genie Records นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยสิทธิ์ของเจ้านะคะของพ่อใหญ่ไม้ไทยเด้อนะคะจัดให้นะคะมีหลายคนแนะนำเข้ามาด้วยนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่8ขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่10นะคะอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยละกันนะจ๊ะจากสังกัดพระเอกใหญ่9999 2เพลงนี้ค่ะอบอวลแล้วก็สิทธิ์ของเจ้าในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจ

0: บาๆที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: เทียนไขไฟฟ้านะคะกับงานเพลงของพี่นุ้ยสุวินานะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์จ้ะไอ้นานดิฟลำปางเนอะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะคุณแม่ธัญพิชาจากลาดพร้าว71นะคะแนะนำงานเพลงรักนี้มีค่าเพราะเธอของพี่เบิร์ดธงชัยนะคะฟีเจอริงกับศิลปินสาวหลายคนเลยนะคะพี่ดาเอนโดฟินนะคะพี่นิวจิ๋วด้วยนะคะเดี๋ยวมอบเพลงนี้ส่งท้ายเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก

0: FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
5: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
11: ไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับจากเกมที่แล้วครับนี่ตาครับ
12: ผู้สาประตูนะครับก็เป็นทางเอมิเลียโน่มาร์ติเนสนะครับแบ็คซ้ายเป็นเมดีน่าทางขวาเป็นโมลีน่านะครับคู่เซนเตอร์นะครับคริสเตียนโมเรโรนะครับกับโรเมโรนะครับกับลิซาโดมาร์ติเนสคู่มิดฟิลด์นะครับอเล็กซิสแบ็คลิสเตอร์กับเปโซ่เฟร์นันเดสนะครับแล้วก็มีตัวผมเส้นนะครับเป็นทางอามาดากับทางโรดิโกเดปองนะครับกองหน้าก็เป็นเมสซี่ยืนคู่กับลอตาโรมาร์ติเนสส่วนฝั่งของออสเตรียนะครับออสเตรียก็มีผู้สาประตูนะครับอเล็กซานเดอร์ชราเกอร์นะครับทางเซนเตอร์นะครับเป็นดาวิดอาร์บายยืนคู่กับเควินดานโซทางซ้ายนะครับคอนราดไรเมอร์ทางขวาสเตฟานพอชมิดฟิลด์นะครับเซเวอร์ชราเกอร์ยืนคู่กับเซวาลนะครับแล้วก็ตัวรุกนะครับมีมาเซลซอบบิสเซอร์พอลวานเนอร์โรมาโนชมิดนะครับแล้วก็วันนี้กองหน้านะครับเป็นทางมิเชลเกกอริช
11: ก็เปลี่ยนสารตำแหน่งจากเกมที่แล้วนะครับวันนี้สเตฟานพอชกับแบ็คขวาจากไมได้ลงสนามตัวจริงแม้ว่าจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับแบ็คขวาที่เจ็บกรามเห็นว่ากรามหักนะแต่ไม่ถึงกับผ่าตัดเพราะวันนี้เหมือนจะใส่หน้ากากเลยครับปกป้องบริเวณกรามของตัวเองครับดูจังหวะที่ของทางเจเทน่าครับไหลเข้ามาตรงกลางแล้วตบได้เข้ามาแล้วถึงเส้นหลังเลยครับและหักเข้ามาตรงนี้เป็นน่าจะเป็นเมนดิด้านะครับเป็นอัลมาดาครับเตียโกอัลมาดาครับแอนมาดริดนะครับที่ตบเข้ามาแล้วออกข้างนะครับเขาออกหลังนะครับเขาคาตะข่าย
12: โอ้โหจังหวะโฉบขึ้นมาแหมกำกึ่งนะแต่อาจจะล้ำหน้าก็ได้นะครับทะลุไปสวยเลยครับตวัดเข้ามานะครับด้วยสายก็ถือว่าเปิดฉากมาก็ทักทายเลยนะครับอาร์เจนตินาแต่ก็ยังเชื่อว่าจะไม่ง่ายแล้วออสเตรียที่ตัวประสบการณ์ก็สูงทั้งนั้นนะครับ
11: ขมาตะข่ายแล้วก็คุยกับเรา2คนได้489899นะครับแล้วก็ทางบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำของเรานะ
12: ครับ
11: ครับเข้ามาคุยแล้วก็ทักทายกันนะครับ
12: วันนี้นี่
11: ทั้ง YT ทั้ง FB ทั้ง TikTok นะ
12: มาได้หมดเลย
11: SMS ก็4689899นะครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านนะที่เพิ่งจะรับฟังผ่านวิทยุทั่วประเทศไทยเลย
12: ครับผม
11: ทั้ง41สถานีนะครับเราออกอากาศสดทั่วประเทศตีเที่ยงคืนถึงตี5
12: ครับก็เรียกว่าดูไปพร้อมๆกันนะฮะ
11: รู้พร้อมกัน
12: ใช่นะครับวันนี้ไม่มีอนาโตวิชนะ
11: อนาโตวิชก็ลงมาเป็นสำรองมีส่วนร่วมกับทีมเลยยิงประตูได้ด้วย
12: เกมนี้ก็ยังเป็นสำรองอยู่นะครับก็จะเป็นตัวอีกหนึ่งตัวที่เด็ดนะครับของทางฝั่งของออสเตรีย
11: ก็เป็นนักเตะที่ติดทีมชาติมากสุดและยิงมากสุดนะ
12: ครับผม
11: ของออสเตรียนะครับ134นัดยิงมากสุด48ประตูแต่ว่าคนที่จะจารึกประวัติศาสตร์ต้องดูครับคนที่จ่ายบอลให้กับเลโอนีลเมสซี่ครับจะยิงประตูได้หรือไม่และจังหวะนี้เราต้องระวังทีมได้กลับไปโดนเสียบความโดนดิโพซิตไม่ว่าอะไรครับจังหวะที่เสียเข้าไปเกมเร็วมากครับและเมสซี่จะพลิ้วหนีมาโดนดักได้ครับไลเมอร์เข้าคู่กับทางอาราบาตอนนี้ฟอร์นะครับว่าตอนนี้นอนเจ็บอยู่นะครับเป็นเราต้องระวังมาเตเน่ครับนอนบริเวณเส้นหกหลา
12: ก็เกมดำเนินไปนะครับผู้ตัดสินไม่ได้เป่าอะไรนะครับก็เดี๋ยวดูอาร์เจนตินาน่าจะเตะออกนะครับตอนนี้เตะออกไหมเดปอบอกออกได้แล้วเพื่อ
11: ผู้ตัดสินวันนี้มาจากอียิปต์ครับ
12: ครับ
11: อามินโอมาครับทีมงานผู้ตัดสินมาจากอียิปต์และวีอาร์นะครับมาจากสเปนครับ
12: ครับผมดูครับว่าเป็นยังไงครับโอ้โห
11: โหแต่เสียบนะสเตฟานพอสนะครับแบ็คขวาหุบเข้ามาแต่โดนนะครับโดน
12: ครับ
11: โอ้โดนครับโดนบริเวณเท้านะครับของลอตาโร่มาร์ติเนสจังหวะที่

0: กำลังจะเอื้อมเหมือนเสือพาไปเตะบอลแล้วพอเนี่ยเหมือนแย่เข้ามาครับต้องดูว่าจุดสัมผัสเนี่ยมันรุนแรงมากน้อยแค่ไหนครับ
1: เข้ามาแบบแซนด์วิชเลยนะครับเหมือนรู้ใจกันมากเลยครับสเตฟานพอชเบอร์5นะครับมากับเบอร์4มิดฟิลด์นะครับเซเวอร์ชาร์เกอร์โอ้โหก็ถือว่าเฉียดฉิวเลยลูกนี้นะครับคือถ้าเผื่อรอดไปแล้วก็ถือว่าเข้าสกัดได้แบบว่าหมองเหม่งมากนะครับมาค
0: ู่
1: เลย
0: ครับผม
1: ดูครับมาคู่เลยครับเบอร์5เบอร์4ครับไม่เหมือนใจตรงกันมุมนี้อ่ะเป็นยังไงฮะทำไมใจตรงกันได้ขนาดนี้
0: คือเข้าอัดพร้อมกันนะครับสลาเกอร์กับ
1: ครับ
0: พอชนะครับที่เข้ามาพอเนี่ยอยู่ข้างหลังสลาเกอร์เข้าด้านข้างมีเช็คครับ
1: ต้องเช็คแหละนะครับต้องเช็คแต่ว่าแต่ผู้ตัดสินก็เป็นคนเป่าจุดเกมนะคร
0: ับ
1: ตั้งแต่ฝั่งของอาร์เจนตินาเนี่ยยังไม่ได้เตะบอลออกนะครับนี่ครับ possible penalty นะครับเช็คอยู่เริ่มเกมมา5นาทีเท่านั้นครับเดือดแล้ว
0: แต่ดูที่ว่าคนรุนแรงมากน้อยแค่ไหนแล้วโอกาสของลาโตโรมาร์ติเนสจะถึงบอลหรือไม
1: ่คือมาจากข้างหลังด้วยตรงนี้ก็ถือว่าก็เสียวเหมือนกันนะออสเตรียนะครับโดยเฉพาะฝั่งของสเตฟานพอช
0: โอ้โหมีความเป็นไปได้ที่ได้จุดโทษในคริกเก็ตผมนะพี่แป๊กมาว่าไง
1: ผมว่าไม่ได้
0: อะแต่มันดูที่จังหวะของลาโตโร่ว่าถึงบอลหรือไม่ครับ
1: เร็วไปนะอันนั
0: ้
1: น
0: นะนักเตะทั้งสองทีก็พยายามที่จะเข้าไปเลยครับแมคคาริเตอร์เอนโซ่เฟอร์นันเดสผู้สินบอกให้เชิญฮะออกก่อนครับ
1: ลุ้นลุ้นลุ้น
0: โอ้นั่นครับมีเช็คครับแสดงว่ามีความเป็นไปได้ครับวิอาทักมาแบบนี้อาร์บาพยันจะไปฟ้องเดี๋ยวผู้ตัดสินบอกว่าให้ถอยออกไปครับ
1: ครับผมเรียบร้อย
0: ทักมาแบบนี้มีโอกาสที่จะเป็นจุดโทษครับ
1: ก็อย่างที่เราดูบอลมาตลอดนะพอไปเช็คแบบนี้นะคร
0: ับ ใช่ครับขาขวาก็ที่ไปแยกขาซ้าย
1: ก็เตะฟันพอสหน่อยนะ
0: โอ้โหจะเข้าคู่นะพี่นะมันก็สุ่มเสี่ยงอ่ะ
1: คือชราเกอร์เบอร์4เนี่ยเข้าผมว่าเข้าได้บอลนะแต่ว่า
0: พอช
1: เนี่ยสิ
0: โอ้ดูแป๊บเดียวจุดโทษเลยพี่แบบนี
1: ้
0: อ่ะเดี๋ยวฟังก่อนปีนัลตี้คิก
1: ครับปีนัลตี้ครับ
0: ผู้บรรยายไอ้ผู้ตัดสินชาวอียิปต์นะครับก็พูดว่าปีนัลตี้คิกนะครับเหมือน
1: ครับผม
0: จะเป็นหมายเลขห้าเขาบอกว่าพี่เขาบอกใช่ไหมเมื่อกี้เมซี่ครับกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์ครับพี
1: ่ยิงประตูเยอะสุดในฟุตบอลโลกครับ
0: รอบสุดท้ายครับ
1: ครับผม
0: โอ้โหนี่คือนาทีประวัติศาสตร์ครับคุณฝากคุณผู้ชมครับเมซี่กำลังจะทำสถิติครับยิงประตูมากสุดครับในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่17ประตูครับแซงหน้ามิโลสลาฟโคเซ่ครับแฮตทริกแรกไปแล้วในชีวิตการเล่นฟุตบอลอาชีพในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: ครับผม
0: และตอนนี้กำลังสร้างประวัติศาสตร์อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์นะครับโอ้โห
1: ทุกอย่างนะ
0: ทุกอย่างครับคนที
1: ่
0: จะประเสริฐเขาก็คืออเล็กซานเดอร์ชราเกอร์ครับ
1: ครับผม
0: เป็นประตูจากสโมสรซาบัวครับในลีกออสเตรีย
1: สุดลุ้นกันครับ
0: เมซี่ครับ
1: ขนลุก
0: อยู่ที่บอโอ้ขนลุกแทนขนลุกแทนนะครับนาทีโอ้ใครมีกล้องมีอะไรดูอยู่นะครับจับภาพไว้เลยครับเมซี่ครับจดจ้องอ่ะเจอครับทางชลาเกอร์วิ่งเข้ามาแล้วยิงดูดีโอ้โหเมซี่ยิงออกโอ้โหครับจังหวะนี้เมซี่ถอยไม่กี่ก้าวครับพยายามจะสืบเท้าเข้าไปแล้วยิงด้วยซ้ายเดี๋ยวนี้ถอยไม่ถึง2ก้าวยิงออกไปขวามือของตัวเองครับ
1: ดูว่าออกหรือออกไหมออก
0: โอ้
1: โหมา
0: สลาเกอร์ก็ดอกทางถูก
1: ถูกครับก็มีสิทธิ์ที่จะปัดได้ถ้าเราดูจากการพุ่งเมื่อสักครู่ครับของสลาเกอร์นะครับไม่ได้ครับประตูที่17ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของเมสซี่นะครับแล้วก็คู่นี้ด้วยนะครับ 0-0 อยู่ครับออสเตรียครับไม่เป็นไรครับเอาตามตรงกันใหม่ครับมาอารุณีจ่ายพลาดนะครับ
0: คือเมสซี่ก็สไตล์แกสไตล์แบบยิงเหมือนบอลโลกครั้งที่แล้ววิ่งเข้ามา

0: ช้าช้าแล้วก็ดูว่าประตูจะพุ่งไปทางไหนแล้วก็ยิงอีกทางหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่ว่าจังหวะนี้เหมือนเมสซี่เห็นชลาเกอร์พุ่งไปถูกทางก็เลยพยายามที่จะ
1: ยิ
0: ง
1: ให้หนีมือ
0: เลยยิงออกไปได้เลย
1: ใช่ครับนะครับก็เราอาจจะเคยเห็นเมสซี่พลาดจุดโทษมาบ้างนะแต่ว่าก็เป็นคนที่ยิงดีมากคนนึงอยู่แล้วนะเมสซี่นะครับแต่ลูกนี้ครับพลาดไปนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันใหม่ครับเกมต้องมายิงกันเองนะเราจะโล่ลงมาได้เรียบร้อยนะครับออสเตรียยังไม่ได้ตั้งหลักตั้งอะไรเลยนะเกือบบุดวิดจะโดนยิงประตูไปแล้วครับ
0: เมสซี่เนี่ยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายพลาด2ครั้งนะพี่
1: จุดโทษ
0: ในเกมบอลโลกปี2018นะครับที่เจอกับไอซ์แลนด์ครับแล้วก็ครั้งที่แล้วครับ
1: ครับ
0: เชสซี่ครับที่เซฟจุดโทษได
1: ้
0: 2022เจอกับโปแลนด
1: ์ดูครับมุมกล้องของผู้ตัดสินครับ
0: คือสไตล์ของเมสซี่อย่างที่เราเห็นอะเดินค่อยๆสืบเท้าย่างปลายเข้ามาคือถอยไม่ถึง29เนาะ
1: คือเขานิ่งอยู่แล้วนะ
0: เหมือนเดินยิงอ่ะเดินกำลังจะเดินมายิงครับชลาเกอร์ไม่พุ่งครับเออชลาเกอร์ไม่พุ่งก่อนเมสซี่ก็เลยต้องพยายามที่จะยิงให้หนีมือครับยิงออกขวามือตัวเองไปเลยครับ
1: ก็ต้องทำสงครามจิตวิทยากันนะประตูบางทีถ้าหากเลือกที่จะพุ่งก่อนนี่ก็ไปเสียเหลี่ยมให้กับมือเพชฌฆาตนะลูกนี้ได้ฟาวครับเกโกริชขาหลุดเลยครับอัดกับลิซาโดเมื่อสักครู
0: ่วันนี้รับรักเน่นะครับไม่ใช้อานาตูวิชครับและไม่ใช้คาเน่ชุกูเมก้าครับใช้มิเชลเกรุตครับนักเตะที่เล่นอยู่ในเกโกริชครับนักเตะที่เล่นอยู่ในบริสก้านะพี
1: ่
0: กับสโมสรออกซ์บวร์กครับ75นัดยิงไป24ประตูครับนั่นนี่เป็นนัดที่76ครับ
1: ครับผมหมายเลข11นะครับมิเชลเกโกริช
0: เสียดายไม่มีบอมการ์เนอร์โอ้โหตัวนี้ดีมากไม่ฟีบ็อกทูบ็อกนะครับที่เจ็บก่อน
1: ตัวขยัน
0: จะเริ่มตัวทัวร์นาเมนต์นะครับกองกลางจอมขยันของอาเบลาซิกครับ
1: ครับผม
0: แฟนบอลอาร์เจนติน่าเสียดายครับเมสซี่ไม่สามารถจะรึกประสาได้แต่ว่าเวทีนี้ยังอีกยาวไกลครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ดูออสเตรียครับจะบุกขึ้นมาครับนาทีที่12ของการแข่งขันฟรีคิกครับบริเวณกาซามมีกอไปแล้วครับหน้ากรอบเขตโทษของอาร์เจนติน่า
1: เกเกอริชกับเดปองครับโอ้โหคนละไซส์เลย
0: วันนี้ดานโซก็ได้ยืนตำแหน่งสเตปแบ็กเป็นตัวจริงนะครับดานโซคู่กับอาลาบา
1: เควินดานโซแต่ฟิกเกอร์เข้าไปนะครับอาลาบา
0: เพราะว่าเกเกอริชเนี่ยก็ตัวสูงใหญ่นะครับมิเชลเกเกอริชครับอาลาบาหยอดมาจังหวะนี้ดานโซมองตั้งเข้าไปข้างในยังติดครับเกเกอริชสูง193เลยนะพี่
1: ดานโซ่ครับแม่เอาตัวรอดไปได้
0: เกิดอะไรกันมาครับสายบีเซอร์ให้ดานโซ่หยอดด้วยสายเข้ามาข้างในยังติดครับติดเอนโซ่อาลาบ้าจุดพุทธคณาไปติดเมดีน่าครับกองหลังจากกลองนะครับที่ซีซั่นก่อนถูกมาร์เซย์ยืมตัวไปล่าสุดก็เพิ่งต่อสัญญากับลองไปครับเทียมเดียวกับกานิเยนี่ใช่ไหมครับ
1: ลองถูกต้องครับกานิเย่เอราวัน
0: เอราวันกานิเย
1: ่เริ่มตั้งหลักได้นะครับออสเตรียครับตอนนี
0: ้ดึงช้าๆครับบอลนะย้อนกลับมาที่นิคลัสไซวาลเสาก็จะเป็นมิดฟิลด์ตัวเชื่อมเกมนะครับระหว่างหลังไปหน้าครับมิดฟิลด์จากไลซิกครับวันนี้ก็เล่นคู่กับทางชาเวอร์ชลาเกอร์ก็เป็น
1: คูเดลิก้านะ
0: ใช่ฮะไลซิกเหมือนกันโอ้ถ้ามีบอมการ์เดอร์เนี่ยมันเลยฮะไลซิก3เลยครับตรงกลางบอลนะออกขวามาครับที่คอร์ลไลเมอร์วันนี้โยกมาเล่นเนี่ยวิงแบ็กนะครับทางฝั่งซ้ายแบ็กขวาก็ได้แบ็กซ้ายก็ได้ขึ้นหน้าก็ได้ครับไปเล่นเนี่ยข้างบนก็ได้ครับคอร์ลไลเมอร์จากไบเยอร์มินิคครับ
1: ครับแบ็กซ้ายก็ได้ได้ทุกที่แล้วตอนนี้
0: ใช่ฮะขอได้ลงครับคอร์ลไลเมอร์
1: นี่เป็นช่วงที่ออสเตรียเริ่มที่จะตั้งหลักได้แล้วก็ครองเกมได้แล้วนะครับแต่เมื่อนะครับลุ่มพุ่งเข้ามานะครับแล้วก็เป็นทางแมคคาลิสเตอร์ที่ไปฟาวใส่พอวานเ
0: อันนี้ก็อดีตนักเตะไลซิกนะคอนราดไลเมอร์อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานนะครับ6ปีนะครับ

0: 27ถึง23ครับก่อนจะย้ายมาอยู่กับบาเยนครับเมื่อ3ปีก่อน
1: มันนะ
0: เริ่มตั้งตัวได้อย่างที่พี่แป๊กเรียนไปครับผ่านมา10นาทีครับออสเตรเลียได้บอลทางฟังซานี่ครับฟรีคิกโอ้โหบริเวณฮาฟสเปซคล้ายๆกับโทนี่โครสเลยฮะที่ยิงใส่สวีเดนจำได้ไหมฟุตบอลยูโรฮะสองเนี่ยเหลี่ยมเดียวกันเลยครับซาบิเซอร์ขอยิงไหมขวาก็ได้ครับภาพตามไปที่มาเซลซาบิเซอร์ซาบิเซอร์โอ้โหอยู่ซาปั้นคำตั้งนานยิงอะไม่ขึ้นสักงั้นนะเอ้าเมซี่โดนชน
1: ใ
0: ส่วาวอาร์บ้าว่าเป็นเอ้าแล้วหลุดเข้ามาบอลกีก้าอยู่เอ้าเมซี่ได้บอลครับบอลทะลุมาหนีโอ้โดนลุ้มสองสามคนแต่ว่าจะจ่ายให้ซาบิเซอร์ยังได้แต่ดูครับโอ้โหอายุนามเนาะ
1: ถูกต้อง
0: เมซี่เนี่ยจะ39ในวันที่24มิถุนายนนะครับก็คือวันพุธนี้ครับ
1: ครับผม
0: อาร์บ้าจะไปไม่ผ่านนะโมลิน่าครับ
1: ออสเตรียได้ทุ่มนะครับ
0: มาเซลซาบิเซอร์ทุ่มใกล้ๆทางซ้ายให้ไลเมอร์โอ้โหเริ่มครองบอลมากกว่าครับชลาเกอร์คืนกลับมาที่ไซวาลดานโซเล่นใกล้ๆพื้นที่บริเวณแฟนนอตเตอร์หรือว่าพื้นที่สุดท้ายครับไลเมอร์ให้มาที่พระเจ้าที่จะพลิกหนีไปครับแอบพอวาเนอร์ไม่ได้แล้วผู้ตัดสินมองว่าไปทำฝ่าครับผู้เล่นของออสเตรียฟรีคิกบริเวณหัวกะโหลกครับของอาร์เจนติน่าครับจะโรเมโรต้องบอกให้เพื่อนช้าๆหน่อยครับดูเมซี่ครั้งหนึ่งโอ้เท้าขวากับเท้าซ้ายอยู่ใกล้กันไปไหมอ่ะ
1: ก็ไม่แน่เหมือนกันคิดไปนะ
0: คือเท้าขวาจังหวะที่สืบเข้าไปเนี่ยเท้าซ้ายจะเข้ามายิงมันอยู่ใกล้กันเกินไปครับเมซี่ก็เลยเหมือนยิงไม่ถนัดยิงหลุดออกไปเลย
1: ก็ฉีกไปหน่อยนะครับเมซี่พลาดไปก็ต้องลืมไปครับแต่ตอนนี้เนี่ยต้องมาดูเกมของตัวเองแล้วครับอาร์เจนติน่าโอ้โหลูกนี้เมสซี่จ่ายมาทุกลาตาโร่ไม่หลุดนะครับมาสกัดไปครับสเตฟานพอชสาบโด่งมาทีเดียวแหมเก็บบอลได้เลยครับเกโกริชเอาละครับวางออกมาทางซ้ายครับเป็นมาเซลซาบิเซอร์ในกรอบเขตโทษตะวัดไปเสาสองไม่มีตัว
0: ไม่ได
1: ้แต่บอลยังไม่ตายครับโรเบโร่ชมิด
0: โรมาโน่ชิมิดนัดที่แล้วก็ยิงประตูได้ด้วยแต่หลังจากนั้นหายจากเกมไปเลยครับมิดฟิลด์ริมเส้นของแวดเดอร์บริเมนคร
1: ับ ใช่ไหม
0: ใช
1: ่นี่ออกหลังไปแล้วนะครับ
0: โอ้มีป้ายของป้ายผ้านะ
1: ครับผม
0: ของเดียโก้อาร์มาโดมาโลน่าด้วยนะแฟนบอลชาวเชนตายครับบริเวณมุมธง
1: คือมุมนั้นก็เตรียมการทั้งหมดแล้วด้วยนะครับเป็นฝั่งของตัวเองไปเลยครับแหมทุกอย่างไปในดีคือหน้าหมดแล้วฟ้าขาวทางนั้น
0: คือรูปทางซ้ายเป็นมาโลน่าครับฝั่งขวาเป็นเรียลเมสซี่พยายามสร้างเกมจากหลังบ้านขึ้นมาครับอาร์เจนติน่าโรเมโรให้แม็กคาลิสเตอร์ขึ้นหลังกลับมาสร้างที่เอมี่มาร์ติเนสไหลออกซ้ายลิซาโดมาร์ติเนสไม่เร่งครับหาทางขึ้นไปครับโรเมโรผู้เล่นของออสเตรียก็เกมที่อยู่กันเป็นกลุ่มนะฮะพยายามที่จะกดกลุ่มกันแล้วก็อยู่กันตรงกลางนะพี่ดูการยืนนะครับตรงกลางแน่นมากจะจ่ายในลึกได้หรือไม่ครับแม็กคาลิสเตอร์จะไปครับแบกจังหวะนี้ไม่ผ่านพอวาเนอร
1: ์คืออัดกลางแน่นๆเต็มทีก็อาจจะทำให้เมสซี่อาจจะเล่นยากหน่อยนะคร
0: ับ แฟนบอลทีมชาติอเมริกันทีมชาติสหรัฐเข้ามาชมเกมด้วยฮะ
1: เข้ารอบแล้วนะ
0: แชมป์กลุ่มด้วย
1: เขาเข้ารอบแล้วด้วย
0: คือถ้าเป็นรองแชมป์กลุ่มดีมีโอกาสเจออิหร่านซึ่งเป็นรองแชมป์ของกลุ่มจีแต่ว่าล่าสุดไม่มีโอกาสแล้วฮะอเมริกาหนีไปแล้วครับเป็นแชมป์ของกลุ่มดีไปเรียบร้อยเม็กซิโกเยอรมันและ
1: อเมริกา
0: ครับรับการเข้ารอบเรียบร้อยจะเป็นแชมป์กลุ่มด้วยนะ
1: ให้ฟอร์มดีเจอเมริกาเม็กซิโกด้วยคือทั้ง3ทีมที่เข้ารอบฟอร์มดีหมด
0: เอ็นโซ ฟอนเดเนสจ่ายทะลุช่องจะให้กับลาตาโร่ดานโซพลาดแล้วเมสซี่ครับจังหวะนี้จ่อๆเมสซี่ยิงแล้วก็โอ้โหเมสซี่ไปแต่งตัวเยอะเกินไปครับไม่ยิงจังหวะแรกจะแต่งเข้าขวาเลยโดนสกัดทิมิกรแม่ลูกที่17ยังไม่มาครับในรอบสุดท้ายเวิลด์คัพของเลโอเนลเมสซี่โอ้โหจะเอาชัว
1: ร์น่าจะเป็นอาราบาหรือเปล่าอาราบาหรือดานโซเนี่ยแหละอาราบานะที่วิ่งตามลงมาน ิดเดียวนะคือแกนนิ่งแล้วนะครับเมสซี่เลยครับแต่ว่ามันมีตัวหลังนะครับที่วิ่งมานะครับก็เป็นอาราบาแล้วแหละ

0: อดยิงเลย
1: เมสซี่หัวขาดสองครั้งแล้วบอลทางซ้ายครับเมดินากลับมาที่แม็กคาริสเตอร
2: ์
1: เซนเตอร์ก็ใช้กองหลังจากพรีเมียร์ลีกนะสเปอร์คู่กับแมนยูครับ
0: ครับผมคู่ชิงยูโรปาลีก2ปีที่แล้ว

0: มานูจิโนบิลี
1: ่
0: โอ้ยไม่ใส่หมวกจำไม่ได้ครับนักบาสชื่อดังของซานโนสเปอร์ครับ
2: อดีตกาสเปอร์ซูเปอร์สตาร
0: ์23 year career มานูวันนี้มาชมเกมด้วยนะครับนักบาสชื่อดังซูเปอร์สตาร์ในยุค2000เนาะ
2: ฮะ
1: ได้ไหม
0: 2000เนาะประมาณนั้น
1: แหละแต่แกเล่นเยอะไงแกเล่นนาน
0: 2000 2010ประมาณนี้เนาะมานูซานอันโตเนสเปอร
1: ์ยุครุ่งเรืองแล
0: ้
1: ว
0: อุ้ยสเปอร์อ๋อสเปอร์อยู่นี่ไงเอรัตเท็กซัส
1: เท็กซัส
0: อ๋อดัลลัสก็อยู่เท็กซัสไงอ๋อมีหน้าเจ้าตัวมาดูเกม
1: บางทีเซเลบเยอะนึกไม่ออก
0: โอ้ยไลเมอร์จ่ายบอลไปแล้วนะครับลาวตาโร่ครับไปเข้าจากข้างหลังนะผู้สินะอามินโอมาครับจ่ายหยิบเป่าหยุดเกมครับแล้วอาราบาเนี่ยก็ไปคุยกับผู้ตัดสินเลยครับไม่น่าเล่นครับจังหวะนี้ลาวตาโร่เขาออกบอลไปแล้วครับเลยเข้าช้า
1: ขอโทษขอโพยกันครับมาดูอีกทีนึงฮะ
0: โอ้ไม่น่าเล่น
1: จังหวะก็ตามน้ำมานะครับลาวตาโร่นี่ครับสกาโลนี่บอกเยี่ยมไม่ใช
0: ่ข้างหลังเป็นเนี่ยไอดอลของเลโอนีเมสซี่ครับปาโบไอมา
1: ไม่ทันดูไอมานะมันอยู่ในสตาร์โค้ดด้วยนะครับยุคก่อนเมสซี่ก็คือไอมานะเอาเดอปอเจ็บโอ้โหเกโกริช
0: เกโกริชครับไปวางคือจังหวะที่เตะแล้วจังหวะเหมือนตามน้ำเตะทั้งบอลในการแล้วก็เท้ายกขึ้นมาครับไปเตะบริเวณเข่านะครับของเลตโกเดปอ
1: ก็น่าจะเล่นได้แหละนะครับนี่ครับไม่มีปัญหาครับ
0: เขาบอกว่าฟังจากเบอร์ลินประเทศเยอรมนีครับอุ้ยขอบคุณมากครับคุณพง
1: ครับ
0: พงอะไรโอ้พงทอมประมาณนี้เนาะคุณพงแล้วกัน
1: นะ
0: เขาว่าสวัสดีครับ
1: เข้ารอบแล้วนะ
0: ยืนยันมาเข้ารอบไปแล้วยินดีด้วยฟอร์มดีมากมาเงียบๆแต่มานะพูดถึงลูกจุดโทษนะครับประตูเดาทางถูกเพราะผู้เล่นจิตเตอร์ด้าไปยืนด้านขวามากกว่าด้านซ้ายแสดงว่าลูกประมาณนี้เนาะเขาเดาทางถูกวันนี้นะเขาบอกมาเอ้าพอชหยอดเข้ามาข้างในแล้วก็ได้มงโอ้โหแม่จะเล่นยิงทันทีโอ้โหแม่จะว่าขึ้นมงนะครับของพอวาเนอร์มงเนี่ยไม่เต็มศีรษะนะครับเหมือนสะบัดออกกลับมาด้านหลังครับแล้วมีซาบิเซอร์ครับวิ่งเข้ามายิงด้วยซ้ายติดบล็อกครับบอลออกหลังไป
1: นี่ครับมงมันสุดแล้วนะครับกลายเป็นว่าเช็ดหลังมาให้มาเซลซาบิเซอร์นะครับนี่กดหนึ่งๆเหมือนกันนะแต่ว่าไปติดบล็อกนะครับแนวรับของเจนติน่า
0: ประเด็นโรเมโร่
1: ครับ
0: โรเมโร่แกยืนตรงนั้นพอดีครับยืนบริเวณเส้นหกหลาแล้วเตะทิ้งออกหลังไปด้วยเท้าซ้ายแต่มุมครับทางซ้ายซาบิเซอร์จะวางเข้าไปผู้สินอียิปต์บอกให้เคลียร์ก่อนแล้วย้อนเข้ามาตรงกลางโดนมงที่ไปก่อนแถวสองเก็บไหมมีใครไหมไม่มีใครเพชรเมซี่เก็บได้แต่ว่าเล่นกับเพื่อนไม่ได้ครับไม่ได้จังหวะนี้ฝากกระโดดเมดิน่าฮะแบ็กซ้ายก็ไปกระแทกอ่ะ
1: เอาพัก
0: พักสักครู่พักสักครู่โอเกมมันมากครับ
1: ครับผม
0: ฟังอยู่ประเทศลำพูนครับเขาบอกมาทางต่อๆนะขอบคุณมากนะครับโอ้โหภาพแต่ประเทศเมสซี่ครับในช่วงพัก
1: ก็พลาดโอกาสไปอ่ะนะ
0: โ
1: อกาสที่จะขึ้นนำนะ
0: ก็โอกาสเนี่ย2ครั้งเลยนะพี
1: ่แล้วเสียงก็ถือว่ามาดี
0: เฮ้ยบอกกันเ
1: ถอะมาด้วยใช่ไหม
0: คือบอมก็ได้เขาติดทีมมาด้วยพี
1: ่
0: แต่ว่าเขาเหมือน
1: เจ็บใช่ไหม
0: เจ็บก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มต้นขึ้นก็เลยเห็นบอมการ์เนอร์นี่ไง
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: ตรงนี้มันเก่า
0: เพื่อเริ่มทีมอยู่ครับ
1: ก็หลังจากโดนบุกเข้าไปจนเสียจุดโทษก็จากนั้นก็ตั้งหลักได้นะครับออสเตรียนะครับในภาพรวมนี่ของเกมก็ไม่ได้เป็นรองเลยนะครับก็มีโอกาสลุ้นทำประตูด้วยนะครับส่วนรัชเชนก็ประมาทไม่ได้นะครับจังหวะทำเกมของเมสซี่นะครับจังหวะทะลุทะลวงนะครับบอลไหลตามช่องต่างๆนะครับอันตรายกองหน้าอย่างลาตาโร่นะครับก็อันตรายอยู่แล้วนี่นี่นี่นะครับเชดิเดอร
0: ์ก็ได้อันนี้เชดิเดอร์ปอมปอมเกิลแต่ว่าไม่เนี่ยมาเต้นที่บริเวณสนามนะเขามาเต้นในบริเวณเหมือนจะเป็นบล็อก VIP แล้วพี่เนาะห้อง VIP โอ้โหให้ดูหลายครั้งมากครับ

0: ภาพช้าจังหวะจุดโทษของเมสซี่ก็สไตล์ของเมสซี่อะเนาะ
1: ครับผม
0: ถอยไม่กี่ก้าวแล้วก็มองว่าประตูเนี่ยจะพุ่งไปทางไหนครับเลือกทางหนึ่งแฟนบอลชาวเชนตายเสียดายครับใส่ชุดเย้าชุดเยือนมาหายใจทันนะครับลูกพี่มันตื่นเต้นฮะฟังจากร้อยเอ็ดโพแก้วครับชัดเจนขอบคุณมาก
1: ประเทศร้อยเอ็ดเข้ามา
0: ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทนะครับทั้ง40สถานีน
1: ะ
0: เข้ามาทักทายกันได้เด้อนี่ต้องพูดภาษาอีสานดิก็อยู่
1: ถ้าเหนือมาได้ไหม
0: เหนือก็มาได้ฮะ
1: มีแล้วคุ้นๆนี
0: ่ก็41สถานีนะนะครับวิทยุของเราครับผมเครือข่ายของเรานะ
1: รับฟังนิกนะครับเก่งฟุตบอลนะอย่าลืมนะ
0: ถ้าภาคเหนือก็สุโขทัยแพร่ตากน่านพิจิตรพิษณุโลกลำปางอุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนอ่ะ
1: จะครบอยู่แล้ว
0: เจ้าไอ้พี่ครบภาคเหนือไหมพี่
1: เออน่าจะครบแล้วนะ
0: ทักทายคนเหนือเด้อเจ้าวันนี้นะฮะส่วนคนอีสานเด้อบ้านผมนี่ฮะ
1: อีสาน
0: อีสานก็
1: อีสานส่งเสียงหน่อย
0: ส่งเสียงหน่อยนะก็มีกาฬสินธุ์นครพนมนครราชสีมานะครับก็เยอะอยู่นะเออนะครับมีบุรีรัมย์ศรีสะเกษสกลนครหนองคายอุดรธานีอุบลราชธานีและจังหวัดเลยครับภาคกลางก็เท่
1: เจ้า41ไ
0: ปภาคกลางก็มีกาญจนบุรีจันทบุรีชลบุรีนี่ตราดระยองและสิงห์บุรีและภาคใต
1: ้รวมไปนะตราดระยอง
0: เออ
1: รวมกลาง
0: รวมภาคตะวันออกไปด้วยนะแล้วก็
1: ภาคใต้ครับ
0: ภาคใต้แหล่งใต้นะไม่พี่มีตรังมีชุมพรกระบี่ขออภัยแล้วบางครั้งก็ทักทายคนใต้เน
1: า
0: ะ
1: แหล่งใต้แล้วก็จะกลายเป็นสุพรรณไประ
0: นองยะลาภูเก็ตนี่นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมแหล่งใต้ได้ไหมอุ้ย
1: คอมเมนเตอร์ตลกเลย
0: เออมาเป็นไทยเลยผู้บรรยายชาวอังกฤษ
1: แสดงว่าได้ยินเสียง
0: หัวเราะเลยฮะ
1: น
0: ครศรีปัตตานีพัทลุงตรังชุมพรกระบี่สงขลาสตูลนะครับสุราษฎร์หลังสวนและประจวบคีรีขันธ์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ
1: ครับต่อครับได้น้ำได้ท่ากันไปเรียบร้อยนะครับได้คุยแท็กติกกันด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็เป็นเกม 0-0 ที่สนุกนะ
0: สนุก
1: นะครับบอลก็ใส่กันดี
0: วันนี้ต้องชมว่าแนวรับตรงกลางของออสเตรียมาดีฮะ
1: ช่วยกันเล่นดี
0: ช่วยกันเล่นดีวิ่งเข้าหาลูกทุกคนครับดาโซได้บอลทางขวาคาฟาให้ไลเมอร์เล่นยากเลยครับไลเมอร์เพื่อนให้มาแล้วโดนบีบมาแต่ว่ายังเก็บได้ครับที่ซาบิเซอร์ทางซ้ายไลเมอร์ไหลเข้ามาตรงกลางไลเมอร์คือหลังกระบามีตัววิ่งทะลุขึ้นไปครับยอดเข้ามายังติดโรเมโรแมคเคเดเตอร์ออกขวามาโมลีน่าแบ็กจอมบุกจากแอดมาดริดจะวางยาวขึ้นหน้าไปขออภัยเรื่องของสัญญาณภาพนะครับเอาจ่ายให้เดปอแต่ว่าติดครับติดทางด้านของแซวาลแล้วไขว้มาสวยครับไลเมอร์มองข้างใครแล้วครับคนแรกไลเมอร์
1: โอ้โห
0: เกี่ยวนี้ไปสวยถึงสุดสลังและจ่ายขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ไปติดครับออกหลังไปเต็มมุมครับของออสเตรีย
1: โอ้โหดึงจังหวะสวยแล้วนะครับคือถ้าไม่มีตัวมาช่วยทางโรเบโร่นี่หลุดแน่ๆเลยเตะมุมอีกแล้วครับก็ดูอันตรายอยู่นะครับลูกตั้งเตะลูกฟรีคิกอะไรต่างๆนานาพวกเซตเพลย์นะครับของเซตพีซนะครับของออสเตรียสปิเซอร์เหมือนเดิมครับ
0: ฟังจากสงขลาชัดเจนขอบคุณมากส่งมาทางบ้านแดงของเรานะครับยอดเข้ามาข้างในเอาจังหวะนี้บอลชิงกระยุดจ
1: ้
0: องจักรยานอากาศนะครับผ่านหลังแล้วเตะทิ้งออกมาก่อนครับจะว่าเตะขึ้นมาของลาตโร่โอ้โหตอนนี้อาร์เจนตินาไม่ได้บอลครับออสเตรียบุกเข้าใส่พอชไหลมาตรงกลางวานเนอร์ไหลมาที่อาราบาอาราบาทางซ้ายมีซาบิเซอร์มาแอบอยู่ทางซ้ายนะครับไหลให้วานเนอร์พอวานเนอร์จะไปจะเทิร์นวานเนอร์โอ้โหโดนดักสองไม่ไหวครับโรเจอร์เดปอวางขึ้นหน้ามาบอลออกข้างไปแล้วครับบอลทุ่มของออสเตรีย
1: โอ้โหกอมจับลาตาโร่นี่ไม่ได้ยิงนะครับเป็นบอลสกัดนะครับของลาตาโร่ครับตีลังกาสกัดออกมาไหนคือถ้าอยู่หน้าประตูของออสเตรียก็น่าจะตรงกรอบนะ
0: ฟังจากพระราม9โอ้โหไม่ไกลพระราม9กรีดยาวฟังอยู่ครับฟังทางแอป M-Cord Connect นะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งของเราต้องผ่าน M-Cord Connect นะครับถ้าเป็น

0: แอปสีฟ้าของเราตอนนี้ไม่มีแล้วนะต้องไปผ่านฝั่ง Mcord Connect นะครับพออยู่นครพี่นครอะไรฮะนครซี่หรือว่านครพนมฮะ
1: หลายนครนะ
0: ก็สวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาคุยกันในช่วงนี้ครับตาโจรหลายๆคนเขานอนเร็วพี่เขามีวิทยุอีกนะที่เป็นเพื่อนเวลากรีดยางหรือว่าออกไปตาออกขับรถต่างๆนะครับ
1: กรีดยางนี่ต้องออกแล้ว
0: ออกแล้วออกเขาออกเช้านะพี
1: ่
0: บางครั้งเนี่ยดึกออกแล้วก็มีวิทยุนี่แหละที่คอย
1: เป็นเพื่อนนะ
0: เอาคนตาโจรเวลาขับรถระหว่างทางนี่ก็ฟัง
1: วิทยุฟังวิทยุ
0: บางคนก็ไม่ได้ฟังเพลงนะพี่เขาฟังเหมือนเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนนะตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้เที่ยงคืน31นาทีนะครับบอลผ่านหน้า31นาทีครับอาร์เจนตินากับออสเตรียครับที่ดัลลัสสเตเดียมนัดที่2ครับของทั้ง2ทีมชนะมาก่อนในเกมแรกครับชนะก็ตีตั๋วไปเลยครับเมสซี่ได้บอลเมสซี่โดนเสียบครับเมสซี่ยังได้เข้าซ้ายบอลคลุกเคียงอยู่แล้วเตะทิ้งไปก่อนครับไซวาลเมสซี่เวลาได้บอลเนี่ยหรือว่ารวมกินโต้นะครับผู้เล่นของออสเตรีย
1: ไม่งั้นไม่อยู่ค่อยๆตั้งขึ้นมาครับอาร์เจนตินาซิซันโด
0: เอนโซ่ฟานเดเนสออกซ้ายมาครับให้อามาด้าให้เลวเนสซี่แปะมาแล้วเอนโซ่ฟานเดเนสจังหวะนี้โอ้โหแล้วจังหวะนี้เมสซี่ยิงโอ้โหติดบล็อกอาร์บาเมสซี่เกือบยิงได้ครับแต่ว่าติดบล็อกอาร์บาที่ยืนคุมเส้นอยู่พอดีครับ
1: เดี๋ยวดูตำแหน่งของเอนโซที่ทะลุไปนะครับว่าล้ำหน้าหรือเปล่าด้วยคือถ้าไม่ล้ำนี่จะยิ่งน่าเสียดายนะครับดูเขาเรียกว่าเซนฟุตบอลของเมสซี่ครับได้บอลจากอัลบาด้านะครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับแต่จังหวะเดียวเกือบหลุดนะครับเอนโซเนี่ยแล้วก็ได้ยิงด้วยครับเมสซี่โอ้โหลูกนี
0: ้คืออัลบาด้าเนี่ยคัตแบ็กกันมาให้เมสซี่เมสซี่เนี่ยคือเซนบอลนะครับแปะจังหวะเดียวนะครับให้กับเอนโซที่วิ่งไปบริเวณเสาแรกครับทางฝั่งซ้ายยิงจังหวะแรกเนี่ยไปติดก่อนนะครับเอนโซถึงบอลก่อนไปติดขาของชลาเกอร์ครับแล้วบอลแมคกาดอนมาเข้าทางเมสซี่
1: ใช่
0: เมสซี่ยิงชลาเกอร์ไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะอยู่เส้นประตูครับแต่ว่ามีอาราบาม
1: าบล็อกไว้อีกแล้ว
0: มายืนตรงกลางพอดีแล้วจังหวะนี้อาร์เจนตินามาที่เราโจโรมาเตเดสมองหาเลียวเนอร์เมสซี่ไหมมองหาเมสซี่ดักทางถูกครับ อ่านทางถูกครับแล้วเอาไปไม่พ้นครับทางชาวชลาเกอร์เสียบอลให้โรดิโกเดปอบอลทางขวาเดปอคือหลังกลับมา
1: เอาละครับบทแล้วครับอาร์เจนช่วงนี้ครับแหมผัดกันใส่กันเป็นช่วงของอาร์เจนตินาบ้าง
0: เป็นนาทีทองของอาร์เจนตินาดันขึ้นมาสู่ครับโรเมโรกับเลซานโดมาร์ติเนสขึ้นมาล้ำมาในแดนของออสเตรียแต่ว่าออสเตรียไม่ได้ฟ้องนะพี่นะไม่ได้ฟ้องศาลโลกนะไม่ได้ฟ้องนะฮะล้ำแดนนี่แดนสนามนะฮะโรเมโรครับทิปออกขวามาโรดิโกเดปอขวามีโมลิน่าวิ่งอ้อมให้แต่ว่าเลือกตัวไกลครับด้านหลังโรเมโรเมสซี่จะถอนตัวเองลงมารับบอลแต่ว่าซาบิเซอร์ก็ตามติดตัวอยู่ครับต้องออกไปทางซ้ายก่อนครับเมดิน่าเล่นกับเอนโซ่เฟอร์นันเดสโรเมโรออกขวามาครับนาอัวโมลิน่ากลับที่โรเมโรอยู่ที่จะเข้าทำนะครับเพื่อนก็พยายามที่จะวิ่งไล่ไปเรื่อยเลยพี่เตียโกอัลบาด้าหุบมาเล่นทางด้านตรงกลางนะครับจากซ้ายเมดิน่ากลับมาที่อัลมาด้าอัลมาด้าเหมือนเป็นตัวฟรีนะพี
1: ่ไปทั่วเลย
0: ไม่ได้ยืนซ้ายไม่ได้ยืนแช่ฝั่งซ้ายหุบมาเล่นตรงกลางและเอนโซ่ในฉีดไปเล่นทางซ้าย
1: ก็สลับตำแหน่งกันได้
0: ใช่ฮะ
1: วิ่งอยู่
0: เนี่ย
1: หยอ
0: ด
1: ครับ
0: เอนโซ่ไปอยู่ซ้ายพี่เอโซ่มาเคยจะยืนคู่กลางกับแบ็คลิสเตอร์ไหลมาทางขวาครับเดปอบอกให้เพื่อนวิ่งทะลุเข้าไปในเส้นกรอบเขตโทษแต่ว่าไม่จ่ายครับเดปอคือแล้วกระมาก่อนโอ้โหจ่ายแนวลึกไม่ได้ครับเมดิน่าสุดท้ายต้องคือหลังกลับมาออสเตรียบีบดีมากครับ
1: ใช่ใช่
0: ช็อตนี้ครับ
1: ครับผมนะครับคือเวลาตั้งรับเนี่ยไม่ผีผาไม่บุมบ่าไม่เพรสมั่วนะครับยืนคุมพื้นที่นะครับจนอาร์เจนตินาเนี่ยเคาะไปเคาะมาก็ยังหาทางเจาะไม่ได
0: ้
1: ก็ให้บุกไปครับเนี่ยครับอย่าครองบอลอะไรก็แล้วแต่เลยครับแต่ว่าจังหวะเข้าทำเนี่ยไม่มีไม่ไล่ด้วยครับ
0: อยู่ในแดนตัวเอง
1: หาทางเจาะเองครับ
0: ถ้าคุณจะเข้ามาพื้นที่สุดท้ายเชิญเข้ามาครับผมจะวิ่งไล่เพราะผมจะวิ่งไล่ครับโอ้โหนี่คือระบบของรับ

0: แล้วเวลาเราบุกเลยอย่างที่เราเห็นเอามาดูตรงนี้ดีกว่าครับเมสซี
1: ่เมสซี่จะตบมาตรงกลางติดทางนิโคลัสไซวาลคืนกลับมาที่อเล็กซานเดอร์ชลาเกอร์วางขึ้นหน้ามาครับไซวาลมาที่ซาบิเซอร์มองต้ากลับมาโดนผลักผู้สินให้ฟาวโมลินาครับไปผลักใส่ซาบิเซอร
0: ์คือออสเตรียนี่จะบีบเวลาที่พวกเขาบุกนะครับบุกแล้วเสียบอลปุ๊บนั่นแหละจะเพรสนะครับเพื่อเอาบอลกลับไป
1: โอ้เคมมาริโอเคมเพรสพี่
0: จำไม่ได้แล้วครับโอ้ครับ
1: อดีตดาวเตะอดีตดาวยิงชื่อดังของทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์บอลโลกครั้งแรกปี1978เคเปนี่ผมยาวสมัยก่อนโอ้จำไม่ได้นี่
0: จำไม่ได้อันนี้เราก็ฟัง
1: ถ้าไม่ได้ไทเลอร์ไม่ได้บอกว่าเป็นเคมเปนี่ผมจำไม่ได้จริงนะครับไม่ได้ไทเลอร์คือผู้บรรยายภาษาอังกฤษนะครับโอ้ดีก่อนตัวให้ผมยาวนะพี่เนาะ
0: ถูกต้อง
1: ไอเคมเปนี่ปี78นะ
0: จำไม่ได้แล
1: ้
0: วตามกาลเวลานะครับ
1: ครับคือนักเตะหลายๆคนจะมาชมเกมในสนามอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ว่าก็อาจจะเป็นฟีฟ่าเชิญมา
0: ครับผ
1: ม
0: จังหวะเด
1: ียวดูจังหวะสวนครับลาโตโรมาร์ตินเนสครับทางซ้ายแต่ว่าออสเตรียเหลือ5คนลาโตโรจะมาเองไหลเข้ามาตรงกลางให้เอนโซเฟอร์นันเดสแล้วหักเข้ามาโอ้ไม่มีใครมาน้อยครับวันนี้คือจังหวะขึ้นมาทางซ้ายเนี่ยให้สวย
0: ครับ
1: แต่ว่าออสเตรียยังเหลือเยอะครับเพื่อนเติมมาไม่ทันครับอาร์เจนตินาโอ้ยจังหวะนี้เลมาโร่เข้าหนักใส่เกโกริตเกโกริตนอนเจ็บอยู่นะครับแต่อาร์เจนตินาไม่สนครับเดินหน้าต่อที่อามาดาเตะทิ้งไหมเดปอเหมือนหมอยเพื่อเล่นต่อครับแมคเคเลเตอร์จ่ายออกขวามาให้ที่โมลินาเดปอเดปอจะเปิดเข้าไปไม่ได้ก็เอาเพื่อนวิ่งจ่ายทะลุมาโอ้โหไม่พร้อมที่จะเล่นครับทางตีโกอามาดาตอนนี้ในออสเตรียเนี่ยเขาโวยแน่นอนครับโวยแน่ครับ
0: เพราะว่าเกโกริสเนี่ยเจ็บศีรษะนะครับ
1: โอ้แต่ว่าโรเมโร่ก็เข้าหนักจริงพี่โอ้ยมือขวามือซ้ายครับไปกดใส่ศีรษะของเกโกริสครับโรเมโร่เซ็นเตอร์แบ็กของอาร์เจนตินา
0: คือแกก็นอนกุมหัวอยู่นะครับผู้ตัดสินก็ไม่ได้เป่านะครับเอาอีกผัดกันครับลูกนี้เกโกริสกับโรเมโร่เดินมาใส่กันอีกนิดนึงน่าจะมันครับคู่นี
1: ้ดูบอลได้ที่ไหนครับผมไม่แน่ใจว่าวันนี้ช่องหยิบข้าวเขาฟรีทีวีหรือเปล่าพี่ไม่น่ามีเนาะมีไหม
0: ต้องลองเช็คดูนะ
1: เราให้บิ๊กแบ็กเช็คดูเพราะ17แมนครับรอบแรกส่วนใหญ่จะช่วงเช้านะใครทราบบอกนะครับน่าจะเป็นแอปของโมโนแม็กตอนนี้แหละแต่ว่า
0: ส่วนใหญ่จะมาตอนเช้านะ
1: ของเราก็สมัครไปนะครับไม่แน่ใจว่าทางฟรีทีวียิงสดไหมแต่ถ้าไม่ได้ยิงสดนะครับก็รับฟังเราได้ครับผ่านแอปผ่านออนไลน์ต่างๆครับทักทายและคุยกันนะ
0: ไม่ใช่เป็นโมโนแม็ก
1: โมโนแม็กเนาะ
0: ใช
1: ่บอกว่าชีวิตบางคนสมัยโบราณติดวิทยุครับพี่ใช่ฮะบางครั้งเด็ดอะไรไม่มีเอาแต่ดูจังหวะนี้ของอาร์เจนตินาครับบอลมาทางซ้ายแล้วจังหวะนี้มีเข้าแล้วเมสซี่ยิงเรียบร้อยครับโหดประตูประวัติศาสตร์ครับของเร็วๆเมสซี่ประตูที่17ครับในศึกฟุตบอลโลกมีตัวข้ามหลอกดัมมี่ให้ครับแล้วเมสซี่วิ่งด้วยซ้ายเข้ามายิงบริเวณกรอบเขตโทษอาร์เจนตินาขึ้นนำ 1-0 และเป็นประตูที่17ครับประวัติศาสตร์ยิงมากสุดในศึกวอร์คัพรอบสุดท้ายครับของเร็วๆเมสซี่
0: นาที38ต่อ39ครับคนข้ามนี่คือเตียโกอัลมาดาครับคือข้ามแบบรู้เลยนะครับว่ากัปตันเขามาแน่ๆครับอัลมาดานี่ยิงได้เลยครับยิงได้เลยแหละนะครับเข้าซ้ายเขานะครับ
1: แต่ว่าข้ามหลอก
0: ข้ามหลอกแบบ
1: รู้ว่าม
0: าแน่นอนพระเอกครับโอ้โหแล้วยิงลูกนี้เหนือชั้นมากครับ
1: โอ้โหสุดๆครับเกรเทตออกทางโกดของแท้ครับ
0: ใช่ครับ
1: นักเตะเก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลก
0: โอ้โหก็ต้องยกให้จริง
1: โอ้โหนี่ครับจุดโทษไม่ได้ไม่เป็นไรครับขึ้นเกมมาทางซ้ายนะพี่จากขวาล้มมาซ้ายครับ
0: ครับดูครับอามาดานะครับเป็นคนทำทางก่อนเลยนะครับ
1: สารต้นนะอามาดาอามาดาเห็นอามาดาเห็นเมสซี่อยู่ข้างหลังอามาดาเป็นคนสารต้นนะครับที่ได้บอลจากขวามาซ้ายตรงกลางครับและลากไปและจ่ายออกซ้ายมา
0: ให้เมดีนา
1: ให้เมดีนาเมดีนาตกกระบาลแล้วเมดีนารู้ว่านะครับทางเมสซี่จะมาเขาหันมองเมสซี่ก่อนนะครับแล้วข้ามหลอกเลยครับปล่อยบอลลอดขามาแล้วเมสซี่ครับกระทุ้งด้วยซ้ายลูกนี้เบียดเสาแรกเข้าไป
0: นี่ครับตีหน้าเมสซี่ไปด้วยครับกองเพอร์เฟคเลยครับประตูนี้ครับสมบูรณ์แบบแล้วยิงดีด้วยนะครับเมสซี่คือยิงแบบ
1: คือเครื่องหมายการค้าเมสซี่เลยยิงแบบนี
0: ้นะเข้ามาแปะด้วยซ้ายนะครับแล้วก็เบียดเสาเข้าไปแบบโอ้โหนี่ครับประตูที่สิบ

0: จ็บนะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับก็มากที่สุดนะครับตลอดการไปแล้วนะครับแซงมิสโลสลาฟโคเซ่ครับ
1: โอ้ต้องชมนะพี่นะคืออย่างที่เราเรียนไปว่าเตโกอาบาด้านะครับเป็นคนที่จะหุบจากเขาเล่นฝั่งซ้าย
0: เป็นตัวฟรี
1: เขาจะเปลี่ยนกับเอนโซเฟรเดสนะครับสลับมาอยู่ตรงกลางให้เอนโซไปอยู่ฝั่งซ้ายแล้วมาด้าเป็นสารตั้งต้นนะจังหวะนี้ครับเป็นจุดเริ่มทำให้ได้ประตูรับบอลจากขวามาครับแล้วก็ออกซ้ายให้เมดินาเมดินาตบมาอาบาด้าก็ข้ามหลอกเลยเมสซี่ยิงเข้าไปแต่ว่าตอนนี้ปัญหามีแล้วฮะปัญหาเกิดครับตอนนี้ครับบริเวณริมเส้น
0: บรูมาตุ้ม
1: ฝั่งซ้ายของอาร์เจนตินาครับยังไงฮะพอชไปทำอะไรครับ
0: อาบาด้าคือคนเจ็บนะบอกไปไปไปดูกระแทกไปเนี่ยเจตนาครับพวกบอลมันตายไปแล้วนะครับแล้วอาบาด้านี่ยืนรอเลิกเล่นไปแล้วนะครับ
1: โอ้ยมีเช็คนะพี่แบบนี้นะเซฟานพอสไม่น่าเล่นครับ
0: รู้สึกว่าผู้ตัดสินน่าจะให้ใบเหลืองไปแล้วนะเซฟานพอสเนี่ยเนี่ยครับให้ไปแล้วนะครับแต่ว่าผู้เล่นอาร์เจนตินาไม่พอใจนะครับเพราะว่าอาบาด้าเนี่ยยืนนิ่งไปแล้วครับแล้วพอสได้มาตามน้ำใส่แล้วก็น่าจะเป็นหัวไหล่นะ
1: ใช่ใช
0: ่กระแทกเข้าไป
1: แต่ว่าไม่ถึงกับขนาดต้องยังไงล่ะมันเหมือนเป็นการกระแทกว่า
0: เดี๋ยวมันสกิดนะ
1: ไปสกิดนิดนึงอ่ะ
0: เอาไหล่มาสกิดอ่ะ
1: ไม่ได้กระแทกแบบเต็มตัวเลยพี
0: ่แล้วอาบาด้าตัวเล็กอ่ะ
1: อันนี้เช็คอยู่แล้วครับเล่นต่อครับคืออาจจะไม่ดุแรงถึงขนาดเป็นใบแดงผู้สินให้ใบเหลืองไปแล้ว
0: แต่ก็อย่าทำนะอย่าทำอีกครั้งนึงอาจจะไม่รอด
1: โดนแน่นอนฮะแล้วดูจังหวะที่สกิดมาสวยครับเมสซี่โอ้โหเมสซี่ให้เบาๆครับโอ้ดูเมสซี่เล่นคือคนได้แชมป์ไปหมดแล้วพี่บอลโลกเข้าไปในรายการได้หมดแล้ว
0: ทุกอย่างเนียนไปหมด
1: ไปเล่นเจอไมมี่ก็ได้หมดแล้ว
0: ได้หมดแล้ว
1: โอ้โหเนาะชีวิตคือเล่นถ้ามีความสุขอะ
0: หลังจากที่เขามีผู้รักษาประตูชื่อเอมิเลโน่
1: ตั้งแต่ได้เอมี่แล้วก็มีสคาโลนี่เข้ามาคุมทีม
0: เออครับเปิด23เนี่ยครับมาถูกช่วงนะมาร์ติเนสอ่ะ
1: ออเตียพยายามจะบีบสูงขึ้นมาครับออเตียก็ต้องเริ่มปรับโหมดขึ้นมาครับมีภาพตัดไปครั้งนึงครับจังหวะยิงของเมสซี่ครับ
0: ให้ดูอีกแน่ๆจุดโทษยังให้ดูซ้ำแล้วซ้ำเล่า
1: Oh, ให้ดูครับจังหวะที่ก่อนเดียจะดันเกมขึ้นไปครับโดนแมคเคเลเตอร์เข้าข้างหลังครับ
0: ก็คืออาจจะจังหวะเสียบอล
1: ใช่เสียบอลกลางทางครับออสเตรียนำมาสู่การได้ประตูของอาร์เจนตินาก
0: ล้องก็แฟร์ดีนะก็ให้ดูแล้วว่าจะเป็นจังหวะที่เป็นปัญหาหรือเปล่านะครับจังหวะที่แมคเคเลเตอร์ไปฟาวนะครับไม่ใช่ไปฟาวนะคือไปตัดบอลมา
1: ไปอัดใส่น่าจะเป็นอัดใส่ชลาเกอร์นะเมื่อกี้พี่
0: อ
1: ั
0: ดใส่จากข้างหลังนะ
1: ซาโบชลาเกอร์เนี่ยเข้าจากข้างหลังโดยแมคเคเลเตอร์ในแดนของอาร์เจนตินาและนำไปสู่การได้ประตูนะครับเพราะจังหวะนั้นอาร์เจนตินาก็โต้มาจากขวาไปซ้ายเลยฮะ
0: ครับ
1: อย่าลืมว่านัดที่แล้วเมสซี่ก็ไปใช้เท้าดิครูดใส่ผู้เล่นของแอลจีเรียนะแต่ว่าดูในสนามเขาบอกว่ามันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้น
0: นิดเดียว
1: อาจจะเป็นภาพที่แช่แล้วดูแล้วรุนแรงนะครับ
0: พอมันแช่ก็รุนแรงกันนะโดนอัดใส่เข้าไปครับลูกนี้ครับ
1: ด่านโซ่ครับเตะเข้าบริเวณเท้าซ้ายครับของเลียวเดเมซี่ไม่มีอะไรครับเกมเหลือ2นาทีสุดท้ายโอ้โหยังตื่นเต้นเมซี่อยู่นะพี่เนาะโอ้ยิงลูกนั้น
0: สุดยอดนะแล้วโดยเฉพาะหลังจากที่ยิงจุดโทษไม่เข้าด้วย
1: โอ้แล้วคนยิงจุดโทษไม่เข้าคือแต่ว่าสีหน้าสีตาของเมซี่ก็แค่เสียดายปล่อยมันไปครับ
0: แม่เบียดแย่งกันตรงนี้ไม่รู้เซอร์อีกแล้วนะครับ
1: ต้องตัดฟาไปก่อนนะครับอลิซิสแมคคลิสเตอร์ตอนเล่นกับลิพูทำไมไม่เล่นแบบนี้ลูกการที่แล้วแมคคลิสเตอร
0: ์ไม่ได้นี่มีลูกพี่อยู่เล่นเพื่อลูกพี่โอ้โห
1: โรมาโน่ชมิด
0: เงียบเลยวันนี้ชมิดแค่ไม่ได้บอลเลยครับทางขวาน
1: ัดที่แล้วแกยิงได้แกก็หายเลยฮะแกบอกพอแล้วชีวิตคอมพลีทแล้ว
0: บอลออสเตรียหนักซ้ายนะครับไลเบอร์แล้วก็สวิสเซอร
1: ์ไม่ได้ค่อยดอกทางขวาเนาะเกมบุกของออสเตรีย
0: รับเกมบุกฝั่งซ้ายของอาร์เจนมากกว่า
1: อ้าวมีอะไรเกิดคือเดปอล้มไปแล้วครับบริเวณเส้น18หลาอาราบ้าครับจะเปิดฟรีคิกเข้าไปเปิดพวกมาไม่มีใครเลยครับบอลออกหลังไปเลยไม่เข้าใจกันครับจ่ายแรงเกินไปอาราบ้าจะให้เมเชลเกโกริชก็ไม่พร้อมเล่น
0: ก็พยายามหาตำแหน่งอยู่นะครับเกโกริชแต่ว่าเล่นไม่ได้ครับลูกเปิดอาราบ้าก็แรงไปด้วยตอนนาทีสุดท้ายนะครับก่อนจะจบครึ่งแรกครับอาจจะมีทดเวลาบ้างนะเพราะว่ามีเช็ค VAR นะครับจุดโทษ
1: บอลนะชิงลูกกลางอากาศกันครับตกเพื่อนมาไลเมอร์วางขึ้นหน้าไปเกโกริชเก็บได้ชมิด จ่ายวิเซอร์เอาแต่ได้ครับเก๋ก็เลยใช้มาที่รับโรชิมิดชมิดดึงจังหวะรอก่อนโอ้โดนเตะคว่ำไปครับต้องระวังนะครับคู่กลางมิดฟิลด์ของอาร์เจนตินาเอนโซกับแมคคาร์เทอร์เล่นหนักมากออสเตรียไม่สนครับจับบอลกับลูกพื้นเล่นต่อนาทีซาบิเซอร์คือนักกระป้าของออสเตรียครับตอนนี้คู่เซนเตอร์ดานโซกับอาลาบาได้ขึ้นมาสู่ครับเข้ามาในแดนของอาร์เจนตินาอาลาบาแล้วมาใกล้ๆให้ทางซาเวอร์ชลาเกอร
0: ์ครับครึ่งแรกก็7นาทีครับจนเวลาบาดเจ็บนะครับ
1: โอ้วาเนอร์วันนี้เงียบครับวาเนอร์ไหลมาครับให้กับทางซาเวอร์ชลาเกอร์พลิกไม่ได้กลับมาที่อาลาบาเข้ามาในกดในพื้นที่แดนสุดท้ายนะครับของอาร์เจนตินาครับทีมชาติออสเตรียชมิดไหลมาให้วาเนอร์สกิดไปสวยพอดเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วจังหวะนี้ไต่ทิ้งไปก่อนครับโมลิน่าแบ็กขวาครับที่หกไปเล่นตรงกลางออสเตรียยังได้อีกครั้งหนึ่งได้ก่อนครับออสเตรียทีมดังจากลุ่มน้ำดานูบไม่ได้มาบอลโลกตั้งแต่ปี98นะพี
0: ่นานมาก
1: เหมือนนอร์เวย์เลยอ่ะปี98ที่รู้ด้วยกันครับ28ปีแล้วที่ออสเตรียไม่ได้มาบอลโลก
0: ดูครับว่าจะได้มีโอกาสลุ้นในช่วงท้ายหรือเปล่านะออสเตรียช่วงนี้ก็ถือว่ากำลังคลองบอลกดเข้าใส่อยู่ครับ
1: พยายามที่จะไปครับชาเวอร์ชลาเกอร์ถึงเส้นหลังแล้วย้อนเข้ามาตรงกลางโรเบโร่เตะทิ้งไปก่อนครับยืนคุมที่เสาแรกก่อนที่จะมาเหล่าตะโล่มาเล่นเกมรับโอ้ยเหล่าตะโล่เนี่ยต้องระวังเหล่าตะโล่เนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับเหล่าตะโล่โอ้ยผู้ตัดสินอามินโอมาครับต้องไปเตือนมาร์ติเนสก่อนนั้นนี่ก็ไปเข้าหนักใส่เขานี่ไลเมอร์เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเตะใส
0: ่ดุยิ่งกว่าคนทำฟาวอีกครับดูคน
1: โอ้ยเราจะโลกไปเตะครับไปเตะเขาครับคือเขาบังแล้วคุณโอ้ยเราจะโลกไม่น่าเล่นเช็ควีอาร์ได้นะครับพี่
0: ให้ได้นะ
1: ให้ได้นะครับให้ได้นะครับไปแถมเขาครับ
0: ไม่โดนอะไรครับเนี่ยจริงให้ใบเหลืองก็ได้นะคร
1: ับ ให้เหลืองได้นะครับผู้ตัดสินไม่ทันเกมครับจังหวะนี
0: ้โอ้แล้วดูไลเมอร์หนักกว่าดูเราตะโลอีก
1: ใช่ครับ เดี๋ยวฟรีคิกครับของไซบิเซอร์ไหลเข้ามาตรงกลางครับจากฝั่งซ้ายซาบิเซอร์ไลเมอร์เมซี่มาขวาไว้ก่อนคือหลังกระป้าชมิดเปิดเรือรวยเข้าไปข้างในครับหาบอลไม่เจอครับดานโซ่เอาและชิงกันจังหวะนี้ชลาเกอร์ต้องมาดีเลย์เกมไว้ก่อนครับเอนโซ่เฟเนเดได้บอลเอนโซ่ให้แม็กคาลิสเตอร์ขวามีเมซี่ได้บอลโอบพื้นที่เหลือเพียงให้เมซี่กระชากเข้าหาครับบริเวณกลางสนามเมซี่มองขวาจะไปเองไหลสั้นไปแล้วครับสั้นไปแล้วเกโกริตเตะอาศัยลาตโลซะเลยครับบอลออกข้าง
0: หลุยต่อครับทดเจ็บยังเหลือเวลาอีกพอสมควรนะครับเพิ่งผ่านมา2นาทีครึ่งนะครับจาก7นาทีต้องเข้าพื้นที่สุดท้ายให้ได้นะครับออสเตรียคร
1: ับ ใช่ครับ
0: คือบางทีมันครองบอลได้นะครับบีบได้แก้เพรสได้นะครับแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายครับยังทำได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับคือดูจากเอมี่ก็ได้นะครับยังไม่ได้มีงานเลยนะครับ
1: ใช่ครับโอกาสเนี่ยคือ

0: เล่นข้อ1-2กับเมสซี่เล่นกันในแดนตัวเองครับอาร์เจนตินาเกมผ่านมาทดเวลาครับนาทีที่4ครับจากทั้งหมด7นาทีในครึ่งแรกอาร์เจนตินานำออสเตรีย1-0ครับลูกยิงของเลียโดเมสซี่4ประตูในบอลโลกครั้งนี้นักเตะจากโรเซโลนะครับบ้านเกิดของเมสซี่ยิงคนเดียวเลยครับ
1: ยิงคนเดียวให้อาเจมสุดจริงๆนะโอกาสไม่ได้เยอะนะแต่ว่าเด็ดขาดเลยครับเมสซี
0: ่เมสซี่ก็เสียบอลบ่อยนะวันนี้นะ
1: ใช่จังหวะบอลจังหวะจ่ายยังดูกระขากระเกินอยู่บ้างหลายจังหวะนะครับ
0: เมสซี่เขายอมรับนะครับว่าที่เขาทำประตูแรกได้แล้วร้องไห้เพราะว่าตอนนี้คุณพ่อไม่สบายครับคุณพ่อเนี่ยเป็นทั้งเอเย่นให้กับเขาด้วยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นคุณพ่อเป็นเอเย่นด้วยครับดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับลูกชาย
1: พอเก้ไหมถ้าจำไม่ผิดนะ
0: พอเก้เมสซี่ออสเตรียไม่ลุกคืบเข้ามาในแดนตัวเองไม่ได้แดนของอาร์เจนตินาก
1: ็ไม่บีบนะ
0: อาร์เจนตินาก็ต่อกันตรงนี้เลยครับต่อกันบริเวณกลางสนามบ้างต่อตรงบริเวณหน้ากรอบเขตโทษบ้างครับจังหวะนี้เมสซี่เบียดดีครับเบียดจนนะอาราบาครับทำบอลลัดออกข้างไปร้องเพลงสนุกนะครับแฟนบอลอาร์เจนตินาครับในดัลลัสโอ้ก็ไม่ไกลเนาะพี่น้องถ้าจากอเมริกาใต้ขึ้นมาอยู่ทางตอนใต้ของอเมริกาครับรัฐเท็กซัสเล่นกับเวลาครับตอนนี้อาร์เจนตินาน
1: านแล้ว7นาทีเนี่ย
0: ใช่เมสซี่เป็นตัวเชื่อมบอลครับจากฝั่งขวามาซ้ายเมสซี่ก็ยังไปรับบอลครับถ้าเมสซี่ไม่วิ่งก็มีเอนโซกับแมคคลิเตอร์นะที่วิ่งเข้ามาช่วยครับเหมือนเขาเป็นลูกหามไหม
1: ก็เล่นรู้หน้าที่ตัวเองนะ
0: ใช่ไม่เล่นกับเวลาเลยครับตอนนี้ฟาคาโดเมดิน่าครับเล่นเนี่ยกับทางเอนโซเฟรเดสลิซันโดจากซ้ายมาขวาโรเมโรให้เดปอไม่วิ่งครับไม่วิ่งก็เล่นกันตรงนี้ครับอาร์เจนตินาเผาเวลาครับตอนนี้ครับให้จบครึ่งแรกก่อนเอนโซเฟรเดส
1: เป่าบอลเลยครับ
0: จบเกมครับพี่ครึ่งแรกครับ
1: ครับเป็นอาร์เจนตินานะครับที่นำออสเตรียครับ1-0นะครับประตูของลีโอเนลเมสซี่นะครับนาที38นะครับก่อนหน้านั้นนี่มีโอกาสยิงจุดโทษก่อนนะครับลีโอเนลเมสซี่แต่ก็พลาดไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นคนยิงประตูให้ทีมขึ้นนำได้สำเร็จนะครับ1-0นะครับอาร์เจนตินานำครับ45นาทีแรกครับ
0: เป็นไงพี่เกมนี้สนุกนะช่วงต้น
1: สนุก
0: เมสซี่แอนโคนะครับอาร์เจนตินาเนี่ยบุกเยอะกว่าในช่วงต้นแต่พอออสเตรียตั้งลำได
1: ้ก็ได้
0: ก็มีโอกาสที่จะลุยขึ้นมาโดยเฉพาะเกมบุกทางฝั่
1: งซ้าย
0: ที่มีไซมิเซอร์มีไลเมอร์นะครับขึ้นเกมจุดโทษพลาดก็จริงครับอาร์เจนตินานะครับได้จุดโทษเมสซี่ยิงจุดโทษพลาดยิงหลุดออกขวาไปแต่มาแก้ตัวได้ครับจังหวะที่เตโกอาบาด้าครับได้บอลตรงกลางแล้วไหลออกซ้ายไปครับ
1: ครับ
0: ให้ฟาคาโดเมดิน่าครับเปิดมาทางซ้ายนะแล้วเตียโก้อามาด้าเนี่ยข้ามหลอกครับมีดัมมี่ครับบอลลอดขาแล้วเมสซี่วิ่งเข้ามากระทุ้งด้วยซ้ายตัวนี้เบียดเสาแรกเข้าไปสุดปัญญาครับที่อเล็กซานเดอร์ชลาเกอร์จะพุ่งรับผ่านเพราะบอลมันแรงเหลือเกินยิงเรียดด้วยนะ
1: ยิงเรียดแล้วก็เบียดเสาเข้าไปคือลูกเก่งของเมสซี่แหละอย่างที่เราคุยกันนะครับ
0: โอ้โหโอ้ตื่นเต้นแทนเนาะ
1: คือออสเตรียเนี่ยสู้ได้นะครับ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าจังหวะทีเด็ดที่ขาดเนี่ยมันน้อยกว่าเยเจน่าเยเจน่าเขามีตัวทีเด็ดเยอะ
0: ครับ
1: นะครับจังหวะเข้าทำนะครับทั้งลาตาโรอัลมาดาครับเอนโซแล้วก็แน่นอนถึงเมสซี่คือตัวที่เด็กเขาเยอะ
0: ครับ
1: แต่ออสเตรียเดี๋ยวบางทีมันคลองบอลบุกขึ้นไปนะครับบางทีมันก็ตบเรียดเข้ามาก็ไม่มีตัวเข้าทำมั่งอะไรมั่งนะครับก็จะต้องไปแก้ในจุดนี้นะครับคือคลองเกมมาสู้ได้
0: ใช่
1: นะ
0: คือเกมแพลนการวางเกมมาดีแล้วแต่ว่าวันนี้โอ้โหที่เด็ดของเจเนน่าครับพลาดครั้งเดียวเนาะ

0: โดนหลอกด้วย
1: ใช่
0: เพราะว่าจังหวะที่บอลลอดขามาครับมีหลอกแนวรับให้หลงตำแหน่งครับเมซี่ก็เลยได้โอกาสยิงด้วยซ้าย
1: นั่นแหละ
0: อ้ยอ้าวก็แคมเปญเดียร์ไรกับแคมปีครับคุณจ่าชาทออครับสวัสดีจ่าชานะเขาบอกช่อง26ถ่ายคู่นอร์เวย์7โมงเช้า
1: อ๋อใช่ครับถูกต้องครับนี่ไง
0: นอร์เวย์ใช่ไหม
1: ใช่ครับ7โมงเช้านะครับนอร์เวย์กับเซเนกัล
0: โอเค
1: ก็เตรียมดูได้นะครับโมโนแม็กสปอร์ต
0: ใช่
1: ช่องโมโน29
0: ก็ฟังตอนเช้าด้วยนะฟังป๋าแล้วก็พี่เทพบรรยายด้วยรุ่นใหญ่นะครับ
1: นี่
0: ต้องเอารุ่นใหญ่เนี่ยมาบรรยายตอนเช้าๆนะครับนี่ต้องเป็นนักพากย์รุ่นเก่านะมาบรรยายให้ฟังตอน7โมงเช้านะครับสวัสดีครับพี่เจพี่แป๊กนะครับฟังจากอำเภอบางกรวยปลอลิภูยิ่งใหญ่จ้าฟังจากร้อยเอ็ดนะครับฟังอยู่นะครับพี่แป๊กพี่เจ๋งติดตามตลอดบอลโลกปีนี้เชียร์ทุกทีมในโซนเอเชียแล้วลุงเจ๋งลุงแป๊กเชียร์ทีมชาติไทยกันบ้างหรือไม่ก็เชียร์ทีมชาติอยู่แล้ว
1: เชียร
0: ์ก็เชียร์อยู่แล้ว
1: แต่ตอนนั้นคุยกับเฮียโอ๊กว่าโอ้โหเราดูทีมเอเชียเล่นนะหลายทีมที่ผ่านเข้ามาเล่นอ่ะแล้วเรามาดูมองทีมชาติเราโอ้โหหนักนะหนักนะ
0: ถ้าไปแล้วก็โอ้โหไม่รู้ยังไงเนาะ
1: ถูกต้อง
0: จอแดนยังโดนคิดดูด้วยกัน
1: ใช่จอแดนก็โดนออสเตรียนี่แหละ
0: ครับ
1: นะฮะเหนื่อยโอ้โห
0: เนาะ
1: ครับ
0: อ้าวขอบคุณนะครับไม่มีภาพเลยก็ไม่มีภาพครับเพราะว่าเราก็โอ้โหแค่นี้แล้วก็ขอความอนุเคราะห์แล้วก็ขอบคุณทางโมโนแม็กนะนะครับที่อนุญาตให้เราใช้เสียงนะครับขอบคุณมากๆนะครับก็ไปติดตามได้ครับผมลองสมัครได้เนาะนะครับแพ็กเกจก็ไม่แพงดูพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ด้วย
1: ใช่ครับคือก็ถือว่าดูหลายอย่างเนาะนะครับแล้วก็สำคัญคือถูกลิขสิทธ
0: ิ์
1: ไม่ต้องไปมุดไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้น
0: ครับ
1: นะครับดูแบบสบายใจแล้วก็มีคอนเทนต์ก็เยอะอ่ะเนาะช่วยกันไป
0: เขาว่าดูไม่ได้ครับเป็นพ่อไรอ๋ออาจจะเป็นลองติดต่อทางโมโนเขาดูเน
1: า
0: ะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเขาจะม
1: ี
0: เขาจะมีคอสเตอร์อยู
1: ่
0: โชคดีครับได้ดูเมสซี่เกิดมาดีจริงครับเนาะก็เหมือนเราได้ดูมาโดนาไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมยุคเราอ่ะเราก็วันยุค
1: เกือบจะไม่
0: ตอนอายุเยอะแล้วนะอายุเมสซี่ไง
1: เราก็เกือบจะไม่ทันเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้เราก็เหมือนกับท่านผู้ฟังนะก็มาดูเมสซี่ในช่วงรุ่งโรจน์นะครับเหมือนกันก็อีก45 นาที
0: อันนี้อายาล่าบ่พี่
1: โรเบโต้อายาล่าเหรอ
0: ใช่ไหม
1: ก็ไม่แน่นะ
0: คือนักเตะเวลาที่เราไม่ได้เจอเนี่ยปาบอยมากไม่ได้เห็นตั้งนานปาบอยมากก็งงไปเยอะ
1: นะไม่เห็นหน้าเลยเป็นยังไง
0: ตำนานนักเตะที่เมสซี่เอาเป็นไอดอลนะฮะ
1: ไอมาน่าจะเขาชัดได
0: ้
1: แต่ผมยังไม่เห็นคนนี้ถามว่าอายาล่าหรืออ
0: ายาล่าพี่
1: ใช่ไหมอ๋ออยู่ใน
0: ทีมงานของเซกโรนี่จะมีปาบอยมาอายาล่าและวอเตอร์ซัมเอลครับ
1: อายาล่าก็บาเลนเซีย
0: โอ้โห
1: นะ
0: ครับ
1: อ่
0: ะก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับผมดูทางบ้านฟ้าหน่อยนะกันนะครับมีภาพให้ดูไหมครับไม่มีนะจ๊ะโอ้โหดูฟังทางเสียงก่อนนะครับฟังทางแอปก่อนนะไม่ได้นะฮะเมสซี่ยิงลูกแรกครับผมโอ้โหส่งมาเยอะฟังจากบ้างพลาดนะครับทำงานไปลาตาโร่ทำไมไม่โดนอะไรเลยนี่สองครั้งแล้วนะ
1: ไม่โดนไปเหลืองใช่ไหม
0: ลาตาโร่
1: ไม่โดนจดชื่อเนาะก็ผู้ตัดสินใจดี
0: ครับ
1: แต่เขาจำไว้แล้วแหละนะครับเขาก็เห็นอยู่แล้วนะ
0: รักพี่เจนะครับจากอเมริกาโหมาจากอเมริกาเลยเหรอฮะโอ้จริงๆนะพี่บางคนก็มาจากอเมริกานะอเมริกาตอนนี้ก็เท่าไหร่ทึ่งเที่ยงบ่าย
1: เวลากำลังโอเค
0: กำลังดีเลยอ่ะกำลังเคลิ้มเลยทำงานอยู่แล้วก็พักเที่ยงฮะกินอะไร
1: ที่อเมริกา
0: ง่วง
1: ๆคึกคักอยู่นะ
0: บรรยากาศคึกคัก
1: เขาบอก
0: เขาบอกฟีเวอร์มากเลยพี่คนในอเมริกาฟีเวอร์มากผมดูอะไรนะมอสซาร่าพี่คุณมอสผู้หญิงอ่ะที่เขาชอบไปถ่ายเป็นยูทูบเบอร์ไงเขาไปดูบรรยากาศฟุตบอลโลกที่ลอสแอนเจลิสบรรยากาศดี
1: ก็คือเมืองที่เป็นเจ้าภาพก็โอเคก็คึกคักนั่นแหละ
0: ก็นครลอสแอนเจลิสนะครับอิหร่านเนี่ยเขาเตะ2 นัดที่ลอสแอนเจลิสเขาขอบคุณคน LA นะว่าดูแลเขาดีมากนั่นแต่อิหร่านเขาเขียนคำขอบคุณเลยบอกว่าขอบคุณที่ดูแลเขาดีมากเพราะนั้นสุดท้ายเหมือนจะไปเตะที่เซทเทิลพี่ที่รัฐวอชิงตันไง
1: ที่เหลือก็เป็นเรื่องของทางการเขาเนาะไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับคนเขา
0: แล้วแต่มีคำหนึ่งที่ผมแบบสะดุดนะก็คือซึ้งนะพี่เขาบอกว่าขอให้เสถียรภาพจงเกิดโอ้โห
1: ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดสถานการณ์อย่างที่เราทราบมาดีอยู่แล้วเนาะ
0: นะครับอยู่อุบลครับพี่โอ้ขอบคุณมากฟังอยู่นะครับอยู่ฟังอยู่บางพลัดพี
1: ่ครับ
0: นะครับเอ้าก็บอกว่ารับฟังจากอำเภออะไรพี่สุรินทร์นะพี่อีสานใต้ครับสีขอ

0: สี่คอนอะไรนะ
1: สี่คอนภูมิ
0: เออเหรอ
1: ใช่ไหมอ่ะ
0: สี่คอนภูมิ
1: ใช่ไหม
0: สุรินทร์ด้วย
1: โอ้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
0: สี่คอนภูมิใช่ไห
1: ม
0: อีสานใต้อ้าวก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลย
1: ดื่มเป็นเพื่อนกันเน
0: า
1: ะ
0: เออเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันก็เข้าใจคนโดยเฉพาะขอบชายแดนนะพี่น้องปนปัญหาก็มีอยู่นะครับก็ยังตึงเครียดกันอยู่ก็รับฟังพวกเราสบายๆนะครับอ่ะตอนนี้ตีหนึ่งพักกันสักครู่ไหม
1: ครับผม
0: ไรขอพักกันแป๊บหนึ่งนะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่
11: มมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
9: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
12: โอ้
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
15: การได้มาโชว์ฝีเท้าในเวทีระดับโลกถือเป็นกำไรมหาศาลแล้ว
16: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
17: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569

จาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
1: ่สนุกเกอร์
0: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
2: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้

0: ไทยแข็งแรง
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
0: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:30 น.
2: ฟัง FM 99

0: โมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: กลับเข้ามาครับในตนาไลฟ์บอลโลกครับที่ FM 99คลื่นแอคทีฟเรดิโอนะครับคลื่นบันไดแข็งแรงนะครับก็เราส่งสัญญาณจากกรุงเทพมหานครนะ
5: ครับผม
4: นะครับที่ห้วยขวางนะพี่
5: ห้วยขวางนา
4: โอ้มีแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลีโอด้วยครับเพราะว่าวันเกิดของเมสซี่ในวันที่24นะพี
5: ่วันพุธ
4: วันพรุ่งนี้สิพรุ่งนี้แล้ว24นะครับวันพุธนี้ครับเมสซี่จะอายุครบ39ปีผมดูทางออนไลน์นะครับทางตอนะพี่โอ้มีคนมาจากนครสวรรค์ฟังจากบุรีรัมย์ก็เยอะนะพี่นะ
5: ทั่วทุกที่
4: ฟังจากภูเก็ตก็มีพี่สุราษฎร์นี่พักขนงนครปฐมโอ้ขอบคุณมากขอบค
5: ุ
4: ณมาก
5: จดไว้นะเดี๋ยวจะครบ41สถานี
4: ทักทายกันมาหน่อยนะครับฟังจากที่ไหนเนาะทางบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะครับเดี๋ยวจะอ่านให้หมดแล้วก็ Espressi 689899แล้วก
5: ็
4: อย่าลืมฟังผ่านทาง Epcot Connect นะครับอ่ะเกมในครึ่งหลังครับที่ดัลลัสสเตเดียมอาร์เจนตินากับออสเตรียมาแล้วครับพี่แป๊ก
5: ครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับคือตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานขึ้นมาเนาะเรื่องของการเปลี่ยนตัวเนาะนะครับก็เป็นอาร์เจนตินานะครับที่นำ 1-0 นะครับประตูเดียวนะครับของเกมในวันนี้นะครับลีโอเนลเมสซี่นะครับประตูที่17นะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับสูงสุดตลอดกาลไปแล้วนะครับแม้ว่าจะพลาดจุดโทษไปก่อนหน้านั้นก็ตามนะฮะเดี๋ยวมาดูครับอย่างที่เราคุยกันเนาะช่วงที่มันจบเกมไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูออสเตรียนะครับว่าจะปรับเกมยังไงบ้างสู้ได้นะครับแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายไม่มีนะครับออส

0: เตรียม
1: ก็ยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวนะครับทางสองทีมยังใช้ผู้เล่นเนี่ย11คนแรกนะครับที่ลงมาในช่วงครึ่งแรกดูจังหวะนี้ก่อนครับของชลาเกิร์ตและได้มีข้ามหลอก
2: ไม่ยิง
1: ไม่ยิงจะข้ามหลอกเหมือนอาร์เจนตินาครับที่ข้ามหลอกให้เมซี่ยิงโอ้ไม่ยิงจังหวะแรกครับ
2: ไซวาวเนาะ
1: โอ้โหนิกลัสไซวาวครับไม่ยิงจะข้ามหลอกมาจะให้มันจะเป็นซาบิเซอร์ครับแต่ข้อ 1-2 มาสวยครับให้วานเนอร์วานเนอร์ตบได้เข้ามายังเต็ดวานเนอร์ยังไปครับทางขวาย้อนหลังกลับมามีเพื่อนมาช่วยชมิดไหลเข้ามาตรงกลางแล้วจะมาดิซาบิเซอร์ยิงติดโอ้โหยิงไม่เต็มทางนะครับโอ้โหออสเตรียเกือบตีเสมอได้ครับจะข้ามหลอกเหมือนกันครับ
2: ครับโอ้โหน่าเสียดายนะจริงๆถ้าไซวาวเลือกที่จะยิงเองไปเลยเนี่ยน่าจะมีลุ้นมากกว่านะครับเพราะว่าพอข้ามให้ซาบิเซอร์ได้ยิงก็จริงนะครับแต่ว่าโอ้มันไปทำเลมันไม่ดีแล้วนะครับมันไปติดบล็อกของเกมรับอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยนะครับโอ้พลาดไปนะครับแต่ว่าบุกมานี่คือเร่งเร็วเลยนะจังหวะที่อาร์เจนตินาไม่ทันตั้งตัวนะครับ
1: ฟังจากเยาวสทรบ้านดาวภูเก็ตครับเอาสวัสดีทักทายกันเข้ามานะราดรีครับพ
2: ี่อ้าวราดรีได้
1: ๆๆราดรีก็ไม่ไกลราดรีก็คนงามราดรีครับพี
2: ่คนงามบ้านโป่ง
1: คนงามบ้านโป่ง
2: นะครับเพิ่งไปราดรีมา
1: เป็นไงพี่เฮ้ยพี่ไปราดรีบ่อยเนี่ยไปเที่ยว
2: บ้านแฟน
1: บ้านแฟนอยู่นั่น
2: บ้านภรรยา
1: บ้านภรรยา
2: พ่อตาแม่ยายอยู่นั่น
1: อยู่นั่น
2: โพธาราม
1: โพธารามนะฟังจากทางด่วนครับฟังจากปทุมธานีบ้านแดงมาขอบคุณมากครับผม
2: ปทุมก็บ้านผมอีกผมคุณรับลูกกา
1: ก็จะสลับดูบรรยากาศฟุตบอลภาคไปด้วยแล้วก็
2: คุยกันด้ว
1: ยเนาะสบายๆแล้วกันนะฮะโอ้โห
2: ร่วมไป2คนครับผู้เล่นอาเจน
1: ซาเวอร์ชลาเกอร์ครับไปเตะใส่เมซี่เมซี่ต้องระวังโดนเตะ2ครั้งนะครับ
2: แต่คนสุดท้ายที่เป็นเมซี่แฟนอาเจนอาจจะไม่ชอบใจเท่าไหร่
1: เตะหนักเลยครับทางชาเวอร์ชลาเกอร
2: ์มีคนที่เจ็บไปก่อนหน้านั้นคนหนึ่งนะที่กล้องไม่จับเลยไปจับเมซี่หวดเข้าไปครับเข้าไปที่น่องซาบิเซอร์ครับนี่ครับเหยียบเท้าโรเบโร่ไปก่อนครับโรเบโร่นอนไปแล้วนะครับก่อนที่เมซี่จะโดนเลาะน่องไปแหมจับเหมือนตรงกล้ามเนื้อหลังเข่าเลยครับโรเบโร่เนี่ยไหวไหมครับคริสเตียนโรเบโร่
1: ก็ไม่ฟิตอยู่แล้วครับท้ายฤดูกาลก็ไม่ได้ลงให้สเปอร์ไง
2: ใช่โอ้โหนี่มาให้ดูมุมยิงเหรอ
1: จากเรฟเฟอรี่วิวฮะหรือว่าจากกล้องผู้ตัดสินครับต้องชมไอ้อามาด้านะพี่เนาะ
2: ครับ
1: ฉลาดมาก
2: รู
1: ้แล้วออสเตรียจะข้ามหลอกเหมือนกันไม่ได้
2: ไม่ได้ถ้าเข้าเรียนแบบเลยดูต่อครับยังมีเวลาอีกเหลือเฟือนะครับ
1: ฟังจากสนามครับพี
2: ่โอ้โหสุดยอดจริงป่ะ
1: เขาบอกฟังจากแดนเอทที่ฟังได้เลยฮะผู้คุมเขาไม่ว่าเนาะ
2: แดนเอท
1: ฟังจากแดนเอท
2: แดนเอท
1: ฟังจากแอสตันครับแอสตันคืออะไรพี่ไม่แน่ใจนะ
2: ชื่อเมืองไหม
1: ชื่อเมืองเหรอวิลล่ามันอยู่บัมมิงแฮมไม่เหรอ
2: ผมเชื่อหมดเลยนะเนี่ยเวลาพูดมาเนี่ยฟังจากที่นั่นที่นี
1: ่ฟังจากที่ไหนผม
2: เชื่อหมดเลยนะ
1: โพธาคนผมก็คนโพธารามพี
2: ่คนงามบ้านโป่ง
1: คนงามบ้านโป่งนี่
2: หรือว่า
1: ปีแป๊กได้ภรรยาเป็นคนราดรีเด้
2: อ
1: เอาดูเดปอหยอดเข้ามาจากสุดสลางครับฝั่งขวาติดอาราบามองทิ้งออกไปอาร์เจนตินาอยากได้ครับขึ้นมากดของออสเตรียเมซี่เข้าช้าเลยครับเมซี่จะเข้าลูกนี้ใส่วาวเนี่ยถึงตัวเร็วนะครับและจิ๊บเอาเมซี่ทำบอลออกข้างครับ
2: เป็นบอลทุ่มนะครับของออสเตรียขนาดจะบี้หนักขึ้นนะครับทีมของราฟลังนิก
1: คือตอนนี้บันดินไทเลอร์นะครับผู้บรรยายก็บอกว่าอานาโตวิชมีโอกาสที่จะได้ลงครับตอนนี
2: ้ก็อาจจำเป็นนะครับอนาโตวิชโอ้โหลูกนี้ดำหน้าแล้วแหละลูกนี
1: ้เอาไม่มีโทรขึ้นมาครับไม่มีดีเลฟแฟกด้วยแล้วเมซี่จะไปโอ้ลำหน้าอยู่แล้วครับ
2: ครับยกธงเรียบร้อยนะครับชัดเจนเลยครับลูกนี้ครับไปโดนตัดบอลนะครับลาวตาโร่เดี๋ยวคนที่ไปเอาบอลมาจากเควินดาโซ่นะครับวิ่งจากข้างหลังแต่ว่าเมซี่อยู่ในตำแหน่งลำหน้าเลยครับคงไม่คิดเหมือนกันนะครับบอลเนี่ยจะกลับมาถึงตัวเองเร็วขนาดนี้ครับอนาโตวิชมีโอกาสนะครับกองหน้าเก่านะครับแล้วก็เป็นกองหน้าขนาดแท้นะครับลูกล่อลูกชนนะครับแพรวพราวนะมีโอกาสลงสนามแน่นอน
1: ฟังจากกันทลักษ์ศรีเกตโอ้ยกันทลักษ์ก็เคยไปนะพี่

0: ศรีสะเกษ
1: ฟังจากเวกัสพี
0: ่ผมเชื่อนะ
1: ผมเชื่อนะลาสเวกัสใช่ไหม
0: อ
1: ้
0: าวนี่ชากิร่า
1: ชากิร่า
0: โอ้โหสวยนะ
1: สวยชากิร่าชากิร่า
0: โอ้โหชากิร่าชากิร่านี่โคลอมเบีย
1: ใช่โคลอมเบียก็มีอยู่อเมริกาเลยตอนนี้มาอยู่กับลูกๆไงหลังจากที่แยกทางกับเคลาร์ปิเก้สวัสดีจากตังนะครับวันนี้ไม่โมโนมีภาคหรือเปล่าครับมีอยู่แล้วเนาะเขาภาคครบ104แมตช์อยู่แล้วนะครับโมโน
0: ถ่ายทอดแน่นอนอยู่แล้วนะครับ
1: แอปต้องถ้าแอปเพกาซัสต้องฟังผ่าน M-Cord Connect นะ
0: ชาคิล่าชากิล่าปรากฏตัวในบอลโลกมากกว่าใครหลายๆคน4รอบแล้วใช่ไหม
1: 4รอบใช่
0: 4สมัยนะครับชากิล่าถ้าเตะบางคนเนี่ยได้สมัยบางทีไม่เคยเลยนะครับกลายเป็นมีมไป
1: อาร์เจนต้าก็บุกขึ้นมาครับแต่ไม่ได้เร่งเหมือนในช่วงต้นเหมือนต้นในครึ่งแรกนะครับอ๋อเมสซี่จะกระชากไปเมสซี่จะไปโดนชนร่วงไปแล้วได้ฟาวครับได้ฟาวจากซาเวอร์ชลาเกอร์
0: เหมือนซีนสุดๆจริง
1: ๆเหมือนเป็นตัวฟรีครับเมสซี่เวลาได้บอลเนี่ยลูกหาก็จะคอยแต่งให้แล้วให้เมสซี่ได้ทะยานขึ้นไปข้างหน้าครับ
0: นี่ครับอามาด้านะครับเล่นกับเมสซี่แล้วเนียนมากนะครับแต่นิดเดียวเองครับแล้วเมสซี่ก็ใช้ความคล่องตัวครับเลี้ยงตะลุยเข้ามา
1: ฟังจากสิงห์บุรีค่ะเขาบอกมา
0: สิงห์บุรีก็บ้านมารจัน
1: เออใช่บ้านน้องอีกกึ่มมีวะพี่ผมเชื่อนะ
0: ผมเชื่อนะเพราะว่ามันมีอยู่แล้วอ่ะหมู่บ้าน
1: แปลกหมู่บ้านแปลกเนาะฟังจากสุราษฎร
0: ์ครับผม
1: อยู่ไหนอ่ะน้องอีกกึ่มไหนฮะฟังจากนักกระทบนะอ้าว
0: หาได้หนอ
1: หาได้สิพี่บอลไม่พลาดจะโดนด่าอยู่แล้วอ้าวเมสซี่ครับฟรีคิกระยะค่อนข้างไกลครับ40ลาอยู่ที่บอลครับเมสซี่เท้าซ้ายน่าจะหยอดเข้าไปครับเมสซี่ยอดเข้ามาข้างในจะนี่ติดหัวของอาราบ้าแล้วปล่อยมาเอาบอลมาชิงจังหวะกันครับเซเลวานพอชเจอกับลาวตาโรมาร์ติเนสพอชจิ้มออกข้างไปก่อนบอลทุบทางซ้ายครับของอาร์เจนตินาฟังจากแลนไฟพี่ข้างในเขาบอกชัดเจนมาก
0: โอ้โอเค
1: ครับ
0: แฮปปี้ปี
1: แหละแฮปปี้นะพี่นะ
0: โลกเนาะนี่มีจริงด้วยนะ
1: ออกมาก็เป็นคนดีของสังคมนะครับคนเราผิดพลาดกันได้
0: บ้านหนองอีกึ่ม
1: ที่ไหน
0: เป็นชื่อหมู่บ้านในทุ่งสว่างอำเภอปะทายโคราชครับ
1: อ๋อโคราชเส้นปะทายอำเภอปะทาย
0: คร
1: ับเวลาผมกลับบ้านก็จะมีกลับไปทางมหาสารคามกับปะทายพี
0: ่
1: ก็ถนนดีขึ้นปะทาย
0: ครับผม
1: แต่ว่าถ้าไปก็ต้องไปตอนบ่ายนะตอนกลางวันพี่ไม่กล้าไปตอนคืน
0: จะเปรี้ยวไป
1: ต้องไปเส้นหลักฮะไปเส้นไอเส้นอีสานนี่
0: เดี๋ยวถ้ากลางคืน
1: เนี่ย
0: ต้อง
1: ไป
0: เส้นหลักกันเน
1: า
0: ะต่อครับ
1: เอาต่อออสเตรียออสเตรียก็พยายามดึงขึ้นมาครับซาบิเซอร์ทางซ้ายครับดึงขึ้นมาข้างในมีเพียบเลยครับเสื้อแดงเล่นกับชมิดจ่ายมาตัวโอ้ยพลิกมาตัวนี้โรเมโรเข้าพวดพลาดนะครับฟรีคิกครับของออสเตรีย
0: นะไลเมอร์นะครับปล่อยบอลไหลนะครับแล้วก็พลิกไปเล่นแต่ว่าโดนคริสเตียนโรเมโรเนี่ยดักเอาไว้เรียบร้อยครับแม่เกือบเข้ากรอบเขตโทษแล้วครับลูกนี้ครับนี่ครับปล่อยบอลไหลไปครับแล้วก็จะพลิกตามไปเล่นครับไลเมอร์โรเมโรนี่มันเลาะข้อเท้าไปครับโอ้โหนี่ฟรีคิกระยะอันตรายนะ
1: ฟังจากบนที่นอนครับ
0: แต่ว่าเราระบุโลเคชันไม่ได
1: ้ก่อนนอนคุณทำอะไรครับ เอ้ยนะก่อนตื่นขึ้นมาคุณทำอะไรครับลูกก่อนเนาะเขาบอก
0: ลูกก่อน
1: ไม่ใช่ยืนก็เลยนะฮะมุกคลาสสิกฟังจากแลนบริดจ์ครับพี่อ้าวอันนี้โครงการของรัฐบาลหรอฮะ
0: ประจวบใช่ไหม
1: แมวแ
0: ซ่ใช่ป่ะไม่แน่ใจนะ
1: รัฐบาลยิ่งโดนวิจารณ์อยู่ตอนนี้ฮะฟรีคิกครับของออสเตรียเกมผ่านมาครึ่งหลัง10นาที
0: ตรงแถวมุมกรอบเขตโทษนะครับระยะนี่ได้ลุ้นเลยนะครับจังหวะเดียวครับของมาเซลซาบิเซอร
1: ์ซาบิเซอร์ขอปัดเอลูกนี้นะครับโอ้โหเอ็นนี่มาเจเนสครับพุ่งปัดออกไปบอลตรงตัวครับมาเจเนสพุ่งปัดทิ้งออกหลังพุ่งปัดทิ้งออกข้างไปครับ
0: ครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับมาเจเนสได้ยืนตำแหน่งดีอยู่แล้วนะครับก็พุ่งสวยนะครับแล้วก็ปัดออกไปได้สบายๆนะครับลูกนี้แต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนเหมือนกันนะครับ
1: พอชทุ่มไกลเข้าไปข้างในเลยครับเอาบอลคลุกคลิกลิซาโดมาติเนสต้องหัวด้วยซ้ายออกข้ามไปก่อนใช้บอลหนักบอลยาครับบอลจะเล็กไปตรงๆครับของออสเตรียไม่แน่อันดับ

0: วิชอาจจะลงมาเลยครับตอนนี้ฮะนี่ไงเป็นภาพเลยครับเป็นไงคนเอาถูกไหม
1: นี่ยืนวอร์มอยู่เลยครับอาราโตวิชครับได้ลงแน่ๆครับสถานการณ์อย่าง
0: น
1: ี้ครับ
0: อยู่ที่นาทีเท่าไหร
1: ่ถูกต้องครับเพราะเกมกับจอแดงก็ถือว่าเป็นตัวเปลี่ยนเหมือนกัน
0: ถูก
1: นะ
0: ยิงที่จริงน่าจะยิง2ด้วย
1: จุดโทษพลาดใช่ไหมนะครับถือว่าเริ่มต้นมาดีนะครับ10นาทีแรกในครึ่งหลังนะครับของออสเตรีย
0: ฟังจากสุรินทร์ครับขอบคุณมากจะไปสุรินทร์ก็ต้องดื่มเครื่องดื่มเนาะไม่งั้นแสดงว่าไม่ถึงสุรินทร์นะครับ
1: เคยแล้วใช่มั้ยไม่พลาด
0: ถ้าสมัยวัยรุ่นน่ะเคยหลังอายุเยอะแล้วไม่ไหวแล้วตอนนี้เดือดน้ำเปล่าแล้วอาร์เจนติน่าจะมีการเปลี่ยนตัวนะพี่ชมิดครับโอ้ยทีมออกซ้ายไปก่อนซาบิเซอร์ได้บอลทางซ้ายไหลมาใกล้ๆใช่เปล่าพอมาจะเล่นกันใกล้ๆครับแล้วชิงมาจังหวะนี้จะทำเร็วครับทางออสเตรียวาเนอร์ล้มไปแล้วครับอาร์เจนติน่าจะชิงกราป้าคือแล้วกราป้าโอ้โหเมดีน่าที่มา

0: ภาพออกจอออกจอยักษ์ในสนามแฟนๆก็เลย
1: เ
0: ฮกันลั่นเลยโอ้หน้าตาลูกชายของชากิล่าเหมือนปีเก้ม
1: ากครับอาร์เจนตินาเปลี่ยนตัวนะครับนาที57นะครับส่งนิโคลัสโอตาเมนดี้ลงมาแทนคริสเตียนโรเบโร่นะครับโอตาเมนดี้ก็สมัยที่แล้วก็เป็นตัวจริงคู่โรเบโร
0: ่
1: นะครับได้แชมป์โลกกันไปนะครับเกมนัดแรกนะครับกับไอจูเรียก็ลงมาสำรองนะทางโอตาเมนดี้นะครับวันนี้ก็ลงมาเร็วหน่อยนะครับ
0: เขาบอกเล่าจุดโทษหน่อยครับได้จุดโทษยังไงพี่อ่ะจุดโทษลาตาโร่จะหลุดเดี่ยวไปแล้วโดนแซนด์วิชโดนอัด2
1: โดนแซนด์วิช
0: เมสซี่ยิงไม่เข้าฮะเมสซี่สืบพามาถอยไม่ถึง29ครับวิ่งเข้ามาไม่วิ่งเดินดีกว่าเดินมายิงแล้วหลุดออกขวาครับ
1: ผู้สัมประตูชูลาเกอร์ก็พุ่งถูกทางนะนะครับคือถ้ายิงตรงกรอบเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันจะโดนปัดได้ก็ได้นะครับแต่ว่าเมสซี่ก็อาจจะหักมากไปนะครับก็หลุดเสาไป
0: ฟังจากชิโก้ครับก่อนนอนก็นั่งครับเขาบอกมาเขาบอกเขาจ้างให้มาภาคบอล นะไม่ใช่ไปพูดเอาบางคนบอกว่าภาคบอลตลอดได้ไหมครับผมไม่สามารถทำได้ครับเอาแรกๆก็ภาคอยู่แล้วก็ทักทายคุยกันก่อนเซ่อาเจนนานนำอยู่หนึ่งศูนย์บอลนะตบในเข้ามาครับโอ้โหออสเตรียจิ้มบอลได้ออสเตรียเนี่ยเร่งเข้าหาบอลมากขึ้นครับ
1: บีบขึ้นชัดเจน
0: บีบบอลขึ้นสูงพอชทีมใดมาตอนนี้จ่ายบอลแนวลึกมากขึ้นนะครับฝั่งของออสเตรียลูกอ้าวล้มไปผู้ชมิดโดนเสียบตัวนี้ไม่ว่าอะไรครับผู้สินวันนี้ผู้สินอามินโอมาในปล่อยเกมบ่อยนะครับโดยชกปล่อยเกมให้กับอาร์เจนตินาพอชต้องระวังนะพอชได้เหลือไปแล้วนะ จะไปเล่นหนักไปนี้ไม่ได้นะไปเข้าช้าใส่เขานะครับ
1: ครับผม
0: คิงคัพที่ไหนครับพี่ไอ้คิงคัพจะเข้าประกาศยัง
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่น่าจะยังนะน่าจะยังนะ
0: ฟังจากสุราษฎร์ครับพี่เมืองหอยใหญ่ไข่แดงแหละธรรมะใช่ไหม
1: ผู้สุราษฎร์นี่มาเยอะนะ
0: คนใต้มาเยอะนะวันนี้เนาะฟังอยู่เนินสามารถสูนครับโอ้ยให้กำลังใจพี่ฐานด้วยนะอากาศก็หนาวนะครับเจอกดดันด้วยเอาดูจังหวะนี้ของออสเตรียครับชมิดได้บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษโอ้หาเพื่อนไม่เจอครับต้องดึงรอช้าก่อนครับซาเวอร์ชลาเกอร์กลับมาที่ไลเมอร์ดานโซ่ตัวนี้กับอาราบาดันขึ้นมาสูงนะครับข้ามาในแดนของอาร์เจนตินาความมา18ปีขอบคุณมากนะครับเอ้าดานโซ่ออกขวามาพอชแบ็คขวาของออสเตรียจะตัดในเข้ามาเสียบอลกลางต้องจังหวะสวนกลับของอาร์เจนตินาด้วยครับแต่ดูจังหวะนี้ก่อนพอชโอ้โหไม่ได้บอลนะครับจิ้มยาเกินไปลิซโดมาเตเนสก็หัวยาวเข้าหน้ามาตอนนี้อาร์เจนตินาปล่อยให้ออสเตรียบุกเข้าใส่ครับ
1: ครับก็ขึ้นอยู่ว่าออสเตรียจะหาช่องเจอหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ยังไม่มีโอกาสในการที่ยิงประตูแหน่งๆเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นฟรีคิกนะครับของสวิตเซอร์นะครับ
0: เขาบอกว่าเอาก็หน้าตาเหมือนปีเก้ก็ใช่ก็ปีเก้ก็เป็นพ่อเขาก็เหมือนนะก็ผมว่าเหมือนปีเก้ไง
1: พูดถูกแล้ว
0: ก็ใช่เน
1: า
0: ะ
1: ครับผมถูกต้องแล้ว
0: ฟังจากเพอร์พลขอนแก่นโอ้ยพลเนี่ยผมไปบ่อยนะ
1: ผ่าน
0: เพอร์พลต้องมีอะไรที่มัม
1: มันก็มีเยอะอะไรอีสาน
0: ผมชอบกินนะเวลาแวะข้างทางพี่ขับรถมาแล้วโอ้โหกินกับข้าวเหนียวเน
1: า
0: ะร้อนๆกับ
1: ไอ้มัมกับไส้กรอกต่างกันยังไง
0: คือมันต่างกันยังไง
1: ผมก็ไม่แน่ใจจริงๆแต่เห็นเวลาไปอีสานเห็นว่ามัมนะ
0: แต่มัมเนี่ยเขาจะแบบโอ้เนื้อมันแน่นกว่าพี
1: ่
0: เนื้อมันแน่นแล้วก็จะมีกินกับพริกกับกระเทียมอร่อยกินข้าวเหนียว
1: อาเจนตัดได้
0: ข้อ1 2มาสวยไหลมาครับตรงกลางหาเรียวเมสซี่นะครับจังหวะนี้จิ้มมาแล้วมีโอกาสได้ปั่นตรงนี้โหติดบล็อกครับเอโซฟาเดเดสปั่นตรงนี้มีกองไปแล้วครับเป็นดานโซ่ครับที่มาขวางไว้ติดน่าจะติดบริเวณหน้าอกนะครับเจ็บเลยครับดานโซ่
1: จุกจุกผู้ตัดสินมองนะครับแต่ก็ไม่เป่านะครับขึ้นอยู่กับอาร์เจนตินาเนี่ยครับว่าจะแตะออกหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวดูว่าลุกขึ้นมายังลุกมาได้ครับเควินดานโซ่นะครับไม่ไหวครับจุกครับ
0: ใช่ฮะ
1: ลูกยิงของเอโซ่
0: โดนเล่นปี
1: ตัดบอลได้ตรงกลางสนามนะครับแล้วก็ทำเร็วเนี่ยเอามาได้เลยครับเป็นตัวทำเร็วนะครับของอาร์เจนตินานะครับเลี้ยงจี้เข้าไปนะครับแล้วก็ส่งให้เอนโซ
0: ่ไม่ได้โดนเล่นปีพี่โดน
1: หัวไหล
0: ่หัวไหล่ฮะ
1: โดนท่อนแขนนะครับท่อนแขนด้านบนนะครับของเควินดันโซ่ก็สมมติว่ามันโดนท่อนแขนจริงๆก็เข้าใจได
0: ้
1: ว่าทำไมถึงเจ็บคือเข้าไปคือมันกำลังโดนบุกอยู่แล้วก็เข้าใจอ่ะนะ

0: ้จัดของหนักมาครับนิโก้กอนซาเลสกับชูฮูเลียนอัลวาเรสครับ
1: โอ้โหจัดตัวรุกมา2คนครับเลโอเนลสคาโลนีโค้ชของอาร์เจนตินาโอ้โหเอาตัวรุกมา2คนเลยครับ
0: ก็เป็น2ตัวจากแอตเลติโกมาดริดนะครับรอลงสนามนะครับนิโก้กอนซาเลสกับฮูเลียนอัลวาเรสครับก่อนหน้านี้เปลี่ยนนิโคลัสโอตาเมนดี้มาแทนคริสเตียนโรเมโรที่เจ็บไปแล้วนะครับอาเจนนาที62นะครับ 1-0 นะครับ
1: คำว่าทำไมพูดมากจังไม่พูดก็ว่าพูดน้อยก็เดดแอร์อุ้ยเอาใจยากเหลือเกินแฟนรายการเรา
0: จะได้ไม่ง่วง
1: จะได้ไม่ง่วงไงเอ๊ะแล้วเนี่ย
0: เราน่ะจะได้ไม่ง่วง
1: ผมจะได้ไม่ง่วงด้วยฮะเมสซี่ได้บอล
0: เอ้ากรรมการ
1: ไปเลี้ยงเข้าหากรรมการครับต้องปล่อยบอลออกกลางมานี่ฮะโดยปอโดยพิทักษ์เมสซี่ต้องให้เมสซี่นะจ่ายมาเอาเจนน่าบุกขึ้นมาบ้างครับแม็กคาลิสเตอร์ไหลมาเลี้ยงเมสซี่ข้อ1 2เมสซี่จะไปเลี้ยงเลาะหน้ากรอบเขตโทษมาครับไหลออกขวาให้โมลิน่าโอ้โหเหลือที่ก็เดปอเลยครับเปิดไปติดเอทพี่ติดเอทของเกโกริชครับ
0: ใช่ครับเรียบร้อยครับ
1: ติด AGG ครับติดเอทครับของเกโกริชก็เกโกริชบอกอุ้ย
0: จบดวงใจครับกล่องดวงใจนะครับของเกโกริชแล้วมองไปตรงข้างสนามออสเตรียยังไม่เปลี่ยนตัวนะครับจุกไปครับ
1: มีหม่ำก็ต้องมีเท่งพี
0: ่โอ้โหเอาอามาด้าออก
1: เอามาด้าเล่นดีนะ
0: เล่นดีแต่ว่าตัวที่ลงมาก็หูเล่นอวาเรสนะครับก็ไปได้ยิงจอดไปกว่ากันนะครับอีกคนนึงเป็นลาวตาโร่ครับออกมาแล้วครับลาวตาโร่ก็ถือว่าเป็นตัวแบบตัวปั่นป่วนนะนะครับตัวขยันนะครับก็ออกมาละนะครับลาวตาโร่มาร์ติเนสนะครับเป็นนิโก้กอนซาเลสครับลงมาเล่นแทนเปลี่ยน3คนแล้วครับอาร์เจนตินา
1: ไม่ได้ไปบอลโลกปี2022นะนิโก้กอนซาเลสเจ็บ
0: เจ็บตอนนั้นน่าจะอยู่ฟีออร
1: ์
0: ถ้าจำไม่ผิดนะครับนิโก้กอนซาเลส
1: แล้วได้บอลครับเอ็นโซ่เฟรเดสไหลมาเมสซี่แต่งเข้าซ้ายจะไปขอยิงบอลตรงนี้แล้วก็โอ้โหปัดปลายมือครับชลาเกอร์แม่เกือบลูก2ของอาร์เจนตินาครับและลูก2ของเลโอเนลเมสซี
0: ่รู้สึกว่าจะไม่ได้ด้วยหรือเปล่าเอามาดูครับเลี้ยงจี้เข้ามานะครับออกมาทางซ้ายนะครับแล้วก็ตวัดยิงนะครับจะส่งไปเสา2ปัดนะครับเนี่ยดูครับโดนมือนะครับของอเล็กซานเดอร์ชลาเกอร์นะครับแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ย
1: ล้ำหน้า
0: ด้วยนะครับ
1: น่าจะล้ำหน้ามั้ย
0: ล้ำมั้ย
1: อ๋อไม่ได้
0: ไม่นะเพราะว่าเมสซี่เลี้ยงมายิงเองนะครับ
1: เลี้ยงออกเองพี่ยิงออกเองฮะ
0: ภาพช้านี่เหมือนจะโดนชลาเกอร์นะครับปลายนิ้วแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับอ่ะก็เป็นบอลตั้งเตะขึ้นมานะครับของออสเตรียครับยังตั้งเกมอยู่ในกรอบเขตโทษอยู่นะครับไม่ผีผามเปิดยาวอ่ะนะก็สั่งให้เพื่อนนี่ก็ค่อยดันขึ้นไปครับชลาเกอร์ส่งมาที่เควินดานโซ่ครับไม่บุ่มบ่าบุกนะครับอาลาบาครับพาบอลขึ้นมาครับเลยกลางสนามสปิเซอร์นะครับจะตอกส้นเล่นกับไลเมอร์นะครับจะไปติดทางโมลีน่าในทุ่มนะครับออสเตรีย
1: ฟังจาก300ยอดคลิกประจบคลิกการโอ้ย300ยอดเนี่ยผมเคยไปนะไปเที่ยวสมัยวัยรุ่นไปกับเพื่อน
0: สวย
1: ชอบมีความรัก
0: แน่เพื่อนๆนี่คือแฟน
1: เอาต้องไปเฮ้ยเขามีภูเขาเขามีอะไรอย่างเงี้ย
0: มีทุกอย่าง
1: ไปกับเพื่อนๆสมัยก่อนสนุกนะ
0: สวยสวยสวยประจวบก็เป็นจังหวัดที่สวยนะครับ
1: ใช่
0: ลุยกันมาครับซาบิสเซอร์
1: เวลายังมีกับออสเตรียครับคือด้วยความที่ออสเตรียบุกเข้าใส่เยอะสกอร์ดี้โค้ชของเจตนาก็เลยต้องส่งตัวลูกลงไปเพื่อจะไปขู่ด้วยฮะ
0: ก็เป็นไปได้ด้วย
1: ไปขู่แบบอย่างนี้นะ
0: ขู่ดูเลยนะ
1: เอาเซเบเซอร์หนีกันตัวมาสวยจะเทิร์นมาเอาเซเบเซอร์ยังได้ทางซ้ายย้อนเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้แล้วก็ได้มองโฮเกโกริชครับแม่จังหวะจะขึ้นเนี่ยมีเมดินาครับที่เหมือนโอบไหลไว้นะครับก็เลยทำให้ขึ้นไม่ถนัดครับเกโกริชกองหน้าล่างโยนะครับของออสเตรีย
0: ครับดูครับซาบิสเตอร์ทำดีมากนะครับเลี้ยงไถไปทางซ้ายนะครับตรงกรอบเขตโทษแล้วก็ตวัดเข้ามานะครับเกโกริชรูปร่างสูงใหญ่อยู่แล้วได้โบ่แต่ว่ามันไม่ถนัดเพราะว่ามี

0: โดเมดิน่านะครับยืนอัดหลังอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนตัว3คนเลยโอ้โหอาลาบาออกครับแล้วก็เป็น
1: มาโครฟีโดน่าจะมาแทนอันนั้นตัวเป็นลงแล้วพี
0: ่พอสออกมาแล้วครับเมื่อสักครู่หมายเลข22ลงไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นทางอเล็กซานเดอร์ปราสลงไปนะครับแล้วก็อีกคนนึงเป็นวานเนอร์ออกนะครับส่งอนาโตวิชลงมานะครับอนาโตวิชปราสนะครับแล้วก็ฟีโดครับลงมา
1: ฟีโดเป็นเซนเตอร์แบ็คเลยน่าจะแทนอาราบา
0: อเล็กซานเดอร์ปราสก็กองหลังเหมือนกันนะครับก็ตามตำแหน่งเลยครับแทนสเตฟานพอชส่วนอนาโตวิชมาแทนพอลวานเนอร์นะครับก็เดี๋ยวมาเล่นหน้านะครับคู่กันกับทางเกโกริช
1: แต่ปาเนี่ยเล่นฝั่งซ้ายเนี่ยพี่น่าจะไลเมอร์น่าจะโยกไปขวา
0: ก็จะเป็นตำแหน่งถนัดของเขาเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันจะโยกไปไหมนะครับไลเมอร
1: ์ไลเมอร์น่าโยกไปขวาพี่เพราะว่าปาเนี่ยเล่นแบ็คซ้ายไงเล่นฝั่งซ้ายอ่ะ
0: ถูกต้องครับเนี่ยปาหมายเลขยี่สิบสองเนี่ยครับไปยืนทางซ้ายแล้วนะครับไลเมอร์ก็โยกมาเล่นแบ็คขวาครับนี่เปลี่ยนทีเดียว3คนเลยครับก็เปลี่ยนเท่ากันแล้วครับทั้ง2ทีมครับ
1: ส่งนักเตะที่ติดทีมชาติมากสุดและยิงมากสุดนะครับของออสเตรียลงมาครับมาโกอานาโตวิช
0: บวกกันครับลูกนี
1: ้พักดื่มน้ำก่อนพี
0: ่ครับผมนะ
1: อานาโตวิชตอนนี้ก็37แล้วนะครับ
0: ก็เดี๋ยวประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันนะครับในช่วงพักเบรกดื่มน้ำนะครับต่อทางอสมทนะครับรวมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับโปรดประกาศให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ตัวเองชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับก็สามารถร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับ cheer.mcot.net ขั้นตอนนะครับก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นซื้อบัตร Mcot Super Fan นะครับเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบนะครับบัตร Mcot Super Fan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆเลยนะครับก็จะมี Mcot Super Fan Starter นะครับราคา20บาทอันนี้จะมีสิทธิ์ได้รับ10ใบนะครับในการร่วมโหวตแล้วก็สุดคุ้มเนี่ยจริงๆต้องเป็นบัตร Mcot Super Fan Diamond นะครับนี่ราคา500บาทได้รับ300ใบนะครับในการที่จะร่วมโหวตของรางวัลนี้ถือว่าโอ้โหคุ้มค่ามากนะครับรถตู้ไฟฟ้าอันเนกประสงค์นะครับจากฟาริซอน MPV EV Supervan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาทนะครับ1รางวัลก็ 1.59 ล้านบาทนะครับรางวัลที่2เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับ5รางวัลนะครับแล้วก็รางวัลที่3นะครับเป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศ24รางวัล นะครับแล้วก็รางวัลที่4นะครับโกลกิฟต์วอลเชอร์นะครับ5รางวัลแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษนะครับสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ก็จะได้รับรางวัลของพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับมีเวลาร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคมนะครับก็เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมัน
1: ฝากไว้ด้วยนะครับผมก็กิจกรรมนะครับจะไปเรื่อยๆนะจนก่อนจนถึงก่อนนัดชิงในวันที่20กรกฎาคมเลยครับนัดชิงคือคืน19กรกฎาคมเข้าสู่เช้าของวันที่20กรกฎาคม
0: ครับ
1: ก็ประมาณ15นาที
0: ครับผม
1: ครับผม
0: นะครับเอาคำถามด้วยไหมร่วมสนุกกันไหม
1: ได้เลยได้เลย
0: นะครับฟุตบอลโลก1990นะครับที่อิตาลีโอ้โหดูชากิร่าก่อนฟุตบอลโลก1990นะครับที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพนะครับประเทศนี้เนี่ยนะครับชนะโหวตชาติไหนเพื่อเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะอิตาลีได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี90ชนะโหวตประเทศไหนในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกใช่ไหมอาจจะมีแฟนๆที่รู้ก็ได้นะนะครับนะก็ถือว่าเป็นคำถามแบบร่วมสรุปกันนะเนาะ
1: ใช่ฮะ
0: นะ
1: ฟังจากเชียงใหม่ครับผมไปโทษเบงครับโทษเขาส่งไม่เป็นไรเขาส่งมาก็อยากจะคุยเนาะ
0: คุย
1: เพื่อนกันฟังอยู่มนุษย์กบ2หมู่ปืนเล็กครับ
0: ฮะ
1: อลิสโรมาติเนสเป็นกองหลังครับใช่ฮะกองหลังหรือพูดผิดหรือเปล่าหรือว่าไงอ
0: ลิซานโดมาติเนส
1: เออใช่พูดผิดหรือไม่แน่
0: แต่เราตาโร่เราเปลี่ยนออกไปแล้ว
1: ฟังจากกาทลักชายแดนเพื่อนบ้านตีนผามอยแดงโหผมเคยไปนะผามอยแดงนะฮะ

0: ไปเหมือนกันนะศรีสะเกษใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่อยากได้ฟุตบอลเดินสายให้เก่งเหมือนเมสซี่โหก็ต้องฝึกเนาะพรสวรรค์เมสซี่พรสวรรค์นะขอบคุณนะครับฟังจาก M-Cod Connect ครับโอ้ซานเอโกโซลารีแม็กซี่โรดิเกสแม็กซี่โรดิเกสเคยยิงใส่เม็กซิโกนะฟุตบอลโลกนะครับปี2006อดีตนักเตะลิเวอร์พูลด้วยของแอนมาดริดด้วยโซลารีก็อดีตโค้ชมาดริดอดีตปีกของเรอัลมาดริด
0: ซาเตียโกโซลารี
1: ซานเอโกโซลารีฟังจากเพื่อนบ้านที่3นาฬิกาครับชัดเจนมากฟังจากกัมพูชาเขาบอกนาทีที่จะเล็บสอนกับเมซี่จะได้เตะมุมเข้าไปทางซ้าย
0: ครับ
1: เมซี่หยอดโขเข้ามาได้มุมเดียวโอ้โหโชว์มาที่เสาแรกครับเป็น
0: นิ
1: โก้กอซาเลสครับมงลูกนี้วิ่งโถมาบริเวณเสาแรกครับแล้วมงสมัดไปที่เสาสองลูกนี้หลุดเสาไปนิดเดียว
0: โอ
1: ้
0: โห
1: เกือบ 2-0 ครับอาร์เจนตินา
0: พุ่งโฉบเข้ามาถือว่าหาตำแหน่งแล้วก็กะจังหวะได้ดีนะครับนิโก้กอนซาเลสนะครับแต่ว่าก็ถือว่าได้ลุ้นเลยนะครับเข้ามาโบกแบบเต็มๆเลยนะครับแต่ว่ามันบิดเยอะไปหน่อยนะครับบอลก็ผ่านหน้าประตูไปครับ
1: ใครยิงครับเขาถามมาฮะเมสซี่จ้า
0: ครับเทพเจ้านะก็อาร์เจนตินาได้ยิง6ครั้งนะครับส่วนฝั่งของออสเตรเลียยิงไป5ครั้งนะครับในเกมนี
1: ้ขอให้เราสุขภาพแข็งแรงนะขอบคุณคุณแขนแมนเชสเตอร์ด้วยนะฮะขอบคุณนะครับดูแลสุขภาพทุกคนนะดูบอลดึกด้วยช่วงนี้ก็ต้องพักผ่อนเยอะๆนะพี
0: ่
1: ทั้งเราทั้งแฟนรายการทุกท่านครับ10 8นาทีครับจะหมดเวลาออสเตรียโหมในช่วงต้นเน
0: า
1: ะต้นครึ่งหลัง
0: ตอนนี้เกมกลับมาทรงเหมือนกับครึ่งแรกอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่ต้องมากกว่านี้นะครับคือออสเตรียเนี่ยโชคดีที่ชนะจอร์แดนมานะครับในนัดแรกนะครับเดี๋ยวนัดสุดท้ายเนี่ยจะเจอกับแอลจีเรียนะครับด้วยการที่ชนะนัดแรกไปแล้วเนี่ยโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์ก็สูงเนาะเพราะว่า32ทีม
1: ครับ
0: นะครับถ้าเป็นอันดับ3ก็ยังเข้าตั้ง8จากกลุ่ม8ทีมจาก12กลุ่
1: ม
0: นะครับลูกนี้โตขึ้นมาครับไรเมอร์ตรงกรอบแกโทษด้านขวา
1: ไหลเมื่อจะไปครับมีนิโก้กอซาเลสที่ลงมา
0: อ้าวแหมตอบส้น
1: โอ้ยกอซาเลสนิโกลัสกอซาเลสหรือว่านิโก้กอซาเลสนะครับเจ็บกล้ามเนื้อในถูกเรียกติดทีมชาติไปแล้วนะบอลโลกครั้งที่แล้วแต่ว่าเจ้าตัวเจ็บกล้ามเนื้อครับ
0: ลูกนี้ไปเข้าข้างหลังนะครับแหมลูกนี้เซเวอร์ชูลาเกอร์นะครับพรวดไปหน่อยเดโก้กอสเลฟครับกองจับมาได้มองเมื่อสักครู่นะครับลูกแตะมุมนะครับของเดลเนเมซี่นะครับเนี่ยพุ่งเข้ามาโฉบเลยครับ
1: เกือบได้
0: จะสะบัดไปเสาสองแต่ว่ามันบิดมากไปหน่อย
1: ฟังจากลำโพงครับฟังจากพระดำสอง
0: ถูกต้อง
1: ก็ฟังจากลำโพงก็ใช่ฮะฟังจากป่าช้าครับขอให้เหงาฮะอย่าให้เจอนะอย่าให้เจอนะ
0: โอ้โหโดนข้างหลังครับแหม
1: โอ้ยไหลมาอ้าวไหลเมื่อตลอดโอ้ยไหลเมื่อไปเข้าช้าใส่นิโก้กอซาเลสครับโอ้ย
0: โดนใบเหลืองไปนะครับ
1: ฟาโดเมดิน่าไม่พอใจครับ
0: อ้าวไหลเมื่อจะโดนด้วยดูภาพช้าครับ
1: แต่ไหลเมื่อก็เข้าหนักจริงอ่ะต้องยอมรับว่าเข้าหนักใส่นิโก้กอซาเลส
0: ครับไปล้วงบอลจากข้างหลังนะครับจากนิโก้กอนซาเลสนะครับ
1: แล้วไม่ได้หน้าก็เอาเจ้าคืนไงแต่ก็ไม่มีอะไรแค่ผลักกันผลักโอ้ยเฉย
0: สีหน้าไม่อยากจะเชื่อไม่ได้หน้า
1: เหลือทั้งคู่ครับ
0: ครับเตือนไปครับสงบสติอารมณ์
1: ทั้งไลเมอร์ทางแบ็กขวานะของออสเตรียกับแบ็กซ้ายของอาร์เจนตินาครับ
0: ครับผม
1: โดนไป
0: ก็เข้าช่วงประมาณ15นาทีสุดท้ายนะครับ1โซนครับอาร์เจนตินานำจากเมสซี่นาที38
1: ฟังจากซาบัวครับพี่ออสเตรียเลยเหรอ
0: ออสเตรียเลย
1: อ่ะออสเตรียครับขอประตูเดียวก็ยังมีหวังครับออสเตรียไลเมอร์ได้บอลทางขวา
0: บางทีมันโปเช่มาก็เข้าเลยนะ
1: เอา
0: ทำไปเล่นไปนะลูก
1: ตัวนี้เราขอมีสมาธิอยู่ที่การพากก่อนนะครับเดี๋ยวหาว่าเราเล่าเรื่องราวเดี๋ยวโดนด่าพี
0: ่ใครแม็กแล้วครับช่วงท้ายเกม
1: ชมิดครับไหลให้ไลเมอร์ทางขวาย้อนแล้วกระดับมาดาโซยืนขึ้นสูงนะครับคู่เซนเตอร์ของออสเตรียทางอฟิ

0: ดอลและเควินดานโซดานโซครับวงกลมกลางสนามอยู่ตรงกลางไหลใกล้ใกล้ให้ไซวาลออกซ้ายไปครับมาที่อลิสเตอร์พลาสพลาสเนี่ยก็หุบในเข้ามานะแบ็กซ้ายกุญแจแต่ว่าอินเวิร์ตหรือว่าเข้ามาข้างในเล่นมาข้างในครับดานโซขอให้เพื่อนจ่ายยัดตัวนี้ติดครับอาร์เจนตินารอสวยอยู่แล้วแต่ว่ายังได้ครับที่มาที่มาอับสวยชมิดจะไปผิวไม่ได้แล้วอาร์เจนตินาจะสวนมาครับไหลมาใกล้ๆเมซี่เมซี่ดึงจังหวะก่อนโดนรุม3ไม่ไหวครับต้องคืนกลับมาที่แมคคาลิสเตอร์เมดีน่าได้บอลดึงช้าๆกอนซาเลสไม่เร่งไม่เร่งก็อาร์เจนตินาเป็นคนใจเย็นชาวเชนตายเล่นช้าๆโอตามานดี้ให้ขวามาโอ้ยเดี๋ยวพอไปเสียบอลแล้วทำลัดออกข้างไปนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนตัวก่อนครับจะทำเรือไม่ได้
1: ไม่รู้ว่าฝั่งไหนนะครับอาร์เจนหรือออสเตรียครับเป็นออสเตรียนะครับจะเปลี่ยนตัวนะครับแพทริกวิมเมอร์นะครับมีฟิลจากโบกบวกนะครับลงมาเล่นแทนทางโรมาโนชมิดครับ
0: ตำแหน่งปีกนะพี
1: ่
0: ปีกขวานะแพทริกวิมเมอร
1: ์คนที่4แล้วนะครับออสเตรียครับแพทริกวิมเมอร์ครับลงมาครับมีเวลาประมาณ10นาทีนิดๆครับ
0: ก็วันนี้ชมิดก็เงียบเน
1: า
0: ะ
1: เงียบนะยังไม่มีบทบาทเท่าไหร่นะครับนะของบอลได้ดูดีกว่านะครับเอาลูนิสจ่ายมาทันนะครับไลเมอร์ตวัดเข้ามาแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาเล่นได้ครับอาร์ตวิทมาช้าไปหน่อยนะครับแหมอัดเข้าไปใส่ทางศีรษะของเอมี่มาร์ติเนสลงมาบอลยังไม่ค่อยถึงตัวเท่าไหร่นะครับปากรอาร์ตวิทเปลี่ยนมาแต่ว่าเกมบุกเนี่ยมันไม่ค่อยเขาเรียกว่าไงเดี๋ยวมันไม่เซอร์วิสให้อาร์ตวิทก็ต้องเล่นนะครับลูกนี้เนี่ยลูกตวัดเข้ามานะครับของคอนราดไรเมอร์นะครับบอลนี่เขาเรียกว่าตีขนานเส้นหลังมาเลยนะครับแล้วก็เอมี่มาร์ติเนสนี่มารับได้แล้วก็อาร์ตวิทเข้าช้าไปนิดนึงครับจังหวะล้มก็มีไปโดนศีรษะของเอมี่นิดนึงลุกขึ้นมาเล่นได้ครับ
0: ฝรั่งเศสพาหรือเปล่าพาครับพาตอนตีสี่นะเป็นคุณโอ๊ตและคุณโอ๊ตนะครับจะเข้ามาบรรยายนะครับให้เสียงภาษาไทย
1: โอ๊ตผู้เล่นอวาเรสครับไปที่โอตาเมนดี้เสียบอลง่ายครับอาร์เจนตินาตอนนี้อยู่กับเมสซี่โดนบี้อยู่ครับโอ้โหหมุนสวยมากครับแม่หลบฟีเดอร์มา
0: โอ้โหฮือฮาเลยครับเมสซี่วางโดมาทางซ้ายให้นิโก้กอนซาเลสกอนซาเลสจะเปิดลูกนี้ไปฉลับครับไปฉลับแพทริกวีเมอร์ที่ลงมาเล่นเกมรับแล้วเข้ามือของอลิซาเดอร์ชลาเกอร์
1: ครับคืออาจจะไปเน้นให้เมสซี่มากไปเป็นการเลยครับอาร์เจนเนี่ย
0: นั่นแต่ออสเตรียก็เลยลุมก่อนเลย
1: เพราะว่ารู้นะแล้วจากเมื่อกี้นี่นิโก้ก็ตวัดเข้ากลางมาก็กะจะให้เมสซี่อะไรโดนตัดบอลไป
0: 10นาทีสุดท้ายครับออสเตรียจะต่อบอลจากบ้านตัวเองขึ้นมาดานโซให้อลิสเตอร์ชลาเกอร์ออกซ้ายไปครับมาโก้ฟิโดบอลยาวดีกว่าทิ้งยาวๆขึ้นไปเป้าอยู่ที่อาร์ตูร์อาเกเลนได้บอลด้วยแล้วจิ๊บมาจังหวะนี้โอ้โหจะจิ๊บออกซ้ายครับให้วิมเมอร์แต่ว่าโดนทางเมดิน่าครับแม็กซ้ายหกไปเล่นตรงข้างในอีกแล้วเขาเลยเตะทิ้งออกหลังไปโอ้ไม่งั้นวิมเมอร์ได้ซัดแล้วครับ
1: ครับโอ้โหนี่ครับบอลสาดยาวมานะครับแล้วทางเกโกริตพักอกสวยนะครับจะจิ้มออกซ้ายให้วิมเมอร์ครับถ้าเมดิน่าไม่มาเนี่ยเรียบร้อยครับลุงเนี่ยเรียบร้อยแน่แ
0: น่เดปอครับ
1: ครับแล้วก็เป็นเลโดปาเรเดสนะครับจะลงมาเนี่ยปาเรเดสนะครับแทนเดปอครับแล้วก็อีกคนนึงครับอเมดิน่าออกเลยครับส่งทางนิโคลัสเจยาฟิโก้ครับลงมาเล่นแทน
0: แบ็กตามตำแหน่งฮะ
1: ครับผม
0: เพราะว่าดูเดปอในหมดแรงใหญ่ในชัดครับ
1: เริ่มโรยนะเห็นชัดเจนนะครับก็ส่งตัวสดลงมานะครับเรียนโดปาเดเดสครับแต่มุมนะครับมาเซลสวิตเซอร์ครับ
0: สวิตเซอร์ครับแต่มุมทางซ้ายเปิดเข้ามา มองทิ้งออกไปก่อนครับนิโก้กอนซาเลส
1: อานาโตวิทนี่เห็นแล้วนะครับจะวิ่งมาโม่นะครับอย่างน้อยนี่อาจจะทำทางให้เพื่อนได้แต่ว่าโม่งวืดไปนะครับแต่ยังได้บอลอยู่ครับ
0: ฟรีโดวางยาว

0: ยาวขึ้นนำไปเข้ามือครับของเอมี่มาร์ติเนส
1: วางไกลมาตรงเสาสองนะครับมีแพทริกวิมเมอร์นะครับที่รอเล่นอยู่แต่ว่านี่ครับลิซันโดตันทางเกโกริตไว้นะครับแล้วก็มีนิโก้กอนซาเลสครับมาประกบวิมเมอร์แต่เกมบุกของเจนซ่าก็หายไปเลยเหมือนกันครับเงียบกริบเลยคร
0: ับ
1: ไม่มีเกมบุกเลยตอนนี
0: ้ก็ยังมีหวังครับยังมีหวังคนเราอยู่ได้ด้วยความหวังครับออสเตรียบอกอย่างนั้น
1: หูเล่นอัลวาเรสก็ยังไม่ได้บอลน่ะ
0: ลงมาแทบไม่ได้บอลนะ
1: ลงมานานแล้ว
0: หูเล่นอัลวาเรสแล้วลงมาสักพักแล้วนะ
1: ครับคนที่ได้บอลเยอะคือนิโก้เพราะว่าทางซ้ายนะครับต้องลงไปช่วยเกมรับด้วย
0: ด่านโซ่หลอกอัลวาเรส1ทีไหลมาตรงกลางครับให้ชาเวอร์สลาเกอร์อลิสเตอร์ชลาเกอร์ไหลใกล้ๆครับให้ชาเวอร์ชลาเกอร์ชลาเกอร์ให้ชลาเกอร์ฮะประตูให้กองกลางครับชลาเกอร์ออกซ้ายมาฟีโดถิงยาวๆข้างหน้าไม่สวยครับซาบิเซอร์ที่มาจะมาได้เอายังเกี่ยวได้พลัสทันไหมทันก็จริงแต่ว่าโดนดักแล้วครับโมลิน่าไหลมาตรงกลางปาเดเดสคืนกลับมาที่โมลิน่าวางจากเส้นหลังมานะครับแม็กคลีเตอร์จ่ายขึ้นหน้ามาดูเมซี่จะแตะอ้อมมาไม่ได้ครับออสเตรียรวมอยู่3คนออสเตรียชิงกลับมาครับฟิโดออสเตรียได้บอลนานเลยครับในหลายนาทีนะครับในช่วงประมาณ7นาทีสุดท้ายคอร์ดัลไลเมอร์คืนกลับมาเควินดานโซออกซ้ายไปครับฟิโดปราสแบ็คซ้ายของออสเตรียขึ้นข้างในไม่ได้ครับต้องย้อนกลับมาก่อนนะไซว่าวขวาสนามที่ดานโซวงกลมกลางสนามครับไลเมอร์ให้แพทริกวิมเมอร์วิมเมอร์ได้ฉีกมาทางขวาเข้ายังไงครับจะเข้ายังไงครับมาเคาะหน้าบ้านเลยครับของอาร์เจนตินาแต่โอ้โหนักเตะเจนตายไม่ให้เข้าครับไม่มีกุญแจให้ฮะ
1: คืนหลังมาเลยครับแหมออสเตรียครับคล้องบอลนานนะครับเคาะไปเคาะมาครับแต่ว่าหลายครั้งที่เราเห็นว่าเนี่ยครับส่งมาตั้งเกมที่แดนหลังใหม่ดานโซ่ครับ
0: โอ้ดานโซ่โดนเร่งเลยครับดานโซ่โดนเร่งแล้วต้องวางยาวขึ้นหน้าไปแล้วบอล2เก็บได้เกโกริชบังครับวิมเมอร์จะไปไม่ได้จะมีการเปลี่ยนตัวนะครับออสเตรีย
1: ครับ
0: จะส่งชุกวูเมก้าลงมาครับ
1: ขานี่ชุกวูเมก้านะครับจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับเอาเกโกริชออกแล้วครับเต็มที่แล้วครับเกโกริชวันนี้ครับ
0: เกโกริชก็ตอนนี้ต้องถอดนักเตะที่ตัวใหญ่ออกเลยครับส่งตัวลุกอย่างชูเวก้านะครับซึ่งมีความเร็วนะครับลงไปเปลี่ยนแนวทางการบวกนะครับของออสเตรียครับแต่ดูจังหวะนี้อาร์เจนตินาขึ้นมานาฮัวโมลิน่าขึ้นมาทางขวาไม่เปิดลึกเข้าไปครับย้อนกลับมาก่อนแม็กคาริสเตอร์ตากันใหม่ครับด้านหลังโอตาเมดีลิซาโดมาร์ติเนส5นาทีสุดท้ายครับอาร์เจนตินานำออสเตรีย1ต่อ0ครับลูกยิงสุดสวยของเลโอนีลเมสซี่นาทีที่38แฟนบอลขออีกลูกหนึ่งเขาบอกแฟนบอลเจ็บตาย
1: ยังไม่อิ่มนะ
0: วันนี้ไม่บีบสูงมาอาร์เจนตินาก็ออกตรงนี้นะ
1: น่าจะบีบนะไม่งั้นนี่เจนเล่นสบายเลยครับ
0: เลซันโด
1: โอ้โห
0: ว่างยาวขึ้นหน้ามาครับให้นิโก้กอนซาเลสแตะเข้าขวาแล้วยิงด้วยลุนโอติดบล็อกแล้วยิงอีกครั้งหนึ่งโอเอโซฟเรเดติดบล็อก2ครั้งครับอาร์เจนตินาไม่ได้ลูก2และออสเตรียครับจะสวนขึ้นหน้ามาให้ปราสเคาะ1 2กับทางซาบิเซอร์ปราสมาที่ซาบิเซอร์จิ้มในเข้ามาชูเวเมก้า
1: โอ้โหจังหวะเดีย
0: วปราสครับทางซ้ายเปิดเข้ามาโด่งๆจังหวะนี้ติดทางตายาฟิโก้บอลชิงกันตรงกลางหยอดเข้ามาอันดาโดวิชเล่นไม่ได้เอาครับไลเมอร์ออสเตรียขึ้นมาจะดันขึ้นไปสู่ครับคอนราดไลเมอร์ออกขวามาให้วิมเมอร์ทางขวาไม่มีใครครับเพื่อนไม่เติมมาไหลเข้ามาตรงกลางไซวาลให้ชลาเกอร์ซาบิเซอร์จากขวาเปลี่ยนมาซ้ายครับปราสเปิดเลียดเข้ามาข้างในติดปาเลเดสหัวทิ้งออกข้ามไปก่อน
1: เรียกว่าหมัดต่อหมัดเลยครับโอ้โหแต่รอดไปนะครับออสเตรียเนี่ยครับบุดบิดจะเสียประตูที่2
0: หมอทุ่มครับออสเตรียซาเวอร์ชลาเกอร์ตบในเข้ามาย้อนหลังให้ดานโซ่ชลาเกอร์ออกซ้ายไปครับปราสแม่นไหม แบ็กซ้ายของออสเตรียไม่เปิดให้คานี่ชุกวูเมก้ากลับมาที่ดาโซขวาสนามมาครับไลเมอร์โอ้โหให้ไม่ได้เปรียบกันจังหวะนี้และตาเป็นโอ้เป็นตายาฟิโก้ครับที่ถึงก่อนแล้วก็ได้ฟาวครับทางอาร์เจนตินา
1: เขาก็จ้องรออยู่แล้วนะครับตายาฟิโก้ครับกล้องจับไปที่สกอร์โรนี่มาดูลูกนี้ครับลูกวางยาวของลิซันโดมาร์ติเนสนะครับให้ทางนิโก้กัสเซเลตหลุดเลยนะครับเนี่ยครับแต่ว่าจังหวะยิงครับติดบล็อกเควินดานโซครับแล้วก็กระชอกมาเข้าเอนโซก็ยิงไปติดบล็อกอีกเหมือนกัน
0: โอ้คือนิโก้เนี่ยเขาถนัดซ้าย
1: แต
0: ่พอยกล็อกเข้าขวายิงเลยยิงเรียดครับไปติดขาของดาโซที่วิ่งสไลด์มาขวางเอาไว้ครับบอลทะลักมาถึงเอเซอร์ฟอนเดนก็ยิงกันติดอีกครั้งหนึ่งแฟนบอล2อารมณ์ที่แตกต่างครับ
1: ครับ
0: ในสนามเดียวกันครับแฟนบอลออสเตรียตอนนี้กัดเล็บแล้วครับส่วนแฟนบอลชาวเจนตายก็ร้องรำทำเพลงกันไป
1: รอเฮครับเดี๋ยวมาดูว่าจะได้เฮหรือเปล่านะครับลูกเดียวก็ยังไม่แน่เหมือนกันครับ
0: มาโกฟิโดจะไปเองเอ้าไม่เสียบอลครับแล้วเสียบอลให้เมซี่ซะด้วยเมซี่ดึงหลอกก่อนไหลทิ้งเข้ามาข้างในสวยครับเอนโซ่ฟอนเดสมีพื้นที่จ่ายเลยไม่ได้ฝากให้เมซี่ก่อนครับเมซี่ขึ้นหลังกลับมาอ้าเมซี่ขึ้นหลังกลับให้อนาโตวิชแล้วจะย้อนดาครับออสเตรียวีเมอร์จ่ายมาไม่แม่นกับซาบิเซอร์เอายังได้ครับวีเมอร์ยังได้พุ่งอ้าวพุ่งลงได้ฟาวอ้าวปาเลเดสตกลงมาครับปาเลเดสโอตาเมดี้ครับโอตาไม่ใช่ปาเลเดสปาเลโอตาเมดี้เนี่ยไปเตะใส่เขาแล้วไปเตะอีกดอกหนึ่งครับ
1: คือเดินประกบหลังเลยนะครับโอตาเมดี้ดูดิฟาวไปตั้งแต่จังหวะนี้แล้วครับแล้วก็แกก็ไล่เตะไล่ต่อไปเรื่อยโอตาเมดี
0: ้ชูบูเมก้าออกซ้ายให้ซาบิเซอร์นาทีที่89นะครับนาทีสุดท้ายแล้วคือหลังกลับมาก่อนครับฟิโดมาที่อลิสเตอร์ปราสไม่เปิดโค้งเข้าไปข้างในเป็นซาบิเซอร์ที่เปิดด้วยขวาเข้ามาตรงกลางโอ้โหลึกเกินไปครับเข้ามือง่ายๆของเอมิเลโดมาร์ติเนส
1: ก็ยืนรับเลยนะครับมาร์ติเนสครับข้างในมีแค่อนาโตวิชยืนอยู่คนเดียวนะครับลงมาได้บอลเยอะเลยนะครับนิโก้กอนซาเลสครับครองบอลแดนหน้าได้
0: เมซี่จ่ายทะยักออกสายมาครับโฮเลตอัลวาเรซได้บอลแล้วลากตัดในเอียงยิงไหมตัดในเข้ามาเหลียงขนานเส้นกรอบเขตโทษมาก่อนไม่ได้ครับต้องคืนกลับมาที่เอนโซ่ฟอนเดสไหลให้ปาเดส
1: นี่ครับไม่จะเป็นต้องรีบหรือว่ากดดันอะไรครับนำอยู่ครับอาร์เจนตินาครับคืนหลังมาเรื่อยๆครับเข้ามาในแดนตัวเองครับโอตาเมนดีครับมาที่ลิซันโดครับ
0: เล่นกับเวลาครับตอนนี้อาร์เจนตินาแม็กคาลิสเตอร์เอนโซ
1: โอ้สวยครับ
0: แทงทางซ้ายมาครับตายาฟิโก้ครับตัดในเข้ามาแล้วออกซ้ายให้นิโก้กอนซาเลสนิโก้กอนซาเลสจะไปโอ้โดนจิ้มตรงนี้ฟรีคิกครับของอาร์เจนตินา
1: ทดเจ็บ5นาทีครับแล้วก็เนี่ยครับนิโก้ไปโดนเตะก็ยิงเข้าทางครับวิมเมอร์นะครับก็จะรีบแย่งบอลนะครับลูกนี้ครับเสียเหลี่ยมให้กับทางนิโก้กอนซาเลสไปครับยืนขาสกัดแล้วก็ไปย่ำเข้าเท้าเสียบเข้าทางครับไม่ต้องรีบร้อนปล่อยเวลาไหลไปเรื่อยๆครับในช่วงต้นเวลาบาดเจ็บแล้วนะครับ5นาที4ประตูครับก็นำไปดาวซันโวครับเมซี
0: ่ทดมาแล้วนาที1นาทีครับจากทั้งหมด5นาทีเมสซี่อยู่ที่บอลครับฟรีคิกทางซ้ายเกือบ
1: เรียกเอนโซ
0: ่เกือบถึงสุดเส้นหลังครับ
1: ครับเรียกเอนโซ่จะไปให้เอนโซ่มายืนรอรับบอลหน่อย
0: หยอดไปที่เสาไกลจะให้กับลิซันโดรครับมงเทมไปก่อนครับออสเตรียชูเวก้าจะไป
1: อ้าวไม่เป่าฟาวด้วย
0: ดักไว้ก่อนครับปาเดสชูเมก้าพยายามจิ้มอ้อมเขาแต่ว่าล้มก่อนนะครับผู้เสียไม่ว่าอะไรปาเดเดสคืนให้กับอุตาเมดีลีซานโตรมาเจเนสคืนหลังกลับมาก่อนโออนาโตวิชโอมาก็แทบไม่ได้บอลเลยเนาะ
1: ครับบอลไม่ถึง
0: บอลไม่ถึงโอ้ยจังหวะนี้ปาเดเดสครับไปดาฟาชูเมก้าแล้วปาเดเดสเหลืองไปเลยครับ
1: ครับชูเมก้านี่เจ็บนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาให้นอนครับลุกขึ้นมาถูขาแล้วก็รีบลุกขึ้นมาครับ นี่ก็ฟุ้งเสียบอันตรายครับ

0: ปาราเดสโดนไปเหลืองไปก็ต้องได้ครับลูกนี
1: ้โรมาเหมือนเรียลเดลสกาโลนี่เหมือนจะสั่งให้ปาราเดสบอกว่าให้ไปและคุมจังหวะเกมเล่นช้าๆมีโอกาสก็ตัดเกมของออสเตรียให้ได้ประมาณนั้นนะฮะหยอดขึ้นหน้ามาติดครับออสเตรียได้อีกครั้งนึงระวังครับระวังครับระวังครับอาร์เจนติน่าเขารอบุกอยู่แล้วครับแต่ว่าเจ้านี้เอนโซเฟรเดสโดนจับแฮนด์บอลครับฟรีคิกครับเข้ามาขยับเข้ามาอีกนิดชิดเข้ามาอีกหน่อยครับฟรีคิกของออสเตรีย
0: 2นาทีครึ่งนะครับช่วงทุบระบาดเจ็บนะครับผ่านมาครับก็เดี๋ยวคงไม่มีแท็กติกอื่นแล้วครับสวิตเซอร์นะครับน่าจะเปิดเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษแน่ๆครับ
1: ฟังจากชะอวดนครศรีเหรอพี่ชะอวดเหรอ
0: ชะอวด
1: จวดเหรออ๋อนครศรีอ่ะยอดฟรีคิกครับออสเตรียทางขวาแล้วมองตั้งเข้ามาข้างในได้มองเช่นนี้นะครับโอ้โหเฉียดเสาออกไปครับพาทริกวิมเมอร์ครับสำรองของออสเตรียมงเช็ดลูกนี้แต่ว่าเฉียดเสาสองไปนิดเดียว
0: ลูกนี้น่าเสียดายครับน่าเสียดายมากครับลูกเปิดของสปิเซอร์ครับมาเสาไกลให้เควินดันโซครับตามสเต็ปเลยครับมงชงเข้ามาแล้วก็พาทริกวิมเมอร์นะครับกระโดดสูงกว่าชาวบ้านเขาครับแต่ว่าโมไม่ตรงกรอบ
1: โอ้กระโดดเหนือกว่าโอตาเมนดี้ด้วยครับแล้วบอลตกพื้นหล่นไปเสาสองครับโอ้ยรับดังนี้กับทีมงานเสียดายเอาออสเตรียตอนนี้ใช้บอลยาเลยครับเอาโดนจิ้มได้ครับเร็วเนี่ยเมสซี่ได้ดานโซจิ้มออกมาแล้วจะสวนครับอลิสเตอร์ปราทางซ้ายโอกาสสุดท้ายของออสเตรียมาเชลซาบิเซอร์เข้าข้างในไม่เปิดครับอมบอกเพื่อนยังไม่มีอยู่ข้างในครับให้ชูเมก้าจิ้มได้เข้ามาแล้วจะข้อ1 2กับชูเมก
0: โอ้ทันครับเร็ว
1: ยังทันครับโอ้ยังเร็วครับตบหลังเข้ามาให้กับซาบิเซอร์ไม่เปิดอยู่ที่จังหวะเปิดครับปราดเปิดไหมเปิดเข้าไปข้างในโอ้โหติดปาเดเดสครับอ้าวแล้วบอลทะลักมาถึงเมสซี่ด้วยเมสซี่มาคนเดียวแต่ว่าอาร์เจนตินามา3ครับไหลเข้ามาตรงกลางให้คุณอาวาเรสจ่อๆอาวาเรสจ่อๆต้องยิงโอ้โหติดเซฟครับของชาเกอร์ปาเดเดสให้กับเมสซี่ไม่ยิงแล้วทำไมไม่ยิงครับทางปาเดเดสเมสซี่ยิงติดบอลโอ้โหเมสซี่ยิงการแต่ก็เข้าไปเลยครับโอ้โหลูก2ของเมสซี่ครับแล้วของอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาชนะ 2-0 แน่นอนครับ
0: มายังยิงจดได้ครับเมสซี่ครับจริงๆมันควรจะยิงตั้งแต่จังหวะของปาเลเดสแล้วนะครับที่เก็บบอลจังหวะ2จากลูกยิงของกูเรตอวาเลสครับปาเลเดสไม่ยิงนะครับแม่จ่ายให้ลูกพี่ลูกพี่ก็ยิงให้นะครับแต่ว่าไปติดบล็อกบอลเจ้ากรรมก็ยังกระเด้งไปเข้าทางเมสซี่ซึ่งเขาก็โอ้โหสุดท้ายยังหาจังหวะยิงได้นะครับมาสุดๆเลยครับ5ประตูของอาร์เจนในทัวร์นาเมนต์นี้ครับ
1: มาจากคนนี้คนเดียวคร
0: ับ โอ้โหเมสซี่คนเดียวครับ
1: โอ้โหเนี่ยแฟนบอลเจนน่าร้องไห้ถอดเสื้อร้องไห้โอ้โหดูครับตื่นตันใจครับนี่สมบัติแห่งชาติของชาวเจนน่าเลยครับ
0: ครับโอ้โหมันเป็นใจทุกอย่างนะครับ
1: คือลูกนี้เนี่ยปาเลเดสจะยิงได้แต่ว่าจะไหลให้เมสซี่จะแหวกไปแล้วยิงติดบล็อกครับสุดท้ายเดี๋ยวบอลกิ๊กกักไปกิ๊กกักมาครับก่อนที่เมสซี่จะจู่ๆก็ยิงครับแล้วบอลลอดขาเข้าไปเลย
0: ครับมาดูครับแล้วเมสซี่จ่ายให้ฮูเรียลาวาเรสลูกนี้เนี่ยโคตรเหนือชั้นเลยนะครับเอาอะไรนั่นก็จับสวยนะครับยิงไปเนี่ยต้องชมทางชลาเกอร์นะครับบล็อกได้แล้วดูเอาครับแหมปาเลเดสไปยิงนะครับส่งให้เมสซี่ยิงไปติดบล็อกก็เด้งมาแล้วก็โอ้โห
1: ล้มตัวยิงยิงจังหวะแรกนะครับติดบล็อกก่อนแล้วล้มตัวยิงผ่านลอดขาของนิโคลัสไซวามาแล้วดานโซอยู่ตรงนั้นพอดีดานโซยืนคุมเส้นอยู่บริเวณเสาแรก
0: ไม่
1: เห็นพอลอดขาไซวามาฮะ
0: โอ
1: ้เมสซี่ครับGreatest of all time ครับโกดของแท้ครับนี่ฮะแฟนบอลเอานี่เป็นตุ๊กตาหรือว่าลูกฮะลูกนะเด็กทารกนะครับ
0: แต่ถ้าเราดูจากมุมเมื่อสักครู่ก็ปาเดเดก็อาจจะมุมแคบไปด้วยนะก็เลือกที่จะจ่ายให้เมสซี่ก่อนนะครับ
1: จบเท
0: ่ครับก็ 2-0 เนี่ยครับนี่ครับแม่ประตูสุดท้ายนะครับก็มาในช่วงทุกเราก็เป็นประตูที่18นะครับของเมสซี่ครับในบอลโลกรอบสุดท้าย
1: โอ้โหเอ้ายังไม่จบขออภัย
0: เสียงแฟนบอลเฮนว่าจบแล้ว
1: แฟนบอลเฮนว่าจบแล้วขออภัย
0: เพราะว่าไฮไลท์มัน
1: แล้วจะมีลูกสาวหรือเปล่าอัลวาเรสใครกับเมสซี่เมสซี่แฮตทริก2เกมติดต่อกันเมสซี่มาครั้งนึงเมสซี่ลากจี้เข้ามาจะต้องตัดเข้าในไม่ได้เมสซี่ไม่เห็นตัวหลังเมสซี่ยังครองเอ้าจะเฟิร์สอ้าวฟรีคิกเมสซี่จะยิงฟรีคิกทิ้งท้ายครับ
0: น่าลุ้นนะ
1: โอ้โหนี่ขนลุกเลยพี่แล้วเมสซี่เนี่ยเค้ายิงแฮตทริกในฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกไปแล้วจะยิงแฮตทริกครั้งที่2หรือเปล่าติดต่อกัน
0: ก็มี100เยียร์โซเมสซี่แฟน
1: โอ้โห
0: เป็นภาพของคุณยายเน
1: า
0: ะ
1: คุณยายครับอายุ100ปีครับบอกว่าเป็นแฟนบอลเมสซี่มา100ปี
0: อายุ100ปี
1: อายุ100ปีครับ
0: จังน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายแล้วแหละครับลูกนี้ครับได้ลูกฟรีคิกครับแต่ระยะค่อนมันไกลอยู่แต่ว่าก็ถือว่าระยะทำการอยู่นะเมสซี่ยิงแน่ๆครับ
1: เมสซี่เนี่ยฟรีคิกสถานโลกอยู่แล้วครับ
0: ยิงแน่ๆครับเพราะว่ามันยิงก็จบแล้วครับเข้าไม่เข้าลูกนี้ครับ
1: ระยะแต่ระยะไกลครับระยะประมาณรวมๆ35แล้วเมสซี่ยิงแน่นอนฮะ
0: ฮัตทริกไปแล้วได้ไหนก็ได้ไหน
1: แต่ปาเลเดสมาขออยู่ใกล้ๆครับปาเลเดสไม่ต้องปาเลเดสไม่ต้องปาเลเดสไม่ต้องเมสซี่ถอยไม่กี่ก้าวเมสซี่ขอยิงเล่นแล้วนะครับโอ้โหโค้งไม่พอครับเมสซี่ลูบปากเลยแล้วเมสซี่ครับยิ้มกับแมคคาลิเตอร์แล้วก็จบเกมครับอาร์เจนติน่าได้2ประตูจากโกดครับแล้วเดียวเมสซี่2ประตูครับชนะออสเตรียไป2ต่อ0ครับ
0: ครับประตูแรกนาที38นะครับประตูที่2ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเมื่อสักครู่นี่เองครับสุดๆเลยนะครับเป็นเกมที่ออสเตรียไม่ได้แย่เลยครับแต่ว่าจุดนึงก็คือพวกเขาไม่มีโอกาสยิงอ่ะขาดจังหวะสุดท้ายไปเลยครับแล้วก็อาร์เจนติน่าได้ลูกทีเด็ดครับจังหวะเข้าทำก็อาจจะไม่ถึงกันเยอะมากแต่ว่ามีทีเด็ดอย่างจากเลโอเนลเมสซี่เนี่ยครับ
1: โอ้โหและนักเตะของออสเตรียครับ สวมกอดกับเลโอเนลเมสซี่ยอมรับครับ
0: ยอมรับต้องยกให้จริงเนาะ
1: ต้องยกให้เขาจริงครับวันนี้เลโอเนลเมสซี่ครับ
0: แล้วประตูที่2เนี่ยอย่าลืมว่ามันสกัดมาแล้วมันมาเข้าเมสซี่พอดีแล้วยืนอยู่คนเดียวอ่ะ
1: หมดคนเหมือนบทเนี่ยจะเขียนไว้ครับถูกเขียนโดยเมสซี่ครับ
0: ยืนอยู่ในแดนของออสเตรียคนเดียวแล้วไม่ล้ำหน้าเพราะว่ามันก็มีกองหลังออสเตรียที่ยืนรออยู่ด้วยนะครับ
1: บอลมาหาพอดียิงติดบล็อกแล้วบอลมาหาพอดี
0: แล้วจังหวะยิงติดบล็อกก็ยังบอลกระเด้งมาหาให้เขายิงอีก
1: ครับ
0: ก็ไม่มีปัญหาครับอาร์เจนตินานะครับชนะ2นัดรวดเข้ารอบได้แน่อยู่แล้วนะครับส่วนออสเตรียนะครับอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่านัดแรกที่ชนะจอร์แดนมานะครับก็ทำให้มี3แต้มโอกาสเข้ารอบยังสดใสอยู่นะครับยังมีโอกาสอยู่เยอะมากครับนัดสุดท้ายกับไนจีเรียโอ้โหเมสซี
1: ่ที่บอกว่ายายเชียร์เมสซี่คือคุณยายเขาบอกว่าเขาเชียร์เมสซี่มา100ปีก็คือเขาอายุ100ปีเมสซี่ก็39เนาะวันพุธนี้นะฮะเขาก็เลยบอกขอเชียร์เมสซี่ตลอดอายุขัยของเขาเลย
0: โอ้โห
1: โอ้มันมากครับมันมากครับเอ้าโอ้โหวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ SBS ที่ส่งมานะครับทุกช่องทางนะครับ489899ทางบ้านแดงบ้านดำแล้วก็ทางบ้านฟ้าของเราเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับน้องก้องแล้วก็น้องเจมส์
0: ครับ
1: นะครับมาสรุปผลขบวนปมหน่อยนะครับแล้วก็มารีวิวคู่ต่อไปนะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงคู่ต่อไปนะครับเป็นพี่โอ๊คกับคุณออสจะเข้ามาบรรยายนะครับเป็นคู่ต่อไปเนาะคู่ของฝรั่งเศสนะพี่
0: ครับผม
1: ครับฝรั่งเศสเจอ
0: ใคร
1: เดี๋ยวโอ
0: ้แป๊บนึง
1: แป๊บนึงฝรั่งเศสจะ
0: เจอ
1: กับไออิรักเวลาตีสี
0: ่ฝรั่งเศสครับผม
1: ครับแล้วก็ช่วงเช้าป๋าจะมารับช่วงต่อเนาะ
0: นะครับก็จะมีคู่7โมงเช้านะครับนอร์เวย์กับเซเนกั
1: ล
0: แล้วก็10โมงจอร์แดนกับแอลจีเรียก็เป็นคู่ของกลุ่มอาร์เจนตินานี่แหละ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็ติดตามกันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผิดพลาดประการขออภัยนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม
0: ่ครับ
1: วันนี้ผมและพี่แป๊กลาไปก่อนนะครับก็ช่วงหน้าอยู่ต่อกับน้องนะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะแฟนๆที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายสมททางครับอาเซียนสถานีนะครับอยู่กันถึงตีห้านะนะครับสำหรับแฟนบอลที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
8: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
13: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
14: เข้ารอบ2

0: ในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนทีมชาติญี่ปุ่นถือว่ามีโอกาสเข้ารอบสูงเนื่องจากมีกูรูหลายสำนักมองว่าพวกเขามีศักยภาพดีพอที่จะสู้กับเนเธอร์แลนด์ได้เลยทีเดียวโดยทัพซามูไรบลูสชุดนี้เต็มไปด้วยนักเตะที่ขยับไปค้าแข้งในยุโรปเป็นหลักจุดแข็งของญี่ปุ่นคือระเบียบวินัยและแทคติกการเล่นที่ยอดเยี่ยมพัฒนาการที่ก้าวกระโดดนี้ทำให้ญี่ปุ่นไม่ใช่ทีมรองบอลอีกต่อไปการเจอกับสวีเดนและตูนิเซียจึงเป็นงานที่ญี่ปุ่นมองถึง3คะแนนเต็มเพื่อการันตีตีตัวเข้าสู่รอบ2ด้านสวีเดนถือว่ามีโอกาสเข้ารอบปานกลางโดยจะมีลุ้นโควต้าทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพราะการต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกับเนเธอร์แลนด์ยักษ์ใหญ่แห่งยุโรปและมหาอำนาจแห่งเอเชียอย่างญี่ปุ่นทำให้พวกเขาต้องเจองานหนักอย่างแน่นอนส่วนตูนิเซียตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยที่สุดในกลุ่มนี้เพราะมีนักเตะที่อยู่ในระดับโลกค่อนข้างน้อยแม้ว่าพวกเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของความฟิตและความแข็งแกร่งตามสไตล์ฟุตบอลแอฟริกันก็ตาม
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: Goals
1: 2:11 PM ครับกับเข้าสู่ช่วง99ไลฟ์บอลโลกในช่วงที่3ของคืนนี้แล้ว
2: ครับผม
1: เป็นช่วงหลังจากที่การบรรยายสดคู่อาร์เจนติน่าเนี่ยเพิ่งจบลง
2: ใช่ครับ
1: วันนี้ก็อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์เลิศปรินพงษ์แล้วก็พี่ก้องกิรติครับผม
2: ครับผมสวัสดีน้องเจมส์แล้วก็คุณ

0: ฟังทางบ้านรวมถึงคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยทั้ง41สถานีด้วยนะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ก็เพิ่งจบเกมอาร์เจนตินาสดๆร้อนๆเลยนะพี่
0: ใช่ครับ
1: เป็นเกมฟุตบอลโลกคู่แรกของค่ำคืนนี้สุดมันมาก
0: โอ้โหก็ต้องบอกว่าสุดมันจริงๆนะ
1: ครับ
0: คือกลายเป็นว่าอาร์เจนตินานี่คนอื่นเขาไม่ยิงกันแล้วใช่ไหมน้องเจม
1: มียิงอยู่คนเดียว2นัดเมสซี่นี่กดไปแล้ว5ประตู
0: โอ้เหลือเชื่อมกันนะ
1: แล้ววันนี้สำคัญคือทำลายสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของบอลโลกไปแล้วด้วย
0: ถูกต้องครับหลังจากที่เกมแรกนี่มาขึ้นมาทาบสถิติเนาะ
1: ครับ
0: ของมิโลสลาฟโคเซ่นะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ก็แซงมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นผู้ทำประตูสูงสุดตลอดกาลในการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับลิโอเนลเมสซี่18ประตูไปแล้ว
1: ก็18ประตูเนี่ยจาก28นัดฟุตบอลโลก6ครั้งนะพี่ก้อง
0: ใช่คร
1: ับ ส่วนโคเซ่เนี่ย16ประตูจาก24นัดบอลโลก4ครั้ง
0: ใช่ครับโอ้คือการลงเล่นถึง28นัดในฟุตบอลโลกเนี่ยว่ายากแล้วนะครับแต่ว่าโอ้การทำประตูไปถึง18ประตูเนี่ยโหยากยิ่งกว่านะ
1: โดยเฉพาะครั้งนี้เนี่ย
0: ใช่
1: 2นัดกดไปแล้ว5ลูก
0: นั่นกูแสดงให้เห็นเลยว่าอายุไม่ใช่เพียงตัวเลขจริงๆนะน้องเจม
1: ใช่จริงๆเมื่อกี้ช่วงท้ายเกมเนี่ยเกือบจะลุ้นแฮตทริกนัดที่2ได้ซ้ำไป
0: โอ้ถ้าเกิดแฮตทริกมานี่โอ้ก็กลายเป็นทะลุไปไกลอีกนะ
1: ครับ
0: 2แฮตทริกนะนี่ก็ส่งผลให้อาร์เจนตินาครับเก็บ6แต้มเต็มจาก2เกม
1: ครับ
0: ก็แน่นอนว่าการันตีการเข้ารอบแน่นอนแล้วล่ะ
1: ใช่แล้วก็เป็นการส่งสัญญาณไปยังทีมอื่นนะพี
0: ่
1: ว่าเนี่ยอาร์เจนตินามาครั้งนี้ยังมองถึงการป้องกันแชมป์ได้
0: ใช่ครับ
1: ด้วยขุมกำลังที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วก็ผู้นำทัพอย่างเมสซี่ที่โอ้โหฟอร์มฮอตเหลือเกิน2นัด5ประตู
0: ใช่นี่พูดถึงนอกเหนือจากโอกาสช่วงท้ายเกมแล้วจริงๆตอนเสมอ 0-0 นี่ก็ได้จุดโทษนะ
1: ใช่
0: แต่ว่ายิงหลุดกรอบไปเมสซี่
1: จังหวะนั้นเนี่ยโอ้โหแฟนบอลใจแป้วเหมือนกันพี่เมสซี่ยิงจุดโทษไม่เข้าเอาแล้ววันนี้ออสเตรียนี่มาแน่สุดท้ายมาเจอทีเด็ดของเมสซี่2ประตูเลย
0: คือโอ้โหสถิติขึ้นมานี่เมสซี่สร้างโอกาสยิงได้ถึง7ครั้งนะ
1: ครับ
0: เกมนี้คือวิธีการเล่นในหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆเนี่ยเมสซี่ก็ยังเป็นคนสำคัญนะน้องเจม
1: ถูกต้อง
0: คือถูกมอบบทบาทให้เป็นเหมือนตัวฟรีในเกมรุกนะ
1: ครับ
0: คือในเกมรุกนี่เขาจะไปตรงไหนก็ได้แหละแต่ว่าเหมือนศูนย์กลางในเกมรุกการขึ้นก่อนจะเข้าทำประตูเนี่ยมันต้องผ่านเมสซี่จริง
1: คือเป็นหัวใจในเกมรุกของอาร์เจนตินาเป็นตัวขับเคลื่อนเกมแล้วเป็นผู้นำทัพของอาร์เจนตินาด้วยในฐานะกัปตันทีมแล้ววันนี้ก็ยิง2ประตูซึ่งการเจอออสเตรียเนี่ยไม่ง่ายเลยพี่ก้อง
0: ไม่ง่ายไม่ง่ายเลย
1: แล้วเมสซี่ก็ยิงได้2ประตูสถิติเกมนี้ผมมาดูหลังเกมเนี่ยเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยอาร์เจนตินาก็ไม่ได้เหนือออสเตรียเยอะในภาพรวมเพราะว่าท้ายครึ่งหลังเนี่ยออสเตรเลียก็มีโอกาสออสเตรียก็มีโอกาสที่จะลุ้นประตูเหมือนกัน
0: ใช่
1: อาร์เจนตินาเกมนี้ยิงไปทั้งหมด12ครั้งครับเข้ากรอบ4ครั้งส่วนออสเตรียเนี่ยยิง6ครั้งเข้ากรอบแค่ครั้งเดียว
0: ตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้อาร์เจนตินาดูจะได้เปรียบนะโอกาสยิงมากกว่าเข้ากรอบมากกว่าในขณะที่ออสเตรียเนี่ยเข้ากรอบแค่ครั้งเดียวจริงๆออสเตรียมาครั้งนี้เนี่ยตัวผู้เล่นดูจะเหมือนจะเป็นเดิมๆเหมือนกันนะหน้าตัวหลักๆเนี่ย
1: ใช่
0: เรายังได้เห็นดาวิดอาลาบาเรายังได้เห็นมาโก้รอตวิชแต่จะเป็นในฐานะบทบาทตัวสำรองละ
1: ครับ
0: แต่ว่ามาตรฐานของพวกเขาเนี่ยก็ถือว่ายังยอดเยี่ยมเหมือนเคยทีมยุโรปตอนนี้น้องเจมส์ไม่มีทีมไหนที่แบบว่าไม่มีมาตรฐานนะ
1: มาตรฐานสูงทุกทีม
0: ใช่ยุโรปตอนนี้มาตรฐานสูงทุกทีมไม่ว่าจะเป็นเราพูดกันตามตรงจะเป็นเกรด A หรือว่าเกรด B เนี่ย
1: ครับ
0: ชั่วโมงนี้ยุโรปก็คือดีหมดจริงๆ
1: หลายๆทีมเนี่ยไม่ว่าจะที่เพิ่งกลับมาบอลโลกในรอบหลายปีอย่างสกอตแลนด์หรือนอร์เวย์เนี่ย
0: ใช่
1: มาตรฐานก็สูง
0: ใช่ครับดูจากเกมแรกเนาะ
1: ครับ
0: ถือว่ายอดเยี่ยมเลย
1: แล้วก็ผมมาดูเรตติ้งเนี่ยหลังเกมเนี่ยมีเรตติ้งของทั้งสองทีมออกมาก็แมนออฟเดอะแมตช์เกมนี้ก็เป็นเมสซี่ตามคาด
0: อันนี้แน่นอน
1: เรตติ้งนี่ 9.2 เลยพี่อันนี้จากเว็บต่างประเทศเขาเป็นคนให้เรตติ้งมาส่วนทางอีกคนหนึ่งที่เล่นดีในเกมนี้ก็เป็นริซันโดมาร์ติเนสที่มีเรตติ้งสูงอีกคนหนึ่งของอาร์เจนตินาครับผมส่วนทางฝั่งออสเตรียเนี่ยวันนี้แนวลุกเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยส่งเกริตลงก่อนแล้วโอกาสก็น้อยส่งครึ่งหลังเนี่ยส่งอันดาโตวิชลงมาก็ไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่หายไปจากเกมได้ซ้ำไป
0: ใช
1: ่ที่จะเล่นดีเนี่ยเป็นทางด้านของนิโคลัสไซวาลกองกลางจากบุนเดสที่ฟอร์มดีหน่อยสำหรับออสเตรียวันนี้รวมถึงอาราบ้ากองหลังท ที่เราคุ้นตากัน
0: ใช่ไหมอาราบ้านะ
1: ก็ทำให้ชัยชนะเกมนี้อาร์เจนติน่าก็2 นัดเนี่ย6 แต้มเต็มเลยนะพี
0: ่ครับ
1: ส่วนทางนั้น

0: ออสเตรียเนี่ยก็ชนะไปแค่เกมเดียวดูแล้วอาร์เจนตินาก็เข้ารอบแล้ว
1: เข้ารอบแน่นอน
0: ส่วนออสเตรียเนี่ยเดี๋ยวไปรุ้นนัดหน้า
1: ซึ่งจริงๆออสเตรียโอกาสเข้ารอบถือว่าเปิดกว้างมากๆนะครับพวกเขามี3คะแนนเนี่ยมันอาจจะสุดท้ายถ้าโชคร้ายจริงไม่ได้เข้าเป็นอันดับ2ของกลุ่ม J เนี่ยก็มีโอกาสที่เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด1ใน8ทีมอยู่นะครับสำหรับรอบแรกนี่ใครที่เก็บ3คะแนนจากเกมแรกได้ก่อนนะน้องเจมส์นะโอกาสสูงโอกาสสูง
0: ครับก็เดี๋ยวเกมหน้าเนี่ยออสเตรียจะเล่นเกมนัดสุดท้ายแล้วเป็นกลุ่มเนี่ยจะอัลจีเรียซึ่งเดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ยอัลจีเรียจอร์แดนก็จะเจอกัน
1: ครับ
0: ครับก็ผมไปดูสายนิดนึงอาร์เจนตินาเนี่ยเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยโอ้โหไปจะถ้าเข้ารอบในแชมป์กลุ่มเนี่ยซึ่งก็แชมป์กลุ่มแน่นอนแล้วจะไปเจอกับรองแชมป์กลุ่ม HP ก็คือกลุ่มสเปนครับไม่อุรุกวัยก็เคปเบิร์ดเนี่ยแหละ2ทีมหรือจะเป็นซาอุก็ได้รองแชมป์กลุ่มนี้จะไปเจออาร์เจนตินาหรืออาจจะเป็นสเปนก็ได้พี่เพราะว่าตอนนี้สเปนก็มีแค่4แต้ม
1: ก็ไม่แน่นะเกมสุดท้ายสมมุติว่าจะพัดจะผูเข้าที่2มานี่สนุกเลยนะสเปนอาจจะได้ชนกับอาร์เจนตินาตั้งแต่โหรอบ2เลยก็ได้
0: ใช่แล้วเมสซี่จะมาเจอกับสเปนนะพี
1: ่
0: น่าดูมาก
1: ใช่
0: ครับผมส่วนในเรื่องของสถิติดาวซันโวฟุตบอลโลกเนี่ยก็เมสซี่เนี่ย18ประตูตอนนี้ขยับแซงโคเซ่ไป2ลูกแล้ว
1: ครับผม
0: ส่วนนักเตะที่ผมดูแล้วมีโอกาสที่จะทำลายได้ในอนาคตเนี่ยก็ตอนนี้เอ็มบัปเป้เนี่ย14ประตู15นัดเล่นบอลโลกไป3ครั้งแล้วก็ยังมีแฮร์รี่เคนเนี่ย10ประตูครับที่อาจจะยังลุ้นได้ไหมพี่ตามเมสซี่8ลูก
1: โอ้โหจริงคิดว่าถ้าจะลุ้นเป็นดาวโซตลอดการเนี่ยอาจจะลุ้นยากนะเพราะว่าด้วยอายุของแฮร์รี่เคนด้วย
0: ครับ
1: อย่างที่น้องเจมบอกว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยมีลุ้นมากกว่า
0: ใช่
1: เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเชื่อว่าครั้งหน้าถ้าไม่โชคร้ายบาดเจ็บเอ็มบัปเป้ก็ยังได้มาอีก
0: ใช่เอ็มบัปเป้ก็อาจจะมีโอกาสอีกสักครั้งสองครั้งส่วนเมสซี่ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าเดี๋ยวนี้นักบอล30 40กว่าก็ยังเล่น40ต้นๆยังเล่นได้
1: ใช่แล้วไม่แน่ดูเมสซี่เล่นเนี
0: ่
1: ย
0: ใช่
1: เดินเล่นด้วย
0: ครับ
1: บางทีอ่ะไม่วิ่งด้วยก็จะอาจจะเป็นไปได้
0: ใช่นอกจากนั้นเนี่ยโหโรนัลโดเนี่ยยิงไปแค่8ลูกนะพี่ก้องจาก23นัดครับส่วนนอกนั้นเนี่ยก็โหไม่มีคนที่ใกล้เคียงเลยที่ยังเล่นนะปัจจุบันมีกักโปยิงไป7ลูก
1: ไม่มีโคดี้กักโป
0: ครับก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องของดาวเซนโวฟุตบอลโลกส่วนข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทางFacebook และ YouTube เดี๋ยววันนี้ผมกับพี่ก้องเนี่ยจะอยู่ถึงตีสี่เลย
1: ครับผม
0: ครับผมก่อนเกมคู่ตีสี่ซึ่งเป็นเกมระหว่างฝรั่งเศสกับอิรักแต่ยังไม่แน่ว่าจะเตะตามเวลาได้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยมีรายงานว่าที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยมีพายุฝนฟ้าคะนอง แล้วตามกฎของฟีฟ่าเนี่ยถ้ามันมีฟ้าผ่าในรัศมีสนาม13กิโลเมตรเนี่ยเขาจะไม่ให้เตะ
1: ใช่
0: ต้องรอลุ้นว่าสถานการณ์จะเป็นไงนะพี่เพราะว่าที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าช่วงบ่ายถึงหัวค่ำที่นั่นเนี่ยจะมีฝนตกแรงแล้วเกมคู่ฝรั่งเศสจะเตะตอน5โมงที่นั่น
1: อันนี้ต้องตามเช็คกันดีๆนะครับยังไงติดตามทางนี้ก็ได้ครับฟังเราสองคนไปเดี๋ยวเราอัปเดตให้นะ
0: ใช่แต่ว่า
1: สุดท้ายเป็นยังไง
0: ผมเช็คก่อนเข้ารายการเนี่ยยังไม่มีอัปเดตนะพี่ยังเตะตามเวลาเดิมอยู
1: ่ครับผม
0: ครับผม
1: พูดถึงคู่ฝรั่งเศสกับอิรักแล้ว
0: ครับ
1: มีข่าวแลบมาว่าแฟนอิรักนี่จะเล่นคำสาปล็อกกี้นะใส่ฝรั่งเศสเลยนะ
0: ครับ
1: นะน้องเจมส์มีคำสาปนะเขาบอกว่าแฟนๆกีฬาเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขารู้กันการที่เอาเสื้อทีมไหนหรือผ้าพันคอทีมไหนเนี่ยไปพันหรือว่าสวมใส่กับรูปปั้นล็อกกี้นะล็อกกี้คือตำนานนักมวยแต่เป็นในหนัง
0: ครับ
1: ที่ซิลเวสเตอร์สโตลลอนเล่น
0: อ
1: ่ะมันจะมีรูปปั้นล็อกกี
0: ้ครับ
1: แบบเต็มตัวเลยอยู่หน้าอาร์ตมิวเซียมในฟิลาเดลเฟียนั่นแหละ
0: ครับผม
1: เขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าไปใส่เสื้อทีมไหนหรือมีผ้าพันคอทีมไหนคล้องอยู่เนี่ยทีมนั้นจะไม่ชนะ
0: แล้วก็มีแฟนอิรักเนี่ยไป
1: แน่นอนครับแฟนอิรักหาเสื้อฝรั่งเศสไปให้ล็อกกี้พันคอไปแล้วครับ
0: เขาเรียกว่าสายมูเตลู
1: มูเตลูใช่
0: บ้านเราไม่ใช่แค่บ้านเราทางตอนออกกลางหรือยุโรปก็มี
1: เขาเล่นกันเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: อย่างน้อยไม่ได้ด้วยเลขก็ได้ด้วยกลครับ
0: ใช่อิรักนี่เกมแรกเนี่ยแพ้นอร์เวย์มา 1-4 เลยนะพ
1: ี่ใช
0: ่ก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งในระดับเอเชียแต่ว่า

0: แล้วก็เคยเป็นแชมป์เอเชียนคัพปี2007ที่ตอนนั้นบ้านเราเป็นเจ้าภาพด้วย
1: ถูกต้องถูกต้องหลายๆคนยังจำกันได้ก็ตอนนั้นมียูนิสมามูด
0: โอ้โหใช่
1: เป็นตัวหลักใช่ไหม
0: ชอบยิงไทยเลยคนนั้น
1: โอ้โหของโปรดเลยอ่ะ
0: ครับผม
1: นะครับยิงแกเก่งมากเลยนะเล่นในยุโรปด้วยนะถ้าจำไม่ผิดยูนิสมามูด
0: ครับ
1: เหมือนจะไปเล่นในยุโรปด้วย
0: ใช่แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยก็เพิ่งมาคว้าแชมป์คิงคัพ
1: อืม
0: ก็นักเตะหลายๆคนก็มาจากทีมชุดนั้นแหละในชุดที่มาบอลโล

0: ที่เคยมีปัญหาที่บ้านเรา
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ใช
1: ่ที่หวดเจจังจังอ่ะ
0: ใช่
1: น
0: ั
1: ่นแหละครับ
0: มูฮัดนันอาลีเนี่ยตอนขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยพี่ก้องเขาเป็นนักเตะที่ถูกจับตามองมากตอนเอเชียนคัพปี2019เนี่ยตอนนั้นเขาเป็นดาวรุ่งขึ้นมาแล้วก็ฟอร์มดีในเอเชียนคัพแล้วก็ถูกหลายทีมในยุโรปสนใจเคยมีข่าวกับยูเวนตุสด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยก็เล่นแค่ในเอาดูฮาอิลในยูเอ
1: เ
0: อ
1: ไ
0: ม่ได้ย้ายไปในลีกยุโรป
1: คือปัญหาหนึ่งของพวกนักเตะอาหรับในการจะย้ายไปยุโรปเนี่ยเป็นเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็การใช้ชีวิตนะ
0: ครับ
1: คือยิ่งประเทศในตะวันออกกลางที่มีความเคร่งในหลักศาสนามากๆเนี่ยการจะไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าที่วัฒนธรรมต่างออกไปเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากใช้ชีวิตกินอาหารหรือว่ากิจวัตรประจำวันต่างๆเนี่ยการอยู่ในตะวันออกกลางมันอาจจะสะดวกกว่า
0: ใช่
1: นะประเทศมุสลิมมันจะสะดวกกว่านะครับอีกหนึ่งคนของอิรักที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้แฟนบอลชาวไทยรู้จักกันดีเรเบนสุลกาเกมแรกยังไม่ได้ลงสนามนะ
0: ใช่
1: ประกันหลังวัย34ปีจากการท่าเรือ
0: ใช่
1: ที่ติดชุดนี้ไปด้วยนะครับหนึ่งเดียวจากไทยลีกของเรานะที่ยังเล่นอยู่
0: ถูกต้องแล้วก็ในอาเซียนเนี่ยผมรู้สึกว่าจะมี5คน
1: อ
0: ีกคนหนึ่งที่ไปเล่นบอลโลกนักเตะอาเซียนแล้วก็เคยอยู่ไทยลีกด้วยคือฟานบูโต
1: ๊ดฟานบูโต๊ดใช
0: ่ตอนนี้เล่นอยู่กับเปอร์ซิปบันดุงในอินโดใช่ครับ
1: แล้วก็กองหน้าอุซเบย์มั้ยอีกอร์เซเกเยฟคนนี้เหมือนเคยมาอยู่กับ BG
0: ใช
1: ่เซเกเยฟ
0: มาอยู่กับ BG เมื่อ2ปีที่แล้ว
1: ใช่ๆแต่เซเกเยฟมาอยู่กับ BG ฟอร์มเฉยๆนะยิงบ้างแต่ไม่เปรี้ยง
0: เจ็บไปเจ็บซะเยอะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไปช่วงหลังเนี่ยแรกๆเนี่ยมาดีตอนที่พา BG ชนะเซี่ยงไฮ้ SIPG ในรอบคัดเลือกเอเชีย
1: น AFC เอฟซีชิบิลีกเล่นดีมาก
0: แต่ว่าไปเจ็บ
1: ใ
0: ช่ครับนอกจากนั้นเนี่ยจะมีนักเตะจากกราซาวหนึ่งคนที่เล่นในมาเลเซียแล้วก็นักเตะจากสลังงออีก2คนที่อยู่กับจอร์แดนซึ่งเป็น5นักเตะจากอาเซียนแต่จริงๆเนี่ยบอลโลกครั้งนี้มันมีนักเตะเชื้อสายอาเซียนหลายคนนะ
1: เยอะ
0: ที่ไปเล่นบอลโลกไออย่างที่ผมจำได้แล้วก็มีจิจินี่ไรเดอร์เขาเป็นเนเธอร์แลนด์แต่ว่าเชื้อสายเป็นอินโดแล้วน้องชายเขาเนี่ยเอมเมเลโนไรเดอร์เนี่ย
1: เล่นในอินโด
0: ใช่
1: ใช
0: ่แล้วก็มีโอ้มีอีกหลายคน
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมลองเช็คให้แล้วกันแต่ว่าที่จำได้เนี่ยมีจิจินี่ไรเดอร์หนึ่งคน
1: มีแน่ๆใช่ดัตช์กับอินโดนี่เขาความเกี่ยวพันค่อนข้างเยอะนะ
0: ใช่เพราะว่าแต่ก่อนดัตช์ก็เคยมาปกครองที่อินโด
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ทีมชาติอินโดเนี่ยก็เลยมีเชื้อสายลูกเซี่ยวทางดัตช์เยอะ
1: ใช่อ
0: ย่างชุดล่าสุดนี่โอ้โหดัตช์เกือบทั้งทีม
1: ล้นเรียกได้ว่าเป็นดัตช์เวย์นะ
0: ครับ
1: ก็ช่วงก่อนเขาเอาพาทริกเควิร์ดไหม
0: ใช่พาทริกเควิร์ดมาคุมช่วงนึงแล้วก็มีนักเตะหลายๆคนที่เล่นอยู่ในลีกดัตช์หลายๆคนก็โอ้โหมาจากลีกเอเดรนซีลีกก็มี
1: ใช่ๆเล่นอยู่ในลีกสูงสุดของฮอลแลนด์เลยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งกลายเป็นว่าตัวผู้เล่นที่เป็นเรียกได้ว่าตัวเนทีฟหรือว่าตัวท้องถิ่นอินโดอ่ะหลังๆแทบไม่เหลือเลยนะน้องเจม
0: ส์ใช่ครับ
1: แทบจะเป็นแบบที่เล่นในต่างประเทศทั้งหมดเลย
0: ก็เขาก็หลังๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะใช้นักเตะที่เป็นอินโดแท้ๆมาเล่นบ้างอย่างซานันต้าที่เป็นกองหน้าของอินโดนีเซียก็พยายามจะดันอยู่แต่พอไปเล่นในดับเอเชียเนี่ยก็ยังเป็นหลอก
1: มันไม่ไหว
0: ใช่สุดท้ายก็ต้องกลับมาใช้พวกโอลิโลมินีที่เป็นลูกครึ่งที่เล่นอยู่ออกฟอร์ดอะไรพวกนั้น
1: ใช่ใช่ใช่
0: อย่างเช่นนักเตะอินโดที่พอจะเล่นกับนักเตะที่เป็นเชื้อสายทางยุโรปได้ก็จะมีแค่เฟอร์ดินัน
1: ใช่มีเฟรนันคนเดียว
0: ใช่เฟรนันที่เล่นที่ไปฝึกฟุตบอลไปออกฟอร์ด
1: ไปออกฟอร์ดเหมือนกันแต่ไปออกฟอร์ดแกก็ไม่ค่อยได้เล่นนะ
0: ใช่ไปอยู่ทีมสำรองเลย
1: แล้วเหมือนส่งไปอาจจะเป็นเรื่องของคอนเนคชั่นด้วยนะ
0: ใช่เพราะว่าเจ้าของออกฟอร์ดเป็นคนอินโด
1: ใช
0: ่ครับก็จริงอินโดก็เสียดายเพราะว่าไปถึงรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายในเอเชียแล้วแต่ก็ไปแพ้ซาอุที่ซาอุเล่นสนามเป็นกลางซาอุตอนนั้น
1: กลางซาอุเลยครับกลางกรุงริยาดเลยครับ
0: ใช
1: ่ครับใครจัดสนามไม่อยากรู้มากเลย
0: ก็เอฟซีครับเขาแบ่งเป็น2กลุ่มก็มีเจ้าภาพ2กลุ่มมีกาตาร์กับซาอุซึ่งกาตาร์ก็เล่นที่กาตาร
1: ์
0: ส่วนซาอุก็เล่นที่ซาอุ
1: ขอบคุณมากครับ
0: แล้วก็ไปรอบสุดท้ายทั้งคู่
1: คือจะบอกว่าคนพอยิ่งพอกาตาร์กับซาอุแพ้เนี่ย
0: ครับ
1: พวกเราแบบชาวเอเชียบางคนเนี่ยก็จะพูดว่าคือในระดับเอเชีย AFC หรือสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเอื้อประโยชน์ให้กับทีมจากตะวันออกกลาง
0: ใช่
1: ซะเยอะด้วย ในหลายๆรายการเลยนะครับโดยเฉพาะเกมทีมชาติหรือว่าเกมสโมสรรับ

0: เอเชียเนี่ยก็มันเหมือนจะมีการเอื้อประโยชน์ให้นิดนึงนะครับเราก็เห็นกันอยู
1: ่ครับผม
0: นี่ผมมาเปิดดูมาเซลิโน่ฟอรินาในปัจจุบันเขาไปเล่นกับ AS เทรนซินนะ
1: ครับ
0: ทีมในลีกสโลวาเกียนะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าน้องเจมส์จำนวนการลงสนามยังน้อยเหมือนเดิมนะลงไปแค่3เกมเองฤดูกาลล่าสุด
1: ครับผม
0: นะก็แต่เป็นสัญญายืมตัวนะส
1: ั
0: ญญาหลักเขายังอยู่กับออกฟอร์ดยูไนเต็ดนะครับ
1: ใช่ครับก็จริงๆช่วงหลังๆในอินโดชอบส่งนักเตะไปเล่นในยุโรปซึ่งเป็นลีกแถวนี้บ่อย
0: ใช่ใช่
1: มีวิกกี้มูลาน่าแล้วก็ที่ไปเล่นในโปแลนด์แล้วก็มีวินตันสุไลมานที่ไปเล่นทางยุโรปแต่ไม่ประสบความสำเร็จ
0: ใช่ใช่
1: สุดท้ายก็พอดันนักเตะชาติในชาติอินโดไปเล่นยุโรปไม่สำเร็จเขาก็เลยไปหาพวกเชื้อสายลูกเซียวมา
0: ก็ดูจะง่ายกว่า
1: ครับ
0: นะครับนี่ในบ้านเราเองก็ใช้บริการนักเตะอินโดอยู่ 2-3 คนเหมือนกันนะมีซันนี่วอลช์นะครับกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโอ้คนนี้เป็นตัวหลักเลยนะเล่นกับบุรีรัมย์แล้วก็อีก1คนก็อัสนาวีมังกุลัม
1: ครับผม
0: ที่ช่วงก่อนก็เพิ่งเจ็บยาวไปเล่นในการท่าเรืออัสนาวีเนี่ยจริงๆเป็นผู้เล่นเชื้อสายอินโดนีเซียแท้ๆที่ผมว่าเขาเก่งมากเลยนะ
1: ใช่เพราะตอนไปเล่นที่เคลีก2นี่เป็นเรียกว่าเป็นโหก็อารมณ์เหมือนตอนที่เรามีชนาธิปไปเล่นซัปโปโร
0: ใช่คือฟอร์มดีแล้วก็ถือว่าชื่อเสียงในอาเซียนเนี่ยเขาใช้ได้เลยนะ
1: ก็มาเล่นกับท่าเรือก็ฟอร์มดีเหมือนกัน
0: ใช่ๆก่อนจะเจ็บยาวไป
1: ใช่
0: น่าเสียดาย
1: ครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงโรนัลโดคงเนื้อเต้นอยากทำสถิติจะแย่แต่คงไม่มีทางให้เดินแล้วครับก็
0: อาจจะ
1: ยิงเป็น8ประตูเอง
0: ใช่อาจจะยากจริงๆนะน้องเจมส์นะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าสิ่งนึงที่คิดว่าอย่างน้อยๆที่จะพอจะลุ้นได้ก็คือเนี่ยแชมป์โลกกันแหละ อย่างน้อยสถิติส่วนตัวไม่ได้แต่ว่าด้วยขุมกำลังโปรตุเกสนะ คิดว่าถ้าเข้าที่เข้าทางเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวเต็ง
1: ใช่
0: แต่ดูจากเกมแรกแล้วเป็นไงน้องเจม
1: ส์โหวันนั้นผมบรรยายอยู่กับพี่เอกนพดลด้วยต้องบอกว่ามันเจาะยังไงก็เหมือนกับคองโกนั้นมาดีด้วย
0: ใช่
1: เพราะว่าคองโกเนี่ยนักเตะก็ไม่ธรรมดานะพี่ก้องมีอย่างนัวซานิกี้ที่เล่นอยู่กับในพรีเมียร์ลีกมีฟันบิซาก้า
0: วอริซาก้าม
1: ีกองหน้าเนี่ยมีบากัมบูกับกองหน้าของนิวคาสเซิล
0: โยอันวิซ่า
1: โยอันวิซ่าใช่วันนั้นเนี่ยโปรตุเกสก็ไม่ชนะแถมเกือบโดนเลยพี่ก้อง
0: ใช่จะโดนด้วยคือลูกโต้กับของเดียของโกเนี่ยอันตรายมากนะครับ
1: ครับ
0: คือเหมือนจริงเขาก็คิดว่าเขาก็อ่านโปรตุเกสมาเหมือนกันนะก็คือวางเซนเตอร์3ตัวแบ็ค2ข้างนี่ถือว่าเกมรับดีทั้งคู่นะ
1: ครับ
0: โอบิสก้าข้างนึงแล้วก็วันนั้นเป็นมาซัวกู
1: ใช่
0: อีกข้างนึงมาซัวกูเองก็เป็นผู้เล่นที่เคยเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะแล้วก็วางเกมสวนกลับกันในอย่างที่บอกน้องเจมบอกไปยอนวิซ่ากับทางด้านของเซติกบากัมบู
1: ใช่
0: 2คนนี้แข็งแกร่งแล้วก็มีความเร็วกลายเป็นว่าเกมรับลึกของเดียของโกวันนั้นสร้างปัญหาให้กับโปรตุเกสเลยเจาะไม่ได้จริง
1: ถูกต้องแล้วกลุ่มโปรตุเกสเนี่ยเดี๋ยวยังมีโคลอมเบียซึ่งเป็นทีมแกร่งอีกหนึ่งทีมประมาทไม่ได้รวมถึงอุซเบกิสถานที่เกมแรกชนะแพ้โคลอมเบียมา 3-1 แต่ว่าอุซเบกชุดนี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งนะพี่เพราะมีกองหลังอย่างอดุลโคริวคูซานอฟมีนักเตะอย่างฟาซุลาเยฟที่เป็นที่พูดถึงในเกมแรกด้วยแล้วก็อุซเบกชุดนี้นี่เคยได้แชมป์เอเชียนคัพอยู่23
0: ใช่อยู่23
1: ก็ต่อยอดกันมาย ังมีอย่างเอลดอร์สมูรดอฟที่เคยเล่นในอิตาลีด้วยแล้วก็อีกอร์เซกเยฟที่เคยเล่นกับบีจี
0: เล่นกับบีจีใช
1: ่ใช่ก็
0: ซึ่งขอพูดถึงไฟซูลาเยฟหน่อย
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นเขาในบอลยู23นะ
1: โอ้โหใช่
0: ใช่ไหมจำได้ที่ทีมชาติไทยอ่ะ
1: ครับ
0: ตัวนิดเดียวเองนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าโอ้การเล่นนี่ถือว่าสุดยอดมากไฟซูลาเยฟคือแกไปเรียกได้ว่าไปชุบตัวกับสปาร์ตักมอสโก
1: อ
0: ยู่นานเลยนะแล้วก็โอ้โหถือว่าซึมซับการเล่นฟุตบอลในลีกรัสเซียซึ่งจริงแล้วก็เคยเป็นอุซเบกิสถานเองเคยเป็นประเทศหนึ่งในสหภาพโซเวียตก็มีความเรียกได้ว่าอยู่กับรัสเซียอยู่แล้วอะวัฒนธรรมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็สบายๆกับการปรับตัวนะทำให้การไปเล่นเนี่ยทำให้ไฟซูลาเยฟมาตรฐานสูงมาก
1: ใช่ร
0: วมถึงนักเตะอุซเบกทุกคนด้วยนะ
1: ถูกต้องแล้วอุซเบกเนี่ยยกระดับขึ้นมาเร็วมากเลย
0: ใช่ใช่
1: นักเตะหลายคนเนี่ยตอนนี้ไปเล่นในยุโรปหลายคนด้วยอย่างไฟซูลาเยฟเนี่ยตอนนี้เล่นอยู่กับอิสตันบูลบาซักเซียสูงแค่167แต่เล่นในยุโรปได
0: ้
1: เรียกว่าไม่ธรรมดา
0: เอ้ยขออภัยด้วยเขาเล่น CSKA เราก็ไปติดสปาร์ตักซะแล้ว
1: ใช่ครับก็อายุ22แต่ติดทีมชาติอุซเบกแล้ว33นัดนะพี
0: ่ชุดใหญ่นะ
1: ใช
0: ่
1: แล้วก็นอกจากนั้นก็

0: ก็มีเอลโดสมุลดอฟกองหน
1: ้
0: าจากบาซักเซียที่เคยเล่นกับโรม่าแล้วก็เจนัวมาแล้ว
1: ใช
0: ่ตอนนี้ก็30แล้วแต่ว่าก็ยังเป็นตัวความหวังของทีมเหมือนเดิม
1: ใช่ครับ
0: ครับนอกจากนั้นเนี่ยมีอ่ะคูซานอฟก็ที่บอกไปว่าเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เผลอๆเนี่ยโปรตุเกสดูแล้วไม่ง่ายนะพี
1: ่ไม่ง่าย
0: น่าจะอุดเบย์เนี่ย
1: คือจากสตาร์ทเกมแรกอ่ะถ้ายังไม่ลงตัวแล้วเล่นอย่างนี้เนี่ยเกรงว่าเจออีก2ทีมเนี่ยงานหนักเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าดูแล้วอ่ะได้หือได้อือกว่าเดียวของโกพอสมควรเลยล่ะ
0: ใน
1: เรื่องเกมลุกถูกไหม
0: ใช่
1: โดยเฉพาะเนี่ยการเจอกับโคลัมเบียเนี่ยตัวดีนะโคลัมเบียเนี่ย
0: ครับ
1: เออ
0: มียังมีฮาเมสด้วย
1: ใช
0: ่ยังเล่นอยู่มีเจฟเฟอร์สันเลอร์มานักเตะพาเลตมีหลุยส์โซเลสกองหน้าจากลิสบอน
1: หลุยส์โซเลส
0: ฟอร์มดีมีหลุยส์ดีอาร์ตด้วย
1: นี่แหละนี่แหละหลุยส์ดีอาร์ตนี่แหละนะแล้วแต่ประตูเนี่ยผมเลือกไปดูนะดาวิดออสปีน่ายังติดอยู่เลย
0: 37แล้วพี่
1: นะ37ยังแจ๋วนะ
0: แต่อีก2คนนี่ผมก็ไม่คุ้นเลยครับนักเตะจากแอตลาสในเม็กซิโก
1: ใช่
0: แล้วก็อีกคนเนี่ยอันวาโรโมเตโลเนี่ยจากเวเลซาฟิล
1: ใช่
0: ผมยอมรับว่าไม่เคยเห็นฟอร์มเลย
1: ไม่เคยไม่เคยได้ยินชื่อด้วยเอาตรง
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็ออสปีน่าน่าจะดีสุดในชุดนี้
1: ใช่ใช
0: ่ส่วนแนวรับเนี่ยก็มีเยลิมีนาที่ยังเป็นแกนหลักของทีมชุดนี้อยู
1: ่
0: รวมถึงเดวิสันซันเชสอดีตกองหลังสเปอร
1: ์ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นทีมที่น่าจับตามองเหมือนกัน
1: ใช่
0: ส่วนคองโกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะเกมแรกนี่เล่นดีมากเลยพี่
1: เล่นดีมาก
0: เจอโปรตุเกสเนี่ยโหนนักเตะก็หลายๆคนเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีไอ้อย่างแนวรับเนี่ยมีอารอนฟาบินซาก้าม ีอักเซลตวนเซเบ้นะพี่แล้วก็มีทางด้านของเซเซลเอ็มเบมบ้าที่เป็นกัปตันทีมนั้นเล่นดีด้วย
1: เล่นดี
0: ส่วนกองกลางเนี่ยมีโนอาซาดิกี้จากเซนเดอร์แลนด์แต่เกมแรกเนี่ยเป็นสำรองอีกคนนึงวันนั้นที่เล่นนี่เนี่ยเป็นเอโดคายเอมเบ้
1: ไคเบ้ใช่
0: วัตฟอร์ดส่วนแนวลุกเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามีการวิซ่าแล้วก็เซริกบากัมบู
1: ใช่บากัมบูนี่35แล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่เกมแรกเนี่ยต้องบอกว่าโหแกเล่นไป85นาทีอ่ะแล้วเป็น85นาทีที่ไม่หมดอ่ะเล่นเกมโต้กับวิ่งใส่ไล่ตันกับกองหลังโปรตุเกสอยู่ตลอดนะ
0: ใช่
1: เออคือว่าคุณภาพเป็นยังไงเซติกบากัมบูเนี่ย
0: บากัมบูนี่ซีซั่นล่าสุดอยู่กับลิเวอร์ติสก็ลง27นัดยิง4ประตูก็อาจจะไม่ได้ยิงเยอะแต่มีประโยชน์ในเรื่องของการเก็บบอล
1: ใช่ความเหมือนแรงความเหมือนแกร่ง
0: ครับ
1: นะจริงๆดูรายชื่อมีกาเอลกากูต้าด้วยนะนี่เป็นอดีตดาวรุ่งที่ถูกจับตามองเมื่อหัวเราลาวเกือบจะเกือบจะ20ปีแล้วเหมือนกันนะ
0: ของเชลซี
1: ใช่
0: ตอนนั้นเป็นเทพเอฟเอ็มนะพี่
1: ใช่
0: แต่กูต้าเนี่ย
1: ใช้เหมือนกันนะ
0: เทพเอฟเอ็มใช่ใช่
1: ผมรู้คุณก็ซื้อ
0: เป็นเด็กเอฟเอ็มช่วงต้น2010ประมาณ
1: ใช่ใช่ใช่ประมาณต้น2010
0: ใช่ใช
1: ่โอ้ชื่อเสียงโด่งดังมากตอนนั้นหูเชลซีไปสอยมาในยุคที่แบบว่าชอบสอยดาวรุ่งมาเก็บไว้อะ
0: ครับ
1: แต่แจ้งเกิดไม่ได้น้องเจม
0: ถูกต้อง
1: ถูกส่งไปฟูลแลมโบตันวันเดอร์เรอร์สุดท้ายทำอะไรไม่ได้
0: ครับ
1: ครับต้องโอ้ย้ายไปตอนนั้นโอ้ย้ายไปไกลอยู่ย้ายไปเล่นกลับไปฝรั่งเศสไปอยู่ดีชง
0: ใช
1: ่
0: ดูรายชื่อทีนี้เยอะเหมือนกันตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงบานปลายอาชีพแล้ว
1: ใช
0: ่ก็ดูแล้วเนี่ยกลุ่มโปรตุเกสกลุ่มเคเนี่ยมันยังมีโอกาสเข้ารอบทุกทีมนะพี่ก้อง
1: เพรา
0: ะเล
1: ่
0: นเป
1: ็
0: นน
1: ั
0: ดเดียวอุซเบย์ก็ยังมีโอกาสเพราะเดี๋ยวอุซเบย์อ่านนัดหน้าหนักหน่อยเจอกับโปรตุเกสแต่ต้องบอกว่าใน4ทีเนี้ยอุซเบย์อาจจะดูเป็นรองที่สุดแล้ว
1: ใช
0: ่แต่ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันเพราะในบอลโลกครั้งนี้เราเห็นแล้วว่าหลายๆทีมเนี่ยโอ้โหพลิกล็อกกันละหนาว
1: ใช่ครับ
0: อย่างเคปเวิร์ดเนี่ยใครจะคิดว่า2นัดเจอสเปนอุรุกวัยเนี่ยจะได้2แต้ม
1: จะได้2แต้มนะ
0: ใช่
1: คือกลายเป็นว่าพวกเขาไม่แพ้เลยนะ
0: ถูกต้อง
1: ได้แต้มแรกว่าดีใจแล้วได้แต้มที่2นี่โอ้โหดีใจยิ่งกว่า
0: เพิ่งจะได้เข้ารอบด้วยนะพี่ก้อง
1: ได้ลุ้นเลยล่ะ
0: เคปเวิร์ดเนี่ยก็มาเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้ครั้งแรกนะพี
1: ่
0: แต่ว่าจริงๆแล้วตั้งแต่บูบิสต้ากุนซือเขามาทำทีมปี2010เนี่ยทีมเปลี่ยนไปเลย
1: ใช่
0: เพราะว่าเคปเวิร์ดเนี่ยพอบูบิสต้าเข้ามาคุมทีมเมื่อปี2010เนี่ยตอนขับแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเมื่อปี2021เนี่ยเข้ารอบ16ที
1: ม
0: ส่วน2023เนี่ยเข้ารอบก่อนรองชาเลิศแต่ชุดนั้นเนี่ยจะมีกัปตันทีมแล้วก็นักเตะคนสำคัญเป็นเบเบ้อดีตสุดยอดปีกแมนยู
1: อุ้ยอันนี้ออกแนวสัพยอกนะฮะ
0: ครับผมคือตอนนั้นเนี่ยมีเบเบ้แล้วก็ทีมเข้าถึงรอบยี่รอบก่อนรองชาเลิศส่วนคราวนี้เนี่ยมาบอลโลกแบบผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปเลยพี่ไม่ต้องเพย์ออฟด้วย
1: ใช
0: ่แล้วก็มาได้2แต้มสำคัญในการเจอกับสเปนแล้วก็อุรุกวัยที่แบบ เล่นดีด้วย
2: ใช่คือโอ้โห

0: กลายเป็นว่าในข้ามคืนอย่างที่เราทราบกันดีนะวูซินย่านะ
1: ใช่
0: ผู้รักษาประตูวัย40ปีนะครับ
1: ครับ
0: ถือว่าแจ้งเกิดในทัวร์นาเมนต์นี้เต็มตัวเลยนะน้องเจ
1: มส
0: ์ด้วยฟอร์มการเซฟแล้วก็โอ้โหกลายเป็นผู้ติดตามใน Instagram แกนี่กระโดดขึ้นเป็นหลักล้านเลยนะ
1: ใช่ครับก็ในฟุตบอลมันจะมีฟุตบอลอาหรับครับเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเคเบิร์ตก็เพิ่งได้อันดับ4มานะพี
0: ่
1: อันดับ3รอบชิงอันดับ3เนี่ยไปแพ้อียิปต์คือเป็นฟุตบอลถ้วยของโซนอาหรับ
0: เขาเตะเขาอยู่ในสันนิบาตอาหรับด้วยเหรอ
1: ใช่ก็ครับผมก็อยู่เคเบิร์ตเนี่ยเป็นหมู่เกาะ
0: เป็นหมู่เกาะใช
1: ่ใช่แอฟริกาก็อยู่แถวแถวโซนอาหรับอะไรพวกนี
0: ้
1: ก็ปีเนี้ย2026ก็ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด6เกมชนะ2เสมอ3แพ้แค่เกมเดียวนะพี่ก็คือเกมที่แพ้อุ่นเครื่องชิลี 4-2 ผลงานเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลย
0: ผลงานดีมากนะเคปเวิร์ดเคปเวิร์ดนี่เขาเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสไหม
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: เคปเวิร์ดนี่เป็นอาณานิคมของโปรตุเกสแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนานี่เนี่ยจะมีเชื้อสายเคปเวิร์ด
0: เออใช่นานี่เป็นเคปเวิร์ดใช
1: ่ครับผมนักเตะส่วนใหญ่ก็จะเล่นอยู่ในโปรตุเกสซะส่วนใหญ่แล้วก
0: ็ใช่ใช
1: ่ในลีกรองของยุโรปอย่างที่ผมบอกว่าก่อนหน้านี้จะมีนักเตะอย่างเบเบ้ด้วยแต่ว่าเบเบ้น่าจะเลิกไปแล้ว
0: น่าจะเลิกไปละ
1: นักเตะที่ติดทีมชาติมากสุดในทีมชุดนี้เป็นไลออนเมนเดสนะพี่99นัด22ประตูครับก็เป็นอีกทีมที่ไปมาก็น่าจับตามองคือทุกครั้งเนี่ยฟุตบอลโลกมันจะมีทีมมามืด
0: ถูกต้อง
1: อย่าง2002เรานับเกาหลีใต้เป็นทีมมามืดได้ไหมพี
0: ่2002นับได้ไหมเอาเป็นว่า
1: เอาเป็นตุรกีดีกว่า
0: เอาเป็นตุรกีน่าจะโอเคกว่าเพราะว่า16กับ8ของเกาหลีใต้อาจจะไม่น่าจดจำทั้งไร
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ใช่แล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นโมร็อกโก
0: ใช่อันนี้ของจริง
1: ใช่เราเขาลองแล้วไปแพ้ในชิงที่3
0: ใช่
1: ส่วนครั้งนี้มันก็มีหลายทีมที่เหมือนจะเป็นม้ามืดเหมือนกันนะพี
0: ่
1: โดยเฉพาะอาเคปเวิร์ด
0: เนี่ยเคปเวิร์ดได้เลย
1: ใช่เคปเวิร์ดหรือแม้กระทั่งผมมองไปที่อีกทีมนึงที่ขุมกำลังเนี่ยดีแต่ว่าเพิ่งกลับมาเล่นบอลโลกในรอบหลายปีก็คือนอร์เวย
0: ์
1: นอร์เวย์เป็นทีมหนึ่งที่น่าจับตามองเหมือนกันซึ่ง เดี๋ยววันนี้นอร์เวย์จะลงสนามด้วยนะพี่ช่วงเช้าเลยเจอเซเนกัลในพี่ก้องสำหรับพี่ก้องมีทีมไหนไหมพี่ที่เป็นมามืด
0: จริงๆแล้วมองคล้ายๆกันคือจะบอกว่าจริงๆไม่อยากจะคิดว่านอร์เวย์เป็นมามืดนะเพราะว่าด้วยตัวผู้เล่นเนี่ยมันก็โอเคอยู่
1: เป็นยุคโกลเด้นเจเนเรชั่น
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: ก็ถ้าจะมองเนี่ยม้ามืดเนี่ยก็มีนี่แหละเคปเวิร์ดเพราะว่าพวกเขายังมีลุ้นเข้ารอบอยู
1: ่ครับผม
0: ครับผมรวมไปถึงอีกหนึ่งชาติหนึ่งที่คิดว่าค่อนข้างอยากประทับใจพวกเขาคือกุลาเซา
1: กุลาเซา
0: ที่เพิ่งคว้าแต้มแรกไปด้วย
1: แชมป์คิงคัพปี2019
0: ใช่ครับ
1: ใช่
0: ถ้วยบ้านเราเลยนะ
1: ใช่แต่เราไม่ได้เจอนะพี่เราตกรอบก่อน
0: เราไปซะก่อนไง
1: ใช่ก็โอ้เป็นทีมนึงที่นัดล่าสุดเสมอใช่
0: เสมอเสมอนะเสมอเสมอเสมอแบบโนสกอร์กับเอกวาดอร์ไป
1: 0-0
0: แต่คือด้วยความที่ประเทศเขาก็เป็นประเทศแบบเล็กๆเหมือนกันอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็เป็นอาณานิคมของฮอลแลนด์เนาะกุลาเซา
1: ใช่กุลาเซาเป็นอาณานิคมของฮอลแลนด์นะคนในประเทศประมาณ 4-5 แสนคน
0: ใช่นี่แหละคือด้วยความที่ประชากรเขาหลัก 4-5 แสนอ่ะมันเลยดูน่าประทับใจกับการที่ทำได้ดีขนาดนี้มีแต้มในฟุตบอลโลกเนี่ยถือว่าโอเคเลยล่ะแม้ว่าเกมแรกเนี่ยจะโดนเยอรมันไป 1-7
1: โหเยอรมันก็ยิงเยอะมากเลยเกมแรก
0: โอ้แต่นั้นมาตรฐานมันต่างกันเกินไปอ
1: ่
0: ะแล้วเยอรมันชุดนี้เนาะ
1: อันดับโลกนี่ห่างกันประมาณ70อันดับ
0: ใช่เนี่ยอย่างกุลาเซาเองจริงๆแล้วผู้เล่นที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก็มีอยู่บ้าง
1: ครับ
0: ตาฮิตชองนะ
1: อันนี้เด็กแมนยู
0: เด็กแมนยูอีกแล้ว
1: น่าจะยุคเดียวกับเบเบ้เบเบ้น่าจะแก่กว่า
0: แก่กว่าเบเบ้น่าจะแก่กว่าชองนี่น่าจะทีหลัง
1: ช่
0: องนี่ตอนแรกเขาเล่นทีมชาติอะไรอ่ะขอดูก่อน
1: ตาที่ชองนี่แต่ก่อนเล่นให้อังกฤษนะพี
0: ่ฮอลแลนด์
1: ฮอลแลนด์ใช่ไหม
0: ใช่ฮอลแลนด์เพราะว่าอย่างว่าล่ะอันนั้นนี่ก็ฮอลแลนด์เนาะ
1: ครับ
0: นี่หลังเกมกับเอกวาดอร์นี่กษัตริย์ฮอลแลนด์เน
1: า
0: ะกษัตริย์พระราชินีนะ
1: ครับ
0: เข้าไปฉลองแสดงความดีในห้องแต่งตัวของกุลาเซาด้วยนะก็ถือว่าเป็นภาพที่น่ารักมากนะ
1: ใช่แล้วก็กุลาเซายังมีผมเจอแล้วเป็นกองหน้าจากมาเลเซียซูเปอร์ลีกกาเวนคัสทาเนียกองหน้าจากเตลังตังกานู
0: เล่นกับตังกานู
1: ใช่ที่ติดทีมชาติกุลาเซาไปลุยบอลโลกด้วยนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอีรอยลูมเนี่ยที่เพิ่งเซฟไป15ลูกไงพี
0: ่
1: อีรอยลูมนี่มากุลาเซาชุดที่คว้าแชมป์คิงคัพนะพี
0: ่อ๋ออยู่ในชุดนั้นด้วย
1: ใช่มาพร้อมกับ จูเรโนบาคูน่าเนี่ยนักเตะจากโวเลนดั
0: ม
1: มาคว้าแชมป์คิงคัพตอนนั้นด้วยตอนนี้เนี่ยอีรอยลูมก็37แล้ว
0: 37ใช่
1: เล่นในไมอามี่ FC เป็นทีมในสโมสรในระดับเขาเรียกว่ากึ่งอาชีพของสหรัฐไม่ใช่อินเตอร์ไมอามี่
0: ไม่ใช่อินเตอร์ไมอามี่
1: เป็นไมอามี่ FC ครับผม
0: ก็โรนินโญ่บาคูน่านี่เราก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาเขาจากการเล่นกับเบอร์มิงแฮมซิตี้เนาะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะ
1: ครับ
0: ผ่านมาทั้งฮัตเดอร์ฟิลด์ทาวน์กราสโกเรนเจอร์แล้วก็เบอร์มิงแฮมซิตี
1: ้ครับ
0: เราคุ้นกันนะ
1: ส่วนเกนจิโกเร่เนี่ยถ้าผมออกชื่อผิดต้องขออภัยด้วยครับก็เป็นอดีตเยาวชนแมนยูเหมือนกันก็ตอนนี้เล่นอยู่กับกูราเซาเป็นเชื้อสายดัชเหมือนกันครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงบอกว่าหวัดดีค่ะพี่เจมแฟนหนูแล้วอีกคนแฟนใครคะและแฟน99ทุกท่านค่ะฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะทักทายค่ะวันดีหวัดดีพี่หญิงแมนซิตี้นาตั้มหงแดงพี่อาร์ตอ่อนนุชพี่เด็กรถเขียวพี่เวเฟอร์เด็กสิงครับคุณน้าโจผีคุณพี่จืดเองพี่จอนคอง6และลุงบ้อยหงแบนรวมทั้งแฟนรายการทุกมุมโลกนะคะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอน
0: โอ้โห
1: น้องเทยนี่เขามาทักเราทุกชั่วโมงเลยพี่
0: ทุกชั่วโมงเลย
1: ใช่ทุกชั่วโมงของ99เลย
0: โอ้เป็นแฟนรายการนี่เหนียวแน่นมากนะ
1: ใช่ครับผมส่วนข้อความทาง YouTube นี่บอกว่าเมสซี่นะเมสซี่น่าจะคงอีกนานแสนนานครับน่าจะหมายถึง
0: สถิติ
1: ใช่แล้วก็คุณสถาปัตย์ชัยวงศ์บอกว่าไม่น่าเชื่อนะนับจากเห็นเมสซี่ลงเล่นเมื่อ20ปีที่แล้วยันวันนี้ยังสุดยอดอยู่เลยแม้แต่ความเร็วยังไม่ตกตามอายุแต่สเต็ปโยกอะแม้ความเร็วจะตกตามอายุแต่สเต็ปโยกการยิงบอลมันเซนบอลติดตัวตลอดการ
0: ใช
1: ่ครับ
0: สิ่งนี้สำคัญเลยนะที่พูดเนี่ยถูกต้องเลยคือความเร็วเมสซี่จะไม่ได้เร็วปุ๊ดปราดเหมือนสมัยวัยรุ่นนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าเล่นฟุตบอลด้วยประสบการณ์เล่นด้วยเซนจริง
1: ๆครับผมเนี่ยได้มีโอกาสดูเกมที่เมสซี่ยิงประตูแรกในฟุตบอลโลกเลยพี่ก้องปี2006เนี่ยเจอกับเซอร์เบียมอนเตเนโก
0: ใช่
1: จำได้เลยนั้นปี2006แล้วมาจนถึงตอนนี้20ปี
0: 20ปีนี่คือแบบว่าถ
1: ้
0: าเป็นคนนี่เรียนมหาลัย
1: ใช่
0: ปี2
1: ก็
0: ปี3แล้วอ่ะ
1: 2วัน6นี่ผมอยู่ป5พี่
0: ป5ใช่มั้ย
1: ใช่ป5จนตอนนี้ผม30กำลังจะ31ปีนี้แหละยังเล่นอยู
0: ่อย่าไปบอกอายุเขาสิ
1: ฟุตบอลโลก6ครั้ง
0: 6ครั้ง
1: ก็ได้เป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้อัมเลกาซี่ด้วย
0: ได้เลกาซี่มาติด
1: แล้วก็บอกว่าโมโนไทยฟรีทีวีคู่ไหนครับคืนนี้เดี๋ยวผมลองเช็คให้นะครับ
0: โมโนเหมือนจะไปถ่ายฟรีทีวีคู่7โมงเช้านะพี่ก้องเช็คมาแล้วเป็นคู่นอร์เวย์กับเซเนกัล
1: โอ้ก็น่าดูครับ
0: น่าดูนะ
1: แล้วก็บอกว่าประมาณนี้ครับ
0: ครับผม
1: ทางมีบอกว่านัดโปรตุเกสถ้าพี่โดนหลบให้บรูโน่คงยิงเหมือนลูกแรกเมสซี่วันนี้ครับจังหวะ
0: ที่เหมือนคอนไซเซลมั้งหักมาหักคัตแบ็กมาแล้วโรนโดวิ่งปาดหน้ามายิง
1: ใช
0: ่
1: ใช่ใช่วันนั้นเนี่ยพอคอนไซเซลลงมาครึ่งหลังเนี่ยแกพาบอลเข้ากรอบเขตโทษ2ครั้งนี่มองหาโรนโดก่อนเลยทันท
0: ีใช่เหลือบหาก่อนเลยหาพี่โดเลยคนแรก
1: ไม่ว่าจะโล่งแค่ไหนแกมองหาพี่ก่อนเลย ไม่ยิงเองไม่คิดจะยิงเองเลยวันนั้น
0: คือทะลุไปแบบใกล้ประตูมากนะ
1: ครับ
0: ไม่ยัดใดๆทั้งสิ้นนะครับ
1: แล้วจุดหนึ่งที่แตกต่างระหว่างเมสซี่โรนโดเนี่ยคือโรนโดเนี่ยวันที่เล่นกับบูเกเนี่ยช่วงนึงเขาก็ยืนรอบอลอยู่ข้างหน้าอยู่
0: ใช่
1: ส่วนเมสซี่เนี่ยจะลงมาคอยช่วยเพื่อนทำเกมอย่างนี้เห็นเลยลงมาช่วยตัดบอลลงมาช่วยทำเกมแต่โรนโดนี่ยืนปักหลักเลยแต่ว่าต้องบอกว่าโรนโดก็อายุเยอะกว่าเมสซี่3
0: ปีใช
1: ่ครับ
0: กับอีกเรื่องนึงอาจจะเป็นเรื่องของแท็กติกด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสุดท้ายลึกๆโรเบโต้มาร์ติเนสอาจจะกำชับกับโรนโดไว้ว่าให้ทำแบบนั้นก็ได้นะเพราะว่าพวกเขาเองเนี่ยมีมิดฟิลด์ที่แบบว่าคุณภาพเป็นมดงานอยู่แล้วไงแล้วก็มีตัวริมเส้นที่พร้อมจะทำแอสซิสต
1: ์
0: ให
1: ้
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ส่วนเมสซี่เองบทบาทก็จะเป็นตัวฟรีเพราะว่าข้างบนเนี่ยเขาก็มีลอตาโร่มาร์ตินเนซที่หนึ่งคนก็เป็นไปได้
1: ใช่โอ้โหกองกลางโปรตุเกสนี้สองกองกลางยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
0: ครับ
1: วิตินยากับเจ้าเนเบส
0: แล้วเป็นไงเกมแรก
1: เสมอ
0: ครับ
1: แต่ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอีกสองนัดที่เหลือ
0: ใช
1: ่ก็ยังกาชื่อโปรตุเกสออกจากลิสต์แชมป์ไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: อย่างน้อยก็เคยได้แชมป์ยูโรมาเมื่อ10ปีแล้ว
0: ใช่ใช่นานแล้วกันนะ
1: นานแล้วตอนนั้นโอ้ตอนก็มีโอกาสเหมือนกันโปรตุเกสด้วยขุมกำลังที่ชุดนี้ต้องบอกว่าก็ถือว่าดีมากเลยทีเดียว
0: คือจริงมันไม่ได้ดีแค่11ตัวจริงไงสำรองที่เปลี่ยนลงมาเนี่ยก็ใช้ได้
1: ใช่ใช่ใช่
0: อย่างเอาง่ายๆว่าเนี่ยคอนไซเซอร์เราพูดถึงเมื่อกี้ลงสำรองนะ
1: ครับ
0: จริงๆเขาเล่นดีมากนะ
1: ครับ
0: อืมแต่พูดถึงคอนเซซาวเราก็รู้สึกแก่เหมือนกันนะเราทันตั้งแต่คุณพ่อเขาเล่น
1: อ่ะโอ้ยผมไม่ทันพี่ก้อง
0: เซอร์จิโอคอนเซซาวเนี่ยโอ้เราทันแต่คุณพ่อเลยนะฮะ
1: ผมเนี่ยโปรตุเกสมาทันยุคลุยคอสต้าหรือฟิโก้ประมาณนั้นช่วงยูโร2004ผมมีโอกาสได้ดูนัดชิงที่เจอกรีซด้วยใช่แต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องเท่าไหร
0: ่
1: แต่จำได้คือเนี่ยแหละลุยคอสต้าหรือฟิโก้ตอนบอลโลก2002เนี่ยแล้วก็โรนโดตอนที่ลงเล่นในยูโร2004ก็จำได้อยู่
0: ที่ประเดิมสนาม
1: ใช่แล้วก็จำตอนนั้นแพ้กรีซใช่ไหมพี่แล้วก็จำตอนที่โรนโดเขาร้องไห้ตอนนั้นโอ้ยังเด็กอยู่เลย
0: ใช่ใช่ไซเบอร์17น่ะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ซึ่งยิงเกมกับกรีซเนี่ยมันพลิกล็อกมากๆนะ
1: ครับ
0: กรีซนี่คือเจ้าพ่อตุ่งเดียวเลยนะเขาตุ่งเดียวมาตั้งแต่เข้าน็อกเอาท์อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วคือตุ่งเดียวของเขาคือเปิดเตะมุมอ่ะแล้วก็โขกเอา
1: ใช่
0: ตุ้งเลิกแล้วก็รับ 100%
1: ครับตอนนั้นเนี่ยโปรตุเกสเป็นเจ้าภาพด้วยนะ
0: เป็นเจ้าภาพด้วยใช่
1: แล้วก็โดนกรีซชนะเลยคนเดียวที่ผมจำได้กีชุนนั้นเนี่ยอ่ะผมไม่แน่ใจว่าคารากูนิสอยู่ชุดนั้นหรือเปล่าอ
0: ยู่ชุดนั้น
1: ชุดนั้นใช่พี่
0: จอร์คารากูนิส
1: ใช่แล้วก็แต่ถ้าผมจำได้เลยก็คือนิโคโปลิดิสเพราะว่าโปลิดิสเนี่ยเคยเกือบทำลิเวอร์พูลตกรอบแชมเปี้ยนลีกไงใช่ไหมพี
0: ่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่โอลิมเปียกอสลิเวอร์พูลเนี่ย
0: ใช่ใช
1: ่
0: เอาจริงที่โคโปลิดิสเขาเป็นคนที่หนึ่งเลยชื่อเท่ใช่ป่ะ
1: ใช่
0: แล้วสองคือหน้าเขาเหมือนจอร์ดคูนี
1: ่อ๋อ
0: หน้าเขาเหมือนฮอลลีวูด
1: ใช่ใช่
0: หน้าคล้ายจอร์ดคูนี
1: ่ครับ
0: ผมก็จะสีแบบ
1: ขาว
0: ขาวหน่อยนะหน้าตาเขาคล้ายจอร์ดคูนี่มาก
1: ครับ
0: เออจริงชุดนั้นกรีซหลายๆคนเล่นดีนะ
1: ครับ
0: เนี่ยอย่างในความทรงจำนะมันก็จะมีแบบอาจจอร์ดคารากูนิสที่น้องเจมบอกมีทางด้านของไซตาลิดิส
1: โ
0: อ้วิงแบ็กฝั่งขวา
1: ผมอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร
0: ่ใช่ๆชุดนั้นไม่แน่ใจว่ามีสเตลิออสยานโคปูลอสด้วยหรือเปล่า
1: ของโบตัน
0: ใช่เราจะจำเขาได้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็แน่นอนศูนย์หน้าตัวเก่งก็เลยอันเกลอสชาลิเตอัส
1: ใช่
0: จำได้ใช่ไหม
1: โหหลายคนนี่ชื่อเท่มาก
0: ใช่ชื่อกรีซเนี่ยเท่นะแต่ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นนรกของผู้บรรยายอย่างนึงกันนะ
1: ใช่โหใครบรรยายยูโรปีนั้นนี่เจอกรีซก็หนักใจนะพี่
0: เจอกรีซก็กรีซเลยอ่ะ
1: ครับ
0: บอกเลย
1: ก็กรีชุดนั้นเนี่ยก็ได้แชมป์ยูโร2004แล้วเรียกว่าเป็นเทพนิยายกรีนะพี่
0: ใช่
1: เพราะว่าหลายคนก็อาจจะไม่คิดว่าจะได้แชมป์ซึ่งผมเอาจริงผมก็ไม่ทันยูโรครั้งนั้นแหละแต่ว่าด้วยก็พอที่จะผ่านเรื่องข่าวเรื่องอะไรมาบ้างแต่ผมไม่ได้ติดตามกรีทั้งทัวร์นาเมนต์นะพี่แต่ว่าฤดูกาลนั้นเนี่ยปีนั้นเนี่ยเขาเริ่มต้นรอบแบ่งกลุ่มด้วยการอยู่กลุ่มเดียวโปรตุเกสด้วย
0: อยู่กลุ่มเดียวกันเขาเจอกันนัดแรกเลย
1: ชนะด้วยแล้วคนยิงประตูในเกมนั้นของโปรตุเกสเนี่ยคือโรนโดนะพี
0: ่
1: อืมแล้วก็รอบ2เนี่ยกรีซก็มาชนะฝรั่งเศสแล้วก็ชนะเช็กก่อนที่รอบชิงชนะโปรตุเกสทีนึง
0: ซึ่งเขาผ่าด่านอรหันต์ไปหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสตอน2004นั่นก็ซีดานนะ
1: อืมใช่ๆ
0: ในขณะที่เช็คหรือว่าเช็คเกียร์ตอนนั้นน่ะ
1: ครับ
0: โทมัสโลซิกี
1: ้
0: กับแยนโคเลอร์นะ
1: ใช่พาวินิเวตด้วย
0: พาวินิเวตด้วยมิดฟิลด์บอลลงด
1: อ
0: เน
1: ี่
0: ยคือด่านพักการเลยแล้วชิงกับโปรตุเกสที่เป็นทั้งเจ้าภาพ
1: ครับ
0: แล้วชั่วโมงนั้นมีหลุยส์ฟิโก้มีลุยคอสต้า
1: ครับ
0: นูโน่โกเมสโอ้โห
1: ซึ่งเรื่องแบบนี้หลังๆในทัวร์นาเมนต์ยูโรบอลโลกไม่ค่อยเกิดแล้ว
0: มันเกิดขึ้นยากมากๆจริง
1: ๆอย่างบอลโลกคราวนี้ก็โอ้โหยากเหมือนกันแต่ทีมมาเมื่อจะมีแต่โอกาสที่จะเข้าไปถึงรอบลึกเนี่ยยากหน่อย
0: แต่จริงๆแล้วกรีซชุดนั้นน่ะส่วนหนึ่งกุนซือเขาเก่งมากนะแล้วก็เป็นจอมสร้างปาฏิหาริย์ตัวจริง
1: ร
0: ถ้าใครจำได้ออตโตเรฮาเกลเจ้าของฉายาคิงออตโตก่อนที่เขาจะทำกรีซได้เทพนิยายยูโรอ่ะคิงออตโตคนเนี้ยเขาเคยพาไกเซอร์สลาเทิร์นน่ะขึ้นจากลีกา2แล้วปีต่อมาได้แชมป์บุนเดสลีกา
1: ปีช่วงต้น2000
0: น่าจะประมาณช่วง
1: 9
0: ไปปลาย90ไกเซอร์เซาเทิร์นขึ้นมาแล้วได้แชมป์ละบุนเดสลีกามาจันมาก็เป็นยุคของน่าจะอูฟเคสเทนมั้งประมาณนั้นประมาณนั้น
1: ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความหน่อยมีข้อความถามว่าตอนนี้สกอร์เท่าไหร่น่าจะมึงหมายถึงคู่เจนีน่าจบแล้วนะพี่
0: จบแล้วครับ
1: ก็ชนะออสเตรีย 2-0 เมสซี่ยิง2ประตูเลยเมสซี่นี่2นัดกดไปละ5ลูกนะพี
0: ่ครับ
1: แล้วก็บอกว่าบอลโลกปีนี้ยิงเวลาทดเจ็บเยอะมั้ยครับ
0: ก็ทดตามเวลาแต่ว่าเวลาที่ทดเราจะไม่ได้เห็นเวอร์เท่ากับแบบว่ายูโรครั้งก่อนเนาะ
1: ใช่ยูโรครั้งก่อนบอลโลกครั้งก่อนเนี่ยทดเยอะ
0: ทดเยอะ
1: แต่ว่าคราวนี้มันมีเรื่องของกฎเวลาท
0: ุ่
1: มช้าก็เปลี่ยนเตะช้าก็เปลี่ยนก็เลยเกมมันไหลลื่นตลอดนะพี
0: ่โดนนับนะทุกวันนี้ถ้าใครได้ดูแถวสดจะเห็นว่าบอลทุ่มโดนผู้สินนับนะ
1: ใช่
0: ซึ่งภาพนี้จริงเราจะคุ้นตากับฟุตซอลนะน้องเจมส์น้องเจมส์ฟุตซอลเขานับ4วิ แต่ว่าฟุตบอลเขาให้5วิถูกไหม
1: ครับ
0: นั่นแหละ
1: อ๋อก็เลยในบอลโลกครั้งนี้ก็เราเห็นหลายจังหวะที่มีเปลี่ยนเตะจากโกคิกเป็นเตะมุมเนี่ย
0: ใช่ใ
1: ช่ใช่เพ
0: ราะว่าเตะช้าไม่ได้นะครับก็คือพยายามให้เกมในสนามเกมฟุตบอลมันอยู่ในสนามลดเรื่องของการถ่วงเวลาม
1: ันก็เลยทำให้เกมเนี่ยมันไม่ได้ยืดเยื้อเท
0: ่
1: าไหร่สำหรับบอลโลกครั้งนี
0: ้แต่นี่คือถ้าทดเยอะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผู้เล่นเจ็บรวมไปถึงจังหวะที่อาจจะต้องเช็ค VAR
1: ใช
0: ่บ่อยครั้งก็อาจจะทำให้เวลาเนี่ยถูกทดออกไปมากน
1: ิ
0: ดนึงนะครับ
1: แล้วก็คุณวีรศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับกีดยางทักทายจากทุ่งสงนครครับ
0: โอ้โหขยันมากนะฮะ
1: รายการเรานี่ทางใต้เยอะนะพี่ก้อง
0: ใช่
1: วันที่ผมมาจัดรายการเนี่ยบางคนเนี่ยกำลังทำงานอยู่บางคนนอนฟังอยู่ที่บ้านบางคนก็ไปกีดยางเนี่ยก็ฟังเราได้ทั้งทั่วประเทศเลย
0: ใช่ครับ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณประสิทธิ์บอกว่าฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรีตัดยางอยู่ครับ
0: โอ้โหนี่ก็คุณพี่จากนครศรีอีกแล้วนะครับ
1: ครับผ
0: ม
1: แล้วก็ข้อความทำ SMS เนี่ยบอกว่าพี่เจมคะตั้งแต่บอลโลกเปิดสนามมามีดาวรุ่งดวงใหม่ๆหรือช้างเผือกในป่าลึกหรือยังคะประเภทนักเตะฉายแสงในอนาคตพอมีบ้างไหมคะจากน้องเคยลงทุนแฟนนอนโอ้โหผมยังนึกไม่ออกพี่ก้องพอจะมีไหมพี
0: ่
1: ดาวรุ่งที่พอจะแจ้งเกิดขึ้นมา
0: ถ้าใช้คำว่าดาวรุ่งเนี่ยมันจะไม่ใช่ดาวรุ่งนะมันคือผู้เล่นวัยเก๋าที่ฉายแสงขึ้นมาแต่เราไม่เคยเห็นชื่อมาก่อนไง
1: คร
0: ับอย่างโวซินยาก
1: ับ
0: เอลอยลูม
1: ใช่
0: อย่างเงี้ยมันเป็น2คนที่ถือว่าโดดเด่นขึ้นมา
1: แต่อายุเยอะแล้ว
0: อายุแล้วเอลอยลูมมา37อย่างเงี้ย
1: แต่โหถ้าสำหรับผมนี่อย่างที่พี่ก้องบอกว่าจะมีแต่นักเตะที่ไม่ได้เป็นดาวรุ่งอายุน้อยแต่ว่าแจ้งเกิดในบอลโลกครั้งนี้หลายคน
0: หลายคนเลยล่ะ
1: ถ้ามีอย่างดาวรุ่งหน่อยที่ผมประทับใจฟอร์มก็มียาซินอายาลี
0: ่
1: สวีเดนที่นัดแรกเนี่ยฟอร์มดีอายาลี่นี่เพิ่ง22แล้วพี
0: ่
1: ที่เกมแรกเล่นดีแล้วก็นอกนั้นเนี่ยดาวรุ่ง
0: พี่นึกออกคนนึงละเราข้าวคนนี้ไม่ได้ไงอายุปวดดี้ไง
1: ปวดดี้อ๋อของมาร์โก
0: โกใช
1: ่ใช่เล่นดีในเกมแรก
0: ถ้าเกิดว่าเป็นดาวรุ่งที่อายุน้อยๆเนี่ยก็มีบัวตี้นี่แหละ
1: ครับ
0: ที่เราคิดว่าเขาโดดเด่นมากนะตั้งแต่เกมแรก
1: ถูกต้องแล้วก็เป็น11นักเตะยอดเยี่ยมประจำเกมแรกเลยน
0: ี่
1: จากออสใต้เขาจัดมาก็ฟอร์มดีเป็นที่พูดถึงมาก
0: บัวตี้เนี่ย18นะแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าใครที่ตามบอลฝรั่งเศสเนี่ยก็อาจจะไม่แปลกใจเพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยบัวดี้ในวัย18นะลงเล่นให้ลิวไปมากถึง42เกมในทุกรายการนะน้องเจม
1: ส์42เกม
0: 42เกม
1: ทั้ง4โอ้โหเยอะมาก
0: นี่คือเป็นตัวเลขของผู้เล่นที่มันเป็นตัวหลักแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วคือเรามองย้อนกลับไปฤดูกาลก่อน36เกม
1: ใช่
0: เนี่ยคือเขาเป็นผู้เล่นตัวหลักของลิวอยู่แล้ว
1: ครับนะผมอ่ะมีนาธานเนตบาวนี่ของเยอรมันถือว่าเป็นดาวรุ่งไหมพ
0: ี่ถือ
1: ก็ฟอร์มดีทั้งสองเกม
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็เดี๋ยวย้ายไปบาเยิร์นด้วย
0: ขึ้นยันแม่ไปแล้ว
1: ใช่แล้วก็เฟลิกเมชาก็แต่ว่าอายุก็เกินแล้วแต
0: ่
1: ว่าคราวนี้ก็แจ้งเกิดเต็มตัวเลย
0: ใช่ก็ถือว่าจริงแล้วในทีมชาติเฟลิกเมชาเองไม่ได้มีโอกาสเยอะก่อนหน้านี้แต่ว่าหลังจากที่ผ่านเนี่ยเกมแรกไปก็ได้รับเสียงชื่นชมค่อนข้างเยอะเลย
1: ใช่
0: นะ
1: อ่ะอีกคนหนึ่งที่ผมลืมข้ามไปฟอร์มดีมากก็คืออิราคุนด้าของออสเตรเลีย
0: เออใช่ใช่
1: สวนเป็นเข้าแล้วสปีดนี่จี๊ดมาก
0: เร็วมากคือถ้าเป็นวินนิ่งเนี่ยสปีดแกก็แดงระดับ98 99นะแต่ถ้าเป็น FM นี่ก็ประมาณ20 19
1: ประมาณนั้นเลย
0: ประมาณเลยคิดว่าต้องสปีดอยู่ระดับนั้น
1: ใช่อิราคุนด้า
0: เนี่ยจริงแล้วเขามีชื่อเสียงมาตั้งแต่ตอนเป็น2-3 ปีก่อนหน้านี้แล้วนะ
1: เขาเคยมาเล่น U17 ที่ประเทศไทยพี
0: ่
1: แล้วก็ตอนนั้นก็โชว์ฟอร์มดีแล้วก็เคยไปอยู่กับบาเยิร์นด้วยแต่ไม่ได้ลงชุดใหญ่เล่นกับทีมสำรองแล้วก็ตอนนี้เล่นอยู่กับวัตฟอร์ดดูการล่าสุดนี้ลงไปเกือบเยอะมากเลยพี่เดี๋ยวผมลองดูตัวเลขนิดนึงเพราะว่าลงไป35นัด37นัดในทุกรายการยิง4ประตูถือว่าฟอร์มใช้ได้เลยแล้วในบอลโลกนัดแรกนี่โอ้โหวันนั้นเล่นงานแข่งรับตุรกีแบบเลเทสเลยนะพี่
0: ใช่คือปั่นป่วนมากนะ
1: ครับ
0: อีรันคุนด้านี่จริงๆใน FM เนี่ยบางภาคแกบางเซฟแกเก่งนะ
1: ใช่
0: ทุกทีมมันแย่งกันซื้อเหมือนกันนะ
1: ถูกต้องครับแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนี่ดาวรุ่งที่ผมพอจะจำได้แล้วกัน
0: ที่เรานึกออกแบบเร็วๆนะ
1: ครับ
0: ก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้
1: ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความต่อบอกว่าโทษเยอะเพราะคูลิ่งเบรกครับ เขารวมไหมพี่ก้องคูลิงเบกกับ
0: คูลิงเบกคูลิงเบกจริงๆเขาก็นับเวลาต่อนะเขาไม่ได้หยุดเวลา
1: ใช่
0: ที่เราเห็นในถ่ายทอดสดเน
1: า
0: ะ

0: แล้วก็จะเห็นว่าเวลามันก็รันไปเรื่อยๆ
1: ใช
0: ่ก็ส่วนหนึ่งใช่ก็มีผลกับคูลิ่งเบรกเหมือนกัน
1: 3นาที
0: ประมาณนั้น
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณทิติวัฒน์บอกว่าติดตามอยู่งับคุณทิติวัฒน์นี่เมื่อกี้เขาเพิ่งจัดรายการกับน้องเบนซ์นะพี
0: ่
1: ช่วงเที
0: ่
1: ยงคืนน
0: ้
1: องแต้มน้องแต้ม
0: โอเค
1: วันนั้นพี่ก้องจัดกับน้องแต้ม
0: จัดกับน้องแต้มอยู
1: ่ครับผมแล้วก็บอกว่าฝรั่งเศสหนามเม็ดมีแน่นอนครับผมไม่ประมาทดีกว่า
0: ใช่
1: ช่วงนี้บอลที่ว่าขาดเนี่ยบางทีก็ไม่ขาด
0: มันก็ไม่แน่นะ
1: ถ้าเราคิดว่ามันไม่ขาดอยู่ดีมันขาดอะอย่างสเปนเนี่ยเจอซาอุนัดล่าสุดอ่ะสเปนนัดแรกก็ฝืดๆมา
0: หนืดหน่อย
1: นัด2คิดว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยหรือว่าจะไม่ขาดสรุปโอ้โหครึ่งแรกกดไป3
0: ผิดคาดนะ
1: ขาด
0: คือพอลูกแรกมาแล้วมันไหลไง
1: ถูกต้องหรือบางเกมที่เราคิดว่าน่าจะขาดอะอย่างเอกวาดอร์เกลือเซาอย่างเงี้ยจบ0-0นะพี่เหล
0: ือเชื่อนะ
1: ใช่อ่ะแล้วก็มีญี่ปุ่นเนี้ยเจอตุนิเซียเราก็ไม่คิดว่าสกอร์
0: จะขาดขนาดนั้น
1: ใช่ครับผม
0: แล้วกลายเป็นว่าเกมนั้นกลายเป็นการที่ทีมจากเอเชียชนะ
1: บอล
0: โลกทิ้งห่างที่สุดด้วยนะ
1: ใช่ญี่ปุ่นเนี้ยก็เป็นสถิติด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นชนะขาดสุดก็คือชนะเดนมาร์กปี2010ที่เคซุเกะฮอนดายิงฟรีคิกใส่โทมัส
0: ใส่ทรายอ่ะใส่ทราย
1: โอ้โหสวยมาก
0: ใช่
1: ชอบมากเลย
0: ทุกวันนี้เขาไปเอาดีทางคอมเมนเตอร์นะ
1: ใช่เขาเคยมาเป็นกุนซือกัมพูชาอยู่ช่วงนึง
0: ใช่ๆเขาเป็นเหมือนจริงเขาเป็นเหมือนอารมณ์แบบประธานเทคนิค
1: ครับ
0: แล้วก็เหมือนให้อีกท่านนึงอ่ะเป็นกุนซือ
1: เขาจะมีกุนซือที่เป็นญี่ปุ่นแต่ว่าฮอนดาเนี่ยตอนนั้นเขาเล่นอยู่เมลเบิร์นวิกตอรี่ด้วย
0: ใช่
1: แล้วก็เหมือนกับต่อสายมาช่วยแล้วก็แต่ว
0: ่าม
1: าคุมจริงๆก็คือตอน4เกมที่เจอไทย
0: มาเต็มตัวมาเต็มตัวซึ่งจริงๆฮอนดาแกเหมือนเป็นนักธุรกิจด้วยนะ
1: ครับ
0: แกไม่ได้ทำแค่เรื่องของแท็กติกในสนามนะแกทำพวก
1: ม
0: าร์เก็ตติ้งทำนู่นทำนี
1: ่
0: ให้หมดเลยนะ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วแบบแกเป็นมากกว่าแบบว่ากุนซือในสนาม
1: ใช่
0: แล้วดูลีลาการคอมเมนต์แกนี่ใช้ได้เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: มีความแบบกวนๆนิดนึงอ่ะที่แกแซวเจ้านั่นอ่ะฮันนิบาลอ่ะ
1: ฮันนิบาลเบชปี
0: ้อดีตเด็กเก่าแมนยูอีกแล้ว
1: ใช่ใช่
0: เนี่ย
1: อดีตเด็กแมนยูอีกแล้ว
0: เยอะจังเลยเนี่ยนะ
1: เยอะมาก
0: นะ
1: ครับ
0: แล้วแบบไปเล่นแบบเหมือนเปลี่ยนสัญชาติเล่นเยอะอ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมใช่ไหมอย่างฮันนิบาลนี่ตอนแรกเขาเล่นฮันนิบาลเล่นทีมชาติอะไรอังกฤษปะ
1: เดี๋ยวผมลองเช็คดูแต่ว่าตอนนี้เล่นอยู่กับตูนิเซียนะพี
0: ่นั่นแหละแต่ฮอนดาเนี่ยแซวฮันนิบาลแบบว่าเล่นซะเขิน
1: อ
0: ่ะเขาบอกอะไรนะบอกว่าโทษทีเบอร์10ตูนิเซียนี่เขาถนัดข้างไหนเนี่ยแล้วก็เหมือนคู่คอมเมนเตอร์คนเขาบอกว่าอ๋อถนัดขวาฮอนดาบอกเดี๋ยวเขาเมื่อกี้เขาเตะขวาวิดนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ฮันนิบาลนี่เดี๋ยวเป็นฝรั่งเศสพี่ก้อง
0: ฝรั่งเศสใช่ไหม
1: ใช่
0: พี่ก้องว่าเขาเปลี่ยนสัญชาติเขาแบบเปลี่ยนทีมชาติเล่นอยู
1: ่ตอนเยาวชนนี้เล่นกับฝรั่งเศสยู16กับ17แล้วก็เพิ่งเปลี่ยนเป็นตูนิเซียเดี๋ยวเราเบรกก่อนนะพี่ก้อง
0: ตี
1: 3แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับผม
2: 99 live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
7: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
9: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกงสีทอง
6: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ไอ้ไอยาราอาห้ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห้า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: แย่งแต้มกับอียิปต์โดยตรงและต้องชนะนิวซีแลนด์ให้ได้เพื่อลุ้นจบอันดับ2ของกลุ่มหรือคว้าโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อทะลุเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายส่วนนิวซีแลนด์ถูกมองว่าเป็นทีมรองบ่อนที่มีโอกาสเข้ารอบ2น้อยที่สุดเพราะพวกเขาขาดแคลนผู้เล่นที่ค้าแข่งในสโมสรระดับท็อปของโลกและประสบการณ์ในเวทีเวิลด์คัพเป็นรองคู่แข่งชัดเจน
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connectฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
7: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
11: 99 Live Ballo ดำเนินรายการโดยเอกหิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: 3:08 นครับเข้าสู่ช่วงไหนที่นายไลฟ์บนโลกช่วงที่2อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็พี่ก้องจนถึง4:00
1: ครับผม
0: ครับผม
1: อีก1ชั่วโมงนะฮะ
0: ครับ
1: ก่อนที่คู่ฝรั่งเศสกับอิรักจะคิกออฟกัน
0: ผมเช็คล่าสุดเนี่ยสรุปก็ยังเตะได้เพราะว่าตอนนี้นักเตะฝรั่งเศสเนี่ยลงรถโค้ชเข้าสู่สนามแล้วนะพี
1: ่โอเค
0: น่าจะเตะได้แต่ส่วนรายชื่อก็ออกมาแล้วเดี๋ยวรายชื่อเราไปว่ากันช่วงครึ่งชั่วโมงหลังในเรื่องของปีวิวด้วย
1: ใช่
0: ครับผมก็เตะได้แต่ว่าระหว่างเกมถ้าฝนตกหรืออะไรเนี่ยอีกเรื่องนึง
1: ใช่
0: อาจจะมีการหยุดชั่วคราว
1: ใช่
0: ครับผมซึ่งถ้าหยุดชั่วคราวเนี่ยเดือดร้อนแน่นอนสำหรับผู้บรรยายแล้วก็ผู้สื่อข่าวที่ต้องตามข่าวนะพี่เพราะว่าก็อาจจะจบเช้าเลย
1: ใช่ฮะ
0: ครับผม
1: ล้นแน่นอนนะฮะเวลาจริงๆถ้าเกิดว่าเขาไม่ลงจากรถนี่เขาจะกลายเป็นซีรีส์ใน Netflix นะ
0: เรื่องไหนพี
1: ่ได้ดูยัง The Bus อ่ะของฝรั่งเศสอ่ะ
0: ยังไม่ได้ดูเลย
1: ปีที่ฝรั่งเศสมีปัญหาย
0: ังไม่ได้ดูปีไหนครับพี
1: ่2000เท่าไหร่นะ
0: ถ้า2000ที่มีปัญหาแฟนบอลมั้ย
1: ที่มีปัญหาเรื่องกับเรมงโดเมเนกอ่ะมีปัญหากับอเนลกา
0: อ
1: ่านั่นแหละ
0: ใช่2006ประมาณนั้น
1: น่าจะ2006ใช่สารคดีเป็นหนังแนวสารคดี The Bus
0: ใช่
1: 2010
0: 2010
1: ใช่เพราะ2006เขาชิงเขาชิงอิตาลีถูกไหม
0: ครับผม
1: 2010ที่เอฟลาไปกับตัน
0: อ
1: ่ะ
0: ใช่
1: แฟนฟุตบอลต้องไปดูนะ
0: ครับ
1: เบื้องหลังเบื้องลึกของเหตุการณ์นั้นเฮ้ยเขาก็เก่งนะเขาแบบเขาเขาไปตามนักเตะกับโดเมเนกมาสัมภาษณ์เลยนะ
0: ใช่ไหมพี่
1: ปัญหาคือแบบว่าไปงัดโดเมเนกมาสัมภาษณ์ได้เน
0: ี
1: ่ยสุดยอดมากนะ
0: จริงๆหนังใน Netflix เกี่ยวฟุตบอลดีๆหลายเรื่องนะพ
1: ี่เยอะนะยิ่งช่วงฟุตบอลโลกเหมือนเขาแบบเขาทยอยปล่อยมา
0: ครับ
1: มีเยอะมาก
0: วันนั้นเนี่ยผมดูเรื่องของลิเวอร์พูลที่อิสตันบูล
1: เพรา
0: ะสนุกใช่ๆแล้วก็มีเรื่องของเดวิดแบ็คแฮมเนี่ยนานละแต่ก็เป็นเรื่องที่สนุกเหมือนกัน
1: เดวิดแบ็คแฮมเขาว่าเป็นแบบว่าภาพยนตร์สารคดีประวัตินักฟุตบอลที่แทบจะดีที่สุดอันนึงเลยนะ
0: ใช่พี
1: ่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าแบบด้วยวิธีการเล่าเรื่อง
0: ครับ
1: แล้วก็เรื่องราวของเบ็คแฮมเขาน่าสนใจนั่นแหละ
0: ถูกต้อง
1: ทุกอย่างมันค่อนข้างสมบูรณ
0: ์ครับผมตอนนี้เนี่ยก็นักเตะฝรั่งเศสก็ลงรถบัสมาแล้วก็น่าจะเตะได้ตามเวลาก็คือ4:00
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะเจอกับอิรักครับผ
1: ม
0: ส่วนข้อความก็ยังส่งเข้ามาคุยกันได้4689899ครับแล้วก็ช่องทาง Facebook และ YouTube ด้วยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยชั่วโมงที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องดาวรุ่งใช่ไหมพี่ก้อง
1: ใช่
0: ผมเลยไปหารายชื่อดาวรุ่งที่ทางฟีฟ่าเนี่ยเขาคัดมาเลย
1: มีคัดมาแล้ว
0: มีใครบ้างเนี่ยพี่หลายคนเนี่ยก็จริงๆจะเรียกว่าเป็นดาวรุ่งไหมก็อาจจะเกินคำว่าดาวรุ่งไปแล้วมันมีหลายๆคนคนแรกเนี่ยที่เขายกมาเลยเราข้ามไปเลยเมื่อกี้พี่ก้องเดฟซิเลดูเอจากฝรั่งเศส
1: ใช
0: ่
1: ด้วยความที่เราว่าเขาเล่นดีมาจนเราคิดว่าเขาไม่ใช่ดาวรุ่งไง
0: ถูกต้อง
1: เดฟซิเลดูเอเนี่ยคือเล่นดีมา 2-3 ฤดูกาลละ
0: ครับ
1: เออนะ
0: ก็มาอยู่กับปารีสปี2004แล้วก็เล่นดีต่อเนื่องพาทีมคว้าแชมป์สโมสรโลกคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกด้วย

0: ใช่สองสมัย
1: เลย
0: ครับผมแล้วก็เจ้าเนเบสก็เกินคำว่าดาวรุ่งไปละ
1: ก็เกินไปละเรารู้สึกเรา
0: เอนดิกเอนดิกของลียง
1: เอนดิกเหมือนยังไม่ค่อยได้ลงปะ
0: ยังไม่ได้ลงเลยพ
1: ี่ยังไม่ลงเลยใช่ไหม
0: ใช่แต่ว่าเขาก็จับเป็นอีกหนึ่ง ดาวรุ่งที่น่าจับตามอง แล้วก็คนที่ลงสนามไปแล้วปาโลคูบาซี
1: ปาโลคูบาซี
0: สเปนโหยกระดับเร็วมาก
1: ใช
0: ่หลายคนนี่ชื่นชมมากตอนนี้กลายเป็นตัวหลักของบาร์เซโลนาไปแล้วนะพี
1: ่ปาโลคูบาซียังไม่20เลยไม่หรอ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ป่ะเก่งเก่ง
0: ก็มีอาร์ตกูแลที่ตกล้อไปแล้วแต่กูแลก็แจ้งเกิดตั้งแต่ยูโรคราวที่แล้วแล้ว
1: ใช่ใช
0: ่ครับผม
1: พูดถึงกูแลแล้วจริงแนวลุกตุรกีนี่มันโหดมากเลย
0: เคนันยูดิส
1: ยูดิส
0: ใช่ฮาคันชาโนกู
1: ชาโนกูอีก
0: โอกาส2นั้นเนี่ยสร้างโอกาสไป67ครั้ง
1: คือเฉลี่ยเกมละ30ประครั้งอะ
0: แต่0ประตู
1: แต่0ประตู
0: ใช่ก็ตกรอบไปแล้ว
1: ทั้งที่เขามีโค้ชเป็นตำนานกองหน้านะ
0: วิเชนเซมอนเตล่า
1: วิเชนโซมอนเตล่า
0: วิเชนโซมอนเตล่า
1: เป็นกองหน้าแท้ๆนะครับ0ประตู
0: ผมดูแกนี่นิ่งมากเลย
1: ใช่
0: คือยังไงแกก็นิ่ง
1: แกเฉย
0: ใช่เฉยก็เรียบร้อยไปเลยสำหรับตุรกีทั้งที่จริงแล้วหลายคนก็มองด้วยซ้ำไปว่าเป็นทีมที่น่าจับตาเพราะว่าตอนยูโรนี่ฟอร์มโหดมากเลยพี่
1: โหดมากโหดมากแล้วประเด็นคือตอนเปิดตัวมาแข่งฟุตบอลโลกเนี่ยเปิดตัวอลังการซะด้วยมีรถนงรถนำมาส่งสนามบินปิดถนนนะ
0: เรียบร้อยเลย
1: เรียบร้อยครับ
0: ไปทีมที่สองเลย
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็มียานเดียวมองเด้ที่ฟอร
1: ์
0: มดีเหมือนกันในบอลโลกคราวนี
1: ้ใช่ใช่ใช่
0: ก็ว่าที่นักเตะลิเวอร์พูล
1: อุ้ย
0: แต่ค่าตัวน่าจะแพงมาก
1: โอ้โหถ้ายิ่งถ้าเกิดว่าจบดีลหลังฟุตบอลโลกนะ
0: ครับ
1: ขึ้นค่าตัวแน่นอนดีลมองเด้เนี
0: ่ยแล้วก็มีอิบราฮิมาซ่านักเตะจากแอลจีเรียซึ่งผมก็ยังไม่ได้ดูฟอร์มเหมือนกันนักเตะจากเลเวอร์คูเซนครับแล้วก็นิโก้โอเรลี่จากอังกฤษซึ่งเราคุ้นตากันเป็นอย่างดีเคนนี่ปาเอสนักเตะจากเอกวาดอร์เป็นแนวลุก
1: เคนนี่ปาเอสนี่ก็เด็ดที่เชลซีแอบแตะไปเหมือนกัน
0: ใช่แล้วก็กับจิบาโตโมล่านักเตะจากเม็กซิโกซึ่งโดดเด่นมากพี่ในหลายปีที่ผ่านมา
1: คนพูดถึงเยอะจิบาโตโมล่าเหมือนจะเพิ่งจะ17 18เอง
0: ใช่
1: แ
0: ล้วก็นิโก้ปาร์ตนักเตะอาร์เจนตินากับโคโม
1: ใช่อยู่กับโคโม
0: ครับ
1: ฟอร์มดีมากๆเลยฤดูกาลล่าสุดนะ
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นลูก้าวุสโควิชกองหลังโครเอเชียอยู่กับสเปอร
1: ์
0: ซึ่งคนนี้เคยหม่งประตูใส่ทีมชาติไทยยู23ด้วยตอนที่เจอกับโครเอเชียเมื่อดูไบครับใช่ๆครับก็รายชื่อดาวรุ่งประมาณนี
1: ้
0: ถ้าแฟนรายการคิดว่าคนไหนเนี่ยเป็นดาวรุ่งก็ส่งข้อมูลคุยกันได้นะพ
1: ี่ส่งมาคุยกันได้นะ
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมไปดูเรื่องของข้อความบอกว่าพี่ๆครับลิเวอร์พูลกี่เปอร์เซ็นต์ครับเดียวมองเด้ถ้าไม่ได้ใครจะแทนครับจากคุณกิตภาส
1: กี่เปอร์เซ็นต์น้องเจม
0: ผมเนี่ยไม่ได้ตามข่าวเรื่องเดียวมันได้เยอะนะพี
1: ่
0: แต่มันก็มีกระแสมาว่าอาจจะได้เพราะว่าลิเวอร์พูลต้องหาตัวแทนซาร่าเหมือนกัน
1: ใช่
0: แล้วก็มาเพิ่มตำแหน่งแนวรุกเพราะว่าปีแล้วกักโปรฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บอลโลกนี่คนละเรื่อง
1: โหเหมือนเล่นทีมชาติฮอลแลนด์นี่เหมือนเป็นที่ของเขาอะ
0: ถูกต้อง
1: กักโปรเนี่ยเล่นทีมชาติเล่นดีจริง
0: ครับเดียวมองเด้นี่ค่าตัวน่าจะแพงอยู่น่าจะระดับเกือบร้อยอยู่นะพี่เพราะฟอร์มอย่างนี้นะแล้วก็ต้องรอดูว่าหลังจบบอลโลกจะเป็นยังไงยิ่งถ้าเล่นดีเนี่ยค่าตัวก็อัพไปอีกลิเวอร์พูลจะสู้หรือเปล่า
1: ใช่จริงแล้วการซื้อผู้เล่นหลังทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆแบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะโดนโกงค่าตัวอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เหมือนแบบว่าหลายๆคนที่แจ้งเกิดหลังทัวร์นาเมนต์อย่างยกตัวอย่างฮาเมสโรดิเกสเนี่ยช่วงเวลาที่เขาแจ้งเกิดในฟุตบอลโลกอ
0: ่
1: ะพอได้ย้ายทีนึงเนี่ยโหค่าตัวถือว่าพุ่งเงินเยอะมาก
0: ครับ
1: ไปแตะหลักสมัยก่อนนี่ก็โหถ้าแตะหลัก70 80นี่ก็ถือว่าแพงละ
0: ใช่
1: นะในยุคนั้นนะอย่างยูมองเด้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าลิเวอร์พูลอยากได้เนี่ยจะต่อเจอเก้นคล็อปได้ไหมเขาเป็นประธานเทคนิคอยู่ไหม
0: ใช่เป็นประธานเทคนิคในเครือไลซ์เรดบ
1: ู
0: ใช่
1: แล้วเจ้าตัวต้นสังกัดคืออยู่กับอาเบลไลซิกเนาะ
0: ครับ
1: เออจริงไปต่อเจอเก้นคล็อปได้ไหมพี่ลดให้หน่อยอะไรเงี้ย
0: ก็อาจจะได้หรือก็เอาเจนเขามาคุมด้วยแต่ลิเวอร์พูลเพิ่งได้ไลโอล่าไป
1: เพิ่งได้ไลโอล่าไปนะ
0: พูดถึงตระกูลเรดบูลนี่ล่าสุดที่นักเตะไทยก็กำลังจะเล่นเรดบูลแล้วพี
1: ่น้องแบงค์
0: โอมิยะโอดิจา
1: ใช่ก็เป็นทีมในเครือเรดบูลเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวนี้เขาคือชื่อทีมอาเป็นเรดบูลอาเบนั่นแหละอาเบลดิจาไปแล้ว
0: ใช่ก็มีหลายทีมในบราซิลก็มีในสหรัฐก็มี
1: ใช
0: ่ครับ
1: ก็ถือว่าเรดบู หรือว่ากระทิงแดงเนี่ยเขาก็นี่เหมือนกันนะตอนนี้ชั่วโมงนี้เรื่องของฟุตบอลนะ
0: ใช่มีไลซิกด้วยแล้วก็มีซอบวกด้วย
1: ใช่ซอบวกกับไลซิกนี่อยู่แล้ว
0: ใช่ก็ค่าตัวเนี่ยผมดูประมาณ120-130ล้านยูโรนะพี่ตอนนี้วัย19ปี
1: แพงจริงแต่ด้วยอายุด้วยแหละมันมองในแง่การใช้งานก็ใช้ได้ยาว
0: ๆ
1: ถ้าดีคุณก็ใช้ได้ยาวแต่ถ้าไม่ดีก็เหมือนเอาตังค์ไปทิ้ง
0: ใช่
1: ถูกป่ะ
0: ครับผมอ่ะแล้วก็เรื่องทดเยอะๆนี่พูดไปแล้วนะพี
1: ่ใช่ใช่ใช่
0: ครับผม
1: อ
0: ่ะเดี๋ยวผมไปดูเรื่องไลน์อัพของคู่ฝรั่งเศส
1: มาแล้ว
0: กับอิรักหน่อยละกัน
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวจะเตะตอน4:00ครับวันนี้ฝรั่งเศสเนี่ยประตูเป็นไม้เมยองครับแนวรับวันนี้มีลูคัสดีนดาโยอุปาเมกาโน่ครับชูนคุนเด้แล้วก็วิลเลียมซาลิบาส่วนกองกลางมีนามานูกุโคเน่ครับแล้วก็อังเดรลาบิโอครับแล้วก็แนวรุกมีอุสมานเดมเบเล่เคียนเอ็มบัปเป้ครับไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบสลีย์บาโคล่าก็ชุดใหญ่เลย
1: ชุดใหญ่จัดเต็มเลยนะคือแนวรุกฝรั่งเศสเนี่ยตัวเลือกเยอะมาก
0: ครับ
1: นะคือไม่ว่าจะจัดใครลงมาเนี่ยโอ้โหมันดูโหดมันดูอันตรายหมดเลย
0: ครับผม
1: ก็จริงๆแล้วมีการเปลี่ยนบางตำแหน่งเหมือนกันนะจากเกมแรกอย่างเกมแรกเนี่ยแบ็คซ้ายเนี่ยเป็นทางด้านของเตโอ
0: ครับ
1: ได้โอกาสลงสนามก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของแผงมิดฟิลด์คู่กลางเนี่ยเกมแรกเขาใช้ชัวเมนี่คู่กับราบิโอ
0: ครับผม
1: เกมนี้ก็มีเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัวรุก3คนเนี่ยโอลิเซ่เดเบเล่ยึดตำแหน่งไว้แต่ว่าดิซิลูเอวันนี้ลงมาเป็นสำรอง
0: ครับ
1: นะครับในขณะที่นักเป้าก็แน่นอนเอ็มบัปเป้เป็นกัปตันทีมนะ
0: ก็ล
1: งสนามอยู่ครับผม
0: ส่วนทางฝั่งอิรักเนี่ยประตูเป็นอาเมดบราซิลครับแล้วรับมีฮุสซันฮุสเซนอาลีไซส์ทาซีนครับอาคัมฮาชิมแล้วก็มาคัสโดซากี้ครับผมส่วนกองกลางเนี่ยมีอิบราฮิมบาเยสครับซีดานเอ็กซ์บอลแล้วก็อาเมียอารามารีครับแล้วก็ไซส์อิสมาเอลส่วนแนวรุกเนี่ยมีอาเมดคาซีมกับอาเมดฮุสเซียนนะพี
1: ่
0: กับตันทีมเบอร์18ก็วันนี้ที่ไม่มีเนี่ยจะเป็นอาริจัสซิมนักเตะจากอดีตนักเตะโคโมแล้วก็มูฮันนัทอาลีที่ไม่ได้ลง
1: ใช
0: ่ครับ
1: ก็น่าจะเก็บไว้เป็นสำรองที่เด็ดนะมูฮันนัทอาลีก็แน่นอนซีดานอีกเบานะอดีตเด็กเก่าแมนยู
0: ครับ
1: วันนี้เป็นจอมทัพเหมือนเดิม
0: ใช่
1: 23ปีจริงๆหลังจากแกออกจากแมนยูนี่ก็ไม่ได้ตามแกเลยนะ
0: ก็ไปเล่นอูเทคไปพี่ใน
1: อูเทค
0: เดนวินซีครับ
1: ไม่ได้ดูสถิตินี่ปีล่าสุดยังลงไปเล่นกับยองอูเทคอยู่เลยนะคือทีมสำรองอูเทคใช่ไหม
0: ใช่พี่เป็นทีมอาเยาวชน
1: เล่นในเหมือนดิวิชั่น2
0: ครับ
1: ของฮอลแลนด์เนาะเหมือนแจ้งเกิดไม่ได้นะชื่อเท่นะชื่อซีดาน
0: อีกเบา
1: ชื่อเท่นะ
0: หัวฟูๆหน่อย
1: ใช่
0: เตะกองกลางของอดีตแมนยู
1: ใช่
0: ครับก็อิรักเนี่ยในรอบคัดเลือกนี่ต้องไปเล่นรอบ4ใช่ไหมพี่ก้อง
1: ใช่ครับ
0: ไปเล่นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเลยกว่าจะได้มาบอลโลกเลยพี
1: ่คือการในโซนเอเชียเนี่ยการที่คุณเล่นหลายรอบเนี่ยไม่ดีนะครับรอบคัดเลือกนะฮะ
0: ครับ
1: ก็คุณผ่านในรอบแรกๆคือคุณไปเลยนะครับการที่คุณเล่นหลายรอบเนี่ยแปลว่าคุณไม่เข้ารอบนะครับ
0: ถูกต้องเขารอบ3เนี่ยรอบ3เนี่ยในรอบ18ทีมสุดท้ายเนี่ยอิรักเนี่ยไปอยู่กลุ่ม B กับเกาหลีใต้จอร์แดนโอมานปาเลสไตน์คูเวตแล้วรอบนั้นเนี่ยอิรักจบที่3และเป็นจอร์แดนกับเกาหลีใต้เนี่ยที่เข้ารอบอัตโนมัติตั้งแต่รอบนั้น
1: เข้าสู่บอลโลกไปเลย
0: ครับส่วนรอบที่4เนี่ยอิรักเนี่ยไปอยู่กลุ่มซาอุที่เล่นกันที่ซาอุเนี่ยแหละแล้วก็อยู่กับอินโดด้วยแล้วอิรักเนี่ยจบรองแชมป์กลุ่มต้องไปเล่นรอบ5
1: ใช่
0: ซึ่งรอบ5เนี่ยเป็นรอบ Inter Confederation Playoff
1: คือเรียกว่าเป็นการเพลย์ออฟระหว่างทวีปนั่นแหละ
0: ครับซึ่งก่อนน่าจะไปเพลย์ออฟทวีปเนี่ยต้องเพลย์ออฟกับทีมเอเชียก่อน
1: ครับ
0: ก็คือชนะ UAE 3-2รวมผล2นัด
1: ใช
0: ่แล้วก็ไปเล่นรอบชิง Confederation Playoff เนี่ยชนะโบลิเวีย 2-1 ที่กัวดาลูป
1: สรุปไปเตะที่กัวดาลูป
0: เตะรอบเลือกนี่เผลอๆมากกว่าโปรแกรมในบอลโลกอยู่พี่
1: ครับผม
0: เล่นในเอเชียเนี่ย4รอบไปเล่น5รอบตอนที่เจอ UAE ด้วยแล้วก็ Confederation Playoff อีก1นัด
1: ใช่
0: โอ้โห
1: คือเรียกได้ว่าทาบทรหดเขาต้องสูงนะฮะการจะผ่านเข้ารอบมาในสถานะนี้เรียกว่าเป็นโควต้าสุดท้ายของเอเชียเลยเน
0: า
1: ะ
0: โควต้าตรงไอ้ 0.5 นั่นแหละ
1: 0.5 ไอ้ 0.5 นั่นแหละเพราะว่าต้องไปเพลย์ออฟกับระหว่างทวีปเน
0: า
1: ะ
0: ก็คราวนี้เอเชียนี่8-9 ทีม8ทีมประมาณนั้นก็อิรักไม่เคยไปบอลโลกมา1ครั้งก็ที่เม็กซิโกปี86ตอนนั้นก็ตกรอบแบ่งกลุ่มเลย
1: ครับ
0: ครับผม
1: โอ้จริงๆนี่พอไปดูการเพลย์ออฟนี่ทำไมเขาไปเตะที่กัวดาลูปนั่นฮะ
0: น่าจะสนามเป็นกลางพี
1: ่โอเค
0: ก็ นัดเดียวจบเลย
1: นัดเดียวจบใช่ไม่ได้เตะแบบว่าหลายเกมเหมือนเพย์ออฟในทวีปเนาะ
0: ครับ
1: เออโอ้แล้วนี่ทีมที่มาเพย์ออฟเขาคือโบลิเวียกับซูรินามนะ
0: ใช่สุรินามจากโซนของกับเคฟส่วนโบลิเวียนะจากอเมริกาใต
1: ้
0: โบลิเวียก็

0: งานในคราวนี้ถือว่าดีเพราะจริงๆแล้วโบลิเวียแต่ก่อนเป็นทีมเหมือนแจกแต้มเลย
1: ใช่ใช่
0: อยู่บวยของโซนอเมริกาใต้ไปตลอดแต่คราวนี้ได้มาเพลย์ออฟแต่ว่าก็พลาดไป
1: ใช่มาตรฐานก็สูงขึ้นนะจริงๆเขาโดดเด่นในการเล่นในบ้านเนาะ
0: โอ้โหสนาม

0: เดโน่อะ
1: ใช่ใช่ไปเยือนโบลิเวียตอนนั้น
0: แล้วพักครึ่งที่ต้องเอาถังออกซิเจนมานี่แหละ
1: ใช
0: ่เออเพราะว่าแบบว่าอากาศมันเบาบางมากนะ
1: ตอนนั้นเนี่ยผมน่าจะได้ดูเกมนี้อยู่ไปกอง
0: ใช่ไหม
1: มันจะมีกองกลางของโบลิเวียที่ชื่อคริสเตียโนบัวสักอย่างถ้าผมจะไม่ผิดแล้วก็กองหน้าเนี่ยเป็นที่เคยเล่นในยุโรปที่จำชื่อไม่ได้จริงๆหน่อย
0: มันมีคนหนึ่งของโบลิเวีย
1: ใช่เป็นกองหน้าที่เล่นในยุโรปผมยาวๆหน่อยแต่ผมจำชื่อไม่ได้ดูจะต้องลองเช็คแต่ว่านานมากแล้ว
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปดูก่อนเกมคู่นี้นิดนึงฝรั่งเศสเนี่ยนัดที่แล้วเนี่ยก็ชนะเซเนกัลมา 3-1 ครับก็ได้ประตูจากเอ็มบัปเป้ช่วงท้ายใช่ไหมพี
0: ่ใช
1: ่ส่วนทางด้านของอิรักในเกมแรกแพ้นอร์เวย์มา 4-1 คู่นี้เนี่ยเหมือนจะไม่เคยเจอกันมาก่อนนะพี
0: ่ในสีเฮตูเฮตพยายามหาอยู่แต่ว่าไม่มีนะ
1: ไม่เจอกันมาก่อนก็ดูแล้ววันนี้ฝรั่งเศสเหนือกว่าเยอะแล้วก็น่าจะผ่านได้แต่ว่าขาดไม่ขาดอีกเรื่องนึง
0: ใช่
1: น่าจะชนะได้เพราะอิรักก็ต้องบอกว่าใหม่สำหรับฟุตบอลโลกในช่วงหลังไม่ได้เล่นมาเกือบตั้งแต่ปี86เลยในเอเชียเนี่ยอาจจะเป็นทีมระดับหัวแถวแต่ว่าพอมาเล่นระดับโลกก็อาจจะประสบการณ์ยังน้อยไม่เทียบกับฝรั่งเศสหรือเซเนกัลหรือนอร์เวย์ในร่วมกลุ่มส่วนฝรั่งเศสก็นัดแรกชนะมานัดนี้ก็ไม่กดดันเท่าไหร
0: ่
1: เจออิรักด้วยก็น่าจะผ่านได
0: ้น่าจะผ่านได้ไม่ยากนะ
1: อืม
0: แต่นี่น้องเจมบอกไปว่าจะขาดไม่ขาดเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึง
1: ครับ
0: ครับจริงๆเกมแรกกับเซเนกัลไม่ง่ายนะ
1: ใช่
0: เซเนกัลตัวดีเหมือนกัน
1: ครับ
0: เออแล้วก็จริงๆถือว่าเป็นทีมที่ฝรั่งเศสขยาดเหมือนกันนะ
1: อ
0: ืมเขาเคยอัดฝรั่งเศสในเกมประเดิมสนามปี2002
1: ใช่
0: พอจะจำได้อยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับตอนนั้นมีอองรีด้วยอะไรด้วย
0: ตัวดีมากแล้วคือฝรั่งเศสแชมป์เก่าไง
1: ครับ
0: แล้วประเด็นคือเป็นแชมป์เก่าฟุตบอลโลกและเป็นแชมป์ฟุตบอลยูโรปี2000ด้วย
1: ใช่
0: เออ
1: แล้วก็ตกรอบแรกที่เกาหลีใต้ญี่ปุ่น
0: ใช่
1: อ
0: ืมก็คือเหลือเชื่อมาแล้วเซเนกัลคือตอนนั้นเหมือนเพิ่งกลับมาฟุตบอลโลกอ่ะ
1: ครับ
0: เธอโผล่มาจากไหนเนี่ย
1: อืม
0: เออ
1: พูดถึงทีมแอฟริกาใต้นี่แต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นยุคผม2006เนี่ยจะมีทีมอย่างชื่อแปลกๆอย่างตองโกเลยพี
0: ่
1: แองโกลาทุกวันนี้ไม่มีแล้วเปลี่ยนยุคแล้วเดี๋ยวนี้เป็นคองโกแอฟริกานี่ชาติใหม่ๆจะผัดมาเรื่อยๆนะพ
0: ี่ตลอดจริงๆนะ
1: อย่างคราวนี้เป็นคองโกกับเคปเวิร์ดเด
0: ี๋
1: ยวดูคราวหน้าจะมีทีมแปลกๆก็ได้
0: อาจจะมีไนเจอร์ชาร์ดเอธิโอเปียอะไรที่มานะ
1: สวาซีแลนด์พวกนี้มา
0: สวาซีแลนด์
1: ใช่ๆอะไรเอธิโอเปียอะไรพวกนี
0: ้
1: แต่อย่างยุคผมเนี่ยผมชอบอะไรก็มีตองโกกับไอโกล่า
0: ไอ้นี่ป่ะตินดีแดดโตเปโกอ
1: ่ะตินดีแดดโตเปโกนี่เป็นคอนคาเคฟ
0: คอนคาเคฟเออคอนคาเคฟนี
1: ่คอนคาเคฟใช่ในคอนคาเคฟตินดีแดดโตเปโกนี่สอง
0: โตโก
1: โตโกใช่
0: โตโกใช่ไหมอาเดบาย
1: ออาเดบายน่าใช่ไหมพี่
0: โตโกอาเดบายอใช่อาเดบายอ
1: แล้วก็ไอโกล่านี่เป็นกองหน้าอดีตแมนยูมานูโช
0: มานูโชกอนซาเลส
1: ใช
0: ่นึกถึงอยู่คนเดียวเลย
1: สองคน
0: โกล่า
1: ตอนนั้น
0: แตงโกล่าผู้เล่นก็ชื่อเท่นะชื่อก็จะออกแนวโปรตุเกสโปรตุเกสหน่อย
1: ครับผม
0: ใช่ป่ะ
1: น่าใช่
0: เพราะว่าเหมือนเออนะเขาน่าใช้ภาษาโปรตุเกสเออแต่พูดถึงโตโกนี่พอหมดอดีบยอนี่ก็เงียบไปเลยนะ
1: ไม่มีเลยนะ
0: ไม่มีเลย
1: ใช่ใช่
0: ที่มันมีเหตุโดนรถบัสโดนยิงอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: จำได้มาแล้วอดีบยอเลิกเล่นทีมชาติไปพักหนึ่งอ่ะ
1: ครับ
0: แต่เหตุนั้นคือน่ากลัวมากเลยนะ
1: ก็มันมีสงครามแล้วอดีบยอเป็นคนไปใช้ฟุตบอลนี่แหละเป็นตัวเชื่อมสำคัญในประเทศ
0: ใช่ใช่
1: ประเทศ
0: ยิ่งในทวีปแอฟริกานี่สงครามกลางเมืองเนี่ยเขามีแทบจะตลอดอยู่แทบทุกประเทศนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็หลายๆครั้งนะฟุตบอลมีเขาเรียกว่ามีบทบาทสำคัญนะ
1: ใช่เป็นตัวเชื่อมความสำคัญ
0: ที่เรานึกถึงก็เนี่ยอเดบายอที่พูดถึงไปอีกหนึ่งคนก็ดีดีล็อกบา
1: ใช่ใช่ใช่
0: ซึ่งคาดว่าในอนาคตถ้าแกลงสมัครประธานาธิบดีเนี่ยก็คงจะได้ลุ้นนะ
1: ครับผมมีโอกาสที่
0: มีโอกาสนะจอร์ดเวียร์อย่างไอ้นี่ได้เลย
1: ใช่
0: จะเป็นได้เลยนะ
1: จอร์ดเวียร์นี่ลูกชายตอนนี้เล่นกับสหรัฐ
0: อ
1: ยู่ที่เวียร์
0: พ่อเป็นประธานาธิบดีไลบีเรียนะครับแต่ว่าลูกเล่นในสหรัฐอเมริกานะ
1: ครับผม
0: น่าเหลือเชื่อเหมือนกันนะฮะ
1: ใช่ใช่แล้วก็พูดถึงเมื่อกี้ดูข้อความนิดนึงแล้วกัน
0: ครับผม
1: ครับผมบอกว่าถ้าเลิกอุ้ยจะติดตามคุณทั้งสองคนอ่ะอาจจะอุยเยอะไป
0: อุยเยอะไปขออภัยด้วย
1: ครับครับผม
0: เฮ้ยแต่เราไม่เสียแซงนะจริงๆบางทีเราก็แปลกใจจริงๆนะ
1: ครับผม
0: เออขออภัยด้วยครับคุณผู้ฟัง
1: เรื่องผู้สาประตูอิรักนี่ไม่แน่ใจนะพี่ว่ายังไงเปลี่ยนผู้สาประตูอ่ะแล้วก็บอกอุยไปอ๋อมีคนก็มาบอกว่าอุยไปก็ไม่เป็นอะไรนี่นาประมาณน
0: ี้อ่ะแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับ
1: ครับผม
0: เออ
1: แล้วก็ทาง Facebook ก็มี YouTube มี Facebook SMS เข้ามาบอกว่ารับฟังตลอดค่ะปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่กกต.ชด.21สุรินทร์ที่กกต.ชนี่คือ
0: ไม่แน่ใจครับ
1: ชายแดนไหมพี่เอาตำรวจชายแดนไหมพี
0: ่ก็

0: ตชรต้าจะเป็นตชรตำรวจตะเวนชายแดนนี่แหละครับเพราะว่าสุรินทร์เองก็เป็นเมืองชายแดนเน
1: า
0: ะ
1: บ้านคุณแม่ผมอยู่สุรินทร์นะพี่ผมก็มีโอกาสได้ไปบ่อยๆใช่
0: สุรินทร์นี่จริงๆก็คือติดกับบุรีรัมย์เลยเนาะ
1: ใช่
0: จริงๆเป็นเมืองที่จริงๆก่อนที่บุรีรัมย์จะมีทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยสุรินทร์จริงเป็นเมืองที่คือคักเลยนะ
1: ถูกต้อง
0: เขาบอกว่าคนบุรีรัมย์เนี่ยต้องมาเที่ยวสุรินทร
1: ์ครับแต่ก่อนเนี่ยสุรินทร์มีโรงหนังนะพี
0: ่
1: ช่วงเด็กๆผมเคยไปดูสไปเดอร์แมนเนี่ยแหละภาคแรกเลยไปดูกับคุณพ่อที
0: ่สไปเดอร์แมนภาคนู้นเลยปะเนี่ย
1: ภาค
0: ชื่ออะไรนะภาคแรกเลยอ่ะ
1: ใช่ผมจำชื่อพระเอกไม่ได
0: ้
1: โทบี้
0: โทบี้แม็กควาย
1: ใช่นั่นแหละภาคแรกผมไปดูที่สุรินทร์เลยแต่ก่อนเนี่ยสุรินทร์คือคักใช่อ่ะแล้วก็บอกว่าเจมครับดีเจคนใครครับไม่คุ้นเสียงเลยครับข้อมูลแน่นดีครับจากคุณจอนของหกก็พี่ก้อง
0: พี่ก้องครับ
1: พี่ก้องเป็นนักฟุตซอลนะพี
0: ่ใช่ครับ
1: เล่นกับเกษมบัณฑิตใช่ไหมพี
0: ่ปีนี้ย้ายไปอยู่นครปฐม
1: นครปฐมก็ตามเชียร์พี่ก้องได
0: ้ได้ครับฝากเชียร์ด้วยนะครับจริงก็มาจัดรายการช่วงนี้ก็มาในหลายๆบอลโลกเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ช่วงก่อนหน้าก็มีแวบๆมาบ้าง
1: ใช่
0: ครับผม
1: กับพี่เจ๋งตอนเที่ยง
0: ใช่ตอนช่วงเที่ยงนะครับ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าจริงๆนะครับพี่เจมทีมปารีสยังป้องกันแชมป์ยูเซลได้หนูว่าอาเจนก็อาจจะป้องกันแชมป์โลกได้นะคะจากน้องเธอลงทุนแฟนอน
0: ก็เป็นไปได้หมดนะจริงๆนะคุณเธอลงทุนเป็นไปได้หมดเลยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าฟอร์มอย่างนี้นะ
1: ใช่โอ้โหแล้วออกสตาร์ทแบบฟอร์มเท่มากโดยเฉพาะมันไม่ใช่แค่ว่าอาร์เจนตินาฟอร์มดีนักเตะผู้นำสำคัญของทีมอย่างเมสซี่ก็ฟอร์มดีด้วย
0: ใช่ใช่
1: คือตอนเนี้ยถ้าเป็นภาษาสนุกเขาเรียกเข้าเบรกใช่ไหมพี่
0: เข้าเบรกเข้าเบรกใช่ใช่
1: เข้าเบรกก็คือโอ้โห
0: หมดโต๊ะนะ
1: ใช่ผมไปดูนิดนึงก็พูดถึงชาติที่ป้องกันแชมป์โลกได้เนี่ยผมขอดูนิดนึงนะพี่จะมีอิตาลีครับเมื่อปี34กับ38 1934 1938
0: โอ้มันเป็นยุคที่แบบว่าไกลมากเลยนะ34 38เนี่ยก่อนสงครามโลกครั้งที่2เองครับ
1: ครับผมก็34เนี่ยชนะเช็กโกสโลวาเกีย
0: ใช่
1: แล้วก็38ชนะฮังการีส่วนหลังจากนั้นเนี่ยเป็นบราซิลครับปี58กับ62 58เนี่ยชนะสวีเดนครับแล้วก็62ชนะเช็กโกสโลวาเกีย
0: อันนี้ก็เป็นยุคของเปเล่นะ
1: 5862
0: เนี่ย
1: หลังจากนั้นเนี่ยชาติที่ป้องกันแชมป์โลกได้ไม่มีเลยนะพี่จะมีเยอรมันตะวันออกเข้าชิง2ครั้งติดเมื่อปี82กับ86
0: ตะวันตกตะวันตก
1: ตะวันตกใช่มั้ยไม่มีเลยพี
0: ่ซึ่งอย่างว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่4ปีมีครั้งนึงนะน้องเจมนะตัวผู้เล่นมันก็เปลี่ยนผ่านเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านแล้วก็บางทีเนี่ยตัวผู้เล่นถ้าใช้ชุดเดิมก็อาจจะอายุมากเกินไปมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่เหมือนกับทัวร์นาเมนต์ที่จัดทุกปี
1: ถูกต้อง
0: หรือว่าทุก2ปีฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาร์เจน่ามีโอกาสมากๆคือผู้เล่นชุดนี้มันเปลี่ยนน้อย
1: ครับ
0: ถูกไหมน้องเจม
1: ถูกต้อง
0: ตัวหลักๆมันจะอยู่แทบครบเลยนะจากชุดที่คว้าแชมป์ที่กาตาร์เมื่อ4ปีก่อน
1: ครับอาร์เจนีน่าเนี่ยเคยเกือบป้องกันแชมป์โลกได้นะพี่เมื่อปี86เนี่ยเขาชิงชนะเยอรมันตะวันตกแล้วปี90เนี่ยมาแพ้เยอรมันตะวันตกที่อิตาลี
0: ก็เป็นคู่ชิงคู่เดิม
1: ใช
0: ่ใช
1: ่แล้วก็อีกทีมที่อีก2ทีมที่เคยทำได้เนี่ยมีบราซิลครับเข้าชิงปี94แล้วปี98แพ้ฝรั่งเศส
0: ใช่
1: ส่วนอีกทีมนึงเนี่ยคือฝรั่งเศสก็คือปี2008ได้แชมป์แล้วครั้งที่แล้วแพ้อาร์เจนตินา
0: ใช่ใช่ใช่นี่ก็เกือบจะป้องกันแชมป์ได้ในยุคหลังๆนะ
1: ถูกต้อง
0: แต่จริงถ้าเราย้อนไปดูก่อนหน้านั้นเนี่ยเยอรมันตะวันตกเข้าชิงฟุตบอลโลก3ครั้งติดนะ
1: ใช่
0: 82 86 90เป็นช่วงเวลาที่พวกเขาเนี่ยถือว่าดีมากๆใ
1: ช่
0: สายอะไรดีมาแต่สุดท้ายมาประสบเล็ดในปี1990
1: พี่ก้องทันไหมพี่เยอรมันตะวันตกชุดนั้นชุดที่ทันตอนที่ยังเป็นเยอรมันตะวันตกไหมพ
0: ี่ไม่ทันมาเป็นเยอรมันนี่ละคือจำได้ลางๆเนี่ยคือฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็จะเป็นยูโร96
1: ครับ
0: ถ้าฟุตบอลโลก94เนี่ยจะเหมือนจะไม่ทันเพราะว่าตอนนั้นคือจะเด็กมากๆเลย 3-4 ขวบก็จะเป็นคุณพ่อคุณลุงเล่าให้ฟังมากกว่าแต่จะได้ฟังฟุตบอลโลก94เนี่ยเยอะมากเพราะเป็นเหมือนทัวร์นาเมนต์ที่มีถ่ายทอดสดเยอะมาก
1: ๆ
0: ในบ้านเราแล้วก็เนี่ยรุ่นคุณพ่อก็จะเล่าให้ฟังนู่นนี่นั่นตอนเด็กเนี่ยคุณลุงพี่ชอบโรมาริโอกับโรเบโตบัตโจมากก็จะยัดเยียดให้หลานคนเนี้ยดู2คนนี้แล้วบอกว่าเก่งให้ได้เหมือนบัตโจกับโรมาริโอนะลูก ประมาณนี้
1: ครับผม
0: ก็คือเยอรมันเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นเขาทุบกำแพงเบอร์ลินถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะประมาณช่วงต้นปี90ทำให้พวกเขาเนี่ยมาเป็นเยอรมันนีเดียวอ่ะ
1: ครับผม
0: ก็คือช่วงที่พี่เริ่มดูฟุตบอลละประมาณนี้
1: ครับผมดูข้อความบอกว่าฟุตบอลโลกปีนี้เวลาคนกรีดยางเลยครับฟังทุกคู่จาก99คู่สุด

0: ท้ายได้ดูสดด้วยก็คือน่าจะเป็นช่วงเช้ามืดเช้าสายๆเลย
1: เราเรียกว่านี่เป็นสวรรค์ของคนกรีดยางแล้วกันนะครับ
0: ถูกต้อง
1: ครับผม
0: ครับผมก็เดี๋ยวอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยเตะที่สเปนโปรตุเกสแล้วก็โมร็อกโก
1: ครับ
0: รวมถึงเจ้าภาพร่วมอย่างอาร์เจนตินาอุรุกวัยด้วยก็จะเตะเวลาที่สมควรกับเราแล้ว
1: ครับ
0: ก็คือช่วงกลางดึกถึงช่วงประมาณตีสองตีสามน่าจะเวลาเดิมแล้ว
1: นี่คือเวลาเก่งของพี่น้องชาวไทยนะคร
0: ับ
1: ที่ดูกันจนชินแล้ว
0: ติดตามฟุตบอลมาตลอดนะพี
1: ่นี่จริงก่อนช่วงเกมแรกๆอ่ะม
0: ี
1: พวกแบบฝรั่งยุโรปเขาทำคอนเทนต์กันนะด
0: ู
1: บอลตอนเด็ก
0: ใช่ใช่ใช่
1: ชาวเอเชียคิดในใจพวกเองไม่เคยเจ
0: อล่าสุดเดี๋ยวผมเห็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ญี่ปุ่นคนหนึ่งพี่เขาทำคอนเทนต์เกมที่ญี่ปุ่นเจอตุนิเซียเนี่ยเขาทำเป็นแฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยดูบอลตอนบ่ายโมงแบบคึกคืนเลยส่วนแฟนบอลตุนิเซียเนี่ยดูตอนตีห้าพี่โซนฝั่งแอฟริกาเวลาจะใกล้ๆยุโรปใช่แล้วก็อีก4ปีหลังจาก30เนี่ยจะเป็น34ก็จะเป็นที่ซาอุ
1: ที่
0: เวลาก็น่าจะใกล้เคียงกับทางกาตาร
1: ์อ่าใช่
0: ครับ
1: เราก็อาจจะสบายขึ้นหน่อยไหม
0: ก็สบายขึ้นเยอะเลย
1: สบายขึ้นนิดนึงนะ
0: ใช่ก็ดีเลยพี่ครับผม
1: เวลาสวยเวลาสวย
0: อืมอะประมาณนี้สำหรับข้อความครับก็ส่งเขามาคุยกันได้ครับเรื่อยๆอีกครึ่งชั่วโมงนะพี่
1: ใช่
0: ปีกล้อง
1: ก็จะคิกออฟด้วยนะสำหรับคู่ฝรั่งเศสกับอิรักนะครับ
0: ครับผมเดี๋ยวเราไปดูเรื่องโปรแกรมที่เหลือในค่ำคืนนี้นิดนึงนะพี่ก้องแล้วก
1: ็
0: รีวิวกันคร่าวๆครับ
1: โอ้ดีเลยดีเลย
0: ผมขอดูโปรแกรมนิดนึงครับโหค่ำคืนนี้นี่ไต่กันยาวๆเลยพี
1: ่ไปต่อถึงโหช่วงจบวันนี้ก็จบช่วงเที่ยงเลยนะครับ
0: ใช่
1: คู่เพราะว่าคู่จอร์แดนกับอัลจีเรียคู่สุดท้ายเนี่ยคิกออฟ10โมงนะจบก็ประมาณเที่ยงเลยนะครับใครที่อยู่ยาวนี่ก็ถือว่าคุณเป็นยอดมนุษย์นะครับ
0: ใช่
1: ครับผมกินข้าวเช้าแล้วก็กินข้าวเที่ยงแล้วก็นั่งดูไปด้วยก็ได้นะครับ
0: ครับเป็นคำถามที่ผมเชื่อว่านักจัดรายการทุกคนเนี่ยตั้งคำถามเวลามาจัดรายการพี
1: ่ครับ
0: แฟนรายการท่านไหนดูฟุตบอลโลกครบทุกคู
1: ่อยากรู้เหมือนกัน
0: เอาไม่ต้องเอาครบแบบทั้งทัวร์นาเมนต์ก็ได้เอาวันนึงเนี่ย4คู่ครบหรือเปล่าผมได้ยอมรับเลยพี่แรกๆเนี่ยโหมาแรกๆผมดูตั้งตาดูเลยแต่หลังๆเนี่ยคู่ตี5เนี่ยเริ่มไม่ไหวแล้ว
1: มอบ
0: ขอดู2คู่แรกแล้วตื่นมาดูคู่สายเลย
1: ใช่ๆๆ
0: แล้ววันก่อนเนี่ยคู่ตี5เนี่ยผมคุยกับพี่เจ๋งพี่เจ๋งก็ตื่นขึ้นมาอ้าคุยกับพี่หยองเขาตื่นขึ้นมาดูคู่ตีห้าแล้วเป็นเอลกอดอกคือลาซาวที่เสมอศูนย์ศ
1: ูนย์น้ำตาไหลเลยอ่ะ
0: ใช่เลย ก็เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวจะเริ่มจากตีสี่นะพี่จริงๆคู่แรกเนี่ยจบไปแล้วคืออาร์เจนตินาชาวออสเตรีย2-0แล้วก็คู่ต่อไปตอนตีสี่เนี่ยฝรั่งเศสจะเจออิรักครับเก้าเก้าก็จะบรรยายโดยพี่โอ๊กการกับพี่โอ๊ตสินพงษ
1: ์พี่โอ๊ตนะ
0: แล้วก็7โมงเนี่ยจะเป็นนอร์เวย์ฮาแลนด์นี่แหละตรง3นัดที่2พบกับเซเนกัลครับแล้วก็จะเป็นป๋าแป๊ะกับพี่สุเทพคงเปี่ยมบรรยาย
1: ค
0: ู่นี้นี่เป็นคู่ที่เรตติ้งสูงที่สุดนะพี
1: ่
0: ในเกมล่าสุดที่เขาพากเนี่ย
1: ใช่ป๋าแป๊ะกับพี่สุเทพเนาะ
0: ใช่แล้วก็คู่สายเนี่ยจะเป็นช่วง10โมงครับจอร์แดนเจอแอลจีเรียพี่โจอี้กับพี่บีแหลมสิง
1: ห์โอเค
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็ไปดูวันที่คู่ฝรั่งเศสเดี๋ยวเราไปแล้วนะพี่เด
1: ี๋
0: ย
1: วไป
0: ดูที่คู่นอร์เวย์แล้วกันครับ
1: ครับ
0: นอร์เวย์นัดแรกก็ฟอร์มดีมากเลยถล่มอิรักมาขาดเลยเกมนี้มาเจอกับเซเนกัล
1: ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวผมดูสถิตินิดนึงคู่นี้จริงๆจะบอกว่าสูสีก็ได้นะนอร์เวย์กับเซเนกัลเนี่ย
1: ก็สูสีนะเอาจริงจากตัวผู้เล่นจากอันดับโลกเนี่ยเอาจริงนะเซเนกัลเหนือกว่านะ
0: ใช่
1: เซเนกัลอยู่15นะ
0: ครับ
1: นอร์เวย์31แต่บางทีอันดับโลกเนี่ยอะไรประมาณนี้มันก็หลอกตาได้เหมือนกันนะ
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าคะแนนที่เก็บเนี่ยนอร์เวย์เขาอยู่ยุโรปไง
0: ใช่
1: แล้วว่าฟุตบอลมันก็ดูจะแข็งกว่าส่วนเซเนกัลเนี่ยโซน CAF หรือว่าแอฟริกาเนี่ยบางทีมันก็มีทีมที่ยังเป็นทีมแจกอยู่บ้างเวลาที่พวกเขาเจอนะ
0: ก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับคู่นี้นอร์เวย์เนี่ย5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1ในช่วงอุ่นเครื่องเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพอมาบอลโลกรอบสุดท้ายนัดแรกเนี่ยชนะอิรัก4-1เลยส่วนเซเนกัลเนี่ย5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2ก็คือเกมล่าสุดที่แพ้ฝรั่งเศส3-1ส่วนนักเตะที่ลงสนามวันนี้ก็หลักๆของนอร์เวย์เนี่ยจะมีคริสโตเฟอร์อาเยอร์ที่เล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วก็มีมาร์ตินโอเดการ์ดมีอเล็กซานเดอร์ซาลอตแล้วก็หน้าเป้าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์รวมถึงอัตโนนูซาด้วยจากไรซิก
1: ครับผม
0: ครับ
1: จริงๆมีสี่ชาติสนใจนะคือเออร์ลิงฮาแลนด์นะคร
0: ับ
1: เริ่มสตาร์ทปักหมุดในฟุตบอลโลกละ
0: ครับผม
1: ยิงไป2ประตูเกมก่อนนะครับ
0: ฮา

0: แอนจริงๆแกชอบทำลายสถิตินะพี่เพราะผมจะไม่ผิดตอนแกเป็นเยาวชนเนี่ยมันจะมีนัดหนึ่งที่เล่นในฟุตบอลโลกเยาวชนหรือยูโรเยาวชนเนี่ยแกยิงไป7 หรือ 8ลูกเนี่ยพี่ตอนที่เป็นดาวรุ่งเนี่ยแล้วพอไปเล่นกับดอร์ทมุนด์ก็ทำลายสถิติมาเล่นกับซิตี้ก็ทำลายสถิติ
1: คือเป็นคนที่ค่าเฉลี่ยยิงประตูต่อเกมดีมากนะ
0: ใช่
1: คือยิงในยุคนี้ยิงแทบจะเท่ากับจำนวนนัดที่ลงเล่นเลย
0: ก็เฉลี่ยเกือบนัดละลูก
1: ใช่ใช่เฉลี่ยเกือบ 1.0 เลยอ่ะคือแล้วก็สถิติหนึ่งก็คือฮาแลนด์เนี่ยยิงอย่างน้อย1ประตูใน17เกมจาก20เกมหลังสุดที่เล่นในนอร์เวย์ในเกมอย่างเป็นทางการนะ
0: ใช่
1: คือเรียกได้ว่า17ใน20เกมอ่ะมันต้องมีประตูอ่ะกับทีมชาติอ่ะ
0: ครับผม
1: โหดมากนะครับ
0: ลิเวอร์พูลอยากมีกองหน้าแบบนี้มากเลยพี่ไม่มีเลย
1: เฮ้ยคุณมีนี่แล้วไงคุณเคยมีดาวินนูนเยสไง
0: ก็มาพร้อมกันยิงก่อนด้วยตอนนั้นน่ะตอนที่เล่นไชตี้ชิล
1: อ่ะเปิดก่อนเลย
0: มาแน่นูนเยสสูสีกับฮาแลนด์แน่สุดท้ายพอดูการเริ่มยิงขาดไปเรื่อยๆทีนี้สุดท้ายตอนนี้นูนเยสไปเล่นในซาอุแล้วครับผมส่วนระหว่างเซเนกัลครับประตูเนี่ยเป็นเอ็ดวาร์เมนดี้ครับซึ่งตอนนี้เล่นในซาอุมีเอลฮาจิมาลิกดิยุบแบ็กจากเวสต์แฮมครับมีปาป้าเกไอซาเกแล้วก็อิสมาลาซารวมถึงซาเดลมาเน่แล้วก็นิโคลัสแจ็กสันแนวลุกนี่ค่อนข้างอันตราย
1: แนวลุกอันตรายเลยครับแนวลุกสุดมาก3ตัวที่สตาร์ทจะเป็นซาเดลมาเน่นิโคลัสแจ็กสันแล้วก็ทางด้านอิสมาลาซา
0: ครับผม
1: ส่วนมากเป็นแล้วก็มีเรียกได้ว่าตัวสำรองพวกเขาก็มีทีเด็ดอยู่นะ
0: ก็ดูแล้วคู่นี้สูสีไหมพี่ก้อง
1: ก็น่าจะสูสีนะแล้วก็จากเกมแรกที่เซเนกัลแพ้มาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะบีบบังคับให้วันนี้พวกเขาอย่างน้อยต้องมีแต้ม
0: ครับผมว่าเกมนี้นี่สูสีแต่ผมยังชอบนอร์เวย
1: ์
0: ดูแล้วนอร์เวย์น่าจะเฉือนได
1: ้
0: เชื่อใจฮาแลนด์วันนี้น่าจะยิง
1: น่าจะยิง
0: ไปต่อกันที่คู่สายครับเป็นคู่ระหว่างกลุ่มเจนะพี
1: ่ครับ
0: จอร์แดนกับแอลจีเรียการเจอกันระหว่างทีมจากเอเชียแล้วก็แอฟริกาใต
1: ้
0: นัดแรกเนี่ยจอร์แดนเนี่ยผมดูก่อนว่าจอร์แดนเนี่ยแพ้เจนตินามาแพ้ออสเตรียมา1-3
1: ใช่
0: ส่วนแอลจีเรียเนี่ยแพ้เจน่ามา0-3ก็แพ้มาทั้งคู่นะพี่แล้วก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยทางด้านของจอร์แดนเนี่ยโหต้องบอกว่าตัวนี้ไม่คุ้นเลยนะพี
1: ่ไม่คุ้นเลยจ
0: ้
1: ะ
0: ใช่ส่วน
1: มากเขาเล่นแถวๆในประเทศกับตอนออกกลางนะ
0: ครับผมส่วนแอลจีเรียเนี่ยประตูเป็นลูกชายของซีดานลูก้าซีดาน
1: อันนี้คนเล็กเนาะ
0: ครับใช
1: ่ลูก้าจริงๆเขาตั้งชื่อนี่คิดว่าน่าจะต้องมีความหมายนะเพราะคนโตชื่อเอนโซเขาตั้งตามเอนโซฟาเชสโคลี่ใช
0: ่ไหมครับผม
1: ลูก้านี่ตั้งตามใครอะลูก้าโมดิตอะ
0: ลูก้าเอ็นเดเดไม่ใช่นะพี่
1: ไม่น่าใช่นะ
0: ไม่น่าใช่นะครับผมก็ส่วนทางฝั่งแอลจีเรียเนี่ยยังมีริชาร์ดมาเลสครับที่เป็นแนวรุกคนสำคัญมีอุเซมอัวแล้วก็มีอามินกุอิลี่ที่เล่นอยู่ในลิกเอิงใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีนาบิลเบนทาเลบด้วยที่พอจะคุ้นชื่อกัน 4-5 เกมหลังสุดเนี่ยจอร์แดนไม่ชนะเลยครับแพ้3นัดรวดรวมถึงช่วงอุ่นเครื่องด้วยแล้วก็เสมออีก2นัดส่วนแอลจีเรียเนี่ยชนะ3เสมอ1แล้วก็มาแพ้เกมนัดเปิด3บอลโลก
1: นี่ยิงก่อนเข้าฟุตบอลโลกนี่ฟอร์มแอลจีเรียดีมากนะ
0: ครับ
1: ไม่แพ้ใครมา4เกมที่เราเห็นนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าพอเข้าฟุตบอลโลกเนี่ยเกมแรกเจอเมสซี่แฮตทริกเข้าไป
0: โอ้โหเรียบร้อยเลยครับผมก็ดูแล้วเกมนี้แอลจีเรียยังเหนือกว่า
1: แอลจีเรียดูดีกว่านะโดยตัวผู้เล่นคืออย่างผู้เล่นจอร์แดนเนี่ย
0: ครับ
1: เรามาดูตามรายชื่อเนี่ยเอาจริงนะเขาก็เป็นผู้เล่นที่โอ้โหเล่นอยู่ตะวันออกกลางหมดเลยจริงๆด้วย
0: ก็เล่นอยู่ในจอร์แดนซะส่วนใหญ่ทีมจากอัลเซียนซึ่งเป็นทีมใหญ่ของจอร์แดนเนี่ยมาเกือบทั้งทีม
1: ใช
0: ่แล้วก็มีนักเตะจากมาเลเซียด้วยก็คือโนอาเอาราวาเดสนักเตะจากสลังงอ
1: เล่นจากเล่นในสลังงอมีคนนึงเล่นอยู่ในโมร็อกโกนะเล่นกับราชาคาซาบังกานะ
0: ครับผม
1: นั่นก็คืออาบูซาริกกองหน้าของพวกเขาม
0: ีจากในฝรั่งเศสคนนึงก็คือมูซาออตามารีครับจากแลน
1: จากแลนโอเค
0: นอกนั้นเนี่ยก็เป็นเกือบจะหลีกในประเทศหมดเลยก็อันดับโลกของจอร์แดนเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงตอนนี้อันดับ63ก็ถือว่าสูงอยู่นะพี่สำหรับทีมเอเชีย
1: ใช่ใช่จริงจริงจอร์แดนเนี่ยประเทศเขาไม่ใหญ่นะ
0: ครับ
1: เออถ้าว่ากันตามประวัติศาสตร์แล้วอะ
0: ครับผม
1: จอร์แดนเนี่ยพวกราชวงศ์กษัตริย์เขาเนี่ยจริงๆต้องเป็นผู้ได้ครองซาอุนะตามความจริงอะ
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนช่วงที่

0: อังกฤษยึดเข้าคลองคาบสมุทรอาราเบียเนี่ยช่วงนั้นจริงเขาตกลงกับจอแดนไปละเพราะว่าจอแดนเนี่ยช่วยอังกฤษในการทำสงครามโลกในการขับไล่พวกนี่แหละเขาเรียกอะไรนะตุรกีเก่าอ่ะ
1: ครับ
0: นั่นแหละช่วงที่อาณาจักรจักรวรรดิออตโตมันออกจากพื้นที่แล้วก็ให้สัญญากับตระกูลเนี่ยฮาชิไมไว้ว่าจะให้คลองซาอุข้าสมุทรอาเบียแต่สุดท้ายเนี่ยตกลงกันไม่ลงตัวอังกฤษเป็นสัญญาซ้อนก็เลยกลายเป็นว่าเอาซาอุได้ไปคลองซาอุแทนก็เลยเป็นแบบปัจจุบันก็เลยเหลือแค่พื้นที่เล็กๆให้กับราชวงศ์ฮาชิไมไปคลองจอร์แดนแทนประมาณนี้
1: จอร์แดนนี่ลงเตะในอาหรับครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้รองแชมป์นะพี่แต่ชิงนี้แพ้มาร็อกโกครับในช่วงต่อเวลาพิเศษก็ถือว่าเป็นทีมที่ยกระดับมาเป็นแนวหน้าแถวหน้าของเอเชีย
0: จริงๆประเทศไม่ใหญ่นะแต่ว่าชั่วโมงนี้เนี่ยมาฟุตบอลโลกได้นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับ
1: เอเชียนคัพครั้งที่แล้วนี่2023ได้รองแชมป์นะพี
0: ่
1: ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะชนะเกาหลีด้วยในรอบน็อกเอาท์เนี่ยก็ถือเป็นทีมที่ในเอเชียถือว่าแข็งแกร่งแล้วแต่ในบอลโลกอาจจะยังห่างชั้นอยู
0: ่ใช่ด้วยประสบการณ์นั่นแหละ
1: ก็ดูแล้วเกมนี้แอลจีเรียน่าจะผ่านได
0: ้น่าจะผ่านได
1: ้ครับผมอันนี้คือรีวิวทั้งหมดของคืนนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็ผมดูข้อความบอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าสู้ๆครับนครปฐมคริสเตียน
0: โอ้ขอบคุณครับ
1: อืม
0: โอ้นี่แฟนตัวจริงเลยนะครับ
1: แล้วก็บอกว่าพี่ณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่ก้องกีรติกับพี่เจมชับชับชับครับ
0: เฮ้ยนี่พี่เจมเรืองศักดิ์น
1: ี่ไม่ใช่เลย อาจจะ ชื่อมาจากพี่เจมเรืองศักดิ์แต่ผมน่าจะผมเคยฟังเพลงไม่กี่เพลง
0: ใช่เหรอ
1: ไม่ทัน
0: แต่ชื่อเรามาจากเจมส์ลุงศักด
1: ิ์ใช่น่าจะใช่พี่ช่วงนั้นคุณแม่น่าจะชอบ
0: แต่สมัยนั้นคือพีคมากนะพี่เจมส์
1: พีคใช่
0: พี่สาวพี่ก็ชอบมากเลย
1: อ๋อ
0: พี่เขาโหพี่เขาหล่อมากอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: พี่เจมส์เนี่ยเคยฟังเพลงอะไรบ้างเพลงอะไรบ้าง
1: ข้าวมันไก่
0: ข้าวมันไก่ต้องฟัง
1: ฉับฉับฉับก็เคยฟัง
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ใช่ก็ช่วงนั้นเหมือนมีข่าวเขาประสบอุบัติเหต
0: ุใช
1: ่ก็เลยชื่อเจมส์ก็เลยถ้าคนยุคผมก็น่าจะเยอะหน่อยใช่
0: แกเครื่องบินตกนะ
1: ที่สุราษฎร
0: ์ที่สุราษฎร์ใช่แต่ว่าแกรอดชีวิตนะ
1: ถูกต้อง
0: เพลงดังๆอะไร Silent Love Silent Love เคยฟัง
1: มั้ยไม่เคย
0: โหเก่ามากเลยอ่ะ
1: อันนี้ไม่เคยครับ
0: โอ้พี่ชอบฟังพี่ชอบทุกวันนี้ยังฟังอยู่เลยนะยังเปิดฟังอยู่เลยนะเจมส์เรืองศักดิ์เนี่ย
1: เดี๋ยวผมไปลองฟังว่าผมไม่ค่อยได้ฟังอะไรพี่เดี๋ยวต้องไปลองฟัง
0: ฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจ
1: นะใช่ใช่ใช่อันนี้คุ้น
0: อันนี้ MVD ด้วยไปดูได้
1: ครับพี่แล้วก็คุณณัฐพงศ์บอกว่าเตะเอเชียสบายเลยครับก็ปี2034เตะที่ซาอุดิอาระเบียครับ
0: เขาพร้อมแล้วเขาพร้อมแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: จริงๆนี่ถือว่าเอเชียจัดถือว่าต่อกันพอสมควรนะ
1: ครับ
0: กาตาร์เว้นมาเนี่ยอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็กลับไปเอเชียต่อเลย
1: ใช่แล้ว อนาคตทีมจากเอเชียก็อาจจะยื่นข้อเสนออีกนะพี
0: ่
1: โดยเฉพาะทางออสเตรเลียอินโดเนี่ยเขาก็วางแผนที่จะยื่นเหมือนกันลงถึงก่อนหน้านี้บ้านเราก็เคยจะมีแผนที่จะยื่นเหมือนกัน
0: แต่พอเรายื่นไปในนามของอาเซียนเวอร์ชันนะร่วมมือกันจับ
1: ครับที่ผมเห็นมาเนี่ยมันจะมีร่วมกันระหว่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อินโดนีเซียที่เขาจะยื่นในอนาคต
0: อุ้ยแต่จริงจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาอินโดนี่ก็ไม่ใกล้เท่าไหร่นะ
1: โอ้โหก็ไกลอยู่นะพี
0: ่ไกลนะ
1: ใช่ใช่
0: ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยเขาอยู่ภาคพื้นทวีปเดียวกันถูกปะล่ะ
1: ใช่ใ
0: ช่แต่ว่าอินโดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยใกล้เท่าไหร่นะ
1: อินโดเนี่ยจะใกล้กับออสเตรเลียหน่อยแต่ว่าอินโดนิวซีแลนด์เนี่ยน่าจะ
0: ใช่อินโดนิวซีแลนด์มันไกลนะ
1: ครับแล้วก็ส่วนอาเซียนนี่น่าจะอีกนานไหมพี่
0: อาเซียนน่าจะอีกนาน
1: อีกนาน
0: ดูจากความพร้อมแล้วนะ
1: ครับผม
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนามหรือว่าการคมนาคมสัญจรนะ
1: ใช
0: ่นี่ตอนนี้นี่ถ้าใครดูถ่ายทอดสดอยู่สัญญาณภาพมาแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ที่สนามที่ฟิลาเดลเฟียนะ
1: ใช
0: ่พร้อมแล้ว
1: สนามนี้ดูเหมือนจะยังไม่มีฝนนะพี
0: ่ไม่มี
1: แต่ว่าต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในรัศมี13กิโลเมตรเนี่ยถ้ามันมีเกิดพายุหรือมีเกิดฟ้าผ่าเนี่ยเกมต้องหยุดทันที
0: ใช่
1: เพื่อความปลอดภัยของนักเตะนะพี่แล้วไอสถานการณ์แบบนี้เราเห็นจากฟุตบอลสโมสรโลกครั้งที่แล้วเยอะ
0: ใช
1: ่ครับขอเดี๋ยวผมขอดูข้อความทาง Facebook คุณทักเขาบอกว่าผมดูถ่ายทอดสดแต่หูผมฟังคลื่น99จัดครับไม่ว่าใครจัดคู่ไหนก็โคตรมันฮาทุกคู
0: ่น่ารักมากนะครับแฟนรายการเรา
1: ครับก็คืนนี้ก็ติดตามกันได้ยาวๆจนถึงช่วงสายเลยทีเดียวครับผมมีข้อความอีกหรือเปล่า บอกว่าผมดูครบครับทำงานไปดูไปด้วยผมทำงานเที่ยงคืน

0: เลิกเช้าตู่ต่อครับเด็กรถเขียว
1: นี่แหละครับสวรรค์ของคนนอนดึกนอนเช้านะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ดูได้สบายเลยครับ
0: แล้วก็บอกว่าพี่เจมส์คะขอห้าอันดับแชมป์โลกประเทศไหนได้เยอะสุดตามลำดับด้วยค่ะขอบคุณการขาดจากน้องเธอลงทุนเดี๋ยวผมเช็คให้เลยละกันแต่อันดับหนึ่งนี่ยังน่าจะเป็นบราซิลนะพี่
1: บราซิลแน่นอน
0: นะสมัยไม่มีใครมาล้มได้นะเวลานี้
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมขอไล่เรียงเลยละกันสำหรับอันดับแชมป์โลกครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงอันดับ1นี้บราซิล5สมัยครับ
1: ใช่
0: ปี58 62 70 94แล้วก็ยุค 3R พี
1: ่2002
0: ทรงไดโกโลกไงพี่เป็นตำนานเลย
1: ใช่โอ้เด็กตัดกันเรื่องเลยนะ
0: ผมเคยตัดด้วยนะพี่ตอนนั้นเนี่ยพี่สาวตัดให
1: ้โอ้สุดยอด
0: คุณแม่เจอปุ๊บเรียบร้อย
1: กำลังจะถามว่าคุณแม่ว่าไงบ้าง
0: ก็ต้องไปตัดทรงต้องไปไถออกพี่ครับผมแล้วก็4สมัยเนี่ยมีเยอรมันครับปี54 74 90แล้วก็2014ตอนนั้นเนี่ยที่บราซิล
1: ครับ
0: ที่ยิงบราซิล7ลูกเลย
1: แฟนบราซิลร้องไห้เลยนะ
0: ใช่แล้วก็อีกทีมหนึ่งที่ได้4สมัยเนี่ยเป็นอิตาลีครับ
1: ครับ
0: ปี34 38 82แล้วก็ปี2006ที่เยอรมันที่มีจังหวะโขกบอลลูโร่ไงพ
1: ี่ใช่นั่นแหละแล้วก็ที่ฟาบิโอกอสโซ่ฮีโร่แล้วก็หายไปจากโลกฟุตบอลเลยนะ
0: จุ
1: ดโดดเด่นเดียวนะ
0: แล้วก็ปีนั้นคานาวาโร่ได้บอลลงดอ
1: ใช่
0: เป็นกองหลังไม่กี่คน
1: แทบจะแล้วก็เป็นคนสุดท้ายด้วยนะ
0: ถูกต้อง
1: ได้บอลลงด
0: อคนสุดท้ายก่อนที่จะเข้าคนเกือบสุดท้ายใช่ไหมพี่ที่จะก่อนที่จะเข้ายุคโรนัลโดเมสซี่
1: ใช่ก็เป็นแทบจะคนท้ายๆก่อนที่ยุคต่างดาวเนาะ
0: ใช่แย่งอยู่2คนแล้วก็อาร์เจนติน่านี่3สมัยครับอยู่ในอันดับที่ถ้านับเป็นอันดับก็จะอันดับ3เพราะว่าที่2มี2ทีมก็คือเยอรมันอิตาลีใช่
1: ใช่อาร
0: ์เจนติน่านี่ได้ปี38 86แล้วก็2022ครับแต่เข้าชิงทั้งหมดเนี่ยโหก็
1: ชิงไป6ครั้ง
0: 6ครั้งนะพี่อา
1: ร์เจนติน่าชิง6ครั้ง
0: ส่วนอันดับ4ก็มี2ทีมครับฝรั่งเศสปี98กับปี2018แล้วก็อุรุกวัยปีแรกเลย
1: ใช่
0: 30กับปี1950
1: มี50ใช่
0: ส่วนอันดับ5นี่ก็มี2ทีมครับ ทีมมหาชนพี่อังกฤษ
1: ใช่
0: ปี1966แชมป์โลกที่เวมบลีย
1: ์แล้วก็เป็นเจ้าภาพ
0: สเปนปี2010สเปน2010ก็ยุคไรเทียมทาน
1: ใช่
0: ยุคที่คว้า3แชมป์เมเจอร์ติดตั้งแต่ยูโร2008บอลโลก2010แล้วก็ยูโร2012
1: ในยุคสเปนที่ติกิตาก้ามาใหม่ๆนะ
0: ใช่
1: เสริมนิดนึงอุรุกวัยเนี่ยจริงๆพวกเขาคว้าแชมป์โลก2ครั้งแต่สังเกตว่าดาวบนตราบนหน้าอกเนี่ยเขามี4ดวงเพราะว่า2ดวงแรกอ่ะเขานับโอลิมปิก
0: โอลิมปิกยุคก่อนที่มีบอลโลก
1: ยุคก่อนที่มีบอลโลกเขานับว่ามันเป็นการชิงแชมป์โลกเขาเลยขออนุญาตติด4ดวงก็เลยมี4ดวงบนหน้าอกนะครับอุรุกวัย
0: ครับผมโอ้โหแต่ก่อนนี้โอลิมปิกนี่ใหญ่กว่าบอลโลกเลยพ
1: ี่ใช่ใช่ใช่กีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ
0: ครับส่วนปี2010ก็อย่างที่บอกว่าสเปนชุดนั้นก็ไร้เทียมทาน
1: ใช
0: ่เล่นแผนอย่างที่พี่ก้องบอกว่าติกาตาก้า
1: ใช่
0: ยุคแรกๆเลย
1: เพาะบอลกันนี่เป็นร้อยพาร์ทนะครับ
0: แล้ว2010นี่สเปนแพ้เกมแรกนะพี่
1: ใช่
0: แพ้สวิต
1: แพ้สวิตก่อนเลย
0: แล้วก็
1: ไปเป็นแชมป์นะ
0: ใช่แล้วก็มีช็อตที่ตอเลสสะดุดยอดยางไง
1: ใช่เจ็บฮาเลย
0: ช่วงนั้นนี่ตอเลสนี่กำลังจะย้ายแล้ว
1: เรียกว่าใกล้จะเป็นช่วงพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกของตอเลสนะครับ
0: ครับ
1: แต่ตอเลสเขาเก่งเฉพาะตอนใส่เสื้อแดงจริงนะ
0: จริงพี่
1: เขาใส่เสื้อสีอื่นเขาไม่เก่งนะ
0: 2008มานี่ผมชอบมากเลยผมเนี่ยชอบตอเลสจริงๆเนี่ยทีมชาติผมไม่ได้เชียร์ทีมไหนนะพี่แต่พอตอเลสมาลิเวอร์พูลเล่นสเปนเนี่ยผมเชียร์สเปนเลย
1: ใช่ไหม
0: ใช่ชอบมาก
1: แล้ว
0: พี่ใช่แล้วเวลาผมถามเพื่อนผมเนี่ยในรุ่นเดียวกันเนี่ยถามว่านักเตะลิเวอร์พูลคนไหนที่ชอบมากที่สุดมีคนตอบตอเลสนะพี่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ตอเลสงั้นเลย
1: เพราะในยุคนั้นนะตอเลสคือทั้งเก่งแล้วก็เท่ด้วยเอาจริงนี่พี่เป็นแฟนแมนยูนะแต
0: ่
1: ว่าชอบตอเลสเหมือนกัน
0: ใช่
1: คือชอบด้วยเรียกว่าคาแรคเตอร์รูปร่างหน้าตารวมไปถึงวิธีการเล่นด้วยตอเลสเป็นผู้เล่นที่แบบว่าชิงเหลี่ยมมากองหลังเก่งมากนะ
0: Fox in the box
1: ของจริงเลยอ
0: ่
1: ะคือแบบว่าถามว่าเร็วไหมเร็วแหละแต่ไม่ได้เร็วแบบขนาดเอ็มบัปเป้อะไรเงี้ย
0: ใช
1: ่แล้วก็ถามว่าคมไหมคมแต่ไม่ได้คมขนาดแบบคมแบบกริบๆอะแต่ว่าลูกเก่งคือลูกเหลี่ยมที่ชิงเหลี่ยมมากองหลังอะ
0: ครับ
1: ออกตัวได้เปรียบยืนลายเก่งไม่ค่อยล้ำหน้าคือตอเลสเลยเก่งมาก
0: มันจะมีท่ายิงหนึ่งของตอเลสที่เป็นลูกเป็นซิกเนเจอร์เลยคือไอ้ท่าสไลด์ยิงแกที่เป็นท่าที่ติดตาอยู่
1: ใช่
0: แล้วก็ปีนั้นเนี่ยสเปนเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มแพ้สวิตเซอร์แลนด์นัดแรกส่วนอีก2นัดก็ชนะฮอนดูรัสครับแล้วก็ไปชนะชิลีส่วนรอบ16ทีมเนี่ยชนะโปรตุเกสคู่ปรับเลยชาติบานไกลเรืองเคียง

0: กันด้วยแล้วก็รอบ8ชนะปารากวัยครับรอบรองนี่ชนะเยอรมันส่วนรอบชิงนี่ชนะเนเธอร์แลนด์ประตูจากอังเดสอินเนสตาในช่วงทดเจ็บ
1: ที่มีเหตุการณ์มอนยันหลักถีบยอดอกกันนะครับรอบช
0: ิ
1: งวันนั้นนะเป็นถือว่าเป็นภาพไวรัลหนึ่งในฟุตบอลโลกนะที่กี่ครั้งก็ต้องกลับมาฉายซ้ำนะฮะ
0: ต้อง
1: กังฟูคิกของนายเจลเดยองนะฮะ
0: ใช่
1: เรียกว่าเต็มอกชาบี้อลองโซ่เลยนะฮะ
0: ครับผมแล้วก็บอลโลกครั้งนั้นเนี่ยกำเนิดปลาหมึกพองไงพี
1: ่ทายแม่นๆนะ
0: ใช่
1: ทายไม่แม่นโดนย่างแล้วประมาณนั้น
0: เรียบร้อยไปแล้ว
1: เรียบร้อยไปแล้วนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งจริงตอนนั้นสเปนพูดถึงกองหน้าเขาดี2คนเลยนะเขามีดาวิดบีย่าอีกคนนึงนะ
0: ใช่ดาวิดบีย่าแล้วก็มีตอเลส
1: ใช่แบ่งมาชุดนี้บ้างไหมสักคนนึง
0: โหดีเลย
1: ไม่เกิดยุคเดียวกันนะ
0: ใช่นอกจากยุคนั้นเนี่ยตอนย้อนกลับไปยูโรก็จะมีกีซ่าด้วยนะพี
1: ่เออดันเล่นกีซ่าน
0: ี่ก็ยิง
1: เ
0: ยอะกีซ่าก็เก่งใช่
1: ปีที่ติดยูโรน่ะเขาเล่นกับแล้วมายอร์กาน่ะยิงลุ้นดาวซันโวลาลิก้าเลยนะ
0: ครับ
1: เนี่ยเจ้าดันเล่นกีซ่าเนี่ยจำได้ก่อนจะไปเล่นในตุรกีกับเฟเนบาเช่หรือกาลาตาซาลายนี่แหละ
0: ใช่แต่พอมาดูยุคนี้นี่กองหน้าสเปนไม่มีเลย
1: ไม่มีครับแต่ก่อนหน้านี้คนบ่นโอยาซาบาเยอะนะ
0: ครับ
1: เขายิงโชว์ไปแล้วไป
0: ถูกต้อง
1: อย่าไปบ่นเขานะ
0: ใช่หรือไม่กระทั่งตอนยูโร2002อ่ะก็ไม่มีกองหน้าพอใช้เชฟไฟเบการเป็นฟอลนาย
1: เป็นฟอลนายโอ้แต่ในยุคนั้นฟอลนายกับติกิตาก้าของสเปนของจริงอ่ะ
0: ถูกต้องครับผม
1: ใครเล่นก็ได้นะ
0: ถูกต้องครับอ่ะเดี๋ยวผมดูข้อความช่วงท้ายนิดนึงบอกว่าแว็บแรกนึกว่าพี่โก้ดัสกรทองเหล่ามาจัดรายการครับจากคุณธนบดี
1: นี่เอาจริงๆนะ ผมมารายการแต่ละครั้งเนี่ย
0: ครับ
1: คนต้องทักเป็นพี่โก้ดัสกรเนี่ยเม้นหรือ2เม้นตลอดนะ
0: เสียงอ๋อคล้ายๆพี
1: ่เอองงมากเลยมันเหมือนเหรอ
0: พี่ก้องเคยเล่นบอลใหญ่ไหมพี่หรือว่าเล่นแค่ฟุตซอล
1: เคยเด็กยุคพี่ต้องเล่นฟุตบอล11คนมาก่อนเพราะก่อนหน้านั้นฟุตซอลยังไม่เข้ามาเต็มร้อย
0: ครับ
1: เล่น11คนมาก่อนครับแต่ว่าด้วยความที่พอฟุตซอลเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าฟุตซอลมันเราไปได้ดีกว่าก
0: ็
1: เลยเลือกเล่นฟุตบอลแต่บอลเล่นได้นะทุกวันนี้ก็ยังไปเตะเล่นเตะแข่งเดินทรงเดินสายก็เตะ11คนได้คร
0: ับครับผมก็ตามเชียร์พี่ก้องได้นครปฐมคริสเตียนใช่
1: ใช่ครับช่วงนี้ผลงานอาจจะดูลำบากนิดนึงนะครับแต่ว่าสนุกครับบอกเลย
0: ครับผม ผมเคยมีโอกาสไปนั่งดูฟุตซอลพี่กอง
1: ใช่เหรอดูที่ไหนมา
0: ผมไปดูที่ท่าข้ามรอบหนึ่ง
1: ดูที่นู่นเลยเหรอสนามชัยเลย
0: เนี่ยไปกับสแตมเนี่ยแหละสแตมบ้านเขาอยู่แถวท่าข้าม
1: เอาเหรอ
0: เขาอยู่แถวสมุทรสงคราม
1: อ๋อสแตมเขาเด็กแม่กอง
0: ใช่ใช่
1: เขาบอกแม่กองอยู่เขาเรียนสถาสมุทรเขาเป็นรุ่นน้องเพื่อนในทีมพี
0: ่อ๋
1: อเล่นสถาสมุทรนักบอลเก่ง
0: เนี่ยพาผมไปดูต้องบอกว่าผมตกใจมากที่พี่ทานเข้าสนามเนี่ย
1: โอ้เป็นไง
0: โอ้ลึกมากเลยที
1: ่
0: ท่าข้ามแต่สนุกฟุตซอลแล้วก็เคยไปดูที่ปสว.
1: ปสว.มานี่
0: ใช่
1: อันนั้นสนามติดแอร
0: ์
1: สบายมาก
0: พูดเลยว่าชอบตรงนี้แหละ
1: ใช่
0: ติดแอร์เพราะไปดูบอลสนามใหญ่นี่ไม่มีนะพี
1: ่ใช่มันไม่มีแอร์ไง แต่ถ้าไปดูฟุตซอลเนี่ยบางทีแบบโอ้ซื้อขนมไปกินเพลินนะครับคุณผู้ชม
0: เข้า
1: ไปดูกันเยอะนะบางสนามติดแอร์นี่นั่งสบายมากเก้าอี้ดีแอร์เย็นนะครับดูไประวังหลับด้วยนะครับ
0: ถูกต้องแล้วแต่ว่าพอไปดูในฟุตซอลที่มันเป็นที่ปิดเนี่ยพี่เวลาเสียงเชียร์เนี่ยโอ้โหดังกล้อง
1: มันจะอื้ออึงหน่อย
0: ถูกต้องครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้เปิดฤดูกาลแล้วด้วย
1: ใช
0: ่ก็ตามเชียร์กันได้
1: ใช่ถ้าวันไหนท่านผู้ชมหรือว่าน้องเจมส์จะไปทักมาบอกได้นะ
0: ครับผม
1: เซอร์วิสดีซะด้วยนะครับทีม
0: คร
1: ับ ครับ
0: ก็ช่วงท้ายเดี๋ยวผมไปดู SMS เพิ่มเติมว่าตอนนี้เนี่ยพี่โอ๊ตกับพี่โอ๊กมารอแล้วพี
1: ่รอจานบายรอแล้วนะครับ
0: ไปก็อย่าลืมบอลโลกคู่ต่อไปฝรั่งเศสกับอิรักลงสนามแล้วด้วยตอนนี้นักเตะเนี่ยกำลังร้องเพลงชาติอยู
1: ่
0: ก็เดี๋ยวบรรยายโดยพี่โอ๊กกับพี่โอ๊ตติดตามได้ทาง FM 99ทางแอปพลิเคชัน Mcard Connect Facebook แล้วก็ YouTube ครับส่วนวันนี้เดี๋ยวผมกับพี่ก้องต้องไปแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานทีมภาคมาเตรียมตัว
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active RadioM-Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
3: ต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์

0: รียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net บอลโลกสตอรี่
1: ทีมที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบ2ในกลุ่ม G ของศึก World Cup คนนี้มากที่สุดคือเบลเยียมและอียิปต์เนื่องจากความพร้อมของขุมกำลังและชื่อชั้นของนักเตะที่ค้าแข่งในลีกระดับท็อปเหนือกว่าเพื่อนร่วมกลุ่มอย่างอิหร่านและนิวซีแลนด์อย่างไรก็ตามด้วยรูปแบบทัวร์นาเมนต์แบบใหม่ที่มี48ทีมจะคัดเอาอันดับ1และ2รวมถึงอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมเข้ารอบทำให้โอกาสยังคงเปิดกว้างสำหรับทุกทีมจนถึงนัดสุดท้ายสำหรับเบลเยียมถูกยกให้เป็นแต่ง1ของกลุ่มที่จะผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มอย่างไม่ยากเย็นแม้ทัพแดงแห่งยุโรปจะอยู่ในช่วงผลัดไปสู่สายเลือดใหม่แต่ขุมกำลังหลักส่วนใหญ่ยังคงเป็นแกนหลักที่เล่นในลีกของยุโรปส่วนอียิปต์ยอดทีมจากแอฟริกาเป็นทีมแต่งอันดับ2ที่มีโอกาสตามเบลเยียมเข้ารอบต่อไปมากที่สุดเพราะจุดแข็งที่สำคัญสำหรับทัพมัมมี่คือระบบทีมเวิร์กที่แข็งแกร่งและเกมสวนกลับที่เร็วและอันตรายโดยมีแนวรุกระดับโลกคอยเป็นตัวทีเด็ดในการทำลายแนวรับคู่แข่งอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาห์โอกาสในการผ่านเข้ารอบ2ของอิหร่านคือการเปิดเกมบดแย่งแต้มกับอียิปต์โดยตรงและต้องชนะนิวซีแลนด์ให้ได้เพื่อลุ้นจบอันดับ2ของกลุ่มหรือคว้าโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อทะลุเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายส่วนนิวซีแลนด์ถูกมองว่าเป็นทีมรองบ่อนที่มีโอกาสเข้ารอบ2น้อยที่สุดเพราะพวกเขาขาดแคลนผู้เล่นที่ค้าแข่งในสโมสรระดับท็อปของโลกและประสบการณ์ในเวที World Cup เป็นรองคู่แข่งชัดเจน
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: สนับสนุนโดย
7: ท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้อง
7: มองหาย
9: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
10: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
11: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
13: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
14: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
15: ยังไงอ่ะ
14: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมโหไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
16: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
17: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
18: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: ยาวไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: ก่อนหน้านี้ก็สถิติร่วมกับโคเซ่นะครับ16ประตูนี่ก็18แล้วเนี
10: ่ยใช่เอ้าอิรักสู้สู้ลุยมาลูกนี้ปุ๋ยสินบอกไม่ฟาวครับฝรั่งเศสจะโต้แล้วครับมาแต่ว่าตะปบลูกนี้ไม่อยู่ครับเดมเบเล่
9: ก็ต้องดูเกมรุกวันนี้นะครับของฝรั่งเศสครับบาโกล่าลงมาเป็นตัวจริงนะก็เล่นอยู่ทางซ้ายนะครับเดมเบเล่นี่ก็อยู่ทางขวาแล้วก็เอ็มบัปเป้นี่ก็หน้าเป้าคู่นี้ไม่เคยเจอกันในเกมนานาชาติเลยนะแต่เขามีข้อมูลว่าเขาแบบเป็นนอกสนามนี่เขามีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะ
10: อ๋อเหรอ
9: ใช่เหมือนกับว่าฝรั่งเศสก็อยากจะได้น้ำมันจากอิรักก็อยากจะได้เทคโนโลยีจากฝรั่งเศสอะไรเงี้ย
10: อ๋อครับ
9: ในนอกสนามนี่ดีกัน
10: เ
9: หมือนอิหร่งอิรานกับอเมริกา
10: อย่างนี้ก็บอกว่ามาที่อะไรนะเตะที่ LA ไงใช่ไห
9: ม
10: ก็บอกได้รับการต้อนรับที่ดีนะเ
9: ออ
10: มีเขียนจดหมายขอบคุณด้วย
9: ก็ถือเป็นทีมเต็งทีมหนึ่งนะครับสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสนะคร
10: ับใช่
9: เต็งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะเต็งต้นๆเลย
10: เพราะว่าในบอลโลกนี้ก็ชิงมา2ทีแล้วนะ
9: ใช่
10: 2018เป็นแชมป์นะครับ2022ก็แพ้เจนยิงจุดโทษนะครับชูสกูเด้ครับจ่ายเข้าในมาลูกนี้มาจับไม่อยู่ครับเดมเบเล่เอาไปติดกรรมการครับลูกนี้ซิดานิกบาวโอ้เจอบี้แล้วครับอิรักต้องถอยกลับมาตั้งกันใหม่ครับที่ผู้รักษาประตูครับบาซิลอาเมดบาซิลเปิดยาวขึ้นหน้ามาเลยครับโมงเช็ดมาลูกนี้แต่ว่าก็สอนทันครับลูกาดินแต่ทิ้งออกข้างไปก่อน
9: อิรักนี่ยังไม่เคยมีแต้มในบอลโลกนะครับเล่นบอลโลกมา4นัดเนี่ยไม่มีแต้มแพ้รวดเนี่ยครับแล้วยิงได้2ประตูนะประตูที่ยิงได้นัดที่แล้วนี่ประตูที่2เลยนะฮะ
10: ก่อนนัดที่แล้วแพ้นอร์เวย์มานะครับ
9: ครับ
10: 1ประตูต่อ4
9: ไอ้คนยิงประตูก็เป็นทำเข้าดูตัวเองด้วยนะทั้งยิงประตูตัวเองแล้วก็ยิงประตูคู่แข่งเนี่ย
10: ก็ไอเมรุเซนนะทิ้งยาวมาครับก็ถือว่าจิ๊ดจ๊าดใช้ได้อยู่นะครับไอเมรุเซนชูสกูเน่ครับกระโดดทิ้งขึ้นหน้าไปมงสวนกลับมาอีกทีนึงติดอยู่ที่ลาบิโอลูกาดินครับเอาลงแล้วก็จ่ายขึ้นหน้ามาเอาแล้วครับเอ็มบัปเป้ครับเอ็มบัปเป้โยกเข้าในหลบมาแล้วแล้วก็เจอขัดขาครับโอ้ยเหลืองเลยมานาทีที่6เท่านั้นเองครับรับใบเหลืองไปแล้วครับใบแรกของเกมนี้ครับเอาอัมมารี
9: โอ้โหเอ็มบัปเป้ติดเครื่องแล้วก็กระชากตัดเข้าในนะครับเอาไม่อยู่ครับเอาอัมมารีเอาอัมมารีนะครับลูกนี้นี่ต่อหน้าต่อตาผู้ตัดสินเลยนะครับผู้ตัดสินเป็นดรูฟิชเชอร์จากแคนาดานะครับเอ็มบัปเป้นี่เห็นเมสซี่เล่นอย่างนี้เนี่ยยิ่งมุ่งมั่นเข้าไปใหญ่นะขึ้นมาแล้วครับพวกกองหลังครับซาลิบาอุปาเมคาโน่ครับใบเหลืองแรกของเกมนะครับคอนเฟิร์มครับ
10: วางลึกมาเสาไกลครับมงตั้งมาลูกนี้ติดแต่ว่าไปแยกมาได้แล้วอุปาเมคาโน่ร่วงลงไปผู้ตัดสินบอกว่าไม่ฟาวครับเดี๋ยว VAR เช็คอยู่แล้วนะครับจังหวะแบบนี้เคลียร์ทิ้งมาก่อนครับ

0: ยังไม่พ้นครับบอลอยู่ที่โอลิเซ่ดึงจังหวะรอข้างหน้านี่เตรียมพุ่งแล้วครับแล้วก็เอ็มมาเป้ตวัดมาลูกนี้น้ำหนักขาดไปหน่อยแต่ว่าผู้ตัดสินบอกว่าเตะทิ้งจังหวะนี้แล้วก็เป็นลูกเตะมุมนะครับจุดโทษเมื่อกี้ก็เคลียร์นะครับผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไร
1: ก็เช็คเรียบร้อยนะครับชี้ไปที่เตะมุมเท่านั้นนะครับเกมช่วงแรกนี่ถือว่าอิรักนี่เอาเหมือนกันนะมีจังหวะตอบโต้เหมือนกันนะครับแต่ว่าลูกนี้ฝรั่งเศสได้เตะมุมครับ
0: เอาม
1: ีเช็คอยู่ฮะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับ
0: น่าจะผ่าเรียบร้อยครับเดมเบเล่ครับเล่นสั้นมาบอลอยู่ที่โอลิเซ่คืนกลับไปครับเดมเบเล่ล็อกมาลูกนี้เอ้าไม่ผ่านครับติดซิดานิกบาวชนกันอีกทีนึงบอลออกครับก็ยังเป็นลูกทุ่มนะครับของฝรั่งเศสทุ่มกลับไปตั้งกันใหม่ครับที่ไมเคิลโอลิเซ่เลี้ยงตัดในมาครับแล้วก็ออกซ้ายมาอีกทีนึงลูก้าดีนวางเข้ามาลูกนี้ชกทิ้งออกมาได้ครับเบซิลแล้วก็ยิงสวนไปเลยครับเอ็มบาเป้อีกทีนึงครับซัดลูกนี้ปลิ้นออกหลังไปครับ
1: โอ้จังหวะเดียวจังหวะนี้นี่ได้จบไป3ทีนะครับฝรั่งเศสเริ่มต้องออกแรงเซฟแล้วนะครับอาเมดบาซิลโกของอิรักนะครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายนี่เป็นเอ็มบัปเป้ครับถ้ายิงมันไม่ค่อยถนัดนะครับออกไปเยอะครับไม่ได้ลุ้นอะไรนี่ครับมาทุกเกม
0: จานนี่ฟานติโน่มีกาลอมเบอร
1: ์จ้ะไอ้สองคนก็น่าคุ้นๆนะแต่ไม่เชื่อไม่ออก
0: เพราะไอ้ป้ายชื่อมันจะไปอยู่ข้างหลังไงไอ้ป้ายชื่อข้างหน้านี่มันเป็นของไอ้คนที่อยู่ด้านหน้านะครับโอลิเซ่เจอลุมแย่งไปครับอิรักตัดบอลไม่ได้ครับบอลอยู่ที่ซิดานิกบาวให้เข้านายมาครับอิสมาเอลคืนกลับไปครับซิดานิกบาวยังอยู่ในแดนตัวเองครับฝั่งซ้ายมาครับดอสกี้ทิ้งไปข้างหน้าลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับเข้ามือไม้เมยองแล้วก็ฝรั่งเศสเล่นเร็วมาเลยครับขึ้นทางซ้ายครับลูกาดินรอตัวพุ่งอยู่ครับหยอดมาลูกนี้เจอดึงครับพูดสินเฉย
1: ก็วันนี้อย่างที่บอกคือเมสซี่ทำลายสถิติไปแล้วสถิติตัวเองแล้วก็สถิติของไอ้โคเซ่นะแต่ว่าวันนี้ถ้าเอ็มบัปเป้สมมุติแฮตทริกนะก็ทำลายสถิติเดิมเหมือนกันนะ
0: คือ
1: 16ประตูอ่ะตอนนี้เอ็มบัปเป้นี่14ประตูแล้วนะ
0: 14
1: เมสซี่ตั้งไว้18นะตอนนี้ถ้า4ลูกก็เท่ากันเลยวันนี
0: ้
1: ซึ่งก็เป็นไปได้นะไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะ
0: เพราะในฟุตบอลโลกนี่มาเป้นี่โหเทพอ่ะ
1: แต่คราวนี้แต่ละเกมถ้ามันขาดมันขาดเลยนะฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
0: เพราะว่าก็คือพอมันเพิ่มทีมมามันก็จะมีทีมที่มันก็นะอาจจะดูห่างๆหน่อย
1: ใช
0: ่คือก็เราก็คิดซะว่ามันเหมือนเป็นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายอีกรอบนึงแล้วกัน
1: มันดูอุ่นเครื่องไหม
0: เออ
1: เครื่องก่อนนี่จะของแท้ในรอบ32ทีมนะ
0: ใช่
1: หวังว่าจะไม่มีทีมใหญ่ทีมไหนตกไปแล้วกันนะแต่ก็ดูก็ไม่น่ามีนะสเปนบราซิลก็รอดละ
0: โอ้ย1-2กันมาสวยครับเดมเบเล่เปิดเลียนเข้ามาลูกนี้ยังติดอยู
1: ่
0: ปันไว้ชูสกุนเดคืนกลับมาครับแถว2ลาบิโอทางออกมาครับแบลลี่บาโคล่าจ่ายมาลูกนี้เผื่อเยอะเหลือเกินครับมาซ้อนทันครับทาชินแต่ว่าก็ต้องรีบเตะทิ้งออกข้างไปครับ
1: คือเท่าที่ดูทีมที่เละเนี่ยนะครับนะส่วนใหญ่จะสู้อ่ะประเภทหมูสู้เขียงอ่ะ
0: ใช่
1: แบบว่าจะโต้จะอะไรแบบเนี้ยจะเอาบ้างอ่ะสุดท้ายโดนแต่ทีมนี่แบบอุดเลยนั่นแหละบางทีรอด
0: จะได้ถ้าถือถ้ารับลึกๆเลยแน่นๆอะไรเงี้ยบางทีมันจ่อไม่ได้แต่ถ้าประเภทแบบกะมาโต้ด้วยมาอะไรเงี้ยมีโอกาสโดนสูง
1: ซาอุเมื่อวานเนี่ย
0: โ
1: อ้จะโต้จะอะไรด้วยก็เรียบร้อย
0: ใช่นะครับกับอีกอันกรณีนึงก็คือคุณชื่อตูนิเซียนะโดนทุกนัด โอ้นัดละ4นัดละ4ครับนัดแรกแพ้ 5-1 นัดที่2โดน 4-0
1: กลัวจะปลดโค้ชเลยโค้ชคุมนัดแรกกลัวจะโดนปลดเนี่ย
0: ก็เห็นนี่นักเตะมันบอกว่าตูนิเซียนักเตะบอกว่าโค้ชคนที่พามาที่คนละคนนะไอซาบีลัมบูชี่เข้ามาทำเดือนเดียวฮะ
1: เออ
0: เข้ามาทำเดือนเดียวแล้วก็แกก็ไปเอานักเตะอะไรที่ไหนมาก็ไม่รู
1: ้
0: แล้วก็พอสุดท้ายมาทำนัดแรกอ้าวโดนปลด
1: เละ
0: ก็โดนปลด
1: เออ
0: คือนักบอลก็บอกว่างงมากเลยคนที่แบบช่วยกันพา

0: จากรอบคัดเลือกมาบางคนก็ไม่ติด
1: ไอเดนาใช่ไหมเขามาคุมก็ดูยังไม่ค่อยดีนะเซนติเนตในทีมอ่ะ
0: ใช่เพราะว่ามันโหเขาทีมอื่นเขาเก็บตัวกันมาครึ่งเดือนแล้วอ่ะไอ้นี่บอกว่าซาบิลามูชีเนี่ยเพิ่งเข้ามาทำเดือนเดียวเองแล้วก็เนี่ยสปิริตมันก็เสียหมดอ่ะเพราะแกก็ไปเรียกตัวที่แบบเด็กใหม่มาอะไรอย่างงี
1: ้ครับซาบิลามูชีนี่เป็นคนอะไรที่คุ้นก็เล่นในฝรั่งเศสนะ
0: ใช
1: ่รู้แกเกิดในตูนิเซียอะไรบ้าง
0: ไม่รู้
1: ก
0: ัน
1: เชื้อสายอะไรบ้าง
0: แต่ว่าก็เนี่ยสมาคมฟุตบอลก็เนี่ยมีส่วนเลยอยู่ดีก็ไปเปลี่ยนโค้ชไง
1: ใช
0: ่ส่วนฝรั่งเศสเลยก็ขึงอยู่นะครับอิรักก็เหมือนประลองกำลังแป๊บนึงก็รู้แล้วแหละเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวฮะอย่าเพิ่งไปบุกเลยลงไปรับแน่นๆกันก่อนดีกว่าครับ
1: นัดแรกก็โดนมาเยอะนะครับโดนไป4ลูกมีพลาดเองด้วยนะครับ
0: เดมเบเล่ครับกระตุกไปกระตุกมาอยู่ฝากมาให้มาเอ็มบาเป้คืนมาครับเดมเบเล่แล้วก็ยิงลูกนี้ฉลับเอาไปแยกกันเองดูดมาลูกนี้โอลิเซ่มาแต่ว่ายังมาช่วยขวางไว้ได้ครับโอ้แต่ออกไม่ได้ครับอิรักแต่ทิ้งขึ้นหน้ามาก่อน
1: โอ้โกจะรับอยู่แล้วครับเพื่อนมามงตัดหน้าครับเกือบไป
0: โอ้ฮาเชมครับไอ้หนุ่มผมยาวไม่ต้องแย่งเล่นครับวันนี้ได้เล่นทั้งวันแน่ครับกองหลังอิรักอ่ะนอสกี้ครับดักแล้วโอ้โหจะไปไขว้จ่ายครับติดเอ็มบาเป้โยกหนีนิดนึงครับสุดเส้นล็อกไว้ก่อนครับแล้วก็จ่ายเข้าในมามีข้ามหลอกด้วยโอลิเซ่พยายามจะปั่นครับลูกนี้แต่ว่าติดครับหมงทิ้งออกมาก็โอ้โหเหมือนเตะอัดกำแพงครับฝรั่งเศสได้บุกมาใหม
1: ่แต่ฝรั่งเศสเกมแรกครึ่งแรกก็ยิงไม่ได้นะมาแก้เกมครึ่งหลังนะครับเดชองนี่ลบคำสบประมาทไปเยอะเลยนะ
0: ใช่คือในบอลโลกครั้งนี้ก็เกมลุกดูดันขึ้นเอ็มบาเป้แล้วครับนับหนึ่งแล้วครับเอ็มบาเป้โอ้ยิงด้วยซ้ายครับจากนอกกรอบเขตโทษครับ
1: โอ้แต่คนที่ดีใจพิเศษคือน้องฟางนะอยู่ในห้องนะดีใจอยู่คนเดียว
0: เหรออ๋อ
1: เยี่ยมฝรั่งเศสอ่ะ
0: อ๋อ
1: โอ้แต่เกมนี้เต็มลูกนี้เต็มข้อยังไงบาเป้โอ้โหไปเปิดช่องนิดเดียวไม่ได้เลยนะครับนี่ครับประตูที่15ครับส่งให้คุณพ่อที่ยืนดูบนอัศจรรย์นะครับประตูที่15ในบอลโลกครับของคิลิแอนเอ็มบัปเป้ครับแล้วก็ประตูที่3นะครับในบอลโลกครั้งนี้โอ้โหเป็นจังหวะที่อิรักจะตัดได้อยู่แล้วแล้วพลาดนะครับโอลิเซ่คืนมาครับโอ้โหยิงด้วยซ้ายครับลูกพุ่งเข้าหน้าต่างแบบบราซิลนี่หมดสิทธิ์รับครับ
0: ใช่ครับเพราะบราซิลไม่ได้ลงนะฮะออกคนละบราซิลฮะ
1: ไม่ใช่ครับ
0: โอ้นี่ปัดโดนปลายมือนะครับแล้วก็ปลิ้นเข้าไปครับอาเมดบราซิล
1: โอลิเซ่ก็ได้แอสซิสต์ไปอีก1ลูกนะครับโอ้เหมือนโดนเพื่อนบังเหมือนกันนะ
0: เฮ้ยบราซิลนี่มันแปลว่าอะไรไอ้ใบกะเพราอะไรนี่หรือเปล่าใช่ไหม
1: ใช
0: ่บราซิลเนี่ยเดี๋ยวต้องแปลแล้ว
1: ถ้าถามฟิสิกส์อะไรเงี้ย
0: อ๋อสมัยฟิสิกส์พอได้อะ
1: ไม่ได้เหมือน
0: กันอ๋อ
1: มาอีกแล้ว
0: โอ้โหเริ่มนับหนึ่งเร็วมากครับโอริเซ่จะดิ้นหนีเข้าในครับ
1: โอ้โหวันนี้คุณว่าจะจบเท่าไหร่คุณนวล
0: โอ้น่าจะเยอะอ่ะ
1: นะ
0: ถ
1: ้าอิรักโดนแล้วอ่ะจะต้องบุกด้วย
0: ใช่แล้วคือฝรั่งเศสนี่ตัวลุกแต่ละคนนี่แบบโอ้โหมันจัดจ้านทั้งนั้นเลยอ๋อใบโหระพา
1: ใบโหระพาคือใบมิ้นท์ไหม
0: ไม่รู้ใบอะไรของมันอะใบกะเพราก็ได้นะเขาบอกแปลว่าใบกะเพราก็ได้นี่ไง
1: นั่นที่เรากินกันนี่ก็คือ
0: ใบนี่บาซิลบาซิลเนี่ย
1: ผัดเบซิลอะไรอย่างเงี้ยเราสั่ง
0: โอ้โหเหนือชั้นเลยอะ
1: แล้วนัดสุดท้ายนี่อิรักเจอเซเนกัลเลยนะเดี๋ยวต้องดูอีกคู่นึงนะครับนอร์เวย์กับเซเนกัลนี่จบยังไง
0: ใช
1: ่ถ้านอร์เวย์ชนะนี่ก็ลอยตัวนะฝรั่งเศสกับนอร์เวย์แล้วก็นัดสุดท้ายก็เซเนกัลอิรักก็มาตัดกัน
0: คือถ้าแต่ว่าถ้านอร์เวย์ชนะนี่อิรักก็ยังไม่ตกนะอิรักสมมติแพ้วันนี้ก็ต้องลุ้นคู่หลังด้วยลุ้นคู่นอร์เวย์ด้วย
1: ใช่ต้องให้นอร์เวย์ชนะนะ
0: ไม่งั้นก็อาจจะตกรอบเหมือนกับหลายๆเคสอะนะใช่ไหมที่แพ้2นัดแรกแล้วตกรอบเลย
1: เพราะว่าวัตเทดูเฮดก็แพ้อยู่ดี
0: ใช่โด่งมาลูกนี้ก็ออกข้างไปครับ โอ้อิรักก็ยังไม่ได้บุกอะไรเลยเท่าไหร่นะครับโอ้โหไอเมรุเซนนี่ยังไม่ได้บอลเลย
1: 11ประตูจากการเล่นในทีมชาติฝรั่งเศส12นัดหลังสุดกับเอ็มบัปเป้
0: แต่ว่าอิรักลุยขึ้นมาครับจังหวะนี้จ่ายเข้าในมาแต่ว่าลึกไปหน่อยครับมาถึงไมค์เมยองครับรับสบาย
1: ถือว่าจ่ายได้เสี่ยงเหมือนกันนะครับจะจ่ายให้ไอเมนฮุสเซนครับแต่ว่าเมยองก็รอจ้องอยู่แล้วครับออกมารับได้ไม่ยาก
0: นี่ดูแล้วก็น่าจะงานเบาครับไมค์เมยองเนี่ยเพราะว่าฝรั่งเศสก็ครองบอลโดยตลอดครับลาบิโอให้มาครับมาดูโกเน่เห็นป้าเป้นี่ก็ลงมาเล่นกับเพื่อนๆตลอดนะครับเนี่ยลงมาเชื่อมบอลครับ
1: รู้สึกแบบเล่นทีมชาตินี้กระปรี้กระเปร่านะมีความสุขเลยแฮปปี้
0: ใช่แล้วผลงานโดยเฉพาะในบอลโลกจับต้องได้แต่ยูโรนี่ก็เงียบกันโอริเซ่ตัดนายมาครับโอริเซ่จ่ายต่อมาอีกทีนึงแล้วก็ให้มาชูสกูเด้ยังดักไว้ได้ครับมาวิ่งก็ระวังผมมันพันกันด้วยนะครับผมยาวเยอะเหลือเกินครับไอ้ฝั่งขวาฝรั่งเศสเนี่ยชูสกุนเด้กับทางโอลิเซ่เลยครับ
1: และมีอักรามอาชิมเนี่ยก็ผมยาวนะของอิรักอ่ะไปประกบขึ้นมงกันเนี่ยเผื่อผมพันกันนะ
0: พลิกหนีมาลูกนี้ดอสกี้ครับเจอดักไว้ครับลาบิโอได้ฟาวครับอิรักลาบิโอนี่ตอนนี้ตัดมาสั้นหน่อยครับคุณแม่สั่งนะ
1: แม่มาไ
0: หมน่าจะมาเลยมั้งไม่งั้นแกเล่นไม่ออก
1: เป็นนักบอลที่แม่ดังกว่าตัวเองเลยคุณแม่แกมีชื่อเสียงเรื่องความจุนจ้านนิดนึงครับเดี๋ยววุ่นวายกับการชีวิตลูกเยอะนะ
0: ใช่
1: จะหือจะอือเหมือนกันนะอิรักจะบุกขึ้นมาเมื่อกี้ก็ต้องตัดไว้ก่อนนะครับฝรั่งเศสงั้นอาจจะไปยาว
0: รอพยายามโต้อยู่งั้นนะครับอิรักก็40ปีนะครับไม่ได้มาบอลโลกนะมาครั้งเดียวก่อนนั้นนี่ก็ปี1986นะ
1: ครับ86ตอนนั้นก็ที่เม็กซิโกนะ
0: ใช่
1: แต่คราวนี้นี่ไม่ได้ดูไม่แน่ใจไม่แน่แต่ที่เม็กซิโกนะ
0: อันนี้เหรออ
1: ิรักไม่มีนะ
0: น่าจะไม่มีไม่น่ามีนะทิ้งยาวมาลูกนี้ดูติดอีกแล้วครับโอ้โหแล้วก็ล็อกมาสวยครับบาโคล่าบาโคล่าล็อกไปทีนึงโดนสอนอยู่2ครับบาโคล่ายอดกลับมาได้ครับเอ็มบัปเป้เอ้าปล่อยล็อกครับมาไม่ยิงมงสกัดออกมายังไม่พ้นอันตรายครับกุนเด้หนุนไปอีกทีนึงยังติดอยู่ครับยังแย่งกันอยู่แล้วก็สุดท้ายเป็นฝรั่งเศสครับชิงกลับไปต่างกันใหม่ครับอุปาเมกาโน่ปล่อยให้กับอาเดียงลาบิโอเล่นครับเดมเบเล่ฝากมาครับชูสกุนเด้ย้อนกลับไปที่เดมเบเล่แล้วก็ทิ้งมาให้กับชูสกุนเด้มาแต่ว่าลูกนี้แรงไม่หน่อยครับหลังไปเลย
1: กุนเด้นี่แกเป็นแบ็คหรือแกเป็นปีกครับเนี่ยยังไม่เห็นแกลงเลย
0: ไม่ต้องลงแล้วดูทรงโอ้โหเดี๋ยวคงกองเชียร์ก็ไม่กลัวฝนไม่กลัวอะไรเลยนะ
1: มากันเต็ม
0: ไปหมดเลยแน่นมากอันนี้แบบไม่ดูแล้วไม่ค่อยมีที่ว่างแล้ววันนี้
1: ใช่ๆเป็นบอลโลกที่คนดูเฉลี่ยเยอะมากนะ
0: ใช่สนามมันใหญ่มากไง
1: แต่ละที่นี่โอ้โห 6-7 หมื่นนั้นน่ะ
0: แต่ว่ามันก็โดนวิจารณ์เรื่องแบบบางทีมองขึ้นไปบนจันทร์แล้วจะมีเก้าอี้ว่างๆเยอะบางคู่ก็ไม่แน่นนะแต่ว่าคือสนามมันใหญ่จัดอะ
1: ใช่มาสนามมันเหยียบ 80,000 น่ะใหญ่จริงๆ
0: ครับโอลิเซ่จัดแทงครับลูกนี้โดนดักไว้ครับอิรักก็พยายามจะคอไปคอมาแล้วก็สุดท้ายก็เสียบอลกันเองครับชักหงุดหงิดกันเองแล้วครับตอนนี้ซาอิดอิสมาอิลครับ
1: มีฝรั่งก็ทำข้อมูลของดาวยิงตลอดกาลของฟุตบอลโลกมานะเมสซี่18โคเซ่16โรนัลโด15นะ
0: ใช่
1: เอ็มบัปเป้ก็15นะคร
0: ับโรนัลโด้ก็เป็นสถิติเก่าไงโอ้กระชากไปดื้อเลยครับบาโคล่าบาโคล่าสุดเส้นแล้วครับจะคัดลูกนี้ออกไปหรือยังครับยังนะครับก็ไปติดอิรักแล้วก็ออกข้างครับก็ลุยต่อครับฝรั่งเศสลาบิโอครับโอ้อิรักโง่หัวไม่ขึ้นจริงครับลูกาดินบอมเข้ามาครับบราซิลชกทิ้งออกมาได้มาติดอยู่ที่มานูโกเน่ชูสกุนเด้ครับจ่ายต่อมาทางขวาครับเดเมเล่จะกระชากลูกนี้ไม่ผ่านครับติดดอสกี้ดอสกี้โอ้โหไฟบังคับครับต้องลุยไปเองแล้วก็จ่ายไต่เส้นมาลูกนี้ก็ดักสบายครับอุปาเมกาโน่
1: โอ้โอลิเซ่แกโหดๆนะแตะผ่านเฉยเลยดอสกี้ยืนบังอยู่นะครับเดมเบเล่นะเป็นเล่นผ่านไม่ได
0: ้ มาอีกแล้วครับเดมเบเล่ก็วันนี้มาสตาร์ทไปทางขวานะครับให้โอลิเซ่ไปเล่นข้างในซ้ายก็เป็นแบลลี่บาโคล่าครับแต่ละคนครับจี๊ดๆทั้งนั้น ลาบิโ
1: อสำรองยังมีอีกหลายคนนะ
0: โยกมาครับบาคูล่าแล้วก็แม่จะจ่ายต่อเข้ามาข้างในครับบอลไม่ถึงโอลิเซ่แต่ว่าฝรั่งเศส

ก็ลุยต่อครับนาบิโอหนีเอาตัวรอดกลับหลังมาก่อนครับฝากมาที่ซาลิบากลับมาครับลาบิโอคืนไปที่ซาลิบาโอ้นี่ก็เดินขึ้นมาเล่นอยู่ในแดนอิรักหมดแล้วครับ

0: ไม่รู้นะเคยชนะปารากวัย 7-3 นะครับบอลโลกปี1958ชนะไอร์แลนด์เหนือ 4-0 นะก็58นะครับแล้วก็มี98นี่เคยชนะซาอุ 4-0 เหมือนกัน
1: 58ก็ที่นี่ไงอะไรจุดฟองแตงไงยิง13ประตูอ่ะทัวร์นาเมนต์เดียวอ่ะ
0: ชนะปารากวัยนี่ 7-3 นะครับ
1: เออ
0: เล่นรถเมย์นะครับ
1: เอา
0: เอาช่วงนี้พักไฮเดรชั่นเบรกนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับ
1: เฮ้ยเราก็มีโฆษณาเหมือนก
0: ัน
1: นะ
0: แน่นอนบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-COT Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer นะครับ cheer.mcot นะครับแล้วก็ .net ขั้นตอนก็คือลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ซื้อบัตร M-COT Super Fan ครับเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับจากนั้นก็บัตร M-COT Super Fan เริ่มต้นง่ายๆที่ M-COT Super Fan นะครับราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะครับสุดคุ้มกับบัตร M-COT Super Fan Diamond ราคา500บาทนะครับจะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะครับของรางวัลก็สำหรับภารกิจหลักนี่ก็มีอย่างรางวัลที่1ก็คือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Superwan นะครับราคานี่แพงมากนะคุณโรนะราคาเนี่ย 1,599,000 บาทนะครับก็คือล้าน6นะครับตีง่ายๆนะล้าน6นะครับจำนวน1รางวัลแล้วก็รางวัลที่2นี่เป็นจักรยานไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัลรางวัลที่3นี่มีตั๋วเครื่องบินของบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะครับนอกนั้นยังมี Go Gift Voucher อีก5รางวัลด้วยนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-COT Fan จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมพิเศษนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับแคมเปญของเรานะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับผม
1: ครับ
0: เปลี่ยนตัวซะแล้วเหรอ
1: เอ้าไอ้คนยิงประตูนัดที่แล้วฮะ
0: ไอเมนูเซนออกครับ
1: โอ้
0: อะไรลงมานี่เป็นกองหน้าเหมือนกันนะครับอาลีอัลฮามาดีครับกองหน้าของอิฟสวิตนะครับ
1: อ้าวอ๋อน่าจะเจ็บหรือเปล่า
0: ใช่เจ็บ
1: แกก็กลุ่มไปที่บริเวณขาหนีบนะครับก็นัดที่แล้วลงเล่นคู่กันนะ
0: ครับ
1: เนี่ยเบอร์18กับเบอร์9นะครับแต่ว่าเกมนี้ก็อาจจะเลือกซื้อเกมรับหน่อยครับ
0: ครับ
1: ถอดเอาไว้ตัวนึงสุดท้ายก็ต้องมาเปลี่ยนเองครับอาลีอัลฮามาดีครับ
0: พอเราบอกว่าอาจจะเจ็บนะครับก็ฟังผู้บรรยายนะว่าจะมีข้อมูลอะไรนะครับบรรยายก็บอกอาจจะเจ็บเหมือนกันครับ
1: อ้าวเฮ้ยมันก๊อปเราไว้วะเนี่ย
0: แต่เองก็คำที่บริเวณคนกันหนีบนะ
1: ใช่
0: น่าจะเจ็บนะครับ
1: เบรซิลครับสาดโด่งขึ้นมาติดหัวลาบิโอครับเอ็มบัปเป้พักได้แต่ว่าก็อิรักแย่งไปครับย้อนมาก่อนครับพาเชมขอสั้นๆครับให้กับอิสมาเอลจะทิ้งยาวแล้วครับให้ริมเส้นวิ่งนะครับเอาแล้วครับทิ้งมาตรงนี้อุ้ยสวยครับอิรักไหนกรอบเขตโทษย้อนกลับมาครับเอามาดิลงมาใหม่ได้ลองยิงเลยครับลูกนี้แต่ว่าติดบล็อก
0: ไอ้ฮุเซนอยู่ตั้งนานมันยังไม่ได้ยิงเลยครับ
1: อ
0: ฮามาดี้ลงมาแป๊บเดียวได้ยิงแล้วนะครับแต่ว่าก็ติดบล็อกไป
1: ยังโดนขวางไว้ได้นะครับ
0: โอ้โหทางโซเชียลนี่ก็เข้ามาดูกันได้นะครับที่ YouTube Facebook นะครับ
1: วันนี้ไม่มี TikTok นะ
0: ไม่มีแต่ว่าทาง YouTube มีคอมเมนต์เพียบเลยนะครับเดี๋ยวเก็บให้นะ
1: ไม่เป็นไรเรามีเวลาอีกชั่วโมงนึงอ่ะหลังเกมอ่ะ
0: เออใช
1: ่เออฟ้ามันจะผ่าจะอะไรก็เอาให้อยู่ใน7โมงแล้วเปิดมาลูกนี้มาโมงทิ้งออกมาได้ครับ
0: แล้วถ้ามันไม่อยู
1: ่อ่ะก็ส่งต่อให้คู่หลังแล้วมั้งเพราะมันมี7โมงก็มีคู่ใหม่มาแล้วไงใช่ไหม
0: เวลาเราก็มีแค่นี้นะ
1: ครับ
0: จริงเราก็อยากอยู่แหละ
1: มัน
0: อยู่ไม่ได้นะ
1: ครับ มันมัน

0: มันมีอีก2คู่ไงใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: เพราะอีกคู่อีกฝรั่งเศสตัวแรกอ่ะเขามีแนวคิดว่าจะไปเตะตอนตีสองเลยนะตีสองของที่นี่นะ
1: มันจะเป็นกี่โมงบ้านเราเนี่ย
0: บ่ายโมงเพราะว่ามันต้องรอหลังอีนี่ไง
1: หลังพายุเหรอ
0: ไม่ใช่แบบว่ามันมีคู่7โมงแล้วมีคู่10โมงอีกไงมันก็ต้องไปรอหลังไอ้คู่นั้นน่ะ
1: รอเจ็บหมดเออรอเสร็จหมดใช่ไหม
0: เออแล้วก็ไปเตะทีหลังนะแต่ว่าเขาก็สุดท้ายมันดูแล้วพายุเนี่ยฟ้าใสเชียว
1: คือพยากรณ์อากาศนี่บอกว่าพายุมันผ่านไปลูกหนึ่งแล้วนะแล้วก็เขาเลยเปิดประตูที่สนามฟิลาเดลเฟียให้แฟนบอลเข้า
0: ครับ
1: สภาพสนามก็อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยมนะทุกอย่างนี่เป็นไปตามกำหนดที่สามารถเล่นได้นะครับ
0: ตามมาตรฐาน
1: ใช่ใช่ฝนก็ไม่ตกฟ้าก็ไม่ผ่านะฮะ
0: ใช่ใช่เพราะว่าคือโปรโตคอลของฟีฟ่าคือถ้ามันมีฟ้าผ่าใช่ไหมแปดไม้
1: อ่
0: ะใกล้ๆสนาม8ไม้เขาก็จะต้องยุติแล้วก็อพยพคนเข้าไปอยู่ข้างในนะ
1: ใช่
0: จะมานั่งลอยหน้าลอยตาอยู่บนเทือกเขานี่ไม่ได้นะ
1: เดี๋ยวฟ้าผ่าเอา
0: ฟ้าผ่าเอา
1: ครับ
0: แล้วก็เนี่ยสุดท้ายอ่ะแล้วแต่ละครั้งที่มันหยุดอ่ะก็ต้องครึ่งชั่วโมงนะเออกว่าจะมาเริ่มใหม่อ่ะแล้วถ้ามันหยุดสัก2ครั้งนี่ก็เกินชั่วโมงแล้ว
1: ใช
0: ่อืม
1: ที่สำคัญคือถ้ามันหยุดเกมแล้วเนี่ยแล้วมันดีขึ้นเนี่ยก็กลับมาได้แต่ถ้ามันยังไม่ดีขึ้นก็ต้องหยุดต่อไปเรื่อยๆ
0: หยุดไปเรื่อยๆเพราะว่าหยุดแต่ละครั้งอ่ะมันก็ต้องกว่าจะกลับมาก็ต้องเอาคนเข้ามาในสนามนักเตะต้องลงมาวอร์
1: ม
0: มันมีแบบมันไม่ใช่ลงมาแล้วเตะเลยแบบเราไง
1: ครับ
0: เออ
1: โอ้โหเกมเมื่อกี้นี่เมสซี่ยิงแอตติกยิงจุดโทษไม่เข้าด้วย
0: ใช่ใช่ช่วงต้นเกมเลยยิงออกยิงด้วยซ้ายแล้วก็ออกไปแม่งก็แฮตติก2นัดติดเลย
1: โอ้โห
0: เทพเกิน
1: เออ
0: เอาทิ้งมาลูกนี้อีรักชักสู้เหมือนกันนะครับเอ้ตัวสำรองลงมาที่ใช้ได้นะ
1: เก็บบอลดีไปนะ
0: เอออิสเบลครับออกขวามาขอสั้นๆอยู่ครับบอลอยู่ที่อิสเบลคืนไปครับบอลทางขวาฮุเซนอาลีเปิดลูกนี้ไปติดครับได้ไปลูกเตะมุมครับโอ้หลังจากไปหยุดเบรกมานี่อิรักชักดูดีครับ
1: ครับ
0: ว่าน
1: ี่ครับอากาศยังไงก็ต้องคูลิ่งเบรกนะครับอากาศร้อนอากาศหนาวสนามเปิดแอร์สนามฝนตกก็ต้องมีนะครับ
0: ใช่
1: เอเจนต์เบรกนะครับ
0: เออ
1: เออ
0: เพราะว่าโฆษณาซื้อไว้แล้วครับ
1: ครับแต่ว่าก็ต้องเน้นนะครับลูกนี้อิรักได้จุดโทษในที่3เอ้ยไม่ใช่จุดโทษเตะมุมนะครับทางฝั่งขวาครับในที่30พอดีก็ต้องลุ้นจากลูกอะไรแบบนี้นะครับทีมันรอง
0: โอ้แต่ว่าดูรูปร่างก็เสียเปรียบเยอะเลยนะครับอิรัก
1: ครับคุณมดแดงบอกว่าฝรั่งเศสขอชนะสวยๆสัก 4-0 ครับ
0: โอ้โห3ยังไม่พออีกอ่ะแล้วก็คือถ้าอิรักวันนี้โดนเร็วอ่ะเดี๋ยวก็ต้องสู้แล้วแหละ
1: ครับ
0: ก็มีโอกาสไหลนะเพราะว่าฝรั่งเศสข้างบนนี่โอ้จี๊ดๆทั้งนั้นครับ
1: ครับ
0: เปิดซ้ายมาลูกนี้แล้วก็ยังไปเกี่ยวมาได้ครับแต่ว่าก็ทำอะไรต่อไม่ได้แล้วก็บังให้ออกข้างไปครับมานูโกเน่
1: โอ้เปิดแรงครับข้ามไปหมดเลยครับโกเน่ก็บังออกข้างไปอยู่ถ้าจะเล่นลูกโด่งก็ยากเหมือนกันนะเพราะฝรั่งเศสนี่โอ้โหกองหลังก็อย่างใหญ่ล้วนๆเลยนะครับตัวเบอร์เริ่มเลย
0: แต่ว่าอิรักช้าไปหน่อยครับลูกนี้กาเซมฝรั่งเศสเซตเกมขึ้นมาใหม่โอ้โหคนเป็นโค้ชฝรั่งเศสนี่ก็ปวดหัวครับนักเตะมันมีให้เลือกใช้เยอะจริง
1: ซีดานเลยไม่ไปทีไม่ใช่เดชองเลยไป
0: แต่ว่าจบทัวร์นาเมนต์นี้สุดท้ายแล้วทิ้งมาลูกนี้อ้าวหลุดมาทางซ้ายครับแบลลี่บาโคล่าโอ้แต่ว่าข้างในเพื่อนไปไหนหมดครับเอ็มบัปเป้มาแล้วครับให้มาเอ็มบัปเป้เจอบังอยู่2ครับย้อนกลับมาเดมเบเล่ตั้งป้อมไม่ยิงครับดึงไว้ก่อนแล้วก็ออกซ้ายไปครับแบลลี่บาโคล่าคืนกลับไปครับเดมเบเล่นอกกรอบเขตโทษบอกให้ลูก้าดินขยับหน่อยครับแม่เดินทอดน่องเหลือเกินออกเป็นลาบิโอคืนกลับมาครับเอ็มบัปเป้แต่งมาแล้วก็จะบวกครับมาแต่ว่าต้องยังยังครับผู้เล่นดีลักแย่ท้ามาขวางไว้ก่อนลาบิโอครับดึงไว้ต่อมาครับลูก้าดินสุดเส้นแล้วเปิดเรียดมาลูกนี้ติดอยู่ที่ทาชินโอ้แต่ว่าอิรักเจอฝรั่งเศสบี้เร็วครับต้องเตะทิ้งขึ้นหน้ามาก็ดักไว้สบายครับซาลิบา
1: ก็เดี๋ยวไปดูฟอร์มลูก้าดินกันได้นะครับจะมาเมืองไทยนะครับแอสเซวิลล่านะครับ
0: วิลล่าก็จะมาเตะกับบีจีนะ
1: เตะที่กับบีจีที่ธัญบุรีนะ
0: ครับ
1: แกขึ้นรูปธัญบุรีเนี่ยโอ้โหรูปตึกเต็มเลยนะ
0: เหรอ

0: เพราะเขาโปรโมทใน IG ของสโมสรเนี่ยเขียนว่าธัญบุรีแต่รูปอะสีลมชัดเลย
1: ละ
0: ตึกเต็มเลยสีลมสยามเลยแถวนั้น
1: อ
0: ะ
1: แถวนั้นก็มีโรงแรมอยู่งั้นนะ
0: ตึกเจริญมากเลยคนไทยบอกธัญบุรีตรงไหนครับ
1: ก็สนามบีจีสเตเดียมเปล่า
0: ใช่ไหมคือรูปอะเกินมาเตะบีจีสเตเดียมแต่ว่ารูปที
1: ่อ๋อรูปไปเอารูปแถวสีลมมาร
0: ูปแถวสีลมมา
1: อันนี้คือ IG ของแอสตันวิลล่านะ
0: ใช่
1: ต่างป้อมแล้วครับลูกกระดินเปิดมาลูกนี้มงสกัดไว้ดอสกี้มามงคืนกลับไปกับผู้รักษาประตูครับอาเมดบาซิล
0: มีถามพี่โอ๊ตเข้ามานะครับพี่ฟุกเนี่ยย้ายจากทูไปโมโนได้คัสเซน 1M ครับพี่สนใจไปภาคที่โมโนกันไหม
1: จริงเหรอ
0: ไม่รู้ครับโอ้ขนาดนั้นเลยฮะ
1: สุดมาก
0: ยอดฝรั่งเศสดูไหลลื่นมากครับ
1: ดีกว่ายูโรอ่ะยูโรครั้งล่าสุดนี่แบบโอ้โหอย่างฟืดอ่ะ
0: นะเล่นบอลโลก
1: แบบไอ้ทัวร์นาเมนต์ยูโรเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบว่าน่าจะไปๆสักทีอ่ะเดชองอ่ะจริงคือเล่นแบบแล้วตัวลุกอย่างนี้นะแบบเล่นไม่เป็นแบบนี้อ้าวแต่ว่าแทงมาดูดิมาแต่ว่าลูกนี้เกี่ยวไปแล้วก็แรงไปหน่อยครับแบลลี่บาโคล่าม
0: ีหลายคนก็ตั้งคำถามมาแหละเดชองแหละนะที่พาทีมเขาคว้าแชมป์โลกมาแล้วนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าก็ยังโดนตั้งคำถามอยู่แต่นัดที่แล้วก็ถือว่าลดเสียงวิจารณ์ไปได้เยอะนะครับ
1: อืม
0: เพราะว่าแก้เกมลงมานี่ทีมดีเลยข้างหลัง
1: เนี่ยแล้วก็แต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันก็คุณภาพของในฟุตบอลโลกอ่ะมันก็จะเจอทีมจากทวีปอื่นๆด้วย
0: อืม
1: ใช่ไหมมันก็เรื่องของสปีดความเร็วสรีระร่างกายฝรั่งเศสอาจจะไม่ได้เปรียบตรงนั้นด้วยนะ
0: มันเลยดูดีนะ
1: เออมันก็เลยเนี่ยดูแบบไหลลื่นอะไรเงี้ย
0: แต่ที่ยูโรมันแบบใกล้ๆกันหมดนะ
1: ใช่
0: โอ
1: ้
0: โหไวจริง
1: เดินไปเล่นหนีไปได้แต่ว่าก็สุดท้ายบอลออกข้างไปแล้วครับแหมมะเร็งผู้ช่วยผู้สิทธิ์หน่อย
0: มีเล่ห์มาเล่นทีมชาตินี่เล่นริมเส้นนะเฟเชนี่เป็นตัวเป้านะครับเดินไปเล่
1: แล้วก็โอลิเซ่ที่โปติเล่นกับสโมสรนี่เล่นเป็นปีกขวานะครับเข้าไปเล่นข้างใน
0: ใช่ก็นัดที่แล้วพอปรับเล่นในดีเลย
1: อืม
0: โอ้ลูกแรกที่แทงให้เอ็มบัปเป้สุดยอดเลย
1: นี่เมื่อกี้ก็เป็นคนจ่ายนะ
0: ใช่ใช่
1: จ่ายให้กับเอ็มบัปเป้ก็ได้ไปอีกหนึ่งแอสซิสต์ครับบาเยสโดนบี้เข้ามาครับโอ้ขึ้นลำบากครับเพราะฝรั่งเศสก็ขยันวิ่งไล่วิ่งลุมนะครับ
0: ติดตลอดเนี่ยพวกกองหน้ากองกลางนี้ไม่ได้พลิกเลยครับของอิรักมีบอกว่าแฟนเฉพาะกิจต้องการกี่เม็ดครับ
1: โหไม่ทราบราคาเลยฮะ
0: ต้องบอกเรามานะเราไม่รู้เหมือนกันนะครับ
1: ใช่ใช่ขึ้นทางขวาครับชูสกุลเด้แต่ว่าข้างหน้าไม่มีปีครับก็ถอยกลับมาก่อนอุปาเมกาโน่เล่นกับเดมเบเล่ครับจ่ายมา
0: ไอเอาฮามาดี้นี่ย้ายไปอยู่โบตันแล้วอ่ะ
1: ก็มีนักเตะบางคนก็ย้ายทีมเมื่อช่วงมันปิดฤดูกาลไงบางคนก็ไม่มีสังกัดนะอย่างเมื่อวานอะไรนะไอโกใช่ไหมวอซินยาอะไรก็ไม่มีสังกัดแล้วนะ
0: วอซินยาดังเลยตอนนี
1: ้โอ้แล้วไอคนตามไอจีนี่เยอะกว่าแบบเยอะกว่านอยเออร์เยอะกว่าจามามูเซล่าอะไรพวกนี้
0: ด้
1: วยนะ
0: 15ล้านแล้วมั้ง
1: 15 16ล้านแล้วอ่ะ
0: จากไม่กี่หมื่นอ่ะ
1: จะเป็นหลักหมื่นอ่ะเ
0: ออสุดยอดอ่ะมีผลจริงนะคร
1: ับ ใช่แล้วเมื่อวานแม่มาดูด้วยไงโอ้โหรั่วเชีย
0: ครับ
1: รั่วโชว์แม่เลยอ่ะ
0: เอ้
1: าฝน
0: เอ้า
1: คนดูบนอัธจันทร์ตอนนี้ใส่เสื้อกันฝนแล้วฮะ
0: คือฝนตกได้นะแต่ว่าอย่าฟ้าผ่านะ
1: เออ
0: เออแต่ยังไม่มีสัญญาณอะไรนะครับ
1: อ้าวแต่ว่าตอนนี้คนดูใส่เสื้อกันฝนมาแล้วครับแต่ว่านักฟุตบอลยังลุยกันต่อครับอิรักลุยขึ้นมาครับดอสกี้ล็อกครับอยู่นอกกรอบเขตโทษวนแล้วก็สุดท้ายกลับหลังดีกว่าครับดอสกี้โอ้โหเซ็งเลยครับทำเร็วกันมาแต่ว่าไปต่อไม่ได้ครับ
0: โอ้คือมันแน่นนะรถไปมาหมดคือฝรั่งเศสถึงจะบุกเยอะแต่ว่าพอเล่นเกมรับนี่ก็ลงมาทั้งทีมเหมือนกันนะครับ
1: โอ้แล้วเงยหน้าขึ้นมาเจอแบบซาลิบาอูปาเมกาโน่ชูสกุลเด้อย่างเงี้ย
0: โอ้อย่างกระตึกนะ
1: อืม
0: ไอ้พวกนี้นี่2เมตรเหยียบๆ2เมตรแล้วนะน่ะ
1: ตัวใหญ่แล้วก็วิ่งเร็วกันทุกคนไอ้พวกเนี้ย
0: อืมไปทางนู้นน่ะทางขวาน่ะทางลูกก็ดี
1: ลูกก็ดีแล้วน่าจะเบาสุดแล้ว ลอสกี้ครับอิรักก็เลยเคาะไปเคาะมาก่อนครับโอ้เคาะรอฟ้าผ่าหรือไงพ่อรีบๆเล่นกันหน่อย
0: ครึ่งแรกก็เหลืออีกจะ38นาทีนะครับ
1: เออถ้าจะไปผ่าก็ไปผ่าช่วงพักครึ่งนะเอ้าลุยขึ้นมาครับบาโคล่าบาโคล่าไหลลูกนี้แล้วก็มาติดนิดนึงครับไม่ยิงเองครับแบลลี่บาโคล่า
0: ครับ
1: โอ้จะไปไหลต่อครับ
0: อุ้ยนิดเดียวลูกนี้ถ้าหลุดเนี่ได้โอกาสยิงแน่นอนครับ
1: นี่ครับก็ตกชัดเจนโอ้ตกหนักด้วยนะ
0: หนัก
1: นี่คือนี่มันคือพายุมันไปลูกนึงแล้วนะ
0: อืมไปแล้วไปลูกนึง
1: ไปลูกแล้วนะ
0: อืมแล้วมันมีกี่ลูกเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่รู้เลย
0: อ
1: ืมถ่ายหนัง Twitter กันหรือไงเนี
0: ่
1: ย
0: แต่ว่าคนที่เขาอยู่ที่นู่นนะเขาบอกว่า not delay นะ
1: เหรอ
0: not delay yet นะคือยังไม่ดีเลย
1: ์ยังไม่ดีเลย
0: ์แต่เขามี YET มาก็ยังไม่รู้ก็คือยังไม่รู้ว่าจะดีเลย์หรือเปล่านะคือตอนนี้ยังไม่ดีเลย์นะ
1: ใช่คือเขาบอกคนอเมริกาเขาเจอสถานการณ์นี้ประจำอ่ะบางคนเขาบอกบางทีมันก็เตือนยาวๆมาแต่ว่าสุดท้ายพอถึงเวลาจริงอาจจะยังไม่มีอะไรอะไรเงี้ย
0: แล้วถ้ามีพยากรณ์อากาศหรือเขาเตรียมตัวมาดีอยู่แล้วนะฮะ
1: ใช่ใส่เสื้อกันฝนเมื่อกี้แบบพร้อมเพรียงมากเลย
0: ฝนตกเขาไม่กลัวนะฝนตกนี่โอเคแต่เขากลัวฟ้าผ่านะ
1: กลัวฟ้าผ่า
0: ฝนตกนี่ก็แข่งได้นะก๊อปเกิร์ฟก็แข่งได้แต่ว่าฟ้าผ่าไม่ได้นะ
1: มันจะมีตัววัดประตูไฟฟ้าไงใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: เออฝรั่งเศสก็ขึ้นมาขึงต่อครับสกอร์ตัวนี้ก็ยังเป็นนำฝรั่งเศสนำอยู่ 1-0 นะลูกยิงของเอ็มบัปเป้นะครับก็สู่ช่วงท้ายครึ่งแรกแล้ว
0: ถือว่าได้เร็วนะนาที14แต่ว่าหลังจากนั้นก็นึกว่าจะมาเรื่อยๆนะครับ
1: เออ
0: แต่นั้นก็ยังไม่มานะ
1: ใช่
0: ที่จะ40นาทีอยู่แล้วนะคร
1: ับอิรักก็ยังแบบไม่ได้บุกอะไรสักทีเดียวนะครับก็ยังลงไปเน้นรับกันอยู
0: ่ครับ
1: รอจังหวะโต้สวยๆครับบาเยสพลิกหนีมาครับโอ้โหเจอหลายด่านเหลือเกินครับบาเยสบอกไม่ไหวแล้วครับเจอเสียบไปลูกนี้แล้วผู้ตัดสินไม่เป่าด้วย
0: ฟาวด้วย
1: แต่ว่าไปชิงคืนกลับมาได้ครับอิสมาเอลอ้าวแต่ว่าไปจ่ายย้อนหลังแล้วยิงได้เลยครับโอ้โหมาเอ็มบัปเป้ครับเห็นผู้รักษาประตูออกมาไกลครับ
0: บัปเป้นี่โอ้โหแบบชัดเจนมากเลยว่าผมจะเอาแบบอยากทำสถิติอยากยิงเยอะๆลูกนี้เห็นโกมาไกลหน่อยซัดเลยนะ
1: ว่าถูกกรอบเยอะครับ
0: ทีประท้วงขอคำอธิบายจากผู้ตัดสินเล็กน้อยครับผู้เล่นเอรักว่าทำไมไม่ฟาวล์นะฟีฟ่าเองก็บอกว่าไม่ยังไม่มีแบบเสี่ยงว่าจะฟ้าผ่านะถึงแม้จะฝนตกก็ตามเลย
1: ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ
0: ดูซาซาดูนะถ้าดูจากหน้าจอเนี่ยนะ
1: ใช่ๆ
0: ตกอยู่ป่ะเนี่ยน่าจะตก
1: น่ายังตกอยู่นะเพราะว่าคนดูก็ใส่เสื้อกันฝนกันอยู่อะดึงกันอยู่ครับแล้วก็เป็นซาลิบาครับมงได้โอ้ยเจอเสียบล่วงไปครับคราวนี้ต่อหน้าต่อตาผู้ตัดสินครับโอ
0: ้หนาเม็ดเลย
1: หนักด้วยครับ
0: รีบมาขอโทษเลยครับซีดานอีกเบา
1: โอ้ยแกเปิดปุ่มมาเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าดีมันโดนถักถาครับ
0: ลูกเนี้ยถ้าโดนขาเข้าไปเต็มๆเนี่ยใบแดงแน่นอนครับดีที่มันโดนถักถาก็เลยไม่โดนอะไรครับ
1: แกจะโดนเหลืองเพราะเอามือไปแตะหน้าอกผู้ตัดสินเนี่ยแหละครับ
0: แตะหน้าอกไม่อะไรอย่าปิดปากนะปิดปากแดงเลยนะจ๊ะ
1: มิเกลมิลอนนะครับโดนไปแล้วนะโอ้มันก็น่าเห็นใจนะบางทีนักบอลมันชินอะ
0: บางทีมันลืมตัวนะ
1: ลืมตัวมันกดใหม่ไงเอ้าเอ็มบัปเป้เ
0: ธอ
1: มาดูนี่แล้วก็เอ็มบัปเป้ไม่ได้จบครับมายังช่วยสกัดไว้ได้ครับอิรักแต่ว่ายังออกมาไม่ได้สุดท้ายเสียฟาวครับลูกาดีน
0: โอ้บัปเป้ถ้าเข้าลูกนี้เป็นมีมแน่นอนโอ้แกพลิกแกบังแกวนไปเองหมดเลยนะ
1: เนี่ยดึงปุ๊บ
0: โอ้โหหมุนมาทีครับแล้วแตะผ่านอีกตรงกลางอีก2คนจะเตะไม่อยู่ครับแล้วจะคึงอีกทีโอ้โหไอตัวสุดท้ายไอตัวสุดท้ายนะครับแย่ขามาสกัดได้ครับฮุเซนอาลีครับโอ้ไม่งั้นเอ็มบัปเป้ได้2เต็ม
1: โอ้ดูไปยังสวยครับแมนเน่คือจะเป็นประตูที่สุดยอดเลยนะครับ
0: ใช่ใช่ใช่
1: จังหวะเทิร์นมานี่ยอดเยี่ยมมากให้มาสวยครับอาแล้วครับบังไว้แต่ว่าเจอดึงลูกลงไปครับฝรั่งเศสก็ตัดฟาวครับอาเดียงลาบิโอ
0: โอ้ลาบิโอนี่ลาบิโอนี่ลายจริงๆลูกนี้นี่เห็นจะเสียพิมพ์จะเสียเปรียบในการรีบชนเลย
1: ก็เห็นโกโลกองเต้ก็มานะชุดนี
0: ้ใช่ก็เดี๋ยวคือช่วงนี้แต่ละเกมของแต่ละทีมมันอาจจะเว้นนานอยู่นะ จจะเกือบอาทิตย์อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยจะเว้นไม่นานเท่าไหร่นะ

0: ครับโอ้ฝนตกหนักนะเนี่ยดูดิ
1: ครับครับ
0: เนี่ย
1: นี่ถ้าเป็นอะไรสตีฟแมคคาเลนนี่ต้องออกมาจ้างร่มเลยนะ
0: เออแต่คุณซื้อทั้งสองทีมนี่รู้งานนะครับใส่สูตรกันมานะทั้งคู่เลยนะเดอร์ชองกับแกมาโนครับหัวสูตรเปียกครับแม่แกก็ไปนั่งอยู่ที่มานั่งสำรองดีกว่า
1: โอ้เดี๋ยวแฟนบอลนี่กลัวที่ไหนครับสนุกสนานกันใหญ่เลยนะครับ
0: เห
1: ็นกล้องนี่เฮฮาน่าดู
0: มาทั้งทีน้อยคุ้มครับเนี่ยเราทุกคนก็เตรียมตัวกันมาเลยนะเนี่ยใส่เสื้อกันฝนกันทุกคน
1: แต่บนโลกครั้งนี้เราก็ยังไม่เห็นฝนตกนะเห็นยังเท่าที่ผมดูนี่ไม่มีเท่าไหร่นะ
0: ใช่
1: ยิ่งตกหนักๆนี้ก็ยิ่งไม่เห็นนะ
0: คู่นี้ตกหนักจริงครับคือพยากรณ์อากาศถือว่าแม่นนะนะ
1: ใช่
0: อยู่ที่ว่าจะมีฟ้าผ่าหรือว่าแต่ฝรั่งเศสตอนนี้ก็พยายามจะลุยต่อครับแต่ว่าชักจะไม่ค่อยต่อเนื่องเหมือนกันครับดักไว้ได้ครับซีดานิกบาวโอ้โหหมุนไปหมุนมาครับหมุนไปซ้ายเจอวอริเซ่ครับหมุนมาขวาเจอแบนดี้บาโคล่าครับ
1: เออ
0: หลังดีกว่าก
1: ลับบ้านดีกว่า
0: เออย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับอิรักที่อาเมดบาซิล
1: เดี๋ยวจะทด4นาทีนะครับครึ่งแรกแล้วถ้าครึ่งหลังฝนตกหนักเนี่ยมันจะมีไฮเดชันเบรกอยู
0: ่ก็คงมีแหละเพราะว่ามัน
1: ต้องมี
0: มันซื้อมันโฆษณาแหละตามสไตล์กีฬาอเมริกัน
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้อากาศหนาวๆนะยังพักคูลิ่งเบรกนะฝนตกด้วย
0: คือแบบต้องบอกบอลโลกครั้งนี้นี่สปอนเซอร์แบบเยอะมากเนี่ยดูดิดูข้างสนามอ่ะ
1: ฟันเละ
0: ฟีฟ่าแบบโอ้โหแล้วปรับเขาบอกว่ามีความปรับให้มันเป็นแบบกีฬาอเมริกันน่ะใช่ไหม
1: ม
0: ันมีไฮเดชันเบรกนี่คือข้ออ้างครับจริงๆก็คือจะเบรกโฆษณานี่แหละ
1: คือช่วงเวลาที่เบรกจริงๆอะ3 นาทีนะแต่ว่ารวมทั้งหมดอะเกือบ5 นาทีนะคือโฆษณาได้อีกเกมละ10 นาทีอะ104 เกมอะโหได้อีกเป็น100 ล้านดอลลาร์เลยนะ
0: ใช่เราก็บอกว่าคือสถานีทีวีอเมริกาเขาก็เอาไปโฆษณากันหมดแหละแต่ถ้าเป็นของนี่ฝนตกหนักจริงครับแต่ว่าถ้าเป็นในยุโรปเป็นสถานีเก่าแก่บางทีเขาก็อาจจะไม่ตัดโฆษณาเยอะอะไรเงี้ยหรือบางทีก็อาจจะไม่ตัดไงไม่ตัดเขาโฆษณาก็ให้เห็นภาพในสนามใช่ไหมแต่ของอเมริกาเขาไม่สนใจอยู่แล้วไง
1: ไม่สน
0: เออเขาเน้นขายของอ่ะ
1: ตัดกลับมาช้าด้วย
0: เออ
1: บางทีโฆษณาเกินด้วยบอลเตะแล้วยังไม่กลับมาเลยโอ้แต่ลูกนี้ได้ฟรีคิกครับแล้วฝนตกด้วยครับอิรัก
0: แล้วครับโอกาสลุ้นของอิรักนะครับฟรีคิกระยะไกลนะครับกำแพงฝรั่งเศสคนเดียวเปิดยอดไปเสาไกลครับหม่งสกัดไว้ได้ครับซาลิบาลูกาดีนหวดทิ้งขึ้นหน้าไปก่อนครับแหมก็เล่นแบบเพลย์เซฟเหมือนกันนะครับฝรั่งเศสแต่มันก็แต่มันมีข้อดีอย่างก็คือพอมันโฆษณาเยอะมันก็ทำให้คนที่เขาซื้อลิขสิทธิ์ไปอ่ะเขาก็ไปหารายได้ได้ใช่ไหมมันก็ถ้ามองกลับมาในมุมนึงก็คือเขาก็อาจจะจ่ายตังค์ให้ฟีฟ่าได้เยอะขึ้นฟีฟ่าก็ได้ตรงนี้อ่ะ
1: คือถ้ามองมุมการตลาดดีหมดอ่ะแฮปปี้ทุกฝ่าย
0: ใช่
1: จริงเราก็ไม่ได้ถ้าสำหรับผู้บริโภคเองก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะ
0: มันก
1: ็
0: มีหยุดพักกินขนมอะไรอย่างเงี้ย
1: ได้พักหน่อยหลายๆทีมเองก็ได้โอกาสแก้เกมคือมันเป็นการอยู่แบบจริงจังเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: บางทีมเนี่ยเอาแท็บลงแท็บเล็ตมาแก้เกมกันเลยนะ
0: แล้วไม่มีการตั้งข้อสังเกตนะว่าบางทีพอไฮเดชันเบรกปุ๊บอะมันทำให้บางทีมันพลิกกลับมาได้นะ
1: ใช่
0: พลิกกลับมาได้เพราะว่ามันมีหยุดแก้เกมแบบจริงจังอะ
1: ก็อีกเกมคู่ไหนผมจำไม่ได้ช่วงแรกๆอะโค้ชยังบอกเลยว่าโอ้โหเนี่ยได้แก้เกมตอนไฮเดชันเบรกครึ่งหลังเนี่ยแหละเลยกลับมาได้
0: เนี่ยอิรักเนี่ยตอนนี้หลังจากไฮเดชันเบรกก็ดีขึ้นนะครับช่วงไฮเดชันเบรกก่อนไฮเดชันเบรกก็ควอเตอร์แรกอ่ะโอ้เละเลย
1: งงหัวไม่ขึ้นเลย
0: โอ้โหไม่ขึ้นแล้วเสียประตูไปด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นครับ
1: โอ้แต่ทำไปทำมาเสียประตูเดียวนี่รับได้นะถึงตอนนี้นะครับผู้บรรยายบอกทด4แล้วนี่ทด3นะ
0: อ้าวดิ้นหนีไปได้ครับสวยครับฮามาดีเอาฮามาดีครับจ่ายเข้านายมาโอ้ไฮมาลูนี้ก็ไปติดครับไปติดบาริบาโคล่าโอลิเซ่เจอล้อมอยู่ลาบิโอคืนกลับมาครับซาลิบาแหมก็พยายามจะบีเพสซิ่งนะครับแต่ว่าฝรั่งเศสก็แกะมาได้สบายๆครับบอลอยู่ที่อุปาเมกาโน่ครับค่อยๆจ็อกกิ้งเดินขึ้นมาครับอุปาเมกาโน
1: ่ยังไม่เคยได้แต้มในบอลโลกเลยนะครับอิรักทำมาได้อย่างฝรั่งเศสนี่อย่าง

0: ท่นะครับแต่ไม่ได้ได้ป่ะนะฮะ
1: ยากอยู่เงินนะครับ
0: ครับ
1: โอ้อยู่กลุ่มแข็งเลยนะวีรัก
0: นอร์เวย์ก็มาดีนะครับ
1: วันนั้นก็อุตส่าห์ตีเสมอได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไปเสียประตูง่ายลาบิโอ
0: นอร์เวย์มาดีนี่ไม่ใช่ทีมนะอาหารนะครับมาเต็ม
1: อ๋อครับก็เรื่องฮาแลนด์เขาบอกเป็นอะไรพรีเซนเตอร์อะไรนะซีฟู้ดฟอร์มนอร์เวย์อ่ะขายปลาแซลมอน
0: ขายปลาแซลมอนขนอาหารมาไม่รู้กี่ตันนะครับท
1: ี
0: มนอร์เวย์เนี่ยเขามาทำกินเองที่อเมริกาเนี่ยแล้วนอร์เวย์นี่แบบเขาขึ้นชื่อเรื่องแซลมอนอยู่แล้วนะ
1: ใช่ใช่บางทีก็จับในแถวแถวอ่าวตังเกียเนี่ยแหละครับ แต่ก็แปะว่ามาจากแซลมอนนอร์เวย์นะ
0: บ้านเขามีไอ้นั่นไหมบุฟเฟ่แซลมอนอะไรอย่างนี้ไหม
1: น่าจะมีนะ โอ้สีที่ส้มแปดมาเลย
0: ครับ
1: ปลาแซลมอนจบครึ่งแรกนะครับสุดท้ายฝรั่งเศสแม้ว่าจะบุกหนักแต่ว่าโอกาสยิงจริงๆก็ไม่ได้เยอะมากนะ
0: ใช่ใช่
1: ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ขึ้นนำไปก่อน 1-0 นะครับจากท่านประธานเป้นะครับนาที14
0: ก็ยังแค่ประตูเดียวนะโอกาสยิงจากเว็บฟีฟ่านี่7ครั้งนะครับตรงกรอบครั้งเดียวนะ
1: อ้าว
0: ได้ประตูด้วยนะ
1: โอ้โหอเมดบาซิลฮะแม่ตรงกรอบครั้งเดียวเข้าเลยครับ
0: ครับ
1: อ
0: ่ะก็เกิดเหตุการณ์หลายอย่างนะในครึ่งแรกนะครับโดยเฉพาะฝนตกนะครับ
1: ใช่
0: แต่ว่าก็ยังไม่หยุดนะครับเกมก็ยังดำเนินต่อได้ก็พยากรณ์อากาศว่าอาจจะฝนตกแต่ว่าไม่มีฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรนะครับนาทีนี้นะครับ
1: ฝนก็ยังไม่หยุดด้วยฮะ
0: ครับ
1: ครับนอกจากเกมไม่หยุดเดี๋ยวฝนก็ยังไม่หยุดด้วยก็ต้องมารู้กันต่อนะครับ
0: ครับ
1: ว่าสุดท้ายเราจะมีฟ้าผ่าอะไรยังไงหรือเปล่านะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะเอาน้องฟิลิปลามาแล้ว
0: พักไหม
1: พักกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาตามในครึ่งหลังกันต่อนะครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี่
2: จอดลึก4ทีมกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาแต่งหนึ่งของกลุ่มภายใต้การนำของคริสเตียนพูลิซิชและกุนซือมาริโซ่โปเชติโน่สหรัฐมีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงที่สุดเพราะการเล่นในบ้านที่สนามโซฟาสเตเดียมและลูเมนฟิลด์จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาเก็บแต้มได้ตามเป้าหมายตุรกีถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มขาขึ้นเป็นอย่างมากนำทัพโดยดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างอาดาคืนแลนักวิเคราะห์มองว่าตุรกีเป็นคู่แข่งที่อันตรายที่สุดและมีโอกาสเบียดแย่งอันดับหนึ่งของกลุ่มได้เลยทีเดียวปารากวัยทีมจอมตื้อจากอเมริกาใต้ที่มีจุดเด่นด้านเกมรับเสียเพียง10ประตูในรอบคัดเลือกอาจเป็นตัวแปรสำคัญทำให้กลุ่มนี้พลิกผันได้เนื่องจากพวกเขามีรูปแบบการเล่นที่มีวินัยและความแข็งแกร่งด้านออสเตรเลียขุนพลซ็อกเกอร์รูสยังคงมีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือด้วยพละกำลังและการเล่นลูกกลางอากาศแม้จะถูกมองว่าเป็นรองในกลุ่มนี้แต่ประสบการณ์ในเวิลด์คัพหลายสมัยทำให้พวกเขาพร้อมจะสู้เพื่อโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดสรุปฟันธงสหรัฐจะใช้ความได้เปรียบในบ้านเข้ารอบเป็นอันดับ1โดยมีตุรกีตามมาเป็นอันดับ2ส่วนปารากวัยต้องลุ้นเป็น1ในทีมอันดับ3ที่มีผลงานดีที่สุด
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละ

0: าณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟัง FM 99

0: โมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: บอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: FM 99 คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99 รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะกลับมาพบกันเช่นเคยเช้าวันอังคาร23มิถุนายนวิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95 Super Station ของเรานะคะสวัสดีน้องโด้งค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: เป็นเช้าวันที่กรมอุตุเตือนฝนเหมือนเดิมนะคะเหมือนเมื่อวานเลยค่ะก็วันนี้33จังหวัดนะคะเมื่อวาน40กว่านะวันนี้33จังหวัดที่จะมีความเสี่ยงต่ออะไรอันตรายจากฝนฟ้าคะนองนะคะกรุงเทพก็ด้วยนะคะบ่ายถึงค่ำค่ะสำหรับในวันนี้นะคะ23กรุงเทพนั้น 30% ของพื้นที่ไม่เยอะนะคะเมื่อวานเยอะกว่าภาคใต้ทั้ง2ฝั่ง 40% ของพื้นที่ภาคตะวันออก30คันวงภาคกลาง20เองภาคอีสาน20แล้วก็ภาคเหนือ 30% นะคะก็ไม่เยอะนะวันนี้เมื่อวานเยอะกว่าค่ะวันนี้ก็ฝนลดลง
1: ครับผมเลยเตรียมตัวกันเนาะโดยเฉพาะบางทีพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดใช้มอเตอร์ไซค์นะจะได้เตรียมตัวระมัดระวังกันเนาะ
0: จริงจะไปทางไหนใจยังไงอะไรอย่างนี้นะคะจะได้เตรียม
1: ทุกวัน
0: นะเตรียมร่ม
1: เพราะว่าเหมือนผม
0: ค่ะ
1: ไม่เจอฝนเลยมั้งไม่เจอเลยนะกรุงเทพไม่เจอ
0: เหรอเฮ้ยทำไมเขาบอกว่า 60% ใช้คำว่าถล่มด้วยซ้ำ
1: ใช่ไหมพี่แต่ว่า
0: โชคดี
1: เห็นไหมเมื่อวานไม่อสมทเขาไม่ตกนะฮะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่พี่กลางวันเอารถเดินคิดแต่โอ้โหวันนี้โชคดีนะเอารถขึ้นตึกเหมือนว่าไม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยตอนไปอสมทช่วงเที่ยงนะฮะ
0: ค่ะอ๋อก็

0: วันนี้น้อยกว่าเมื่อวานอีกก็ดีแล้วนะคะมีนิดหน่อยๆแต่ว่าถ้าไม่มีเลยก็ไม่ได้นะเพราะมันเป็นช่วงหน้าฝนค่ะ
1: เนี่ยก็ตอนที่เราจัดรายการอยู่เนี่ยฟุตบอลโลกเนี่ยเขาลงเตะอยู่แต่ว่าตอนนี้เขาพักเขาให้นักเตะให้นักฟุตบอลกับแฟนบอลเนี่ยแบบเข้าหาที่หลบเลยครับพี่ตอนนี้แมตช์เลื่อนไปก่อนเลยครับเพราะว่าเขาประกาศเตือนเรื่องฟ้าผ่าที่อเมริกาตอนนี้ครึ่งหลังลงเตะไม่ได้นะครับทีมชาติ
0: ฝรั่งเศส
1: แต่ทีมชาติอิรักเขากลัวนักเตะสาบานกันไว้นะฮะแล้วก็ฟ้าผ่านะฮะ
0: ก็เลยพักไปก่อนอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ก็คือพักการแข่งขันไปเลยนะครับหมายถึงว่าเดี๋ยวฟ้าฝนดีเมื่อไหร่ค่อยว่ากันใหม่นะฮะฝนที่อเมริกาเนี่ยฝนตกหนักแล้วก็เขาห่วงเรื่องฟ้าผ่านนะฮะเขาจะขึ้นรูปฟ้าผ่ามาเลยแล้วก็ขึ้นว่าแมตช์การแข่งขันแบบพักชั่วคราวเลย
0: ค่ะ
1: แต่ก็อเมริกาเขาผ่านะ
0: มันแตกนะฟ้าผ่าเนี่ยมันผ่าที่เดิมๆนะ
1: ใช่นักบอลเคยมีนะนักบอลมันหยุดกลางที่โล่งแจ้งนะนักบอลนะหลุดเปรี้ยงออกมาเนี่ยนะนักบอลโดนก่อนนะฮะ
0: หาจำจุดเดิมว่าบอกว่าเครื่องที่ไหนที่โดนอยู่เรื่อยๆอ่ะจำได้ไหมที่มีนักท่องเที่ยวไทยเคยไปเที่ยวอ่ะแล้วโดนฟ้าผ่าแถวแคนาดานี่แหละมั้ง
1: ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องใช
0: ่มีเตือนด้วยนะก็ดีแล้วจะได้ปลอดภัยก็คือตอนนี้หยุดอยู่พักอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ก็คือพักครึ่งแล้วก็พักยาวๆไปก่อนเลยครับจนกว่าฝนจะเบาอ่ะโ
0: อ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะค่ะก็เขาไปเปิดเพลงไม่อะไรใช่ไหมช่วงพักอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่เลยพี่ก็ตอนนี้มันสนามแบบการแจ้งเลยแฟนบอลก็ไม่ช่วยหลบไหนฮะ
0: ไอ้เปิดเพลงเต้นอะไรก็ไม่ได้นะ
1: โอ้ใช่
0: จะทำอะไรมีพักกลัวฟ้าผ่าเป็นไฟธรรมชาติบนโลกก็งวดเข้ามาทุกทีแล้วเนาะค
1: ่
0: ะ
1: ก็ใช่ที่ประมาณเกือบเดือนก็จบแล้วมั้งใช่ไหมฮะ
0: ใช่022481366นะคะ022481366ค่ะน้องเมย์รออยู่นะใครจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยทักทายนะคะที่อเมริกาก็เตือนฟ้าผ่าบ้านเราต้องเตือนนักท่องเที่ยวระวังเจอเสือและช้างป่านะคะก
1: ็
0: ที่ปีล็อกอบต.ปีล็อกอำเภอทองผาภูมิร่วงประกาศเตือนเลยตอนนี้ให้ระมัดระวังเส้นทางปีล็อกกับปีต่องนะคะเพราะว่าจุดมีอยู่จุดหนึ่งเจอเสือโคร่งโขงช้างป่าในเขตอำเภอทองผาภูมิเพราะฉะนั้นก็คือว่าจุดเกิดเหตุหลักเนี่ยจริงๆไม่ได้อยู่ในชุมชนนะแต่ว่ามันจะมีภาพเสือโคร่งกับโขงช้างเนี่ยอยู่ในศูนย์ป่าอีกตำบลหนึ่งชื่อตำบลท่าขนุนกับตำบลชะแลห่างจากชุมชนกับแหล่งท่องเที่ยวพอสมควรนะคะปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่อุทยานคอยตรึงกำลังและผลักดันสัตว์ป่ากลับเข้าป่าลึกตลอด24ชั่วโมงโอ้ทำงานกันตลอดเลยนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวก็กลัวว่าเดี๋ยวจะถ้าจะไปทางปีล็อกเนี่ยจะปลอดภัยไหมอะไรเงี้ยนะคะเดินทางได้ไหมล่าสุดนั้นทางอุทยานยืนยันว่าสามารถเดินทางมาพักผ่อนได้ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะใครที่ใช้เส้นทางขึ้นลงปีล็อกอีต่องแม้ว่าจุดเกิดเหตุตามข่าวจะอยู่ห่างแต่ว่าเนื่องจากปีล็อกเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์มีสัตว์ป่าอยู่ช่วงนี้ก็เริ่มออกมานะเพื่อความปลอดภัยก็นะเวลาจะขับรถผ่านตรงจุดนั้นนะเส้นทางปีล็อกอีต่องนะคะขอให้ลดความเร็วลงและคอยสังเกตสิ่งผิดปกติบริเวณสองข้างทางอย่างใกล้ชิดแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางในระหว่างเวลา18 นาฬิกาถึง 18:00 น. เพ พราะเป็นช่วง

0: ที่ทัศนวิสัยลดลงแล้วก็เป็นเวลาการออกหากินของสัตว์ป่าทุกชนิดไม่ใช่เฉพาะเสือและช้างห้ามชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเข้าไปในเขตป่าลึกหรือพื้นที่รกทึบโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลโดยเด็ดขาดเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ปลอดภัยได้คือเขาตั้งกล้องเงินวงแล้วมันบอกมาพอดีเลยโอ้โหเสือนี่คือแบบท่าเหมือนคำรามเลยอะเสือโค้ง
1: เ
0: นี่ย
1: คนที่ชื่นชอบแบบสัตว์ป่าเนี่ยนะคงแบบว่าดีใจได้เห็นภาพอะไรอย่างนี้นะ
0: จริงรู้สึกโอ้ยยังสมบูรณ์มากเจ้าช้างดูสิช้างพ่อแม่ลูกยืนข้ามถนนกันน่ารักเลยมีตัวลูกยังตัวกระเปี๊ยกเดียวนะคะมีหลายรุ่นอ่ะช้างประมาณ 3-4 รุ่นนะคะเดินข้ามถนนอยู
1: ่
0: นี่ค่ะส่วนเสือก็ชัดเจนมากนะคะนี่เสือจริงนะไม่ใช่เด็กจบคณะแล้วไปสวมชุดไปแมสคอตอะไรนะไม่ใช่นะนี่ของจริงนะคะ เนี่ยของจริงถ้าเราเคยที่เคยนำเสนอข่าวจะได้ไหมที่เด็กเขาทำงานที่สวนสัตว์อ่ะเขาบอกว่าเออไปแต่เช้าเลยไปสวมแมสคอตเสือแล้วตกลงมาแล้วเจอกับเสืออีกตัวนึงแล้วอ่ะอีกตัวบอกว่าที่จบพละมาใช่ไหมปูไปทำงานอย่างเงี้ย
1: อีกตัวก็ไม่ตอบอ่ะ
0: แต่เขาถูกใช่เขาก็จบสาขาพละมาไปทำงานก็คือใส่ชุดเสือเนี่ยอยู่ที่สวนสัตว์สวนสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รายได้ดีอยู่นะอันนี้ของจริงนะคะอบต.ปิล็อกชี้แจงแล้วนะคะว่าของจริงแต่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชุมชนมากนักแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะว่านี่แหละห้ามขับรถขึ้นไปตอน6 โมงเย็นถึง6 โมงเช้าหรือเนี้ยคนชอบไปเที่ยวแถวเนี้ยปิล็อกอีต่องอะไรพวกเนี้ยยังสมบูรณ์อยู่นะคะหน้าไป
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอ้โหมีโอกาสยังอยากจะไปเลยครับวันนั้นบอกที่บ้านไว้อยากไปไม่เคยไป
0: ไปทางนี้ไปได้ค่ะไปน้องเคยไปนี่ไหมไปล่องแพในเขื่อน
1: อ่
0: ะสนุกมากเลยใช่ค่ะค่ะเนี่ยแหละไปเส้นทางนั้นแหละก็คือแวะล่องแพแล้วก็เที่ยวไปเรื่อยอ่ะสนุกจริงสนุกมากเลยที่เมืองการที่มีแหล่งเที่ยวเยอะมากเลย
1: ยิ่งเจอเสืออย่างนี้เดี๋ยวชวนภรรยาไป
0: รีบๆเลย
1: เจอเสือ
0: ตาม
1: เดินไปตามเส้นทาง
0: แล้วทำมันแจ้งทำมันแจ้งจอดถ่ายรูปตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะ
1: เปิดกระจกเลยธรรมชาติเธอรับลมธรรมชาติเปิดกระจกไว้เธอนั่นแหละ
0: เอาสิเอาสิพูดแล้วต้องทำนะลูกผู้ชายอ่ะ
1: ส่วนใหญ่พวกนี้มันจะรอดเสือจะไม่กล้าทำอะไรพวกนี้นะ
0: เออไม่รู้มีกี่ตัวนะแต่ในภาพมันมีอยู่ตัวหนึ่งเหมือนเสือกำลังหาวหรือกำลังคำรามไม่รู้นะแต่ว่าแบบเห็นฟันแล้วน่ากลัวจริง
1: ครับผม
0: เสือโคร่งเสือโคร่งด้วยนะคะก็อย่างที่บอกอะนักท่องเที่ยวที่เจออะไรแบบนี้บางคนก็ชอบมากนะมันรู้สึกท้าทายนะแล้วก็ที่ป่าสมบูรณ์มากอะเราสามารถรักษาความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าไว้ได้อย่างดีค่ะ
1: ครับผม
0: เก่งจริงค่ะ
1: ส่วนที่ภูเก็ตเนี่ยเขาบอกว่านะนาคบัวกับเสือนะครับก็คือเที่ยวนะฮะนี่แหละนะ
0: นักท่องเที่ยว
1: ไปชิงทรัพย์ขโมยกระเป๋าพี่พี่แท็กซี่
0: ใช่ไหม
1: พี่แท็กซี่โดนแล้วครับพี่โดนขโมยกระเป๋าไปต่อหน้าต่อตาเลย
0: แ
1: ท็กซี่สาวใช่คือปกติเนี่ยเราจะเห็นแต่แบบว่าแท็กซี่ไปก่อเหตุกับนักท่องเที่ยวเนาะครั้งนี้กลับกันนะครับแท็กซี่สาวไปแจ้งความครับตกเป็นเหยื่อนะจู่ๆด้วยนะนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับขึ้นมาบนรถแล้วก็ชิงกระเป๋าเธอกลางทางเลยเธอเลยต้อง

0: สินใจบีบแตรไปขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นโอ้นะฮะ
1: ประเทศ
0: ก็แน่นอนป่าตองคนเยอะพอบีบแตรทีเนี่ยคนก็ต้องหันมามองกันเต็มไปหมด

0: ผู้โดยสารบอกไปโรงแรมจุดๆๆนะครับก็ขับไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะระหว่างทางเนี่ยเขาบอกว่าผู้โดยสารเนี่ยเอื้อมมือมาหยิบกระเป๋าถือของเธอที่วางอยู่บริเวณเบาะหน้าที่ดูเอื้อมมือมาหยิบไปดื้อๆเลยนะฮะซึ่งในกระเป๋าเนี่ยมีทั้งโทรศัพท์มือถือมีทั้งเงินมีทั้งพวกบัตรต่างๆเอกสารสำคัญเธอก็พยายามขอคืนตอนแรกคิดว่าต่างชาติแบบเฮ้ยคงล้อเล่นคงแบบหยิบไปแล้วจะมาเล่นมุกแบบว่าล้อเล่นหรือเปล่านะก็พยายามขอคืนจนกระทั่ง
1: ไม่ใช่
0: ไม่เลยฮะ
1: ของจริงจะขโมยของจริง
0: โอ้มันวิ่งเลยสิครับจะวิ่งเลยสิฮะนะด้วยความตกใจนะมันจะวิ่งแล้วอะครับจะเปิดประตูลงรถแล้วอะครับเธอก็เลยบีบแตรขอความช่วยเหลือจนนักท่องเที่ยวเนี่ยคนนี้ยอมคืนกระเป๋ามาพร้อมกับทรัพย์สินทั้งหมดไม่รู้คึกอะไรนะฮะจะมากระเป๋าไปได้ไงครับโ
1: อ้สัญชาติไหนก็ไม่รู้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ภูเก็ตหรือพัทยาเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวแบบหลากหลาย
0: ครับ
1: นะคะ
0: โอ้นี่ก็ไม่ได้คืนเนาะว่าเป็นชาวแต่เหมือนเป็นพวกยุโรปพี่เขาบอก
1: ยุโรปใช่ไหมอ๋อเห็นแล้วที่มีแว่นคาดอยู่บนหัวใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้โห
0: จะมากระเป๋า
1: อะไรกันเนี่ย
0: ไปดื้ออย่างนี้เลยนะฮะเขาก็ดูมีสติสัมปชัญญะดีนะแต่ก็ไม่ดูเหมือนกันนะว่าเมาหรือว่าอะไรมาหรือเปล่านะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็ลงพื้นประจำวันไว้นะครับอ๋อแล้วก็ยังตามไม่เจอนะสุดท้ายแล้วอ่ะคือเขาค
1: ือ
0: กระเป๋าให้แต่ว่าใช่แต่ว่าไม่สามารถตามตัวมาสอบได้นะครับว่าตกลงนี่จะเอาจริงหรือเอาเล่นหรือเอายังไงนะแต่คิดดูว่าพี่ในภาพเนี่ยพี่โชเฟอร์เนี่ยถึงขนาดต้องแบบเยี่ยวตัวไปข้างหลังเพื่อดึงกระเป๋าคืนอะไรประมาณอย่างเนี้ย
1: แปลกที่ว่าเอาจริงแบบไม่เอาเล่นหรอก
0: ครับ
1: เ
0: อาจริงนะ
1: เอาจริงแล้วแหมเนาะจริงกระเป๋าของคนขับรถรับจ้างเนี่ยนะเผื่อว่ามีทรัพย์สินมหาศาลหรอใช
0: ่
1: ไหมแปลว่าไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนมีสายรออยู่หนึ่งสายนะคะจากจังหวัดตราดค่ะ
0: โอ้ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
1: สวัสดีคุณตายนะคะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีพี่ศรีกับน้องด้งค่ะ
1: เชิญค่ะพี่ตายอยู่ตราด
3: คืออยากถามว่าสวัสดิการแห่งรัฐที่คนไม่เคยมีเลยอะค่ะเขาลงไม่ทันค่ะพี่ศรี
0: ลงไม่ทัน
3: เหรอค่ะเขาก็ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการเลยค่ะ
1: ไม่ได้ลงใช่ไหม
3: เขาลงไม่ทันค่ะ
0: แล้ว
1: ลงไม่ทัน
0: นะเขาไม่ลงอะครับ
3: คือผู้ใหญ่บ้านเขาเป็นคนไปสำรวจใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ทราบเขาเหมือนกันว่าคือเพื่อนให้มาถามอีกทีอะค่ะคือลงไม่ทันค่ะแล้วจะมี
1: ไม่ทันก็ไม่ทัน
3: อ๋อคือหมดสิทธิ์เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยเขาเอาข้อมูลไปเช็คแล้วตรวจสอบคุณสมบัติไม่เคยมีบัตรมาก่อนใช่ไหม
3: ไม่เคยมีมาก่อน
1: ไม่ทันแล้วเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอ่ะเขาจริงๆเขาไปทุกบ้านไหมเราก็ไม่ทราบนะแต่ว่าติดไปแล้วอะค่ะพี่ตาย
0: เขาเพิ่งไปเจอเหรอครับหรือว่ายังไงนะครับ
3: คือเขาเป็นคนทะเลอะค่ะที่แรกจะลงให้เขาแล้วตอนนี้ว่าเขาก็ไม่ได้เอาบัตรประชาชนมาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผู้ใหญ่
1: เดี๋ยวก่อน
3: เขาค่ะ
1: หมายถึงว่าเขาบอกเดี๋ยวก่อนเนี่ยอีกค่อยลงเลยนี้ค่อยไปค่อยมาจนหมดเขตอย่างนี้ใช่ไหม
3: ค่ะคือทางผู้ใหญ่อะเขาก็บอกว่าพอดีคนสุดท้ายละลงไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คนสุดท้ายลงไม่ทัน
3: ค่ะก็เลยไม่ทราบว่าจะมีตกหล่นหรือรอบใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ก็
1: ถ้าตาม
0: ก็น่าจะ
1: ตามทางกำหนดแล้วมันไม่มันมันปิดไปเมื่อวันที่21เนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะก็ไม่ได้แล้วอ่ะพี่ไม่ได้แล้วใช่ค่ะเพราะว่าเขาให้เวลามาหลายวันแล้ว
2: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่า
0: ครึ่งเดือน
2: เองก็มีแล้วอะค่ะ
0: ใช่ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวขยันทำมาหากินเราจะได้ไม่เป็นคนจน
2: ใช่ค่ะ
0: เนาะไม่ได้ค่ะพี่ยังไงก็ไม่ได้แล้ว
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวรอการประกาศผลของคนเดิมก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนนะพี่เนาะเอาเช็คใหม่หมดเดี๋ยวจะตรวจสอบคุณสมบัติแล้วประกาศกันวันที่17เดือนหน้านี่แหละค่ะ
2: ค่ะของตายเรียบร้อยแล้วค่ะลง
0: แล้วเน
1: า
0: ะ
1: แล้วตายเรียบร้อย
0: ลงแล้วอ๋อเรียบร้อยคุณสมบัติยังเท่าเดิมอยู่นะพี่นะ
2: เหมือนเดิมค่ะ
0: เหมือนเดิมนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะขอจริงๆ
2: คุณค่ะ
0: ก็แล้วพี่ตายอยู่คนเดียวหรืออยู่กับใครที่บ้าน
2: ก็อยู่กับน้องนะคะแล้วก็คือทางเราก็สงสารทางนู้นเขาอะค่ะคือ
0: เขาไม่ได้เขาไม่ทันมันไม่ทันแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะ
1: สำรวจไปอย่างนี้เนาะคือเหมือนว่าผู้ใหญ่ที่ไปเจออย่างนี้เลยพี
2: ่คือแบบว่าทะเลอะค่ะคือก็ลำบากหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอยู่จันทบุรี
0: ค่ะไม่เป็นไร
2: หาผู้ใหญ่ก็ลำบาก
0: ในรอบหน้าถ้าลงรอบนี้น่าจะอีกหลายปีนึงลุ้งนะกว่าเขาจะทบทวนอีก
1: สำรวจกันใหม่
0: สำรวจกันใหม่ดูไม่แน่นะอีกประมาณ 3-4 ปีข้างหน้าคนไทยจะหายจนไอ้บัตรเนี้ยต้องทิ้งเลยไม่มีละรวยไม่ไหวแล้วโอ้ยอย่างเงี้ยพี
2: ่
0: ให้คนไทยหายจนไม่แน่นะอีก3ปีข้างหน้าบัตรนี้ยกเลิกไม่มีแล้วประเทศไทย
1: เปิดเพิ่ม
0: ฮะ
1: กลัวปีหน้าจะเปิดเพิ่มมาเสีย
2: ขอบคุณคุณสีกับน้องดาวมากเลยค่ะ
0: ค่ะพี่โชคดีนะคะพี่ตาย
1: แจ้งข่าวให้
2: สวัสดี
1: ครับผม
0: ได้ฟังเราฟังนะคะเดี๋ยวแจ้งข่าวให้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: อนนี้กระทรวงการคลังก็สรุปนะคะสำหรับการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่4จนถึง21นะคะมีรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้ว 12,720,000 คนค่ะน้องดงก็คิดเป็น 96.4% นะคะในส
1: ่
0: วนของกลุ่มคนที่ยังไม่มีบัตรแต่ว่าอยู่ในฐานข้อมูลของรัฐกระทรวงมหาดไทยดำเนินการลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว 1,047,520 คนแล้วเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลนี้ไปที่กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัตินะคะแล้วก็จะประกาศผลกันในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะช่องทางก็คือผ่านแอปเป๋าตังค์แอปทางรัฐแล้วก็เว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยนะคะแล้วก็หน่วยงานที่รับลงทะเบียน5ธนาคารเหมือนเดิมนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางนี้นะก็รอลุ้นกันสรุปแล้วกี่ล้านแล้วเนี่ย12.7 ล้านจะบวกคนใหม่อีกล้านกว่า
1: เกือบสิบสี่นะสิบสี่ล้าน
0: ประ
1: ม
0: า
1: ณน
0: ั้น
1: นะ
0: ใช่ค่ะค่ะก็ตามนั้นเนาะจริงๆก็ไม่อยากให้ใครหวังกับบัตรนี้มากนะคะเพราะว่ามันนั่นหมายถึงว่าเรายังไม่พ้นกับดักเนาะน้องดุ้งเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะผมเนี่ยเดี๋ยวไปเรียกบัตรบัตรคนจนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับว่าผู้ที่ลงทะเบียนก็คือคนที่ยังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ
1: เนาะก็ขอให้คนที่เขาลำบากจริงๆใช่ไหมพี่นะแล้วก็ถือว่าเป็นความหวังเลยอ่ะบางคนคือมันคือความหวังเลยอ่ะความหวังในการใช้ชีวิตแต่ละเดือนเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะคือเป็นค่ากับข้าวอ่ะนะมันบอกเนี่ยมันเป็นค่ากับข้าวเนาะในแต่ละวันใช่ไหมคะก็เดี๋ยวรอวันที่17นะคะแล้วก็เรื่องลงทะเบียนใหม่ก็น่าจะอีกนานหวังว่าอย่างนั้นนะคะ
1: คร
0: ับค่ะมาดูข่าวสลดนะคะคุณแม่ใจคอไม่ดีคุณแม่คนหนึ่งเนาะแกโทรหาลูกชายด้วย
1: ครับผม
0: เมื่อวานนี้ที่บางคนทีสมุทรสงครามนะคะ
1: อ๋อคือแม่ลูกไม่อยู่ด้วยไม่อยู่บ้านเดียวกัน
0: ใช่ก็อยู่คนละบ้านกันนะคะแม่นี่อายุ68ลูกนี่43ละก็แกบอกว่าลูกเนี่ยมีอาชีพขับเรือนำเที่ยวอ่ะก็เลยไปเช่าบ้านไปเช่าห้องพักอยู่นะคะแม่บอกว่าก็พยายามโทรศัพท์หาลูกตั้งแต่เมื่อวานวันก่อนหน้านะเอ้ลูกก็ไม่รับสายทั้งวันเลยตัวทั้งเมื่อวานก็ยังติดต่อไม่ได้ก็เลยไปสอบถามเพื่อนร่วมงานที่ขับเรือด้วยกันมีคนบอกว่าไม่เห็นลูกชายแม่ที่ชื่อนายวิวัฒน์เนี่ย

0: 3วันแล้วนะอ้าวคราวนี้แม่ก็บอกแม่ก็โทรไม่รับเลยด้วยความร้อนใจก็ออกตามหาก็ไปเจอห้องเช่าปรากฏว่าประตูก็ปิดไว้เฉยๆไม่ได้ล็อกนะจากข้างในก็เปิดเข้าไปโอ้ยช็อกเลยทางร่วงลูกชายเสียชีวิตแล้วปกติลูกชายแม่สูบบุหรี่จัดมีโรคประจำตัวและมีอาการปวดขาเดินไม่ค่อยจะเดินไม่ค่อยจะสะดวกนั่นแหละแล้วก็เป็นโรคเกาต์ร่วมด้วยแต่ลูกชายเป็นคนดื้อรั้นไม่เคยไปหาหมอซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการป่วยด้วยโรคประจำตัวกำเริบกระทันหันนะคะแล้วก็อยู่คนเดียวเนาะก็เลยไม่มีใครพบเห็นไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้อย่างทันท่วงทีก็ไปเฉยๆอย่างนั้นก็น่าจะ3วันแล้วล่ะ
1: โอ้โหก็คือหลับแล้วก็ไปสบายเลยอย่างเงี้ยเหรอฮะ
0: ใช
1: ่โ
0: อ้ค่ะก็บอกว่า
1: โอ้นี่ถ้า
0: ภายในห้องเช่าเนี่ย
1: โอ้
0: เจอ
1: ถ้าเป็นเน
0: า
1: ะ
0: บรรจุปัสสาวะจำนวนมาก
1: โอ้
0: ก็แสดงว่าเขาฉี่ใส่ขวดแล้วก็วางไว้มีกล่องบุหรี่ก็คือยังสูบบุหรี่จัดอยู่ตามที่แม่เล่านั่นแหละ
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยก็ทีนี้อย่างที่บอกนะประวันพูดอยู่เลยว่าคนที่แบบเป็นอินโทรเวิร์ตใช่ไหมไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับใครอยากอยู่คนเดียวไม่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหมอถึงบอกว่ามันก็ไม่ได้นะอย่างนั้นอ่ะต้องมีคนแบบโทรหาบ้างคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็ก็หายไป3วันก็เจอเป็นศพจริงๆด้วยค่ะ
1: ครับคือถ้าแม่ไม่ติดต่อมาเลยปะเผื่อพี่ก็จะไม่รู้นะ
0: ใช่ไหม
1: คร
0: ับ ระวังกันเนาะดูดกันด้วยนะคะข้างบ้านเนี่ยอะไรอย่างนี้เนาะ
1: นี่จากแม่ดูแลลูกมาดูพวกที่สามีภรรยานะฮะที่คุณสามีที่ชอบให้ภรรยานวดชอบนวดเนี่ยนะฮะหมอออกมาเตือนนะมีเคสหนึ่งนะพี่สีน
0: ะ
1: สามีขี้เมื่อยนะให้ภรรยานวดผ่อนคลายให้ตื่นเช้ามาเนี่ยสามีกลายเป็นคนแขนขาอ่อนแรงสุดท้ายสมองตายเลยนะครับ
0: นวดหัวเหรอ
1: นวดแบบก็กดตามร่างกายกดอะไรอย่างเงี้ย
0: ขี้เมื่อยก่อนนอนก็นวดซะหน่อยอย่างเงี
1: ้
0: ยหรอ
1: ใช่แบบเมื่อยคอบ่าไหล่กดที่หน่อยนวดนะครับ
0: ค
1: ุณหมอด้านสัญญกรรมระบบประสาทและหลอดเลือดสมองนะครับคุณหมอประชากัญญาประสิทธิ์นะฮะคุณหมอโพสต์เตือนในเพจหมอประชาผ่าตัดสมองนะครับถึงเคสหนึ่งนะคุณหมอเล่าครับว่ามันมีจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดอันตรายจุดสมองตายห้ามกดนี่
0: โอ้
1: หมอที่คุณแม่บ้านคนไหนที่ชอบกดให
0: ้ด้วย
1: ใช่นะครับบางทีจะเราบอกโอ๊ยเธอเมื่อยหลังมากดให้หน่อยเนี่ยฮะแล้วก็อาจจะแบบบางคนกดเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่รู้หรอกฉันเคยเป็นนวดมาเขากดฉันแบบนี้ฉันก็มาช่วยหวังดีไงกดให้สามีเอาศอกลงบางคนเอาศอกลงเอาศอกกดให้อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: แรงหน่อยมันยังไม่ได้
1: ใช่จุดเริ่มต้นอย่างนี้ครับเขาบอกว่าฝั่งสามีเนี่ยอายุ54นะฮ
0: ะ
1: เริ่มต้นจากการเมื่อยคอพอกินข้าวเย็นเสร็จก็บอกให้ภรรยาเนี่ยนวดให้แล้วผมก็นวดไปแล้วบอกโอ๊ยเจ็บเคล็ดกว่าเดิมอ่ะพอละแล้วก็เข้านอนคิดว่านอนแล้วเดี๋ยวตื่นมาจะดีขึ้นนะครับก็ตื่นเช้ามากลายเป็นว่าแขนขาข้างขวาไม่มีแรงเลยพี
0: ่
1: แล้วจะขยับปากพูดไม่ได้เลยนะครับทั้งๆที่ผู้ชายเนี่ยไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยนะนะฮะสุดท้ายรีบแจ้งรถฉุกเฉินนะครับโรงพยาบาลประจำอำเภอเนี่ยมารับไปนะฮะปรากฏว่าไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยทำการตรวจแล้วเขาบอกว่าภาพถ่ายทางสมองที่ออกมาเนี่ยฟิล์มทางสมองเนี่ยมันบอกว่าฟิล์มเป็นสีดำ

0: คือสมองตายเลยนะครับสีดำที่ทำ CT สแกนออกมาเนี่ยปรากฏว่าสมองตายมาเกิน8ชั่วโมงแล้วอ่ะมีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองอ่ะ4เส้นนะครับคือปกติเนี่ยเนาะมันจะมีเส้นเลือด4เส้นแต่เคสเนี้ยเส้นเลือดที่คอเนี่ยมันปริแตกเส้นเลือดเลยไปอุดตันเส้นเลือดอื่นๆนะครับก็เหมือนกับเส้นเลือดมันไปหล่อเลี้ยงสมองเพียงแค่3เส้นจากเดิมมันต้องไหลไป4นั่นแหละเลือดเลยไปเลี้ยงสมองไม่พอโอ้โหนะฮะสาเหตุเนี่ยเขาบอกการไปกดคลึงที่เส้นเลือดที่เรียกว่าภาษาทางการแพทย์เนาะคาร์โรทิดอาร์เทอรี่เนี่ยนะฮะกดจนหลอดเลือดปริแตก
1: โอ้
0: กลายเป็นลิ่มเลือดไปอุดตันเนี่ยฮะก็เลยทำให้สมองตายไม่น่าเชื่อเลยบางทีกดนะคุณแม่บ้านคนไหนกดแรงๆนี่อาจจะต้องระวังกันนะอุทาหรณ์จากเคสนี้ก็คือการนวดการคลึงที่คอแรงๆทำให้เส้นเลือดเนี่ยปรินะฮะแตกเส้นเลือดเซาะนะเป็นอาการของคนที่นวดแล้วกดแรงเกินไปเพราะฉะนั้นคุณหมอฝากเตือนนะครับหมอด้านสมองเตือนว่าถ้าอยากจะให้ภรรยานวดเนี่ยอย่างน้อยไปเรียนพื้นฐานก่อนให้พอรู้ว่าตรงไหนกดได้ตรงไหนกดไม่ได้ตรงไหนโดนเส้นเลือดตรงไหนจุดไหนสำคัญเพราะว่านวดแผนไทยเนี่ยเขาจะเรียนเรื่องของเส้นเลือดหรือว่าจุดที่ห้ามกดบริเวณท้ายทอยอ่ะท้ายทอยจะมีจุดที่ห้ามกดอยู่นะครับเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะถึงขนาดเป็นสโตรกได้นะฮะ
1: อันตรายจริงอ
0: ันตรายโอ้โหนี่พูดถึงตัวเองก็บางทีก็ชอบให้ที่บ้านกดนะฮะกดคอนวดคอนวดอะไรอย่างเงี้ย
1: คอบาลัยนั่นแหละคุณหมอก็เลยถึงเตือนไงว่าอย่าให้ช่างตัดผมนวดนะผู้ชายอ่ะบางทีนะเอามือแรงๆมาสับสับตรงท้ายทอยอ่ะปังปังปังเห็นไหมนั่นแหละเราก็ไม่รู้ว่าไปโดนเส้นไหนอะไรยังไงอันตรายอันตรายมากค่ะในพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพแล้วเนาะมีปกติเราจะอ่านข่าวเรื่องพระเรื่องพระกับยาบ้าเรื่องพระกับการประพฤติไม่เหมาะสมแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะวันนี้เป็นกรณีพระอ้วนค่ะน้องรุ่ง
0: พระอ้วน
1: พระรูปหนึ่งเป็นพระลูกวัดอยู่ที่คุ้งพยอมบ้านโป่งราชบุรีอายุ34ปีนะคะชื่อพระนันทวัฒน์ท่านมีน้ำหนักตัวมากถึง260กิโลน้องรุ่งแล้วก็ตอนนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงเพราะว่าตาข้างซ้ายเนี่ยมองไม่เห็นแล้วนะแล้วก็มีต้อหินไขมันในเลือดสูงป่วยเป็นโรคความดันสูงแล้วก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเบาหวานขณะนี้พระรูปนี้ไม่สามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้ตามปกติเหมือนพระทั่วไปเจ้าตัวเนี่ยแสดงความประสงค์ว่าอยากจะรักษาด้วยการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะได้ไหมเพื่อป้องกันการป่วยติดเตียงในอนาคตนะเพราะว่าคือเมื่อสักประมาณ 2-3 วันท่านบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วสุขภาพนี่นะคะแล้วที่สำคัญคือถามว่าทำไมน้ำหนักตัวเยอะขนาดนี้260กิโลเนี่ยนะคะท่านบอกว่าก็เลือกสรรไม่ได้อ่ะปัญหาเนี่ยน้ำหนักเริ่มมาตั้งแต่อายุ15เนาะตอนอายุ15เนี่ยน้ำหนักร้อยกว่าโลก่อนจะเพิ่มเฉลี่ยปีละ 5-10 กิโลอย่างต่อเนื่องปัจจุบันอายุ34นะคะการเดินก็เดินได้ไม่กี่สิบเมตรก็ต้องนั่งพักเหนื่อยคือไปบินทบาทไม่ได้อ่ะแล้วก็เมื่อ2ปีก่อนเนี่ยเคยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านโป่งเนื่องจากปวดตาอย่างรุนแรงในช่วงนั้นโรงพยาบาลก็ควบคุมด้านโภชนาการให้โอ้น้ำหนักลดลงมา20กิโลแล้วแต่ว่าพอกลับมาใช้ชีวิตที่วัดน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นอย่างเร็วเลยเนื่องจากไม่สามารถเลือกสรรอาหารได้รวมถึงยอมรับว่ามีพฤติกรรมชอบดื่มน้ำหวานเมื่อรู้สึกโหยจากการขาดน้ำตาลแต่ตอนนี้โอ้ไม่ไหวแล้วเป็นห่วงสุขภาพในอนาคตก็เลยอยากขอว่าจะเข้าไปผ่าตัดลดขนาดของกระเพาะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเมื่อวานเนี่ย

0: ก็โรงพยาบาลก็ประชุมกันนะคะว่าว่าจะเอายังไงดีทีมสาธารณสุขลงพื้นที่เลยค่ะเพื่อไปประเมินอาการเบื้องต้นกับพระก่อนพูดคุยกันก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้อยู่ในภาวะโรคอ้วนรุนแรงนะพระรูปนี้นะคะซึ่งผลส่งผลกระทบทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตโรคอ้วนเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแค่ว่ากินอาหารมากเกินไปนะแต่เกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนด้วยกลไกการควบคุมความอยากผู้ป่วยไม่สามารถคุมน้ำหนักตัวเองได้เลยแนวทางตอนนี้ก็คือว่ารักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แล้วก็จำเป็นต้องให้อายุรแพทย์จิตแพทย์แพทย์ต่อมไร้ท่อศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดลดน้ำหนักนักกำหนดอาหารนักกายภาพพยาบาลมาร่วมกันวางแผนโอ้ต้องใช้หมอหลายทางเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะวางแผนนะว่าจะยังไงแต่ว่าคุณหมอก็ยังไม่ได้ให้คำตอบว่าจะลดน้ำหนักได้เท่าไหร่จะผ่าตัดตรงไหนคือหมอบอกว่าอย่างนี้แม้ว่าการผ่าตัดจะช่วยลดน้ำหนักได้แต่ความสำเร็จของการรักษาจะขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ป่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยอ่ะน้องรุ่ง
1: ครับ
0: ทีมแพทย์จะขอประเมินสุขภาพอย่างละเอียดอีกครั้งนึงเพื่อกำหนดแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมแล้วก็อย่าลืมว่าการดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนที่เป็นพระเนี่ยมีข้อจำกัดมากกว่าบุคคลทั่วไปเพราะว่าไอ้เรื่องพระธรรมวินัยก็ต้องปฏิบัติการฉันอาหารการดำรงสมณเพศอะไรพวกนี้และข้อจำกัดในการออกกำลังกายบางรูปแบบด้วยนะคือเป็นพระไม่ใช่ว่าจะออกกำลังกายได้เหมือนคนทั่วไปนะจะมาวิ่งเว่งอะไรไม่ได้นะน้องดงนะ
1: ครับผม
0: หมอก็เลยบอกว่าตอนนี้เอาเป้าหมายก่อนว่าขอให้คุณภาพชีวิตของพระรูปนี้ดีขึ้นก่อนแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นที่จะตามมา260กิโลกรัมไปกันเต็มวัดเลยเมื่อวานนี้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนดี
1: โอ้โหเขามีรูปให้ดูไหมฮะตัวท่านต้อง
0: มีค่ะ
1: 260เลยพี่ต้อง
0: ใช่ใช่โ
1: อ้
0: ต้องตัวใหญ่มากใช่ไหมใช่
1: ใช่เนาะตัวใหญ่มาก
0: ตัวใหญ่เลยค่ะใหญ่เลยแหละตาข้างซ้ายมองไม่เห็นแล้วอ่ะอายุยังน้อยนะคะ34ปีเท่านั้นเองตาซ้ายมองไม่เห็นแล้ว
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอ
0: ้ขอให้คณะแพทย์เร่งรักษาพระได้เร็วๆแล้วกันเนาะ
1: ครับอย่างน้อยอยู่ในการดูแลเนาะอยู่ในแผนการรักษาละ
0: ใช่
1: ว่าจะใช้วิธีไหนอย่างไร
0: หมอประชุมกันละก็จะช่วยนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าจะเอาวิธีไหนผ่าตัดเลยไหมหรือยังไง
1: เออใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับทิ้งท้ายด้วยคุณยายวัย67แล้วกันนะครับแม่นะคือจริงๆอายุปูนนี้ก็น่าจะอยู่บ้านเลี้ยงหลานอย่างมีความสุขนะชีวิตนะฮะแต่ไม่ใช่กับคุณยายคนนี้นะครับแกยังชีวิตแกยังชอบความตื่นเต้นท้าทายนะก็เลยตัดสินใจไปขายยาบ้าครับอายุ67
0: ตื่นเต้นเกิน
1: แบ่งขายยาบ้าอยู่นะฮะคือวัยรุ่นในชุมชนเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้ามาที่บ้านแกเนี่ยแกจะซุกยาบ้าไว้ใต้หมอนได้เลย
0: จะได้ของทุกคน
1: ได้ของแน่แกมีสต็อกเก็บไว้ใต้หมอนแกหมอนนี่แกรักมากเพราะอะไรเพราะแกซุกยาบ้าไว้แล้วก็ลุยลูกค้ามาก็จะนับตึ๊บๆส่ง
0: อย่างคล่องเลย
1: อย่างคล่องเลยครับเมื่อวานนี้ฝ่ายปกครองนะครับอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วนะครับนำกำลังไปจับกลุ่มนะฮะคุณยายอายุ67นะครับพร้อมของกลางยาบ้า30เม็ดอุปกรณ์สำหรับแบ่งที่นับซองบรรจุต่างๆนะครับจับคาบ้านเลยครับนะคือฝ่ายปกครองเนี่ยเขาสืบทราบมาว่าบ้านหลังนี้แหมทำไมวัยรุ่นเนี่ยแวะมาเช้ากลางวันเย็นนะครับเดี๋ยวปั่นจักรยานมั่งเดี๋ยวมอไซค์มั่งเดี๋ยวอะไรมั่งมาหาคุณยายมณีนะฮะคุณยายมณีอายุ67ที่บอกนะก็นำกำลังมาค้นก็เจอจริงๆครับพี่ยาบ้า30เม็ดใต้หมอนนั่นเป็นที่รักของแกเลยฮะหมอนใบเก่งของแกเลยไปซุกไว้เลยฮะยาบ้าอยู่ในปลอกหมอน

0: ด้วยปลอกหมอนนะครับแล้วก็ถุงแบ่งเนี่ย234ถุงก็คือไอ้ซองใสนะฮะซองพลาสติกใสที่เอาไว้ใส่ยาเม็ด2เม็ดอีกขายหมด
1: เ
0: ม็ดละ40บาท
1: รายเล็กรายน้อยได้หมด
0: ใช่อยากมีรายได้อ๋อรับมาเม็ดละ30เอามาขายเม็ดละ40กำไร10บาทวันหนึ่งได้10เม็ดแกก็เอาแล้วบอกเป็นค่ากับข้าวโอ้โหนะฮะคือไม่รู้จะขายอะไรขายยาบ้าเรียบร้อยครับชีวิตบ้านปลายไม่ได้มีความสุขอย่างที่คิดแล้วครับอย่างนี้ก็ถูกจับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็โดนข้อหาหนักด้วยนะฮะจำหน่ายยาเสพติดให้โทษนะครับโดยมีไว้ในครอบครองด้วยนะฮะก็ถูกส่งตัวไปนะครับตำรวจก็เอาตัวไปบันทึกการจับกุมนะฮะที่ว่าการอำเภอเขาชะกันเจ้าตัวก็มันจะปฏิเสธยังไงพี่ข้อหามันของกลางมันคาหมอนขนาดนั้นคาบ้านขนาดนั้นนะครับเจ้าตัวก็รับสารภาพนะครับนั่นแหละว่าอยากจะมีรายได้เหมือนคนอื่นเขานะก็ไปรับมาจากคนในหมู่บ้านนี่แหละเอามาบวกกำไรต่อเม็ดละ10บาทลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือคนในหมู่บ้านที่เขารู้เขาก็จะมารับ
1: มาซื้อกัน
0: มาซื้อกัน
1: มาอุดหนุนยายให้มีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองอย่างนี้หรอโ
0: อ้คือได้จะขายผักขายผักอะไรมันให้มันใช่ไหมพี่อาชีพขายอะไรก็ได้เยอะแยะนะที่ไม่ใช่ยาบ้าครับ
1: โอ้จ้า
0: โดนจับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ67นี่แล้วข้อหาจำหน่ายนี่หัวละอีกสิบปี
1: หน
0: ัก
1: เลยนะยายหนักเลยนะยาย
0: ครับ
1: ยายไม
0: ่
1: เสพใช
0: ่
1: ไหม
0: ไม่ตัวไม่ได้เสพนะฮะมีข่าวไม่ได้เป็นจะบอกแกขายเอากำไรอย่างเดียวนะ
1: ค่ะ
0: คือทางการข่าวนะผู้ใหญ่บ้านบอกเหมือนกับแกมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายอย่างเดียวเลยที่ให้กับคนในชุมชนเลยอะตัวแกไม่ได้ติดยาอะไรนะฮะแต่ว่าไปรับมาขาย
1: ผมคิดว่าเป็น
0: ที ่ที่พอจะได้เงินได้ง่ายอ
1: ่
0: ะง่ายอ่ะไม่ต้องไปนั่งขายของอะไรให้เหนื่อยรุ่นนี้ส่วนใหญ่ทำกับข้าวเข็นไปขายก็เหนื่อยอยู่บ้านสบายๆได้ตังค์เลยนะเรียบร้อยเลยครับไม่ได้ใช้ตังค์ครับ
1: อย่าหาทำนะคะ
0: ครับผม
1: ไม่วันใดวันหนึ่งก็โดนกระโดดแน่
0: คร
1: ับต่อกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อกับข่าวเช้า95ค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ

0: ผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: มาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ค่ะ6นาฬิกา12นาทีเช้าวันอังคารวันนี้นะคะ23มิถุนายนแล้วเราจะรำแก้บนถวายเพราะว่าเธอผู้เบาดีมากเลยค่ะน้องโด้งคนนี
1: ้ใครครับใคร
0: คุณน้ำเพชรน้ำเพชรตียาพาตีนี่คือตอปตักสระอีแล้วก็ยาพาน้ำเพชรนี่เป็นมิสเอิร์ธไทยแลนด์นะคะก็เห็นทีวีโพเขาลงว่าอย่างนี้เป็นอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากเมื่อหลายคนสงสัยว่านางงามที่ชื่อน้ำเพชรปียาภานำเงินจำนวนมหาศาลมาจากไหนหลังจากเจ้าตัวเคยเปิดใจว่าเคยลงทุนเทรดฟอเร็กซ์จนสูญเงินไปกว่า70ล้านค่ะน้องรุ่ง
1: โ
0: อ้ขาดทุนฟอเร็กซ์ลงทุนไป70ล้านหายไปเลย
1: ตอนนี้รวยตอนนี้กลับมามีเงิน
0: รวยมากเลยไม่คือหลายคนก็เลยสงสัยว่าอุ้ยเอาเงินมหาศาลมาจากไหนตั้ง70ล้านไปลงทุนแล้วขาดทุนขนาดนี้คือเขาบอกว่าเลิกอยากให้เธอตอบว่าเงิน70ล้านเนี่ยเพชรไปเอามาจากไหนเธอบอกว่าคำตอบสั้นๆเลยเพชรได้ผัวรวยค่ะ
1: ชัดเจน
0: เธอบอกว่าเธอได้ผัวรวยสามีเป็นคนฉลาดนะคะคอยสอนเรื่องการลงทุนในคริปโตพร้อมทั้งมอบทรัพย์สินไว้ให้จำนวนมากอยากได้อะไรก็ซื้อให้ตลอดก่อนทิ้งท้ายแบบแซ่บว่าคนไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะคะวาสนาของเรามันไม่เท่ากัน
1: จ้าไม่เกี่ยวเลยแล้วจ้า
0: เธอตอบแบบนี้

0: ดูคอมเมนต์บอกว่าอุ้ยนี่ขนาดผัวฉลาดขาดทุนตั้ง70ล้านเลยคอยสอนเรื่องการลงทุนในคริปโตให้สามีเป็นคนฉลาดนะคะคอยสอนการลงทุนให้แสดงว่าสอนแล้วเพชรไม่ได้เอาไปใช้หรอถึงลงทุนเอง70ล้านหายวับไปเลยนะคะอันนี้ทีวีภูนะคะก็ลงไว้แล้วก็ขอโทษนะน้องเพชรเนี่ยเธอไม่ตายใหม่ด้วยนะใครเข้าไปเม้นเข้าไปอะไรนะฮะเพชรจะตอบได้ทุกคนเลยเข้ามาเม้นด้วยตัวเองด้วยนะนี่เข้ามาเม้นเลยนี่ใครถามอะไรโอ้มีคนบอกเพลิดมากอ่ะเธอก็ขอบคุณไปมีคนเข้ามาบอกว่ามันย้อนแย้งนะคะตรงผัวฉลาดก่อนให้เล่นไงเสียเยอะขนาดนี้เธอก็ไปตอบว่าก
1: ็
0: เอามาเสียฟอเร็กไงฮะ
1: เหมือนการลงทุนมันมีความเสี่ยง
0: เนี่ยอ๋อเธอก็บอกว่าก็เสียฟอเร็กไงแต่ตอนสอนอะไม่ได้สอนฟอเร็กไงนึกออกไหมเธอก็ตอบได้คนนี้ก็เขาบอกอุ้ยนี่ขนาดฉลาดแล้วนะคะนี่ก็เธอบอกว่าสามีอีกคนหนึ่งมาแซะสามีฉลาดไม่ได้แปลว่าภรรยาฉลาดตามด้วยนะคะแต่วาสนาเธอดีคนนี้บอกคำตอบเซลล์มากเอาไป18โมงค่ะก็เข้าไปดูเขาบอกว่า70ล้านนะไม่น่าสะเทือนถ้าสามีรวยขนาดนั้นเป็นบุญเป็นวาสนาโอ้โห70ล้านแสดงว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเธอก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไร
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็แบบการที่เธอมาเม้นอย่างนี้มันก็เหมือนกับนี่น้องเหมือนกับพร้อมเขาเรียกอะไรพร้อมตอบโต้กับชาวเน็ต
0: หรือพร้อมใช่ค่ะพร้อมเลยเธอก็มาโต้อยู่ในนั้นแหละก็เธอก็บอกว่าก็มาลงทุนก็มันหายไปแล้วจะให้ทำยังไงขาดทุนไปแล้วอ่ะประมาณนี้ค่ะเนาะอันนี้ก็วาสนาจริงๆเนาะสามีรวย
1: ใช่
0: ลงทุนขาดทุนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไร
1: ส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยคนก็ลุ้นกันนะบางคนก็แบบว่าตกลงเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าน้องขวัญอุษามณีกับอาจารย์เบียร์ครับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำอ่ะพี
0: ่เพราะว่าไลฟ์สดขายของกันนะเนาะ
1: ก็ไลฟ์สดจนแบบมีคนแซวผีผลักบ้างไหมล่ะแบบจะมีโอกาสจิ้นกันจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเหมือนกับเขาเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนมาหรือยังไงฮะ
0: ว่าเขาบอกว่าเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยเฮ้ยนะรังสิตหรือมอกรุงเทพไม่ทราบสองคนเนี้ย
1: น่าจะมองเทพนะก่อน
0: ใช่เรียนที่เดียวกันเขาบอกว่าเรียนที่เดียวกันแล้วก็
1: พูดจาแบบเขาเคย
0: ถามว่า
1: เขาเคยเล่าอ่ะนะว่าตอนสมัยเป็นนักศึกษาขวัญเป็นยังไงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวจะรู้มาเขาจะเคยเห็นกันอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยมีถึงขนาดข่าวที่ถูกปล่อยออกมานะครับว่าเนี่ยขวัญมีข่าวลือว่าท้องอาจารย์เบียร
0: ์อุ้ย
1: อันนี้ถือว่าแรงนะเน
0: า
1: ะ
0: ข่าวแรงเนาะ
1: นะครับน
0: ี่
1: นะก็น้องขวัญอุษามณีกับอาจารย์เบียร์เลยควงกันมาเปิดใจนะครับในรายการนะครับบอกว่าหลังจากเจอคนปล่อยข่าวลือว่าท้องเนี่ยนะฮะโอ้โหนี่คุณขวัญเนี่ยฟาดกลับเลยนะบอกว่าข่าวนี้แรงมากใครทำหรือว่าใครสร้างข่าวนี้ขอให้ตกนรกเลย เธอบอกขอให้ตกนรกเลยนะครับ แล้วก็เลยได้มาเปิดใจในความสัมพันธ์กับอาจารย์เบียร์แบบหมดเปลือกนะครับก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเธอบอกอย่างนี้ยอมรับว่าตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยชีวิตสนุกขึ้นแถมยังช่วยกันทำมาหากินแลกเปลี่ยนมุมมองชีวิตกันอยู่เสมอนะครับนะไอข่าวที่บอกว่าหลุดว่าท้องอาจารย์เบียร์เนี่ยนะฮะไม่ได้ท้องนะครับเธอบอกนะไม่รู้ว่าข่าวนี้มาได้ยังไงเหมือนกันขวัญจะบอกว่ามันมาจากการปั่นกระแสของเว็บหนึ่งในช่องต่อนะ แต่ถ้าใครอยู่กับขวัญก็จะรู้เลยว่า

0: ่านมาเนี่ยโอ้ยขวัญเนี่ยมีเรื่องดราม่าเยอะนะฮะแต่เรื่องท้องกับอาจารย์เบียร์เนี่ยนะครับเพิ่งเคยเจอเธอบอกแล้วก็จะว่าขำก็ขำไม่ออกเธอบอกแบบนั้นนะแต่ว่าเรื่องท้องเนี่ยไม่ได้ท้องนะไม่ได้ท้องอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกฮะเธอบอกว่าใครที่มาปล่อยข่าวนี้นะโอ้โหขอให้ตกนรกไปเลยเพราะว่าเธอบอกว่าเธอเคยเจอข่าวพวกนี้มาหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องเว็บพนันอะไรเงี้ยเหมือนเอาลูกเอาอะไรเธอไปโพสเชิญชวนเล่นเว็บพนันนี่ก็มีนะครับล่าสุดก็ที่ท่านพัดเปิดว่าท้องมาปล่อยข่าวเอายอดไลค์เอายอดคนดูมั้งว่าเธอเนี่ยท้องกับอาจารย์เบียร์นะครับก็เป็นการปั่นกระแสถามว่านอกจากแช่งเขาตกนรกแล้วจะไปแจ้งความไหมล่ะเธอบอกไม่ไม่ต้องหรอกเสียเวลาคนพวกนี้เขาไม่ได้อยู่เมืองไทย
1: อ
0: ยากจะบอกกับดาราทุกคนว่าอย่าเราแค่อย่าเพิกเฉยนะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องปกติเพราะคนอื่นเนี่ยเวลาเขามาอ่านเขาอาจจะเข้าใจผิดได้นะ อย่างน้อยก็เราต้องแสดงตัวตนว่าเราเนี่ยไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม
1: ่ค่ะก็ไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่านี่ก็เดาไม่ถูกนะเพราะว่าก็ความสนิทสนมอะไรด้วยนะรู้ไส้รู้พุงกันเวลาเขาไลฟ์สดอะเขาพูดจาแบบเพื่อนมาก
0: ก็อาจารย์เบียร์บอกว่าโอ้ยข่าวนี้ปัญญาอ่อนคนไม่ใช่ปากัดมองตาแล้วจะได้ตั้งใคร
1: คือเวลาเขาเรียกขวัญอุสามณีอีนี่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่เขานางเอกนะอาจารย์แต่ไม่ความเป็นเพื่อนนะเนาะ
0: ใช่ความเป็นเพื่อนพวกเดอะสมิธส่งกันไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่มากเวลาไลฟ์อยู่คู่กันแล้วมันส่งเสริมอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคเนาะยอดขายยอดอะไรมันก็ดีกันทั้งคู่
1: ค่ะส่วนคู่นี้นี่เลยคู่ของคุณเดี๋ยวจะเป็นคู่ไหมคืออันเนื่องมาจากว่าในเพจของซอเปาแล้วกันเรื่องนี้ต้องใส่ใจแคปภาพคุณธัญญาธัญญาเรศรามณรงค์ไปคอมเมนต์ถามน้องหนิงปัทมามิสแกรนด์ไทยแลนด์2026ในทำนองที่ว่าเธอเนี่ยเป็นอะไรกับเป๊กสัญชัยหรือเปล่าแล้วคุณหญิงก็เข้ามาตอบด้วยนะเชื้อเนื่องมาจากว่าเขามีรูปล่าสุดเนี่ยก็ถามกันว่าหลังจากนี้คือหญิงเข้ามาตอบว่าอย่างนี้หลังจากนี้หญิงกับโยไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าคนที่ไปคอมเมนต์ต่อก็คือว่าคุณธัญญาเข้าไปถามว่าแล้วกับพี่เป๊กล่ะก่อนที่หนิงปัตตมาจะตอบสั้นๆว่าเป็นพี่ที่เคารพค่ะซึ่งหลายคนก็เลยงงว่าเอ้าแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นยังไงเป็นแซวกันเล่นไหมรู้จักกันสนิทมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมซึ่งนักข่าวก็เลยก็ทีวีพูดอย่างนั้นแหละก็ไปถามกับหนิงปัตตมาเพิ่มเขาบอกว่าถ้าถามหนูในเรื่องของพี่เป๊กใช่ไหมคะก็เห็นมาบ้างจริงๆว่าหนูกับพี่เป๊กเนี่ย เป็นพี่เป็นน้องที่สนิทกันแล้วก็พี่เป๊กเป็นคนให้งานหนูจริงๆแต่ถามว่าเป็นเรื่องของจำจริงไหมอันนี้อาจจะยังนะคะรู้สึกยังไงเวลาเขาพูดถึงเราตลอดเขาบอกก็เฉยๆทุกอย่างเขาเรียกว่ามันจะมีเดี๋ยวความจริงมันก็จะได้ออกมาเองเราไม่จำเป็นต้องไปรีบร้อนหรือว่าแบบร้อนตัวอะไรอย่างนี้แต่เรื่องนี้ก็คุยกับพี่ๆที่สนิทแล้วก็คุยกับผู้ใหญ่ก็บอกว่าก็ตอบตามความจริงไปเราไม่ต้องไปกังวลว่าจะเป็นอะไรถามว่าเอาแล้วกับพี่เป๊กอ่ะคุยกันหรือเปล่าบอกพี่เป๊กหนูก็คุยก่อนหน้านี้ค่ะแต่ว่าหลังๆก็แทบไม่ได้คุยกับแกเพราะกลัวว่าจะแบบเดี๋ยวจะมีปัญหาไม่สบายใจต่อกันแต่ก็บอกกับพี่เขาพี่เขาบอกว่าบอกความจริงไปว่าเราเป็นพี่ที่รู้จักกันเป็นพี่น้องที่รู้จักกันอ๋อพี่เป๊กให้ตอบแบบนี้แล้วคุณธัญญาก็ไปถามตรงเลยไงว่าแล้วกับพี่เป๊กล่ะเธอก็เลยตอบตามที่คุณเป๊กบอกก็เลยบอกว่าเป็นพี่ที่เคารพค่ะ
0: ครับก็คือไม่มีอะไร
1: ก็ถ้าตอบแบบนี้ก็เป็นพี่ที่เคารพ
0: อืม
1: ค่ะ

ส่วนนางเอกสาวคุณใหม่ดาวิกานี่ก็แต่งงาน

0: มีลูกหรือยังมีลูกตอนนี้ติดหรือยังอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับนักข่าวก็นะฮะเจอคุณใหม่ดาวิกาก็เลยอัปเดตชีวิตนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถามว่ามีเรื่องของมีแพลนในการวางแผนเปิดอู่ปิดอู่อย่างไรนะฮะก็คุณใหม่ดาวิกาเนี่ยนะครับบอกว่าเรื่องแพลนมีลูกเนี่ยนะครับเธอบอกตอนนี้ยังลังเลเลยนะ
1: ค่ะ
0: คือเธอมองว่าการมีลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบนะครับช่วง 1-2 ปีนี้เนี่ยยังไม่มีแพลนแน่ๆยังไม่มีแน่นะเต๋อน้อยนะฮะใหม่น้อยยังไม่มาแน่ๆนะครับแต่จะถึงขนาดแบบว่าผิดเลยไหมเนี่ยก็ไม่ขนาดนั้นมันเพียงเป็นเรื่องของแบบปีสองปีหน้าเข้ามาว่ากันอ่ะอนาคตจะเข้ามาว่ากันนะครับ
1: ไม่มีในช่วงนี้อย่างนี้เหรอ
0: ใช่ใช่ยังไม่มีนะฮะแต่เรื่องนึงที่ทำให้สุขภาพจิตเธอเนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือเดิมพี่เธอบอกว่าเธอเนี่ยตั้งใจที่จะเลิกเล่น X เลิกเลยไม่ทวิตแล้วนะพอเลิกเล่นไปเนี่ยนะฮะสุขภาพจิตเธอดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องราวของคนอื่นที่ผ่านมาเนี่ยเธอจะแบบค่อนข้างที่จะใส่ใจอ่ะกับเรื่องของทั้งตัวเองและคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยนะฮะเธอบอกพอเธอเลิกเล่นโซเชียลตรงนั้นไปนะสุขภาพจิตเธอดีขึ้นเลยไม่ต้องแบบคิดมากเผาวงระแวงอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ไม่มีแล้วก็ดีนะ
0: ใครที่แบบติดมากๆก็ลองดูนะโล่งไปก็ได้นะ
1: คือไม่น่าเชื่อดาราระดับนางเอกนี้แล้วมีความกังวลเรื่องนั้นด้วยเนาะ
0: ใช่
1: ใครจะไปคาดคิด
0: ครับผม
1: จริงอย่างบางคนก็ไม่เห็นมีปัญหานะคือเขาไม่เล่นพร่ำเพื่ออะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบเป็นเซนซิทีฟมากกับเรื่องแบบนี
0: ้ครับ
1: ใช่ไหม
0: ดาราบางคนอย่างที่บอกพอเรื่องของวางแผนว่าไม่มีตอนนี้ยังไม่อยากมีบางคนเขาจะไปแบบเก็บไข่ไว้อะไรอย่างนี้เนาะ
1: โอ้ใช่
0: แต่คู่นี้เขาบอกว่าไม่เลยยังไม่มีแพลนในเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยการจะไปเก็บไข่เก็บสเปิร์มอะไรก็ไม่มีแต่ว่ายังไม่อยากมีจริงๆเนาะสองคน
1: ค่ะแต่ว่าจะอยู่แบบสบายสบาย
0: ครับผม
1: ค่ะจบไปบันเทิงงานกีฬาเลยละกันเนาะบนโลกเมื่อสักครู่ช่วงที่แล้วว่าพักอยู่ใช่ไหมตอนนี้เริ่มแข่งหรือยังไม่รู้มีรักเหรอ
0: ผมเฝ้าดูนะฮะ
1: ยังไม่ลงเลยพี
0: ่ยังไม่กลับมาทำการแข่งขันเลยนะฮะเขายังขึ้นในเว็บที่แจ้งเนี่ยยังขึ้นว่าเลื่อนการแข่งขันอยู่เลยนะ
1: เออ
0: หมายถึงว่ายังรออยู่เลยรอการแข่งขันอยู
1: ่รอฟ้าฝน
0: แสดงว่าอากาศที่อเมริกาที่เมืองที่เขาเตะกันนี
1: ่
0: นะโอ้โหเอาแน่นอนไม่ได้เลยนะฮะแล้วฝนยังดูยังดู
1: โอ้คือฝนมันก็คุ้มๆนะแต่ว่าเขาบอกว่าตามกฎถ้ามีฟ้าคะนองในระยะรัศมี8ไมล์จากสนามการแข่งขันจะหยุดพัก30นาทีแล้วก็จะย้ายผู้ชมเข้าสู่ที่ปลอดภัยเพื่อรอดูสถานการณ์หลังจากเลื่อนแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็แข่งต่อได้แต่ถ้าเจอฟ้าคะนองซ้ำก็เริ่มนับเวลาใหม่30นาทีอีกครั้งหนึ่ง
0: อ๋อ
1: ครึ่งแรกฝรั่งเศสนำอยู่นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนนี้เลื่อนออกไปเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยอ๋อกับอิรักเหรออ
0: ิรักครับพี่อิรักเนี่ยมีกองหลังที่เล่นอยู่กับสโมสรการท่าเรือนะติดไปฟุตบอลโลกด้วยนะ
1: โอ
0: ้เอออย่างเท่เลยนะเขาค้าแข่งอยู่กับสโมสรการท่าเรือนะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เนี่ยติดอยู่ในทีมมีรักชุดนี้ด้วยนะแต่ว่านัดนี้อาจจะยังเป็นตัวสำรองอยู่

0: คือเรายังไม่เคยเห็นหน้าตาอีรักเป็นยังไง
1: ก็จะ
0: นักกีฬา
1: แขกขาวเหมือนพวกแขกขาวนะ
0: แขกขาวใช่ไหมเหมือนก็เหมือนอิหร่านเลยเนาะอืม
1: ครับผม
0: ค่ะฝรั่งเศสก็ก็ทำไมหน้าตาออกแนวยุโรปเหมือนกันนั้นเนี่ยเห็นละ
1: หมายถึงฝรั่งเศสนี่คือ
0: หมายถึงอิรักก็ดูขาวๆเป็นฝรั่งเหมือนกันนะส่วนฝรั่งเศสก็เป็นก็ผิวสีอยากฝรั่งเศสอ่ะ
1: อ
0: ือแปลกเนาะนักฟุตบอลเขาว่าผิวสี
1: เยอะฝรั่งเศสเนาะคนผิวสีเยอะ
0: ผิวเข้มเลยแหละนะคะ
1: ใช
0: ่ก็ยังไม่ได้แข่งตอนนี
1: ้ครับ
0: ฮะไปดูชมอย่างอื่นไปก่อนนะใครที่ติดตามอยู่นะคะ
1: โอ้ถ้าฟ้าแล็บต้นมาอีกนี่ต้องหยุดอีกครึ่งชั่วโมงเหรอฮะ
0: หยุดเลยใช่ค่ะตามกฎเขา
1: ตามกฎใช่ไหมพี
0: ่ใช่แป๊บๆลงมาเนี่ยเขากลัวค่ะ
1: ถ้าเราไปบอลที่ลงวิ่งอยู่เราก็เสียวกัน
0: ใช
1: ่เออไอที่จัดบอกว่าเอากลับมาลงได้แต่ปรากฏว่ามองฟ้าขึ้นไปมันยังดูแบบ
0: มันไม่ปลอดภัย
1: ยังงงหรือเปล่าเนี่ย
0: นั่นไงสิส่วนอิหร่านนักเตะอยู่คนหนึ่งนะคะเขียนโน้ตด้วยลายมือในห้องพักหลังจบเกมเสมอกับเบลเยียมนะคะในศึกฟุตบอลโลกเป็นข้อความเรียกร้องสันติภาพแล้วก็ขอบคุณเมืองลอสแองเจลิสนะคะก็นี่ก็บอกว่าหลังจากที่ทางนักเตะทีมชาติอิหร่านออกจากห้องพักไปก็ทิ้งกระดาษนะคะเอาไว้ในห้องพักเนื้อหาก็แปลเป็นไทยสั้นๆว่าขอให้สันติภาพความเคารพและมิตรภาพคงอยู่เหนือทุกชนชาตินี่แล้วก็บอกว่าจากเปอร์เซียโบราณเมื่อหลายพันปีก่อนสู่ประเทศอิหร่านอันศรีวิไลในปัจจุบันจิตวิญญาณของอิหร่านยังคงมีชีวิตและมั่นคงเรามาลอสแอนเจลิสด้วยความภาคภูมิใจแข่งขันด้วยเกียรติยศและจากไปด้วยศักดิ์ศรีขอบคุณลอสแอนเจลิสสำหรับความมีน้ำใจไมตรีและขอบคุณชาวอิหร่านทุกคนที่มอบหัวใจเสียงเชียร์และจิตวิญญาณให้กับอิหร่านตลอด180นาทีที่ผ่านมาแล้วก็นั่นแหละข้อความสุดท้ายขอให้สันติภาพความเคารพและมิตรภาพยังคงอยู่เหนือทุกชนชาตินี่ค่ะก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยก็ทิ้งเอาไว้ที่ห้องพัก
1: ครับผมต้องชื่นชมหัวใจเขาบอกว่าไม่มีแฟนบอลอิหร่านเนี่ยเข้ามาเชียร์เลยนะครับ
0: ไม่มีเลยไม่ได้ซื้อบัตรเข้ามาหรือไม่ได
1: ้ครับ
0: ไม่ได้บัตร
1: หมุนไม่ได้บัตร
0: ไม่ได้บัตรค่ะก็จริงๆนะก็เกินไปอ่ะน้องเจ้าภาพอ่ะ
1: ครับ
0: คือถ้าเอาจริงๆถ้าจะทำขนาดนี้ก็บอกไปเลยตั้งแต่แรกว่างดไปเลยคือจี้ไปทางฟีฟ่าเลยว่าโอเคให้บังคับให้อิหร่านถอนตัวไปตั้งแต่แรกไหมหรือยังไง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: มันก็แหมมาดันเป็นอเมริกาปีนี้พอดีนะฮะเจ้าภาพนะโอ้โห
0: ใช่ไหมขนาดว่าแข่งก็ยังไม่ได้พักสถานที่เหมือนกับประเทศอื่นๆเลยอ่ะต้องบินกลับไปอีกประเทศนึงอย่างเงี้ยมันเคยมีหรออย่างเงี้ย
1: จริง
0: มันไม่ค่อยมีหรอกไม่เคยเกิดขึ้นนะคะแต่ก็อ่ะมันก็เกิดขึ้นได้แล้วในยุคปัจจุบันนะคะ
1: มีดราม่าอยู่ทีมชาตินึงครับทีมชาติเบลเยียมนะพี่นักเตะของทีมชาติเบลเยียมเนี่ยนะฮะเขาอยู่ค้าแข่งอยู่สโมสรดังนะแมนซิตี้ด้วยนะเชเดมี่โดกูเนี่ยนะฮะปรากฏว่านัดที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้ลงสนามนะเขาเนื่องจากเขาบินกลับไปเฝ้าภรรยาคลอดก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าอันไหนมันสำคัญกว่ากันอันไหนสำคัญกว่ากันระหว่างฟุตบอลโลกเนี่ยรอบแรกมันแค่3นัดนะ
0: อ๋อฮะ
1: ฟุตบอลโลกมีแค่3นัดแต่ภรรยาคลอดเนี่ยมันก็ครั้งเดียวในชีวิตเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: ตัวอะไรมันสำคัญกว่ากันระหว่างถ้าภรรยาเราท้องตอนเรารู้อยู่แล้วว่าช่วงบอลโลกเนี่ย1เดือนเนี่ยมันก็คาบเกี่ยวกับช่วงภรรยาจะคลอดอ่ะเนาะ
0: ค่ะ
1: แล้วสุดท้ายนัดที่แล้วเขาก็ไม่อยู่กับที

0: จริงๆนะเขาก็เลือกที่จะบินกลับไปเฝ้าภรรยาเขาคลอดไปรอดูหน้าลูกเขาซึ่งถ้าในมุมคนปกติก็มองว่าเอ้ยทำหน้าที่พ่อได้ดีแต่ว่าล่าสุดที่โดนเนี่ยคือนักข่าวของประเทศเขานะนักข่าวของเบลเยียมเนี่ยนะฮะเขาก็มองว่าเหมือนกับคุณทิ้งภารกิจทีมชาติไปทำภารกิจครอบครัวแต่นี่คือทีมชาตินี่คือบอลโลกอ่ะมันก็เลยเป็นดราม่าขึ้นมานะก็ไม่รู้ว่าคนประเทศเบลเยียมเขารู้สึกยังไงนะ
1: เขาตัดสินใจแบบเด็ดเดี่ยวมากเนาะ
0: เขาตัดสินใจเด็ดเดี่ยวว่าเขานัดที่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ลงเขาจะขอกลับไปเฝ้าภรรยาเขา
1: ครอบภรรยา
0: แล้วเดี๋ยวเขาจะบินกลับมาใหม่
1: แล้วต่อไปอ่ะนัดต่อไปเขายังมีสิทธิ์ได้ลง
0: ไหมหรือว่าจะกลับมาแล้วฮะนัดต่อไปเห็นว่าจะบินกลับมาร่วมที
1: ม
0: ร่วมทีมชาติ
1: คือเขาก็เป็นตัวจริงไม่ได้สำรองอะไรใช่ไหม
0: เป็นตัวจริงแล้วเป็นตัวสำคัญด้วยพี่
1: สำคัญด้วยอ๋อ
0: แล้วทีนี้พอเขาไม่อยู่ในนัดที่แล้วเนี่ยเบลเยียมดันทำได้แค่เสมอไง
1: โอ้ดีนะไม่แพ้
0: ไม่แพ้ดิ
1: ข
0: ึ้
1: นดราม่าเลยนะ
0: เสมอเนี่ยก็เลยแบบ
1: ค่ะ
0: ก็เลยกลายเป็นประเด็นว่านักข่าวในประเทศเขาก็เลยมองว่าคุณแบบทิ้งทีมชาติไปทำหน้าที่ส่วนตัว
1: ก็ก็นั่นแหละอย่างที่บอกอ่ะ
0: เขาก็อยากมีโมเมนต์แบบว่าคลอดออกมาแล้วได้ถ่ายรูปกัน3คนอะไรอย่างงี้มั้งใช่มั้ยฮะ
1: ยังน่าจะอย่างนั้นแหละเขาคิดว่า
0: เ
1: ฮ้ยอยู่แค่นัดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกเพื่อนๆก็ติดกันได้อะไรอย่างงี้อ
0: ืมๆอันนี้มันขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเลยนะขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเขาจะเลือกยังไงเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันฟุตบอลโลกนะไป4ปีครั้งอะไร
1: ก็ไม่เป็นไรยังมีอีกหลายนัดเพราะว่ายังไม่ตกรอบนี่ใช่ไหม
0: ก็เหลือนัดอีกใช่นัดเดี๋ยวอีกนัดหนึ่งครับเบลเยียมได้เตะอีกหนึ่งนัดชี้ชะตานั่นแหละ
1: ค่ะตอนนี้เขาได้32ทีมแล้วนะคะใช่ไหมก็อาร์เจนตินาเนี่ยผ่านแล้วนะคะเขาได้32ทีมได้สำเร็จเรียบร้อย
0: เริ่มคือถ้าใครที่ชนะ2นัดแรกไปเนี่ยก็การันตีแล้วแหละฮะว่าได้เข้ารอบต่อไปอย่างแน่นอน
1: อาร์เจนตินาหนึ่งในนั้นค่ะเอาชนะออสเตรียได้นะคะในรอบแบ่งกลุ่มเจนะก็เมสซี่โอ้ยทำได้2ประตูเลยเนาะ
0: นี่ค่ะเมสซี่นัดแรกเนี่ยกดไป3นะฮะเมื่อวานเนี่ยกดไป2
1: ค่ะ
0: คืออาร์เจนตินาเนี่ยทำประตูในฟุตบอลโลก5ลูกเที่ยวนี้เนี่ยเมสซี่เหมาคนเดียวยังไม่แบ่งให้ใครเลยฮะโอ้โห
1: เนาะ
0: ครับผมผู้แบกความหวังทีจริง
1: ๆจริงใช่ค่ะแล้วก็โปรแกรมต่อไปของเขาเนี่ยจอร์แดนเป็นไงน่าจะไม่มีปัญหาเนาะอาร์เจนตินาพบกับจอร์แดน
0: โอ้ยสบายเลยฮะท่าทางแล้ว
1: เนี่ย28วันที่28ตอนนี้ก็พักยาวๆไปเลยนะคะ
0: เม
1: สซี่นะคะการันตีเข้ารอบแล้วนะคะ32ที
0: ม
1: อีกยาวไกลสำหรับฟุตบอลโลกนะคะ
0: ครับ
1: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬาเมาข่าวเล่าบันเทิงขอบคุณนูเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดค่ะตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่มอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: มาม
1: าถึงช่วงโค้งสุดท้ายผู้ว่ากทม.ล่าสุดกกต.สั่งห้ามเผยแพร่ผลโพลแล้วนะคะทั้งกทม.และพัทยาน้องดงสำรวจได้สำรวจได้อยู่ใครเผยแพร่เจอโทษหนักจำคุกไม่เกิน6เดือน
0: โอ้ก็วันอาทิตย์ที่แล้วนะนี่ถือว่าโค้งสุดท้ายแล้วเนาะ
1: ท้ายจริงๆใช่เนาะท้ายจริงๆนะคะก
0: ็
1: วันที่18 8:00 น.ถึง 17:00 น.นะคะไปร่วมกันสร้าง เขาเรียกอะไร

0: สร้างการเมืองแล้วกันสร้างการเลือกตั้งที่โปร่งใสสุจริตกันนะคะคิดว่าไม่น่ามีนะซื้อเสียงซื้อเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มีไหมไม่น่าจะมี
1: ไม่น่านะพี่นะ
0: เออคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเนี่ย
1: ก็
0: ค่ะ
1: ครับผมก็เห็นวันนี้แต่ละพรรคก็เริ่มเดี๋ยวจะมีเวทีปราศรัยใหญ่อะไรกันอย่างเงี้ยในพื้นที่นะครับของกทม.
0: เพื่อเก็บคะแนนในโค้งสุดท้ายได้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็วันอาทิตย์นี้8โมงถึง5โมงเย็นนะฮะคนกรุงเทพนะครับก็ออกไปใช้สิทธิ์กันได้จะเจอผลนะวันนี้เขาก็ทางปลัดกทม.เขาก็เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วนะครับสำหรับหน่วยเลือกตั้งมัน 6,000 กว่าหน่วยอะพี่แล้วเขาบอกว่ามีใช่มีตั้ง 4,000 กว่าหน่วยที่อยู่นอกอาคารนะครับนอกอาคารนั่นหมายถึงว่าบางหน่วยยังโชคดีหน่อยอยู่ใต้ถุนใต้ถุนเคหะอยู่ใต้ถุนคอนโดอะไรอย่างเงี้ยอะไรพวกนั้นก็ไม่นับแต่ว่ามี4,000 กว่าหน่วยที่แบบกลางแจ้งแล้วก็กลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเจอฟ้าฝนในอาทิตย์นี้ด้วยเพราะว่าเนาะการเลือกตั้งมันดันมามีหน้าฝนนะครับก็กทม.ก็เตรียมรับมือไว้นะครับเรื่องของพวกเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมขังในบางจุดอะไรอย่างเงี้ยขนาดเมื่อวานนี่ตรงห้วยขวางนะพี่เจอลมแรงๆเข้าไปอ่ะไอ้ป้ายที่แนะนำผู้สมัครอ่ะล้มหมดเลยป้ายที่ติดรายชื่อผู้ที่จะเลือกตั้งอะไรพวกนี้ล้มเลนเดียวหน้าหมดเลยนะ
0: โอ้เป็นป้ายไม่แข็งแรงเหรออ
1: ืมเป็นป้ายมันเป็นแบบบอร์ดไม้อย่างนั้นพี่ตั้งไว้อย่างเง
0: ี้
1: ยเจอลมเรียบร้อยนะถ้าวันจริงฝนถล่มเนี่ยสงสัยคนอาจจะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนถ้าเช้าเนี่ยไปได้รีบไปก่อนน้องพี่นะ
0: ค่ะ
1: ครับผมพี่ตียังคงทะเบียนบ้านกลับไปนู่นเลยมั้งหรือยังอยู่เทพไม่รู้พี
0: ่ย้ายแล้วค่ะ
1: ก็หมดสิทธิ์เลือก
0: ค่ะหมดสิทธิ์เลือกแล้วเชียร์ได้แต่เชียร์อย่างเดียวนะคะคอยติดตามข่าวสารนะคะโอ้โหเราอยู่เป็นชาวกรุงเทพมาตลอด38ปีแล้วร่วง
1: โ
0: อ้ค่ะกรุงเทพมา38
1: ปีตั้งแต่ผู้ว่ายุคไหนอะเนี่ย
0: ผู้ว่าสมัยนั้นเหรอเดี๋ยวนะโอ้ยก่อนพลตรีจำลองนู่นใครอ่ะค่ะก่อนพลตรีจำลองนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะก็อยู่มานานมากมาดูเรื่องของการประเมินผลงานรัฐมนตรีกับประธานกรรมาธิการของพรรคภูมิใจไทยในช่วงหนึ่งปีนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้นักข่าวเจอนายกที่ทำเนียบก็ถามเนี่ยว่ามองแล้วเป็นยังไงบ้างที่ล่าสุดทางฝั่งของพรรคประชาชนนะคุณไอซ์ลักษณ์ชนกเขาโพสต์ทำนองเสียดสีว่าเป็นการกระตุ้นให้สสภูมิใจไทยออกมาปกป้องโครงการของพรรคเมื่อวานนายกก็ตอบสั้นๆนะบอกก็เป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่งเป็นนักข่าวถามยี่ด้วยนะถามว่าเอ้าแล้วกรณีการโพสต์ข้อความเหมือนเป็นการเสียดสีนะคนไม่มีตำแหน่งให้รีบออกมาทำผลงานปกป้องคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดีอีนายกก็ตอบอีกว่าก็เอาที่สบายใจจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดถามย้ำว่ามองว่ารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยขณะนี้ยังทำงานได้ดีใช่หรือเปล่าคุณอนุทินก็บอกว่าประเมินอยู่เรื่อยๆนะคะขณะเดียวกันก็ต้องดูความทุ่มเทและความมุ่งมั่นด้วยในฐานะที่ตนเป็นผู้บังคับบัญชาหลักถ้าเห็นว่าตรงไหนน่าจะทำได้ดีกว่าก็แนะนำถามว่าให้เวลาประเมินหนึ่งปีถือว่านานเกินไปไหมที่จะวัดในส่วนของ KPI รัฐมนตรีน่ะคุณอนุทินบอกว่าวันหนึ่งก็นานไปแล้วอย่ามองเป็นปีเลยหนึ่งวันก็นานค่ะน้องลุงโอเคตอบอย่างนี้หมายความว่ายังไงอ่ะนี่แหละไม่ธรรมดาเนาะแต่ขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดไม่ตายใหม่นะคนนี้ไม่ตายใหม่ทุกเม็ด
1: เนา
0: ะค่ะ
1: เดี๋ยวยิ่งถ้าเป็นเรื่องแบบปกป้องพรรคด้วยนะโอ้โหนะ
0: เนาะ
1: ข่มเลยเสียหนูข่มเลยนะฮะ
0: สุดๆจริง

0: ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าทางฝ่ายค้านก็น่าจะมีหลายเรื่องที่ต้องออกมาในส่วนของดูแลเนาะทั้งเรื่องการเวนคืนที่ดินเรื่องของAI พาสปอร์ตใช่ไหมแล้วก็เรื่องอะไรอีกอะงบอะงบอันเนี้ยนะคะนะคะเพราะว่าวันที่20เท่าไหร่อะที่จะมีการพิจารณาร่างงบรายจ่ายประจำปีอะ29นี้นะคะ29-30แล้วก็จะประชุมพิจารณาร่างงบประจำปี70กันแล้วแต่ว่าก่อนถึงเวลานั้นเนี่ยพรุ่งนี้นะคะ24มิถุนายนเนี่ยวิทย์ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลจะมีการประชุมเพื่อกำหนดกรอบเวลาก่อนนะคะตอนนี้ที่ตั้งไว้คร่าวๆเนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีการคุยกันทั้งสองฝ่ายเพื่อกำหนดเวลาอีกครั้งหนึ่งในวันประชุมจริง29-30แล้วก็1กรกฎาคมนี้นะคะทีนี้เมื่อวานนี้นักข่าวไปถามกับทางในส่วนของประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานันทกุลนะคะว่าในงบปี70เนี่ยที่จะมีงบของโครงการAI Passport ด้วยเนี่ยจะไม่กังวลเรื่องการถล่มงบครั้งนี้ใช่ไหมกรวีบอกว่ามีหรือไม่มียังไม่ได้ดูรายละเอียดว่ามีการตั้งงบในโครงการดังกล่าวเป็นปีที่2หรือเปล่าเพราะว่าปีแรกไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแต่ไปใช้เงินกองทุนคงต้องไปดูในรายละเอียดถามว่ากลัวว่าจะโดนถล่มหรือไม่นั้นบอกไม่กลัวเพราะคิดว่ารัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงดียินดีให้ตรวจสอบค่ะในวันดังกล่าวโอ้เดี๋ยวจะเป็นนี่ด้วยนะเพราะว่านายกจะไม่อยู่นะคะในวันประชุมร่างพรบงบปี70เนี่ยนายกจะไม่อยู่นะคะน้องโบ้งจะตาม
1: ไ
0: ปไปฝรั่ง
1: เศสไม่อยู่ได้ใช่ไหมไม่อยู่ได
0: ้ได้เพราะว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นรัฐมนตรีเกียรติยศตามเสด็จนะคะแต่ว่าจะมีคุณเอกนิตินะคะที่ดูแลเรื่องงบโดยตรงจะคอยชี้แจงในสภา
1: ครับผม
0: เนี่ยชัดเจนแล้วว่านายกไม่อยู่แน่นอนนะคะในช่วงระหว่างนั้น
1: เดี๋ยวรอติดตามนะคร
0: ับ ใช่ค่ะมีเพิ่มเติมไหมเรื่องอื่น
1: ก็ประมาณนี้ก็ได้ครับพี่เดี๋ยวเราฟักเพลงก็ได้ครับ
0: ฟักเพลงสักหนึ่งเพลงก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCAL มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCAL เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายขอบคุณยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวด้วยนะคะน้องโด่ง
4: ครับผม
3: ค่ะ
4: เมื่อวานที่มีคนใจบาปครับพี่ที่เพชรบูรณ์นะเอายาเบื่อผสมหัวไก่นะฮะแล้วก็เอาไปตั้งไว้ให้สุนัขกินนะฮะเฟซบุ๊กของกลุ่มวิเชียรบุรีบ้านเฮา
3: ค่ะ
4: นะฮะวงเล็บกลุ่มจริงนะครับเขาลงไว้นะฮะว่าโอ้ใจร้ายมากเลยนะครับแล้วน้องหมาก็ไปกินสุดท้ายน้องหมาตายไป6ตัวนะฮะผู้สื่อข่าวไปที่จุดเกิดเหตุนะครับที่ตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีนะไปเจอกับพี่เจ้าของสุนัขที่ถูกวางยานะครับเขาก็พานักข่าวไปชี้เลยนะว่าเนี่ยเขาเอาอาหารระหว่างล่อน้องไว้ตรงนี้นะครับก็เขาบอกว่าเป็นสุนัขที่เขาเนี่ยเลี้ยงเอาไว้โหนอนตายในชนิดที่ว่าแบบสภาพมันคือรู้เลยว่าโดนวางยาแน่นะครับเพราะมีเลือดออกปากนอนดิ้นทุรนทุรายนะครับโอ้นะฮะก็
3: เลือดออกเลย
4: เลือดออกปากเลยพี
3: ่
4: สุนัขของเธอเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในตัวที่ตายทั้งหมด6ตัวนะฮะเหลือของเธอเนี่ยเหลือ3ตัวที่ยังไม่โดนยาเบื่อก็รู้สึกกังวลเหมือนกันว่าเขาจะกลับมาวางรอบ2หรือเปล่านะครับถามว่าเอ้คนที่เขามาวางยาเนี่ยตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อก่อนมันก็มีคนเอาอาหารใส่ถุงมาวางไว้ให้หมาแถวนี้เหมือนกันนะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าหมาเขาเนี่ยไปทำอะไรแบบสร้างความเดือดร้อนรำคาญอะไรให้นะเพราะว่าหมาก็อยู่ในที่ของเขาไม่เคยออกไปไล่กัดคนไม่ไปไล่เห่าคนอะไรก็ไม่มีนะฮะเธอก็เลยฝากเนี่ยนะฮะถึงคนที่มาก่อเหตุนะขอให้มีสามัญสำนึกนะครับอย่ามาทำอะไรกับน้องหมาแบบนี้เลยเขาก็มีชีวิตหนึ่งชีวิตเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเธอจะรอดูเวรกรรมนะมันจะต้องตามทันสำหรับคนที่มาทำกับน้องหมาเขาไว้นะครับมันได้บางคนบางคนไม่มันก็เออนะบางคนรำคาญมั้งนะ
3: ก็ใช่ก็เลยใช้วิธีนี้ก็มันก็โหดร้ายไปเนาะ
4: โหดไปครับผม
3: ไปหาวิธีอื่นนะคะจากกรณีที่มีนักการเมืองท้องถิ่นของพรรคประชาชนท่านหนึ่งนะคะโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าเพิ่งจะทราบว่าเราทุกคนเป็นคนจ่ายค่าไฟที่อยู่ตามท้องถนนหรือที่สาธารณะต่างๆนะคะการไฟฟ้าเอามาหารเฉลี่ยลงในบิลค่าไฟของทุกบ้านมานานแล้วนี่การเป็นประเด็นนะคะเผื่อคนก็ส่งต่อๆกันไปล่าสุด
4: ตอนแรกผมรู้ว่าข่าวผมรู้ว่าแบบผมรู้ว่าฟีกนิวนะผมรู้ว่าแบบจะเป็นไปได้ยังไง
3: ก็ไปดูบินค่าไฟกันใหญ่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานบอกว่าก็เป็นคนออกมาพูดเองแหละว่าอยากจะลดค่าไฟให้กับประชาชนโดยแก้ไข3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปติดตามประชาชนรวมไว้กับบริษัทไฟบ้านและสุดท้ายคืออัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนทั้ง3เรื่องนี้จะทำให้ลดภาระค่าไฟของประชาชนหากมีการปรับปรุงโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดแยกในบริษัทเลยว่ามีการใช้ไปเท่าไหร่ถ้ายกไปเป็นความสูญเสียและนำไปบวกในบริษัทของทุกคนแบบนี้ไม่ถูกต้องขณะนี้มีการรวมบริษัทนะคะไฟทางกับไฟบ้านประชาชนใช่หรือไม่คุณเอกสมบูรณ์ยอมรับว่าทำมาเป็น10ปีแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำวันนี้หลายคนพูดว่าจะช่วยกันประหยัดไฟประหยัดไฟทางแล้วได้อะไรนะคะแล้วก็บอกว่าโดยราชการสามารถอยู่ไปของงบมาจ่ายค่าไฟได้ถ้าแยกส่วนนี้ออกมาได้ค่าไฟสำหรับประชาชนก็ถูกลงนี่คุณเอกนัทก็บอกว่าเป็นคนออกมาพูดเองแหละนะเรื่องนี้นะคะว่าจริงๆว่าทำมา10ปีแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ควรนะทีนี้ก็เดี๋ยวจะเร่งแยกส่วนเพื่อให้ค่าไฟถูกลงพร้อมหาแนวทางลดภาระประชาชนให้ได้พอตามนั้นแหละสรุปนะคะเป็นคนเปิดข้อมูลเอง นะคะว่ามันอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนทุกคนนั้นก็ช่วยกัน
4: มาเป็น10ปีแล้วนะพี่แล้วมันอยู่มาเป็น10ปีแล้วด้วยนะ
3: แต่บางคนนี่อย่างของที่บ้านเนี่ยตัดบัตรเครดิตไปก็เลยไม่ได้ดูเลยว่าในค่าไฟเดี๋ยวนี้ก็เก็บค่าอะไรไปบ้างเนี้ยก็มีหน้าที่จ่ายไปอย่างเดียวแต่ว่าก็ดีนะถ้ารื้อได้ก็น่าจะได้นะเพราะว่าอย่างน้อยก็ทำให้หลายคนก็รู้สึกเออเหมือนกับ
2: ใต้หมู่ธงเปลี่ยวสวัย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: เจ็ดโมงแล้วนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับพวกเราค่ะในรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะยังอยู่กับพี่ต้นสุชาติชวังกุลและดิฉันเอง
6: น้องน้ำหวานอิตาลีศรีวิชาญกุลนะครับ
5: เอ็นดูพี่ต้นจังค่ะก
6: ็ในเช้าวันนี้นะครับเราก็มีคุณผู้ฟังที่มาสนับสนุนเรานะครับมาเป็นกำลังใจให้ทาง Facebook นะครับซึ่งก็จะเห็นคุณสุประชัยนะครับคุณสุประชัยคุณเสือนอนไม่หลับนะครับคุณอมรีสานี้นะครับคุณน้องน้ำหวานเห็นใครบ้างครับฝน
5: เห็นคุณอาภร
6: ณ์เอลาวัน
5: ค่ะคุณอาภรณ์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณน้ำหวานคุณต้นและทีมงาน Good Morning ASEAN สุขสันต์วันอังคารนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมีคุณวิโรจน์นะคะคุณกฎชมนคุณชวรีบอกว่าปั่นจักรยานไปฟังไปที่เชียงใหม่24องศาโอ้เย็นเหมือนกันนะคะดิฉันก็เพิ่งกลับมาออกกำลังกายแบบเต็มรูปแบบได้อย่างเต็มที่สักพักหนึ่งแล้วมีความสุขมากเป็นความสุขเล็กๆเรียกว่า small achievement ในแต่ละวันนะคะ เป้าหมายเล็กๆที่สำเร็จได้แล้วก็มีคุณเทศยะนะคะโอฮาโยอาเซียนมีคุณพัทรานิตคุณสักกรินนะคะแล้วก็คุณอัมไพรและอีกหลายๆท่านเลยขอบคุณมากๆนะคะ
6: ครับเห็นคุณชยุทธจากสุราษฎร์แล้วก็ทาง TikTok นะครับก็มีคุณบิ๊ก1963นะก็ได้รีโพสTikTok ของเรานะครับเพื่อจะได้คุณผู้ฟังได้เห็นกันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็คุณบิ๊กก็สวัสดีพวกเรามาด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีคุณ GPTMP16 นะครับคุณหมู899แล้วก็คุณผู้เข็นธรรมจักรนะครับได้เข้ามาร่วมในการเข้าชมใน TikTok ของเรานะครับคุณวัสอนทานะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวกราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์นะครับ
5: ค่ะในช่วงนี้มาติดตามข่าวสารกับเราสองคนเพิ่มเติมนะคะแล้วเดี๋ยวในช่วง 7:15 นเจาะลึกอาเซียนจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญทางด้านจีนนะคะผู้ชนะสงครามสหรัฐอิหร่านเท่ากับจีนหรือตีหรือเปล่าเป็นเครื่องหมายคำถามมีตั้ง2ตัวเนี่ยเดี๋ยวมาตามกันในช่วง 7:15 ค่ะ
6: ครับผมมีรายงานพิเศษมาอีกเรื่องนึงนะครับที่จะมันก็เป็นค่อนข้างจะยาวแหละแต่ว่าก็จะแบ่งเอานะครับเล่าให้ฟังเพราะว่าเรื่องของสงครามอิหร่านกับอิสราเอลกับอเมริกาเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะงงนะว่าเอ๊ะทำเวลาอเมริกาบอกว่าหยุดยิงแต่ว่าอิสราเอลก็ไม่เคยหยุดยิงแต่ทำไมอเมริกานะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อ 70-80 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังสนับสนุนประเทศอิสราเอลอยู่ตลอดเวลานะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นคำถามว่าเอ๊ะทำไมถึงแม้ว่าอิสราเอลจะไม่เคยเชื่อฟังเลยนะครับแล้วก็เคยถล่มเรือของอเมริกาด้วยนะในยุคนู้นน่ะแต่ก็อเมริกาก็ดูว่าญาติดีแล้วก็สนับสนุนอิสราเอลตลอดเลยทีเดียว
5: มีหลายมิติลึกลับในเรื่องของความสัมพันธ์อิสราเอลและสหรัฐเนี่ยนะคะเชิญค่ะพี่ดน
6: ทีนี้มันก็เลยมีตัวนี้นะครับที่เราไปค้นคว้ามาเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยเขามีการอนุญาตให้ทำการล็อบบี้หรือว่ากลุ่มผลประโยชน์นะไม่ว่าจะแบบไหนก็แล้วแต่กลุ่มเกษตรกรเขาก็จะมีกลุ่มล็อบบี้ของเขากลุ่มเรื่องสิทธิมนุษยชนนู่นนี่นั่น